0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับตอนนี้หลายคนนะยังไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นไรดูข่าวแหกโค้งทางมือถือก็ได้นะครับแต่บางคนอยู่บ้านแล้วฝนตกใช่ไหมครับหลายคนตอนนี้เริ่มบ่นแล้วนะฝนเหมือนเป็นแบบฝนเลิกงานอะสี่โมงสี่โมงปั๊บตกปุ๊บเลย
3: ถ้ามีตอนอยู่ในที่ทำงานไม่ตกตอนที่ร้อนๆน่ะ
4: แต่ตอนนี้ตอนเย็นหลายพื้นที่ฝนตกนะครับคุณผู้ชมครับเตือนนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับไล่เลียงไปคุณผู้ชมครับฝนตกจริงๆถ้าพูดถึงตลอดทั้งวันของวันนี้มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนน
5: ะ
4: แล้วบางพื้นที่เนี่ยฝนโปรยปลายมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนี่เป็นพื้นที่จังหวัดนนทบุรีใกล้เคียงกรุงเทพมหานครนะครับนี่ฮะแล้วก็ไล่เลียงมาตั้งแต่เส้นราชพฤกษ์ช่วงเย็นเนี่ยเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกรถติดขยับไปที่ดอนเมืองกันบ้างครับฝนตกหนักเลยดอนเมืองนะโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นทางคุณผู้ชมขาวโพลนไปหมดเลยมันจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นบนถนนไม่ดีนะครับทีนี้เอาไปดูแครายกับงามวงวานเขาบอกไม่ต่างกันเพราะว่ามันอยู่ติดกันอันนี้มองไม่เห็นเลยนะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับขับรถขับลาระมัดระวังกันด้วยส่วนเอาแถวๆบ้านเรากันบ้างอโศกสมชื่อเลยคุณผู้ชม
5: ยังไง
4: ตึกแกรมมี่สุขุมวิท21ของเราฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วรถติดมากรถติดจริงๆคุณผู้ชมวางแผนด้วยการจราจรหนาแน่นจากเดิมที่ติดอยู่แล้วจนชื่ออโศกเนี่ยตอนนี้ก็คือติดหนักมากกว่าเดิมนะครับ
3: เห็นใจเลย
4: ดูข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ถึง75ของพื้นที่ช่วงเวลาเลิกงานเลยครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มจะมีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาแน่นและฝนจะเริ่มตกทยอยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับต้องเตือนกันนะ10-11กันยายนเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกหนักเลยเตรียมแผนรับมือกันด้วยอันนี้ดูกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดเรามาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะอีกข่าวนึงคุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้กันหน่อย
3: พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
4: พูดถึงกันเยอะมากแหมนึกว่าถ่ายหนังไม่ได้ถ่ายหนังนะแต่เป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่ามีตำรวจตำรวจเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันนึงก็บอกว่าเอ๊ะมันสงสัยว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ทำไมไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเรียกให้จอดไม่จอดใช่ไหมก็เลยเกิดการขับเบียดกันแบบนี้ครับ
6: เอาดิจอดดิวะ
3: อะไรอุ๊ยอะไรกระจายไปหมดเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ถูกไหมคุณผู้ชมครับคือจริงๆเนี่ยนี่เป็นภาพบางช่วงนะจริงๆเนี่ยมันคลิปยาวมากนะเพราะว่ามันเป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องที่ติดตัวหน้ารถอ่ะที่ถ่ายได้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเขาขับไปแล้วเขาเจอเนี่ยรถบิ๊กไบค์คันนี้หนึ่งเอ๊ะแผ่นป้ายทะเบียนมันรู้สึกว่าจะเมาไม่เห็นและที่สำคัญก็คือว่าอ้าวจอดนะจอด
3: ผลปรากฏว่าแจ้งแล้วว่าให้จอด
4: ให้จอดนี่คือมันจะมีเสียงบอกเลยว่าจอดจอดจอดบิ๊กไบค์คันนี้ไม่จอดฮะคุณผู้ชมแล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตำรวจชื่อว่า10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อนะครับรถบิ๊กไบค์เนี่ยคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้ขับเบียดกันไปเบียดกันมาจนสุดท้ายอ
3: ่
4: ะ
3: เนี่ยดูดิเหมือนเขาตั้งใจอ่ะตั้งใจชะลอปุ๊บแล้วก็ชนด้านหลังอ
4: ่
3: ะ
4: ได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือว่ามีบาดเจ็บฟกช้ำข้อมือซ้ายอักเสบส่วนรถตำรวจเสียหายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก1ทุ่มเมื่อวานนี
3: ้และที่สำคัญแต่ยังดีนะไม่มีรถข้างหลังมา
4: คือ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเนี่ยเขาบอกเขาออกตรวจงานตามปกติแล้วไปเจอบิ๊กไบค์คันนี้ที่ถนนกำแพงเพชรลักษณะสงสัยก็คือว่าปิดบังป้ายทะเบียนก็พยายามเรียกให้จอดขอตรวจแต่บิ๊กไบค์ไม่ยอมก็เร่งเครื่องหลบหนีนะครับและสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เกิดการเฉี่ยวชนกันแถวตลาดจตุจักร
3: ค
4: ่ะผลปรากฏว่าทุกอย่างเป็นหลักฐานหมดเลยแล้วก็มีคลิปมีหลักฐานต่างๆปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคนที่ขี่บิ๊กไบค์คันนั้นเป็นทหารครับทหารยศ10โทสังกัดหน่วยหนึ่งในกรุงเทพไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวรับสารภาพทำไมถึงหนีอ่ะซิ่งหนีเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ เขาบอกเขาตกใจไม่มีใบขับขี่เขาก็เลยซิ่งหนีไปนะครับตำรวจแจ้ง6ข้อหาหนักเลยรวมถึงขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยและได้ข่าวมาว่าตอนนี้หน่วยทหารต้นสังกัดเอาหนักเลยฮะ
0: ต้องหนักวินัยเน
4: า
0: ะ
3: คือ
4: เป็นเจ้าหน้าที่ด้วย
3: เราต้องทำให้เป็นตัวอย่างอะว่าขณะผู้ที่เอาทหารก็เหมือนกับคนที่รักษากฎหมายเหมือนกันถูกไหมอย่าทำกระทำผิดเองแบบนี้มันไม่ได้อะ
4: ไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าข่าวขับไปแล้วมันขี่ไปขี่มาแล้วผลปรากฏมันเกิดอุบัติเหตุที่มันใหญ่มากกว่านี
3: ้ใช่
4: ถูกไหมแล้วเอาไม่ใช่เพียงแค่รถตำรวจนะ
3: รถชาวบ้าน
4: รถทหารแล้วรถชาวบ้านที่เขาขี่กันปกติธรรมดาอย่างเงี้ย
0: อันตรายไปด้วย
4: อันตรายไปด้วยนะแล้วเหมือนแข่งกันเหมือนถ่ายหนังอะ
3: ใช่
4: แต่จริงนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ควรนะ
3: เออแต่ว่ายังโชคดีที่แบบว่าคุณตำรวจก็แบบว่าไม่ได้ล้มหัวฟาดปึ้งลงไปแล้ว
0: ย
3: ัง
0: ทรงตัวได้นะ
4: ไม่เอานะไม่ควรนะถ้าจอดก็จอดนะ
3: ไม่ควรเกิดขึ้น
4: ใช่
3: เหมือนเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
4: ยังไงครับ
3: คุณแม่
4: ทำไม
3: เกิดเหตุการณ์มีเหตุการณ์นี่ถนนวิภาวดี
0: ฮะ
3: ทุกคนนี่คือถนนวิภาวดีรังสิตนี
4: ่
3: แล้ว
0: เฮ้ย
3: พี่เบนคันนี้มายังไงรถทุกคันก็แบบเอ๊ะฉันไม่ได้ขับผิดใช่ไหมใช่ค่ะคุณขับไปทางนู้นน่ะคุณไม่ได้ขับผิดแน่นอนแต่ว่ารถเบนที่สวนมาเนี่ยคือผิดเต็มๆแล้วทุกคนก็คือตกกระจายว่า
4: เฮ้ยแล้วเขาเปิดไฟขอทางด้วยนะเปิดไฟกระพริบ
0: คืออะไรอ่ะ
3: สุดท้ายไปรู้ว่าเป็นคุณแม่อายุ77ปี
4: เอ้า
3: คุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แถวย่านรัชดาแต่ไม่ทราบสาเหตุนะว่าทำไมคุณแม่ขับแบบนี
4: ้โอ
3: ้หรือแบบรู้สึกมันใกล้ดีหรือเปล่าหรือ
4: ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ
0: ใช่มาตั้งแต่ตอนไหนก่อนที่สวนมันเนี่ย
3: เดี๋ยวนะ
0: พยายามจะนึกเส้นนั้น
3: ตรงเนี้ยอันนี้คือ5แยกลาดพร้าว
4: ใช่
0: ซ้ายมือ
3: ตรงน
0: ู
3: ้นก็คือ
0: โรงเรียนดิฉันโรงเรียนหอวังซ้ายมือ
3: ถูกไหมตรงนู้นคือห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
0: ใช่
3: แล้วเขาจะเข้ามาได้ยังไงอ่ะ
4: เอองงเน
3: า
4: ะ
3: หรือเขาคิดว่าเขาจะกลับรถแต่บังเอิญมันไม่ได้กลับรถไปอีกเลนหนึ่ง
4: เลี้ยวเข้าเลนผิดเน
3: า
4: ะ
3: กลับรถเข้ามาเลนนี
0: ้เออ
4: ไม่ใช่สิก
3: ็
4: คุณแม่ก็รถทุกคันเขาไปอีกทางนึงกับคุณแม่ตลอดเลยนะ
3: โอ้แต่นี่ถือว่าคนไทยมีน้ำใจนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราจะต้องเขาจะต้องถูกบีบแต่แล้วต้องแบบบังคับใหกลับไปทาง
4: ไม่แต่อย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยถือว่าผิดกฎจราจรต้องถูก
3: เต็มๆ
4: นะ
3: โอ้ยเต็มๆก็คือคุณแม่ก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองทำผิดเนาะก็เข้ามอบตัวนะคะแล้วก็ให้ปักคำรับทราบข้อกล่าวหานี่คุณแม
4: ่ครับ
3: เนาะโดนไป3ข้อหาด้วยกันขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดนะคะหลังจากนี้คือคุณตำรวจเขาจะมีการฟ้องศาลเขตพระนครเหนือต่อไปนะคะแล้วก็รถเองเนี่ยก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้จะมีคำสั่งยึดรถไว้หรือไม
4: ่
3: คืออันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ไม่ได้ทราบสาเหตุว่า
4: คุณแม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลย
3: ก็ไม่
4: ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็คุณตำรวจก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่รู้ว่าผิดแหละ
3: ผิดเต็มๆเลยแหละแล้วมันอันตรายไง
4: ไม่อันนี้เราเป็นห่วงคุณแม่ด้วยนะ
3: ใช่เราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่า
4: แล้วก็เป็นห่วงทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนที่เขาขับอย่างถูกต้องด้วยอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ถูกไหมฮะ
0: ขอ
4: บคุณแม่ฝากคุณลูกดูแล้วกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจว่าขับแบบนี
0: ้แต่เห็นใจเพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนน่ะคือมีปัญหาสุขภาพอะไร
3: แกก็อยากจะขับเอง
0: ก็อยากจะขับเองลักษณะ
4: แม่เป็นเจ้าของอสังหาแล้วว่าแม่จ้างคนขับรถเถอะแม่นะเชื่อหนู
3: หายากลูก
0: อันนี้แม่ตอบ
3: ฉันตอบ
4: กูไหมนะมันกลัวอุบัติเหตุ
3: แต่ถ้าอย่างเงี้ยนึกว่าในครอบครัวต้องคุยกันแล้วถ้าเกิดมีแบบล
4: ู
3: กหลานอะไรเงี้ยต้องแบบเฮ้ยแม่อันนี้มันไม่ได้นะมันเกินไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาแล้วมอเตอร์ไซค์เขามาแล้ว
4: ใช่ชนอีกอะไรอีก
0: จะรับผิดชอบยังไงวะ
3: แล้วมอเตอร์ไซค์เยอะด้วย

0: าะเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ
1: โอ้ยนอกจากบนท้องถนนแล้วนี่พาไปดูตรงนี้หน่อยท่อระบายน้ำนี่ก็ในกรุงเทพท่อระบายน้ำเปิดมาก็ควรจะมีแต่น้ำใช่ไหมล่ะ
2: ถูกต้อง
1: ปรากฏว่าไปเจอคราบน้ำมันอยู่ด้วยค่ะ
2: เอาแล้วมัน

0: ฒนาเขตยานาวากรุงเทพมหานครน้ำมันตอนนี้ที่เจออ่ะจุดไฟแล้วติดแปลว่าน้ำมันจริงแต่ถามว่ามันเป็นชนิดไหนอันนี้ยังไม่รู
1: ้ต้องไปตรวจเพิ่ม
0: ต้องไปตรวจเพิ่ม
1: อ๋อนี่ไงมันแยกชั้นชัดเจนเห็นไหม
0: กับน้ำ
1: น้ำมันด้านบนกับน้ำด้านล่าง
0: ไปปนอยู่ในท่อระบายน้ำนะที่เห็นนะคือตักขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนะคะจากการเปิดฝาท่อระบายน้ำตรงนี้9บ่อคุณผู้ชมเปิด9บ่อเจอน้ำมันปนเปื้อน4บ่อ
1: ครับ
0: และมีน้ำมันลอยอยู่ในท่อเป็นวงรัศมีประมาณ100เมตรเจ้าหน้าที่บอกมันมาจากไหนเนาะแล้วจะบอกนะว่าที่มาที่ไปที่ว่าไปเจอน้ำมันปะปนอยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะเป็นเพราะชาวบ้านร้องเรียนเธอชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันออกมาจากท่อระบายน้ำได้ 2-3 สัปดาห์แล้วค่ะอุทนมาหลายสัปดาห์แล้วนะจะเดือนแล้วนะบางวันเนี่ยกลิ่นมันฉุนมากหายใจลำบากแล้ววันไหนยิ่งฝนตกกลิ่นยิ่งแรงแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยไงคะนะคะเจ้าชาวบ้านเองก็เลยประสานไปยังเขตไปยังสสในพื้นที่ให้มาช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
2: ก็เพราะในแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับเพราะเราได้ก็สงสัยเพราะเราชาวบ้านอยู่แบบนี้ก็แค่ผมใช้ชีวิตปกติธรรมดาอะไรเงี้ยผม
3: แต่พอได้กลิ่นนี่ชีวิตเปลี่ยน
2: พอได้กลิ่นนี่เราก็เอ๊ะเปลี่ยนแล้วนอนอยู่ชั้น3เราได้กลิ่นเนี่ยพ่อยังบอกว่าทั้งอู่นี่ก็จะใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราก็ไม่ใช่หรอกพ่อไม่ใช่เพราะเราได้สอบถามกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วนี่ว่ามันมาที่มาอย่างไรเราไม่ทราบแต่เราไม่ทราบว่าจะไวไฟขนาดไหนเราไม่ทราบ
3: ครับ
2: แค่นี้ครับก็เป็นที่น่าสนใจ
3: จะไปรู้เนื้อเดินสูบบุหรี่
0: ชาวบ้านบอกทนมาเกือบเดือนแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเองก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ท่านบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าน้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลมาจากจุดไหนต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเบื้องต้นแค่ทราบข้อมูลนะว่าจุดนี้อ่ะมีท่อส่งน้ำมันอยู่คือฝังลึกลงไปประมาณ5เมตรยังไม่ได้บอกว่าเกี่ยวข้องไหมนะคะเดี๋ยวตรวจสอบก่อนขณะนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปฉีดโฟมเข้าไปในท่อระบายน้ำ4ท่อที่ว่าก่อนเพื่อไม่ให้น้ำมันมันระเหยออกมาและอาจจะเสี่ยงต่อการติดไฟก็คือเป็นการยับยั้งอ่ะปิดจุดเสี่ยงในเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ชาวบ้านจะได้สบายใจนะคะ
4: โอ้แต่แล้วเราอยู่ดีน้ำมัน
0: มาได้ยังไง
1: นั่นแหละสิคุณผู้ชมใจกลางเมืองด้วยนะ
0: ค่ะ
1: มาดูสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาพยายามจะกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วเขาก็ไปบอกกับทั่วโลกว่าเขากวาดล้างสแกมเมอร์เราพาไปดูย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับลงพื้นที่คือมันไม่ใช่แค่มีแค่สแกมเมอร์อย่างเดียวนะตอนแรกเราเข้าใจว่าไอ้พวกโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นการเซตขึ้นมาจัดฉากขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสแกมเมอร์แล้วมันมีขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์อยู่ด้วยนะครับอย่าเล่าให้ฟังครับ
5: เครื่องมือก็เห็น
6: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
2: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
3: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูมึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเลือกต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
4: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
5: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
0: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
2: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: ข่าวกรอบไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะครับมันมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาเยอะมากหนึ่งในนั้นมีความ

0: พยายามครับทหารกัมพูชามีการปลอมตัวฮะตอนนี้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วจุดมุ่งหมายของเขาก็คือเข้ามาลักลอบตัดพวกแนวรั้วลวดหนามอีกแล้วนะครับเอาลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับพอเขาเข้ามาแบบนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนี่คือวิธีการในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทบกระทั่งกันและกันคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีการสร้างฉากบังตาเป็นการฉากที่คลุมด้วยไซเรนสีดำนี่ฮะเพราะอะไรเพราะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเขาแอบส่องไฟไอ้ไฟวิบวับวิบวับมาก่อกวนทหารเรานะครับแล้วก็มีการยั่วยุทหารไทยบางวันก็ปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์มาทำคอนเทนต์เพื่อเป็นการก่อกวนทหารไทยของเราก็เลยมีความจำเป็นว่าจะต้องสร้างฉากบังตาเพื่อเป็นการลดการเผชิญหน้าจุดนี้ก็คือที่โอเสม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับที่น่าจับตาดูก็คือว่ามีทหารกัมพูชาอันนี้ตามรายงานข่าวนะพยายามปลอมเป็นชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็แฝงตัวเข้ามาตัดรั้วลวดหนาม 2-3 จุดตามแนวชายแดนคือหวังจะเข้ามาในพื้นที่ของเราเราก็มีการจับกุมไปนี่ฮะคุณผู้ชมฝ่ายไทยต้องวางระบบป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีการขุดคูต้านรถถังเอาไว้ทุกจุดไม่ให้รถถังของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาได้นะครับทำให้รถถังรุ่นเก่าประมาณสัก5คันที่กัมพูชาส่งเข้ามาประชิดแนวรบช่องจอมโอเสม็ดติดหลุมทุกคันเราก็ต้องทำแนวป้องกันเอาไว้ที่สำคัญก็คือหลังหยุดยิงรอบที่2เนี่ยทหารไทยของเรานะครับสามารถยึดคืนพื้นที่ช่องปิงได้บางส่วนก่อนจะพบว่าจุดนี้มันกลายเป็นจุดสำคัญเพราะมันมีคลังแสงของกัมพูชานะครับคลังแสงของเขาเนี่ยเก็บระเบิดเก็บกระสุนลูกปืนโดยเฉพาะ RPG เนี่ยเราเจอเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมครับปัจจุบันไทยเก็บไปเป็นหลักฐานแล้ว1คันรถที่เหลือก็ทำลายไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ช่องโชคแล้วก็ช่องปิงเรายึดได้แค่บางส่วนส่วนใหญ่กัมพูชายังครองอยู่นะครับซึ่งการยึดคลังแสงกัมพูชาได้ครั้งนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยมีเจตนามีการเตรียมการเพื่อดำเนินการอะไรสักอย่างนึงครับ
1: อาวุธต่างๆของเขมรระหว่างเข้ายึดพื้นที่เนี่ยขนไปประมาณเนี่ยเป็นรถ GMC ครับเป็นหลักฐานเป็นทั้งระเบิด RPG ลูกปืนลูกอะไรต่างๆนี่เนาะอันนี้ในเชิงยุทธวิธีนะในพื้นที่เกิดเราเข้าแวะมาโจมตีทำลวดหนามเข้ามาทำร้ายทหารเรา1 2 3หลังจากนั้นแปลว่าเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วก็แปลว่าเราก็ต้องฟูลรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกำลังทางอากาศกำลังอะไรต่างๆปืนใหญ่ต่างๆเราก็คงจะต้องอัดตามมาทั้งหน่วยสนับสนุนด้วย
0: แต่ทีนี้หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเรายึดได้แค่บางส่วนเอง
2: ค่ะ
0: อ้าวทางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรมั่นใจเถอะเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยครองพื้นที่ที่สูงกว่ายุทธภพกรของเราเหนือกว่าหากกัมพูชาเปิดฉากรุกรานเข้ามาเนี่ยเราตอบโต้ได้ทันทีเลยนะครับ
2: นอกจากเรื่องของการรบอะไรต่างๆแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงของกัมพูชาพาไปดูอาณาจักรของเขาค
0: ่
2: ะอาณาจักรสแกมเมอร์อยู่ที่โอเสม็ดคุณผู้ชมนอกจากกัมพูชาเขาใช้เป็นฐานทหารโจมตีไทยช่วงของการปะทะแล้วอ่ะจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยกลายเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ที่ใช้หลอกลวงคนทั้งโลกและเนี่ยคือภาพด้านในคุณผู้ชม
0: เราไปดูกันหลายครั้งแล้ว
2: จะบอกว่าจุดนี้พื้นที่กว้างมาก500ไร่และมีอยู่ทั้งหมด157อาคาร
0: บัตรพนักงาน
2: โอ้โหกว้างมากถึงใช้คำว่าอาณาจักรไง
0: ครับ
2: แล้วเข้าไปเอาอย่างห้องนี้ก่อนเหมือนแบบเป็นออฟฟิศเนาะเป็นออฟฟิศเป็นห้องทำงานมีทั้งฐานปฏิบัติการมีห้องจำลองเขาก็จำลองเป็นเหมือนสถานที่ต่างๆเป็นธนาคารบ้าง
0: นี
2: ่หลายประเทศเลยนะ
0: ธนาคาร OCB เอาไว้หลอกคน
2: เราก็เนียนเนาะเราดูถ้าไม่บอกเราก็นึกว่าเป็นธนาคารจริงนะมีเป็นธนาคารมีเป็นสถานีตำรวจนี่ค่ะนี่มีตัวหนังสือแล้วก็มีห้องโทรหลอกเหยื่อมีสคริปต์อะไรแบบพร้อมทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมตาสัญลักษณ์อะไรแบบคือเห็นแล้วเป๊ะเลยอ่ะและมีห้องใต้ดินถึง12ห้องใช้ทำอะไรใช้กักขังและทรมานค่ะเหยื่อที่มาทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์และจุดนี้ห้องนี้สิที่น่าตกใจที่สุดคือเห็นแต่ละฉากก็ยังโอ้เคยได้ยินแล้วเล่าเรื่องมิจฉาชีพแก๊งคอห้องนี้อะไรดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นโรงพยาบาล
0: ตอนแรกเราก็บอกว่าเขาดีเนาะเขามีโรงพยาบาลอยู่ใน
3: หรือว่าเขาร
2: ักษาคน
0: เวลาสมมติว่าสมมติว่าคนที่เป็นสแกมเมอร์ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย
3: เพราะเห็นเหมือนมีห้องยาด้วย
0: ถูกไหมเราก็คิดว่ารักษาแต่ทีนี้มันหนักตรงที่ว่าเราสงสัยตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์เหมือนเครื่องมือผ่าตัด
2: ใช่
0: เราก็บอกหุยมันจะต้องเข้าแบบผ่าตัดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: แล้วทำไมต้องมีการผ่าตัดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าคนจะ

0: จ็บป่วยแค่ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันมีความจำเป็นมีความถี่แค่ไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยแหละคุณผู้ชมพอเจอแบบนี้ทั้งห้องเอ็กซเรย์ทั้งห้องผ่าตัดอยู่ในอาณาจักรนี้นะคะเป็นไปได้ไหมล่ะที่นอกจากเป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
1: แต่ถ้าทำยอดไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็จะถูกทรมานนะครับซึ่งในพื้นที่ก็มีเก้าอี้ทรมานนะครับมีโต๊ะนะครับแล้วก็อุปกรณ์กระบองช็อตไฟฟ้านะครับใช้ทรมานสแกมเมอร์นะครับซึ่งเป็นที่น่าหดหู่มากครับในห้วงการรบนะครับที่ผ่านมาเรานะครับตรวจพบชาวเวียดนามนะครับที่เขาหนีมานะครับซึ่งเป็นสแกมเมอร์ก็ตรวจพบร่องรอยนะครับการถูกตัดนิ้วนะครับการทรมานนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะครับในพื้นที่
2: เราไปดูข้อมูลสำคัญจากทางอาจารย์ทรงฤทธิ์บ้างดีกว่านะคะท่านเป็นนักวิชาการ
3: ครับ
2: ที่เชี่ยวชาญ
3: ครับ
0: ค่ะ
2: เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
3: ครับ
2: ลุ่มน้ำโขง
3: ครับ
2: นะในตึกนี้คาสิโนโอสเม
3: ทที่เราไปดูเนี่ยไอที่เราไปเจอเครื่องมือเมื่อกี้จะว่ายังไงนะครับ
2: เขาก็บอกว่านอกจากจะเป็นฐานสแกมเมอร์แล้วเนี่ยที่เป็นฐานสแกมเมอร์ที่หลอกคนทั้งโลกนะเพราะว่ามีห้องแบบเกี่ยวกับหลายประเทศถูกไหมฮะยังมีห้องซ้อมทรมานอย่างที่คุณพี่ทหารเมื่อสักครู่นี้บอกเนาะนี่เขาบอกว่าถ้าเหยื่อเนี่ยใกล้เสียชีวิตหรือเหยื่อเสียชีวิตถูกทรมานความเครียดใดๆก็ตามจะถูกผ่าตัดเอาไตหรืออวัยวะภายในไปขายออนไลน์ถือว่าเป็นการค้าอวัยวะ
3: นี่มันข้อมูลมันก็เลยสอดคล้อง
2: เพราะอะไรก็นี่แหละก็อย่างที่ภาพเห็นก็คือเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยมีอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมันพร้อมนี่คือมันเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกันกับ
3: ข้อมูลเหมือนกันเลยทหารกับนักวิชาการ
2: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นฟังเสียงนิดนึงค่ะ
4: แต่ถ้าเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็คือไอ้คนที่ถูกหลอกไปแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกทรมานนะถูกทุบถูกตีแล้วก่อนจะตายเนี่ยนะฮะแทนที่จะเอาศพไปฝังเฉยๆก็เอาตับไตไส้พุงออกมาแล้วก็ซื้อขายกันออนไลน์ก็เอามาเปลี่ยนกันที่เพียบเมียเหลียนั่นแหละ
5: โอ้โห
4: นี่คือเรื่องนี้เขาสืบกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะ
5: ครับ
4: อยู่ในพระนมเปญแล้วก็ทหารเป็นคนทำเอง
5: ทหารทำเองด้วย
4: ใช่ครับ
0: ก็น่าสนใจเพราะหลักฐานหลายอย่างเพราะมันดูสอดคล้องกันและทีเนี้ยอาณาจักรนี้ถ้าพูดถึงอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมทที่ว่าแล้วอ่ะถามว่าแล้วใครเป็นคนดูแลหรือว่าควบคุมอยู
2: ่
0: เรามีข้อมูลทหารไทยมีข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าในพื้นที่อาณาจักรเนี้ยที่จ้อยบอกว่า500ไร่157อาคารมันแบ่งพื้นที่เป็น2ฝั่ง
3: ครับ
0: นี่ตามหน้าจอทีมงานทํามาให้แล้วฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ของลียงพัดมาเช่าพื้นที่ไว้ฝั่งขวาชื่อนี้ลิมเฮงมาเช่าพื้นที่เอาไว้และความน่าสนใจอีกอย่างคือทั้ง2คนทั้งลีทั้งลิมเนี่ย2คนนี้ค่ะเป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนเอาละสิแปลว่าอะไรแปลว่าทั้ง2คนทั้งลีทั้งลิมมาเช่าเปิดเป็นฐานสแกมเมอร์เป็นคนใกล้ชิดฮุนเซนเฮ้ยหรือว่าสแกมเมอร์อาจจะมีความเชื่อมโยงกับทหารกัมพูชาค่ะ
6: ครับซึ่งฝ่ายเราไม่มีแผนในการยึดอยู่แล้วนะครับแต่เหตุความจำเป็นคือนะครับสไนเปอร์ยิงอัดใส่เราสไนเปอร์มีทั้งทางทหารรวมถึงอาวุธสั้นทุกชนิดของรปภ.สแกมเมอร์ครับยิงใส่เราเลยจำเป็นต้องยึดครับซึ่งปัจจุบันนี้เรายึดทุกที่ได้นะครับฝั่งกัมพูชาก็ไม่สามารถยิงใส่เราได้ครับ
2: สอดคล้องกันกับที่คุณทรงฤทธ
3: ิ์
2: ได้บอกไว้เนาะว่าในส่วนของสแกมเมอร์ที่ถูกทางจีนเนี่ยเขากดดันเพราะว่ามีการปรับปรามนะจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะต้องมีการทำลายบลา
3: แล้วก็
2: แล้วก็มีการสแกมเมอร์แตกรังไปก่อนหน้านี้ไงจนทางฮุนเซนเนี่ยเขาก็ส่งตัวเนาะเฉินจื้อไปดำเนินคดีถูกไหมอะไรหลายคนอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะมีการปรับความผิดหรือเปล่าเพราะมีการบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมไม่รู้
3: ก็ทำตีแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็ส่งอะไรนะเฉินจื้อไปแล้วนี
2: ่ใช่นะซึ่งคราวนี้ทางจีนก็ทางหนึ่ง FBI
3: สหรัฐ
2: อีกทางหนึ่งเขาก็มีการส่งบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์ระดับโลก4คนนะที่ทางคุณทรงฤทธิ์ได้บอกเนี่ยว่าเฮ้ย FBI ก็กดดันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเอ้ย4คนเนี้ยใกล้ชิด
0: เฮ้ย
3: คนกลางเหร

0: หรือใคร
1: ใกล้ชิดกับทางคนกลาง
0: อ้าวเหรอ
1: เออมีทั้งก๊กอ่านลียงพัดคุณโตซึ่งเป็นหลานชาย
0: ครับ
1: ของตรีเพียบซึ่งเป็นมือขวาของบุญราณี
0: อันนี้
1: คือทางคุณทรงฤทธิ์เนี่ยบอกมาว่า FBI เนี่ยส่งมา4รายชื่อนี้พร้อมกับกดดันให้ส่ง4คนนี้เอาไปดำเนินการ
0: เขาโดนทั้งจีนทั้งสหรัฐเลย
1: ใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางจีนยังส่งหลิวจงอี้นะเข้ามากวาดล้างอย่างหนักด้วยนะมีการพาคนจีนกลับไปนับแสนเลยค่ะรวมถึงเริ่มใช้ AI ในการสอดส่องความปลอดภัยของคนในประเทศตัวเองด้วย
0: ครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเราไปดูแลในฝั่งกัมพูชาใช่ไหม
2: ค่ะ
0: จีนกับสหรัฐกดดันให้กวาดล้างสแกมเมอร์แล้วบ้านเราล่ะบ้านเราเนี่ยต้องไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณกังฟูวสวัตหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังซึ่งเขาก็ลงพื้นที่ของเขานะมารายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับคุยกับออฟชัยนนท์นะครับบอกว่าเอาทุกวันนี้นะถ้าพูดตรงๆนะคุณยังโดนคนไทยยังโดนสแกมเมอร์หลอก
1: ยังฮัลโหลมาอยู่เลย
0: ยังฮัลโหลกันอยู่เลยคุณผู้ชมครับโทรมาสายแปลกๆนะแล้วคนไทยถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์เยอะมากหลอกผ่านอะไรเพจจัดหางานใน Facebook และก็มีการอับนัดแนะกันว่าไปขึ้นรถที่ไหนพอขึ้นรถเสร็จสับปั๊บขึ้นรถตู
1: ้
0: ปิดตาแล้วบังข้ามแดนบังคับให้ไปหลอกลวงคนไทยด้วยกันถูกข่มขู่ถูกทำร้ายหรือข้อมูลก็สอดคล้องกันนะครับว่ามีการตัดอวัยวะไปขายหากครอบครัวไม่ยอมโอนเงินค่าไถ่ไป
1: อ้าวมีการเรียกค่าไถ่อีก
0: มีการเรียกค่าไถ่
1: การค้ามนุษย์ไปอีก
0: แต่คุณกังฟูก็บอกว่าไอ้ที่ไม่สมยอมก็มีแต่อีที่สมยอมก็เยอะตั้งใจจะไปเป็นสแกมเมอร์ที่เราดูข่าวอ่ะลักลอบตามแนวชายแดนแล้วถูกจับซ้ำซากมาคุณกังฟูก็เลยบอกว่ามันควรจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษให้มันหนักเลยเพราะทุกวันนี้คนไม่กลัวกฎหมายหรอกโทษในการค่าไปค่ามาเนี่ยคุณผู้ชม 3-5,000 บาท
1: ฮะ
0: 3-5,000 บาท
1: โอ้ยแล้วเวลาเขาได้ค่าคอมทีเขาได้หลายตังค์อ
0: ู๋ไงคนมันก็เลยไม่กลัวไงมันก็อยากจะไปหลอกคนไทยด้วยกันและที่สำคัญมันก็มีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่บางคนด้วยฟังคุณกังฟูครับ
3: แล้วก็มีอีกหลายกรณีที่มีเคส ID แล้วมีหมายจับแล้วแต่คุณยังข้ามกลับไปกลับมาแล้วถูกจับซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณยังข้ามไปได้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่คุณยังข้ามไปแล้วคุณยังกลับมาอีกเหมือนเดิมแล้วคุณยังข้ามไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กลัวกฎหมายอะไรใดๆเลยแล้วทำไมถึงไม่กลัวถ้าหากไม่มีคนที่มีอำนาจในการที่จะไปช่วยหรืออำนวยความสะดวกถ้าบอกว่าไม่มีสวยเนี่ยผมมองว่าท่านไม่ได้เอาความจริงมาพูดเพราะว่ายังมีอยู่จริง
0: ภาพอินเสิร์ต
1: ภาพไม่เกี่ยวนะภาพไม่เกี่ยวนะไม่ได้บอกคุณแม่คุณป้าม
0: ันเป็นตลาดที่เขาซุกเซานะคุณผู้ชมนะไม่เกี่ยวกันนะ
1: มันไปอยู่ชายแดนว่างั้นเถอะ
0: คือไอ้ภาพตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกังฟูต้องการจะบอกว่าจริงๆอ่ะรัฐบาลควรจะต้องเยียวยาพวกตลาดหน่อยอันนี้ภาพตลาดขึ้นมาได
1: ้อ
0: ่ะภาพตลาดเมื่อสักครู่ก็คือเยียวยาเขาหน่อยเพราะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ยกตัวอย่างที่สุรินทร์เนี่ยตอนนี้เขาได้รับผลกระทบหนักเลยนะคือทางคุณกังฟูก็บอกว่ารัฐควรจะมีการจัดสรรงบประมาณเอาไปให้เพิ่มเติมได้ไหมเพราะไม่งั้นน่ะต้องเร่งเยียวยานะเขากระทบจริงๆขายของลำบากและที่สำคัญเพิ่มงบให้แก่กำลังพลระดับในพลแต่ไปตัดลดงบประมาณพลทหารกับทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนน่ะยกตัวอย่างเช่นเงินเบี้ยสู้รบที่จ่ายไม่ครบอันนี้จริงมีคนร้องเรียนมาเยอะนะไหนจะมาถูกตัดงบวิทยุสื่อสารงบครุภัณฑ์แล้วก็งบซ่อมแซมต่างๆอีกเพิ่มให้เขาได้ไหมอันนี้เป็นเสียงจากคนที่ลงพื้นที่ใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ละกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนก็จะมีการแบ่งนะคุณผู้ชมมหาดไทย65ล้านกลาโหมเนี่ย166ล้านแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเกือบ10ล้านวงเงินก้อนนี้เป็นการวางกรอบเพิ่มจาก577ล้านที่ครม.อนุมัติไปเมื่อปี68ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมไอ้งบก้อนนี้ที่จัดสรรมาน่ะมันก็ยังไม่ถึงปั๊มน้ำมันที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยได้เพราะเขาเป็นนิติบุคคลเป็นเอกชนแต่มันเป็นช่องว่างของกฎหมายที่มันไม่ได้มีกฎหมายในการเยียวยานิติบุคคลเอกชนเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลก็ควรจะต้องไปคุยเรื่องของการเยียวยานิติบุคคลด้วยไหม
1: ก็คือมีการอาจจะต้องตรงนี้จะทำขึ้นมา

0: กรณีพิเศษ
1: ครม.ควรจะต้องมีการหารือกันนะแต่อันนี้ก็ถือว่าช่วยเรื่องของชายแดนและเพิ่มเติมงบประมาณให้และการเอาฝากรัฐบาลด้วยส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนกำลังติดตามอยู่เรือฟิเกตสรุปแล้วมีรายงานมาว่าสรุปแล้วเนี่ยบริษัทที่จะได้รับเรื่องของการประมูลเรือฟิเกต1ลำก็คือฮันวาโอเชียนเป็นบริษัทของเกาหลีใต้นะครับ
2: เกาหลีได้
1: เกาหลีได้
0: ได้ไปประมูลได้ไป
1: ตกลงตอนนั้นก็เฮ้ยมันใครจะได้ใครไม่ได้อะไรยังไง
2: นะตอนนั้น
1: แต่ว่างบประมาณก็ใช้สูงอยู่นะคุณผู้ชมนะ 16,730 ล้านก็ถือว่ามาเพิ่มเที่ยวเล็บละกันนะให้กับกองทัพเรือของไทยเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาจีนเขาเป็นแบบเรือแบบพิเศษในอาเซียนอ่
2: ะ
1: อยู่2ลำเราก็ต้องมีด้วยแหละจัดใจนะคุณผู้ชมนะ
0: เที่ยวเล็บ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้เข้าใจมีอะไรที่ไม่เข้าใจไหม
1: เยอะเลย
2: ยังไง
1: ไม่ได
0: ้
1: ไง
0: ไม่ใช่เรื่องนี้
1: ไม่ใช่เรื่องนี
0: ้จะพาไป
1: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องต่อไป
2: เรื่องนี้เข้าใจกันไหมเสาไฟโซลาเซลล์งบอบต.ต้นละ60,000
1: เท่าไหร่นะ
2: งบต้นละ 60,000
1: 60,000
2: ต้นละนะคุณผู้ชมต้นละ 60,000 อ่ะทดไว้ก่อนเรื่องการใช้งบเรื่องนึงประเด็นก็คือว่าชาวบ้านบอกติดไปได้แค่เดือนนึงอ่ะ
0: เป็นยังไง
2: ติดไป50ต้นดับไปแล้ว28ต้น
0: ไม่ใช่มันโซลาร์เซลล์หรือเปล่าแล้วมันช่วงฝน
2: ไม่มีพระอาทิตย์เลยหรอช่วงเดือนนั้น
1: พระอาทิตย์มันอาจจะไม่แบบว่าเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีแล้วก็พึบไฟได้มา2ชั่วโมงชั่วโมง3ชั่วโมงหรือเปล่าม
2: ันผิดปกติแล้ว
1: เอาหรอ
0: เพราะว่ามันหน้าที่ของเขาคือต้องมีไฟสองทาง
2: สว่างนี่มันมืดไปหมดเลยเอาดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้หน่อยค่ะ
3: บ้านดงสวรรค์ต้นแรกครับต้นที่สองครับบ้านดงสวรรค์ครับบ้านดงสวรรค์ต้นที่สามครับบ้านดงสวรรค์หมู่13ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินต้นที่สี่ครับ
2: ตำบลสว่างแดนดินโอ้ยคุณผู้ชมมันมืดมากเลยอ่ะดูสิเนี่ยมันต้องซูมนะถึงจะเห็นว่ามีเสาไฟอยู่อะค่ะนี่แหละเนี่ยก็ชาวบ้านอะถ่ายคลิปไล่นับจำนวนเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ติดอยู่ริมถนนแต่เห็นแต่เสาไม่เห็นไฟออกมาจากเสาจ้ะทั้งหมดเนี่ยมี50ต้นแต่ว่ามีอยู่28ต้นที่ไฟมันไม่ติดและจุดนี้อย่างที่ในคลิปชาวบ้านพูดไปแล้วนะอยู่ถนนเส้นบ้านดงสวรรค์หมู่13ต่อเนื่องไปถึงบ้านหนองชาติทรายทองหมู่23ตำบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโอ้โหชื่อตำบลอำเภอก็สว่างแต่ในพื้นที่มืดมาก
0: คืออันตราย
2: อ้าวเพจชมรมสตรองต้านทุจริตอีสานเนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะคะว่าโครงการเนี้ยเสาไฟชุดนี้ค่ะเป็นของอบต.สว่างแดนดิน
1: ครับ
2: ใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจตอนปี68ในงบต้นละ 64,000 บาทคูณ50ต้นไป
0: ฮะ
2: 64,000 บาทต้นละนะทั้งหมด50ต้นเริ่มติดตั้งตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาก็ไม่นานเนาะมกราคม
1: ครับ
2: ติดเองไม่ได้เก่านะคุณผู้ชม
0: 64,000 หรอคะต่อต้น
2: 64,000 ต่อต้น
0: 3ล้าน
1: กว่าบาท
2: อ่ะครั้งโครงการคือ3ล้านกว่าบาท
1: ครับ
2: ติดไปมกราคมกุมภาพันธ์เท่านั้นแหละ28ต้นใช้งานไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะมกราคมไปถึงกุมภาพันธ
0: ์ไม่แต่จริงๆแล้วว่าดูแล้วไฟอีกข้างนึงสว่างอยู่นะ
2: เออโครงการเดียวกันไหม
0: แล้ว
2: คนละโครงการ
0: แล้วจะมีต้นนี้ทำไม
2: เออ
0: เพราะว่าอีกฝั่งสว่าง
2: สว่างอยู่ดูเหมือนจะอีกมีไฟอีกฝั่งนึงอยู่นะคะ
0: ว่าไม่รู้สิเราไม่ได้ลงพื้นที่เนาะเราก็จะไม่เห็นว่าเออถ้าเกิดมีฝั่งนี้จริงๆมันก็จะช่วยเพิ่มความสว่างมากขึ้น
1: ใจเข้าใจ
2: เนาะ
1: อันนี้มีทั้งดูที่ติดและดูที่ไม่ติดอ่ะเขาถ่ายมาให้ดู
2: ใช่มีทั้งหมดติด50ดับไป28ต้นนะคะส่วนต้นที่ว่าติดอ่ะยังใช้งานได
0: ้เกินครึ่ง
2: ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมไอ้ที่ติดอ่ะก็ติดแค่ช่วง1ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มพอ3ทุ่มปุ๊บดับ
0: เขาให้อยู่พักผ่อนบ้าง
1: ไม่มันในนี้มันคือฟ้าคือฝนโซลาร์เซลล์มันต้องได้รับแสงแดด
2: ไม่
0: เอาไหมจริงช่วยแค่ตัว
2: ดู
1: ไม
2: ่
1: ดีไม่เราจะให้ฟังแบบว่าเออหลายๆมุมไงหลายๆมุม
2: ไม่
0: ได้ดิเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มีโซลาร์เซลล์อ่ะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ประหยัดไฟหลวง
1: ถูกต้อง
2: ประหยัดค่าไฟหลวง
1: แล้วก็ได้แสงสว่างด้วย
0: ถูก
1: เพราะว่าสว่าง
0: มีมอเตอร์เออมันต้องมีมอเตอร์ในการที่เก็บพลังงานระหว่างช่วงกลางวัน
2: เขาเรียกว่าแบตเขาจะมีแบตเก็บเอาไว้คือพอชาร์จผ่านแผงแล้วมันจะมีแบตเก็บแล้วพอมันมืดปั๊บมันจะต้องติด
0: หรือถ้ามีแบตอีก5,000ต่อต้น
1: ป้ายจะทำไมมันจะมาต้นก็ติดไงเข้าใจป้าบางต้นก็ติดไง
2: มันไม่ได้ดิ
0: ตอนนี้โซลาร์เซลล์ไม่น่าจะราคาสูงขนาดนั้นแล้ว
2: แล้วเพิ่งติดโมกรามันยังของใหม่อยู่เลยมันไม่น่าจะมาเสียมาแบตช็อตอะไรเร็วขนาดนี้ไหมคะชาวบ้านก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนะขณะเดียวกันอบต.สว่างแดนดิน
1: คือ
2: น
1: ัก
2: ข่าวพยายามจะไปถาม
0: ต้องถาม
2: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนคืออบต.สว่างแดนดินปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองสว่างแดนดินอ่ะติดต่อไปที่นายกเทศมนตรีก็ชี้แจงค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเทศบาลเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเสาไฟที่ใช้งานไม่ได้ไม่ได้เจอว่ามีถึง28ต้นนะเจอแค่ไม่กี่ต้นแหละที่มันดับนะคะแล้วทางนายกเทศมนตรีท่านบอกที่ผ่านมาไม่เคยมีชาวบ้านมาร้องเรียนน่ะไม่เคยรู้เลยเนี่ยจนนักข่าวมาบอกไม่เคยรู้ว่าไฟดับตอนนี้เมื่อรู้แล้วท่านก็ได้ให้ช่างนะคะไปเช็คเสาไฟแล้วก็มาแก้ไขให้ชาวบ้านแล้วส่วนประเด็นอื่นๆท่านมองว่าอาจจะเป็นการโจมตีจากคู่ขัดแย้งทางการเมือง
1: ก็ให้ความเป็นธรรม
0: ต้องสอบสวนละ
2: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยเรื่องของการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันหยั่งลากลึกมานานและถ้าพูดถึงมหากาพย์การทุจริตเนี่ยก็คือทุจริตสอบท้องถิ่นถูกไหมครับล่าสุดเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็พยายามจะแก้เรื่องของการป้องกันการทุจริตต่างๆโดยเฉพาะการสอบดูกพ.บ้างละกันคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะครับเขาเสนอมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเขาบอกเลยว่าจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับคุณผู้ชมดูซิมาตรฐานของเขาเนี่ยว่ายังไงเขาบอกว่ามาตรฐานต่อไปนะเขาจะระบุชัดเจนเลยสมัยก่อนเขาบอกย้อนหลังไปเนี่ยปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบการทุจริตภาคกประมาณ114กรณีมีการสวมคนไปสอบแทน
2: เคยอ่านข่าวแบบนี
1: ้สวมคนไปสอบแทนถูกไหมนุ้ยพี่ไม่เก่งนุ้ยเก่งนุ้ยมาสอบแทนพี่แต่พี่ได้อย่างเงี้ยสวมคนสอบแทนเขาก็เลยจะป้องกัน
2: เจ้าหน้าที่คุมสอบ
1: นอกจากสวมคนสอบแทนแล้วสามารถเวียนเทียนไปสอบตามที่ต่างแทนกันได้
0: คนเดียวกัน
1: อันนี
0: ้
2: รับจ้างสอบแทน
1: อันนี้ก็มีการตรวจสอบแบบนี้เหมือนกันแต่ต่อไปเราจะเข้มขึ้นนะครับก็คือกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าพวกนี้ผิดวินัยร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษก็คือต้องไล่ออกจากราชการสถานเดียวแล้วให้ทุกหน่วยงานทำเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งออกจากราชการได้เลย
0: ก็คือไม่รับ
1: สั่งออกจากราชการได้เลยทีนี้มันจะมีอีกมาตรการหนึ่งท้องถิ่นคุณฟังไว้นะครับคือเขาจะทำแบ็คลิสต
2: ์
1: คนที่สอบแล้วทุจริตทุกคนไม่สามารถที่จะไปสอบราชการอะไรที่ไหนได้อีกเลย
2: ปิดประตูราชการ
1: ปิดประตูไปเลยคุณไม่สามารถที่จะไปสอบอะไรได้เพราะว่าไม่ต้องการให้มีช่องว่างเหล่านี
2: ้
1: แล้วปัจจุบันสำนักงานกพ.กำหนดให้ผู้ที่จุริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ24รายด้วยกัน
0: คราวนี้เขามีวางไว้เป็นระยะระยะสั้นในปีแรกเนี่ยเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนไว้ก่อนว่าเฮ้ยใครควรที่จะได้ผ่านเข้าไปถูกไหมพอระยะกลางเนี่ยประมาณ3ปีเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมปรับการสอบภาคกเนี่ยแหละจากระบบเป็น paper and pencil ก็คือกระดาษตอบเนี่ยแหละวงจุดๆแบบนี้แหละนะคะให้เป็น e-exam ไปเลย
1: ครับ
0: แบบเดียวกันไปเลยเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตนะคะและยกระดับการตรวจสอบนะต่อมาเป็นระยะยาวภายใน5ปีค่ะจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเป็นโทษอาญาที่มีความเข้มงวดครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการนะแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อสามารถอะไรรู้ไหมหลายคนบอกว่าอุ๊ยแค่จับได้เรียกไล่ออกมันไม่พอเขาโกงประเทศชาติบ้านเมืองของเราไป
2: เท่าไหร่แล้วสวัสดิการอะไรไปแล้ว
0: แล้วยังจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยสวัสดิการหรอภาษีชาวบ้านอย่างเราหรอ
1: ครับ
0: เขาเลยบอกว่ามีการเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้แบบเต็มจำนวนนะซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดเพียงแค่ออกจากราชการใช่ไหมมันไม่ได้กระทบเงินเดือนไง
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะรวบหมดเลยทั้งเงินเดือนแล้วก็สิ่งที่จะได้ หมือนการสวัสดิการนะพูดง่ายๆ
2: แผนระยะยาว
0: แผนระยะยาวภายใน5ปีนี
1: ้ครับอ่ะเขาก็วางมาตรการป้องกันการทุจริตนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกหนึ่งประเด็นอันนี้มาเป็นเรื่องที่ใกล้คุณผู้ชมมากเลยผลปรากฏว่ามีลูกมีหลานดูแลดีๆนะครับเด็ก3ขวบหายออกจากบ้านไปฮะคือพยายามตามหากันนะแล้วผลปรากฏว่าพลเมืองดีช่วยกันแชร์ช่วยกันตามต่างๆนานาสุดท้ายแล้วอ่ะไปเจอเด็กนะครับแล้วมันเจอยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ใช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
10: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
11: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
12: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
15: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
14: ซาบิ
15: จัด
14: แต่กินแล้วมันสดชื่น
15: ใช
16: ่เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
17: ใช่ครับอ่ะ
16: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
19: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
13: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: เทพไทย
22: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
23: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ออกกลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอันนี้เรื่องใกล้ตัวเลยเหมาะกับนุ้ยนุ้ยต้องเล่าดีกว่า
0: ถูกต้องเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเวลายิ่งมีลูกเล็กๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลคือเรื่องของลูกหาย
1: จริง
0: คือบางทีเนี่ยไปไม่ว่าจะแบบไปเที่ยวหรือพาไปทำกิจกรรมอะไรหรือแม้กระทั่งอยู่บริเวณบ้านตัวเองเนี่ยก็ยังกังวลเหมือนเนี่ยเคสนี้เลยอยากจะฟังให้ทุกคนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแทบใจแทบสลายเพราะว่าลูกชายวัย3ขวบเท่านั้นเองกำลังน่ารักค่ะหายออกไปจากบ้านจนคนไทยอินฟลูทุกคนพร้อมใจกันช่วยกันแกะรอยกล้องวงจรปิดโชคดีที่สุดท้ายเนี่ยเจอตัวเด็กได้สำเร็จนะคะเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกัน
24: เอาเด็กมาทำไม
25: ไม่ได้เอามาทำไมผมเข้ามาดูเนี่ยพี่ผมเข้ามาเลี้ยง
24: ดูไม่ใช่ลูกมึงเหรอ
25: ผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมนึกว่าลูกบางเขาไงตอนแรกอะผมขอโทษพี
24: ่กี้ติดคุกลักพาตัว
25: ไม่เอาพาตัวผม
24: กี้ต้องไปสู้กันในศาลนะวันนี้ไม่รู้ขอเด็กคืนค่ะ
1: นี่พี่พลเมืองดีเขาก็
0: อาหมวยอาหมวยอาหมวยคนดื้อนี
1: ่
0: ขอบคุณพี่อาหมวยคนดื้อด้วยแล้วก็มีทีมบ้านในวังด้วยนะที่ช่วยกันตามหาแกะรอยกล้องวงจรปิดจนพบน้องวัย3ขวบถูกนี่นายธนูอายุ47ปีเป็นชายแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านย่านประชาอุทิศ69แล้วก็แต่ว่ายังโชคดีที่ไปพบเด็กแบบปลอดภัยเนาะอยู่บริเวณใต้แฟลในซอยสุขสวัสดิ์38ห่างจากบ้านไป7กิโลเมตรแน่ไกลนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยากกินไอติมอยู่ปอบขวัญเนาะทีมช่วยเหลือรีบประสานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตำรวจนะคะพาน้องไปที่สอนอทุ่งครูนั่นเองนะท่ามกลางความโล่งใจของผู้เป็นแม่นะพอเจอปุ๊บเนี่ยคือเรียกว่าต้องโผล่เข้ากอดเลยอ่ะเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยเกิดวันที่7กันยายนนะคะ น้องเนี่ยหายไปครอบครัวก็เข้าแจ้งความตำรวจและพลเมืองดีก็ช่วยกันเนี่ยประกาศตามหาแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนาะผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยมีผู้พบเห็นเบาะแสอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุก

0: คนเลยเนาะเออเนี่ยอันนี้คุณแม่เน
1: า
0: ะนี่ได้เจอแล้ว
1: เจอกันแล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเป็นแม่เขาค่ะเออเนี่ยแล้วก็เนี่ยพบน้องได้อย่างปลอดภัยใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนี่คือพลังของโซเชียลนะฮะซึ่งคุณแม่เนี่ยชื่อทานตะวันอายุ30ปีเป็นแม่ของน้องแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกทั้ง3คนเนี่ยคือจริงๆไม่ได้มีลูกคนเดียวเนาะมีลูก3คนออกไปซื้อขนมใกล้บ้านก่อนจะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเด็กๆที่บ้าน
1: อันนี้ภาพวงจรปิด
0: มาส่งที่บ้านก่อน
1: ก็คือซ้อนกันมา
0: ซ้อนกันมา3คนนี่พี่น้องปึ้งเพราะนี่มาแล้ว
2: มาส่ง
0: มาส่งก็คงแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวลุงไปส่งไห
1: ม
0: เด็กก็คือจิตใจดีอ่ะเขาใสๆอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดร้ายหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็มาด้วยก็ยังเดชบุญมาส่งที่บ้านแต่พอส่งที่บ้านปุ๊บบอกพาน้องสามขวบไปกับน้าไห
1: ม
0: เดี๋ยวน้าไปพาไปซื้อขนมต่อพี่ๆก็เรียกไม่ไป
1: พี่คนอื่นไม่ไป
0: พี่คนอื่นไม่ไปแต่น้อง3ขวบไม่ทันแล้วไม่แน่ใจว่าลงจากรถไม่ทันหรืออะไรก็ตามแต่ก็โดนพาออกไปจากบ้านพักนะฮะพอแม่รู้ข่าวทุกคนก็ถามว่าเอาแล้วแม่อยู่ไหนทำไมแม่ไม่รู้เรื่องเออทำไมแม่ปล่อยให้ลูกเอาไปซื้อขนมแม่ไม่สบาย
1: อ๋อแม่ไม่สบาย
0: แม่ไม่สบายพอดีเนาะก็เลยทำให้เนี่ยพอรู้ว่าลูกวัย3ขวบไปนี่คือใจสลายไปแล้วเพราะอะไรเธอเนี่ยเคยสูญเสียลูกไปแล้ว2คนเขาก็หวาดกลัวการสูญเสียลูกเนาะและที่สำคัญน้องคนเล็กเนี่ยเคยมีอาการชักจนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเขาเรียกว่ามีอาการป่วยประจำตัว
2: ดูแลใกล้ชิด
0: เออถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำยังไงอ้าวคราวนี้ก็รู้สึกโล่งใจดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะพลเมืองดีทุกๆคนพร้อมกับขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยลูกจริงๆแล้วก็มีการฝากด้วยว่าเออถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีลูกเล็กก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไปฟังเสียงเธอนิดนึงค่ะ
3: กลัวว่าเขาจะเอาลูกเราไปทิ้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะว่าทำลูกเราแบบบาดเจ็บหรือว่าเกิดตายได้วันนี้ดูกล้องแล้วมองลูกไม่รู้จักเลยแต่เขาอ้างว่ารู้จักกับพี่ชายเราอย่างเงี้ยหนูก็เป็นแม่ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกว่าวันนี้หนูก็ปลอบไปละเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนบอกว่าดูแลลูกมากกว่านี้แค่หนูหลับไปเพียงแค่นั้นเดียวเองลูกเราหายไปแล้วอ่ะ
0: นี
1: ่คุณผู้ชมครับคือ
0: ฝากไว้เป็นอุทาหรณ
2: ์
0: ว่าคืออย่าคิดว่าแป๊บเดียว
1: ครับ
0: และหนูเข้าใจนะการดูแลลูกอ่ะมันเหนื่อยจริง
1: ๆ
0: ก็ต้องช่วยกันทางครอบครัวไม่ใช่ว่าจะผลักภาระให้คุณแม่คนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องช่วยกันทางบ้าน
1: อันนี้ขอบคุณพลเมืองดีนะ
0: ใช่เข
1: าไปช่วยตามหาให้นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมในชุมชนคุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราส่งบอลรัชตะลงไปดูชุมชนของพวกเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าบอลรัชตะเนี่ยลงพื้นที่ไปดูในชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับ
0: เป็นยังไง
1: เป็นแบบนี้คือวงจรปิด
0: ไม่มีหรอคะ
1: ไม่มีสักตัวเลยฮะจริงๆเนี่ยในชุมชนมันควรจะต้องมีวงจรปิดสักตัวนึงเนาะเพื่อจะได้เห็นว่าเออลูกหายไปไหนหรือคนในชุมชนหายไปไหนนะครับ
0: ช่วยกันสอดส่องอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วบรรยากาศมันค่อนข้างเงียบเองเพราะทุกคนออกไปทำงานกันหมดอันนี้เป็นช่องวาช่องอะไรช่องโหว่ของชุมชน
0: จ้ะ
1: น่าจะมีวงจรปิดนะอันนี้ฝากหน่อยคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ต้องขอบคุณคือพลเมืองดีเราคุยกับคุณณัฐวุฒิพลเมืองดีนะครับคุณณัฐวุฒิบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนไปเจอผู้ชายที่เอาเด็กไปเนี่ยผู้ชายคนนี้มีอาการมึนเมาสับสนเขาบอกสับสนจากการทานยาเกี่ยวกับระบบประสาทและเพิ่งจะเสพยามา
2: อ้
0: าว
2: อันนี้น่ากลัวแล้ว
1: หลายขนาดเลยพี่คือหลังจากพบเด็กบอกโล่งใจมากเพราะก่อนนั้นเนี่ยกังวลหากปล่อยเวลามันนานเด็กอาจจะถูกพาออกนอกพื้นที่ก็ได้ครับ
4: ผมมองว่ารู้ว่าเราตามหาแล้วก็เลยทำทรงว่าเอาเด็กมาเลี้ยงดีเพราะว่าคนที่มาสอบถามน่ะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุอ้างว่าเมา B5 ไอยาคนบ้าครับแล้วก็ได้เสพด้วยคืออยากให้รับของเคสของเด็กเลย
5: รับก็มีการแจ้งหายเพื่อให้หาย
4: อาจจะไม่ต้องรับแจ้งความแต่ช่วยประสาน
1: อ้าวแต่อีกคนนึงก็คือนายธนูที่เอาเด็กไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ลักพาเด็กนะจะอ้างบอกว่าไปซื้อขนมให้เจ้าหน้าที่แจ้ง2ข้อหาก่อนก็คือพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยก็ทำให้ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมนะครับ
0: ยาเสพติดอ
1: ันตรายนะเด็กนะเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่สอดส่องหน่อย
2: แล้วชุมชนแบบนี้มันมีกระจายตัวอยู่ทุกที
1: ่
2: เลยอะนะคะนอกจากจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็เรื่องวงจรปิดด้วยเน
1: า
2: ะ อ้าวส่วนบ้านนี้ล่ะจะยังไงดีขาดเสาหลักไปเสาหลักนอนเจ็บอยู่ห้อง ICU ค่ะคือภรรยาเนี่ยออกมาบอกแบบนี้ว่าสามีไปทำงานต่างจังหวัดหัวหน้าใช้ให้ปีนเก็บรังผึ้งปรากฏว่าพลัดตกลงมาในความสูง10เมตรนะคะนอนอยู่ห้อง ICU แล้วตัวเธอเองต้องคอยดูแลลูกสาววัย3ขวบเพียงลำพังที่เห็นเนี่ยคือสภาพบ้านของคุณสุปราณีอายุ29ปีอยู่กับลูกสาวนะคะหลังจากที่สามีชื่อว่าคุณวรานนท์อายุ32ตกจากที่สูงเกือบ10เมตรบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ ICU ที่โรงพยาบาลบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอบางพีค่ะจังหวัดสมุทรปราการนี่สภาพอาการของคนเจ็บเห็นไหมแขน
0: หนักอยู่นะ
2: โอ้พันแขน2ข้าง
1: เมตรอ่ะ
2: หนักเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วถามว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้านตอนนี้ทรุดโทรมมากฝาผนังแตกพื้นไม้ผุพังคือเวลาเดินต้องระวังอ่ะเนี่ยเพราะผุเป็นรูแบบนี้ไปหมดเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนางสุปราณีเนี่ยเล่าว่าสามีไปทำงาน4กันยายนที่ชลบุรีหัวหน้างานใช้ให้ปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้งสามีพัดตกลงมาบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนับตั้งแต่วันนั้นน่ะครอบครัวขาดเสาหลักขาดรายได้คือตัวเธอเองมีโรคประจำตัวค่ะก็เลยไม่สามารถออกไปทำงานได้
1: ครับ
2: กับว่าตอนนี้สิ่งที่เธอทำได้ทำยังไงรู้ไหมต้องไปหยิบยืมเงินคนรอบข้างเอามาซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแบ่งกินกับลูกอะค่ะคือแค่ตัวเธอคนเดียวไม่เท่าไหร่ประเด็นคือลูก3ขวบเนาะคือยังไงก็ต้องมีของกินน่ะมีข้าวกินและสิ่งที่เธอติดใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเธอติดใจตรงที่ว่าหลังเกิดเรื่องหัวหน้างานปฏิเสธไม่ได้ใช้สามีขึ้นไปปีนแล้วก็ไม่เยียวยาอะไรเลยแต่เรื่องนี้ต้องฟังความทุกด้านทีมข่าวเราอันดับแรกขอบรรเทาทุกข์ให้เธอเบื้องต้นคุณเออนุสักมอบถุงยังชีพบรรช่วยได้ให้ก่อนนะคะก่อนที่จะประสานไปยังหัวหน้างานค่ะคุณผู้ชมหัวหน้างานยืนยันไม่ได้สั่งให้สามีเขาปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้งแต่เขาสมัครใจจะปีนไปเอง
1: ครับ
2: หลังเกิดเรื่องเดี๋ยวจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย
1: ์
2: คุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ดูข่าวนี้เนาะเรารู้ว่าคนไทยอ่ะเป็นคนที่น่ารักและมีใจอยากช่วยเหลือกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือคุณสุปราณีขออนุญาตขึ้นเบอร์ให้บนหน้าจอนะคุณผู้ชมค่ะโทรไปได้เลย0829435928ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนถ้ามีความทุกข์ใครเดือดร้อนเราช่วยกันแจ้งส่งความช่วยเหลือมาได้เลยนะคะผ่านช่องทาง Facebook ข่าวช่องวันและวันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณในทันทีค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปช่วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับสุโขทัยเป็นยังไงกันบ้างส่งสัญญาณกันหน่อยนะไม่รู้ว่าคืนนี้น้ำจะมาหรือเปล่านะครับว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนภัยแล้วน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่สุโขทัยกระทันหันสุโขทัยเนี่ยปีนี้ถ้าพูดตรงๆนะภายในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้โดน2รอบแล้วนะ
2: คะ
1: ยกของขึ้นยกของลงแล้วก็ยกของขึ้นเพิ่งเอาลงน้ำมาอีกแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
7: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
6: สบาย
7: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
6: สบาย
7: ถ้าต้องลุยป่า
6: สบาย
7: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
8: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
9: ้หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปุ๊ก
11: มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
16: ทำให้คุณเกศรลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
17: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
18: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
19: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
20: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
21: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
18: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจลแล้วเนี่ย
22: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
23: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
24: ดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งส่งกำลังใจให้กับหลายจังหวัดที่ถูกน้ำป่าไหลหลากนะและชอบมาตอนกลางคืนนะครับสุโขทัยชาวสุโขทัยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสุโขทัยรับอ่านข่าวตลอดสุโขทัยเนี่ยโดนหลายรอบมากแล้วบางบ้านโดนรอบที่2แล้วนะครับจู่ๆเมื่อคืนที่ผ่านมา 2-3 ทุ่มประกาศแจ้งเตือนภัยแล้วน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเลยครับ
2: แรงมากเลยครับน้ำออกห้วยมาแล้วครึ่งกำแพงบ้านเลยครับตอนนี้ข้างล่างครับเตรียมรับมือเลยครับเก็บของขึ้นที่สูงให้หมดเลยนะครับ
3: นะครับรอบนี
4: ้โอ
1: ้โห
5: อุ้ยน่ากลัว
1: เห็นไหมทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าเลยอ่ะชาวบ้านบอกหลับไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่มีทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วมันมีน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับจุดที่หนักที่สุดก็คือตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยชาวบ้านเร่งขนของเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินขึ้นที่สูงบางครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันเพราะบางครอบครัวเป็นผู้สูงอายุช่วยกันไปยกของหนีให้นะครับท่ามกลางฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาบอกนะจุดเนี้ยน้ำมันหลากจริงแต่ถ้าลงไปใต้กว่านั้นอีกเขาบอกน้ำสูงถึงเอวนะฮะถึงเอวเลยมันมาเร็วมากคุณผู้ชมกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยต้องอพยพคนออกจากบ้านเบื้องต้นเนี่ยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนนะครับที่น่าเห็นใจคุณผู้ชมเหมือนที่ผมบอกนะหลายครอบครัวเนี่ยเขาเจอน้ำท่วมซ้ำเป็นรอบที่2ระยะเวลาห่างกันไม่ถึง2สัปดาห์นะครับมันจะมีภาพเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ย20สิงหา69นี่เดือนกันยานะนี่20สิงหา69เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปในบ้านเนี่ยระดับก็คือถึงเกือบน่องอ่ะถูกไหมตรงน่องเลยอ่ะคือเขาบอกว่าอ่ะอันนั้นน่ะ20สิงหาฉันก็เก็บข้าวเก็บของปัดกวาดยกของลงมาแล้วนะเพราะทำความสะอาดบ้านเสร็จสับปั๊บเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากมาอีกให้คุณผู้ชมได้ดูนะเปรียบเทียบกันเลยระหว่างบ้านเดียวกันแต่2สถาน2
5: ช่วงเวลา
1: 2ช่วงเวลานี่ฮะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาในบ้านเดียวกัน
5: โอ้ย
1: สงสารไม่ล่ะ
5: แม่เท่ากันเลยอ่ะ
1: สงสารมากๆนะครับคือเอาจริงๆนะบอกประกาศน้ำมาใช่ไหมยกของขึ้นที่สูงน้ำลดฉันเอาของลงมาทำความสะอาดบ้านล้างโคลนอะไรเสร็จ

0: สับปั๊บเพิ่งจะเปิดไฟใช้ไม่ได้เท่าไหร่เองมาอีกแล้วครับของก็ยกขึ้นที่สูงคือยกขึ้นยกลงแบบนี้สงสารชาวบ้านมากๆถึงบอกว่าสุโขทัยที่บ้านตึกเนี่ยเจอเป็นรอบที่2ซ้ำแล้วนะครับแล้วชาวบ้านบางคนนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกั้นหวังจะชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านนะครับถนนหลายสายเองมันมีน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วนะครับทางจังหวัดสุโขทัยกับฝ่ายปกครองระดมกำลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ฮะสงสารชาวบ้านมากๆนะอบต.เทศบาลกู้ภัยแล้วก็ทางจังหวัดลงไปช่วยเหลือนะครับเช้าวันนี้เป็นยังไงระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคือน้ำมันลดลงคุณผู้ชมแต่ที่ฝายสีเฉลียงนะมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำ4บานนะครับเพื่อระบายมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลบ้านตึกมันจะไหลไปที่ไหนไหลไปที่ตำบลป่างิ้วลงสู่แม่น้ำยมมิฉะนั้นอ้าวจังหวัดท้ายน้ำต้องระวังด้วยนะแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมแม่ฮ่องสอนเนี่ยน่าเห็นใจมากนอกจากเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วคุณผู้ชมครับบ้านของชาวบ้านมันมีหินก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ชมไหลลงไปด้วยนะแล้วบางพื้นที่ชุมชนเนี้ยเราอ่านมาบ่อยมากเลยชุมชนป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูน้ำมาอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่อบต.ปางหมูและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือต้องไปเก็บกวาดเศษไม้และคุณผู้ชมครับจะให้สังเกตนะบ้านหลายหลังมันจะมีหินน่ะ
1: ทำไมเหมือนกำแพง
0: พังไปเพราะว่าต้านทานน้ำไม่ได้แล้วบางบ้านมันอยู่ใกล้เชิงเขาหินมันไหลมาด้วยครับไหลเข้าไปบ้านเรือนของชาวบ้านนะท่านรองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
2: จากตำบลปางหมูจะพาไปตำบลห้วยผาที่บ้านห้วยทรายขาวยังอยู่ในแม่ฮ่องสอนนะคุณผู้ชมจุดนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวบ้านเยอะๆเลยคือภาพจะเห็นว่าน้ำมันลดแล้วแต่ที่แบ็คโคต้องเข้าไปนี่เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่น้ำมานี่เขาเอาอะไรมาด้วยดู
0: เอาก้อนหินใหญ่ๆนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะ
2: ก้อนใหญ่แล้วโอ้กี่ก้อนอ่ะคุณเยอะมากเยอะมากเลยทั้งโคลนทั้งก้อนหินขนาดใหญ่ทะลักเข้ามาเต็มหมู่บ้านเลยค่ะน้ำไปแต่ไม่ได้เอาไปด้วยนะพามาแล้วก็ทิ้งไว้ตรงเนี้ยค่ะ
0: โอ้โห
2: คือปกติถ้าลำพังแค่โคลนเนี่ยชาวบ้านเขาก็พอจะทำความสะอาดเองได้เนาะ
0: โอ้โหก้อนนี้
2: แต่ก้อนอุ้ย
1: นุ้ยว่านะไม่ใช่แค่ก้อนหินนะนุ้ยว่าเศษของวัสดุ
0: ทุกอย่างเลยอ่ะ
2: ทุกอย่างเลยอ่ะเนี่ยมารวมกันอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านเองก็ยกเองไม่ไหวนะหน่วยงานก็เอาแบ็คโฮมาช่วยอย่างที่เห็นวันนี้คืองานหินของจริงเลยแหละนะเบื้องต้นเนี่ยมีบ้านพังเสียหายจากการที่หินเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคะเยอะๆเนี่ยเสียหายหนักๆนะ2หลังนะคะชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเลยบางครอบครัวน่าสงสารน่ะน้ำไปก็จริงนะแต่ยังกลับเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะเจอปัญหาโคลนและหินนี่แหละค่ะ
3: ที่หนักๆก็จะมีอยู่2หลังนะครับบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังข้างบนนะครับบ้านหลังข้างบนนี้บ้านเอียงเลยนะครับเสาหักกับทุกต้นนะครับน้ำได้ทะลักเข้ามาเส้นทางนี้นะแล้วก็ลงมาถูกบ้านเรือนนะครับ
2: คุณผู้ชมเมื่อกี้ในเสียงพี่เขาอ่ะคือเขาบอกว่ามีบ้านทั้งหมดคือมันเป็นบ้านแบบลาดเชิงเขาเนาะมันจะมีหลังหนึ่งที่อยู่ข้างบนน่ะที่พี่เขาถ่ายไปเห็นเอาจริงๆหลังนั้นน่าสงสารมากเลยอ่ะคือบ้านหลังนั้นน่ะเพิ่งจะทำเสร็จใหม
0: ่ๆ
2: เจ้าของบ้านยังไม่ทันได้เข้าอยู่เลยแต่มาเจอน้ำเจอโคลนเจอก้อนหินพังหมดทุกอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเสาบ้านพังนั่นแหละ บ้านที่อยู่ตรงข้างบนเนี่ยนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านในจุดนี้ด้วยนะล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานอบจ.แม่ฮ่องสอนค่ะได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางย้ายกองดินย้ายหินแล้วก็โคลนเนี่ยออกจากผิวถนนนะคะท่ามกลางฝนที่ยังตกอยู่เลยอ่ะ ในพื้นที่เนาะเพราะนั้นชาวบ้านเองเจ้าหน้าที่เองทำงานไปก็ระวังไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมีน้ำป่าอะไรมาหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมส่วนที่แม่สายบ้างแม่สายเชียงรายเป็นยังไงวันนี้เนี่ยฝนยังตกหนักต่อเนื่องเหมือนเดิมชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำแม่สายเพิ่มขึ้นกว่า4เมตรเกือบแตะจุดวิกฤตแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่ 4.30 เมตร
0: ครับ
2: แม้ว่าล่าสุดระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีฝนตกที่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วน้ำก็จะหนุนแล้วก็ไหลลงมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับจุดที่น้ำจะเข้าท่วมที่แม่สายมีตรงไหนบ้างเปิดจุดเสี่ยง2จุดหลักๆเลยจุดแรกก็คือตรงอาคารราชพัสดุริมน้ำค่ะ อยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่

0: ที่หนึ่งตรงนี้แหละ
1: 2005.
0: ด่านหน้าในการรับน้ำเลยนะคะจุดที่สองตึกสีม่วงนี่ตามแผนภาพนะคุณผู้ชมหรือว่าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์คือตรงนี้อ่ะมีคนชาวบ้านแหละชาวบ้านฝั่งไทยเนี่ยแหละค่ะแอบไปเจาะบิ๊กแบ็กนะแล้วก็เปิดทางเข้าออกโรงแรมตัวเองคือมันไม่ใช่แค่ทางเข้าออกอะสิพอบิ๊กแบ็กถูกเจาะมวลน้ำมันก็หลากเข้าท่วมชุมชนพื้นที่ชั้นในอย่างรวดเร็วล่าสุดเนี่ยทางด้านในอำเภอแม่สายค่ะสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงตรงนี้แล้วแล้วก็เร่งซ่อมแนวถุงบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำทะลักซ้ำแล้วอย่างที่บอกว่าจุดที่2อ่ะโดยเฉพาะจุด2ตึกม่วงตรงเนี้ยนี่ๆๆคุณผู้ชมคือมีบิ๊กแบ็กวางก็จริงแต่เนี่ยน้ำมันทะลักออกมาเพราะมีคนเปิดในเมื่อเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะทางด้านของนายอำเภอเนี่ยสั่งแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความเอาผิดชายสูงวัยเพราะว่ามีหลักฐานอยู่นะว่าเป็นคนที่ขนย้ายบิ๊กแบ็กออกมาแล้วก็ทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนส่วนอีกประเด็นก็คือจุดแรกจุดแรกคืออาคารราชพัสดุที่มันโผล่ยื่นออกมากลางแม่น้ำสายแล้วตั้งแต่น้ำท่วมรอบที่แล้วอ่ะก็คุยกันว่าเอ้ยมันมาสร้างตรงนี้ได้ยังไงอันเนี้ยถ้าในภาพคือหลังคาสีเขียวเนี่ยนะคะจุดเนี้ยมันโผล่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันไปขวางทางน้ำแทนที่น้ำเนี่ยจะได้ระบายออกไปยื่นเป็นจงอยอาคารออกมาสรุปจะรื้อถอนได้หรือยังภาษาชาวบ้านเนาะอัปเดตล่าสุดค่ะผู้ว่าเชียงรายบอกว่าทางอธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติให้รื้อถอนแล้วจ้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเอกสารกรมโยธาก็ได้เตรียมแผนสำหรับรื้อถอนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ในหลักการตอนนี้อำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์เห็นชอบอนุญาตแล้วต่อไปเป็นกระบวนการครับที่เราจังหวัดนะครับได้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงบประมาณครับโดยเสนอไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนระเบียบราชการทางหนังสืออ
3: ่ะโอเคเหนือว่าหนักไปดูอีสานกันบ้างนะคะอีสานเนี่ยหลายจังหวัดฝนตกหนักเช่นกันแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะนี่คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหนึ่งในพื้นที่สีแดงนะคะนี่
0: ค่ะ
3: เตือนให้รับมือฝนตกหนักค่ะที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหฝนตกหนักมีบ้านหลังนึงเจ้าของไม่ได้อยู่เกิดเหตุระทึกนี่เบเกอร์นี
0: ่เฮ้ย
3: เหมือนลัดวงจรน่ะแล้วไฟลุกไหม้เลยค่ะ
4: ทุกคนไม่อยู่บ้านด้วย
3: ไม่ได้อยู่บ้านค่ะคือโชคดีที่คนไม่อยู่บ้านก็เลยไม่มีเหมือนกับเหตุอะไรที่แบบถึงแก่ชีวิตแต่ก็แน่นอนเนาะเกิดไฟขนาดนี้มันก็อันตรายนะคะก็โชคดีที่ยังมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์รีบ
4: บ้าน
3: ใช
4: ่
3: แจ้งตำรวจแล้วก็การไฟฟ้านะคะแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยให้เข้ามาตรวจสอบมีการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์เนาะถ้าเกิดไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยอาจจะต้องมันตรวจสอบระบบไฟฟ้านิดนึงเนาะแล้วก็เบรกเกอร์ต่างๆด้วยนะในช่วงฝนฟ้าคะนองแบบนี้นั่นเองนะคะ
4: คร
3: ับ
4: อ้
3: าวคราวนี้มาดูซิว่าภาพรวมเป็นยังไงฝนฟ้าคะนองวันนี้ค่ะเตือนกันหน่อยเนาะภาคเหนือภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่จากนั้นในวันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์ค่ะบอกเลยว่าฝนจะเริ่มหนักทางภาคอีสานก่อนขยับมาภาคกลาง
0: ขยับซะด้วย
3: กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะก็มีรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวังตามหน้าจอเลยค่ะมาดูเรื่องฝนฟ้าคะนองในต่างประเทศกันบ้างเนาะหนักจริงๆอย่างภาพที่พี่หนุ่มได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะนาโกย่าทุกคนค่ะไม่น่าเชื่อน้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนเนาะเรียกว่าทางการเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเขายกระดับบอกว่าให้เป็นระดับเฝ้าระวังระดับที่5เลยก็ว่าได
4: ้
3: เพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะฝนฟ้าคะนองเนาะแล้วก็ฝนถล่มลงมาเหมือนกันค่ะก็ท่วมเนี่ยแหละค่ะอย่างรวดเร็วเป็นกระแสมวลน้ำที่แบบแรงมากเลยเนาะซึ่งท่วมทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะส่งผลให้เนี่ยแหละค่ะคือคุณญี่ปุ่นบอกว่าต้องยอมทิ้งรถเลยเพื่อที่เอาชีวิตรอดก่อน
4: ครับ
3: คราวนี้ทางอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเองก็อย่างที่บอกค่ะประกาศเตือนแล้วว่าเนี่ย
4: มันปิว
3: น้ำท่วมระดับ5ค่ะคือเป็นขั้นสูงสุดให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำเช่นทางลอดศูนย์การค้านี่รถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดิน
4: ไม่ได้นะรถไฟใต้ดินไม่ได
3: ้แล้วก็อาคารจอดรถใต้ดิน
0: อุ้ย
4: น้ำตก
0: หูน้ำทะลักเข้าไปในสถานีเลยอ่ะ
3: โอ้โหร้านค้าก็คือ
4: ไปเลยอ่ะเจ๊งอ่ะเนี่ย
3: ท่วมหมดเลยเนาะแล้วก็รวมถึงขบวนรถไฟ โทไกโดชิงกันเซ็นด้วยนะคะซึ่งชิงกันเซ็นก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมต้องระงับให้บริการเส้นทางนี้ระหว่างนาโกย่ากะกิฟุแล้วก็ฮาจิมะนั่นเองนะคะในวันนี้นะที่เกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงนั่นเองค่ะอ้าวคราวนี้นาโกย่าเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา

0: วิหารพระศิวะอายุเท่าไหร่รู้ไหม
1: อุ้ยอุ้ย
0: ไปแล้วค่ะลงแม่น้ำคงคา
1: อุ้ยอุ้ยต่อหน้าต่อตาเลยอะ
0: อายุ150ปีค่ะ
1: โอ้ยมันค่อยๆไหลไปแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยอาคารน่ะอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำคงคาไงฮะใช่แล้วแม่น้ำกัดซ้ออย่างรุนแรงนะซึ่งก็แน่นอนเขาบอกว่าผลก็มาจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับในแม่น้ำคงคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวไหลเชี่ยวปุ๊บทำไมทำให้กัดซ้อเนี่ยลิมตะลิง
1: ครับ
2: กลัวมาก
0: เนอะซึ่งเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้มีบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยเสียหายไปแล้วร้อยกว่าหลังและมาถึงเนี่ยแหละค่ะวิหารพระศิวะ150ปีจมลงไปเลย
1: ผ่านมันไม่ได้ถูกตอกเข้าไปลึกๆกับเหมือนบ้านเราถ้าดูก็คือมาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้นะใครที่บ้านอยู่ริมน้ำริมคลองอ่ะบ้านเรามันจะมีแบบกำแพงปูนกั้นไง
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะไม่มีแล้วเสาอาจจะไม่ได้นี่ด้วยบ้านเราก็ต้องย้อนกลับมาดูเหมือนกับว่าเอ๊ะบ้านเราอ่ะมันมีไอ้วิธีการป้องกันแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นแบบนี้นะ
0: หรืออย่างน้อยๆนึกว่าเหมือนกับธรรมชาติเตือนเรานะ
1: ครับ
0: ปีนี้ภัยพิบัติเยอะมากทางน้ำ
1: ไม่สังเกตเราเจอกับพวกลานินญาเอลนิโยอะไรเยอะแยะเลย
0: ใช่
2: เหมือนโลกกำลังเตือนอะไรเรา
0: ก็ต้องระวังด้วย
2: ค่ะอ้าวส่วนอันนี้ห้ามพลาดเลยแหละคุณผู้ชมค่ะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand เพราะพวกบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครและความลับต่างๆค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะคะการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นเมื่อโค้ชพิมพ์ยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยออกมาและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของลูกๆเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติเรื่องการสอบเรื่องช่วงชิงโอกาสจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในวันเกิดของเอเจ
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆนะต้องบอกว่าตอนล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าทั้งความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังประเดะประดังเข้ามาชนกันแบบเต็มๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าตามดูไม่ทันคุณผู้ชมสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดเลยค่ะโปรแรงสุดพิเศษเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกเลยนะคะ
0: สำหรับดิฉันพิมโรสนะคะฝากไว้เลยคืนนี้ห้ามพลาดวิมานอากาศพีคในพีค
1: นี่เอาก่อนจะกลับบ้านไปดูวิมานอากาศค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับขับรถขับลาแวะปั๊มน้ำมันด้วยนะครับ
0: ทำไมจ๊ะ
1: พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นจ้า
0: โอ
1: ้ติดตัวแดงหมดแล้วนะพรุ่งนี้นะมีผลตีห้าพรุ่งนี้ไม่ฉะนั้นตอนนี้น้ำมันใครกำลังจะหมดเลี้ยวก่อนได้เลยดีเซลขึ้น70สตางค์เบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้นอีก80สตางค์ด้วยกัน
2: คุณพระ
1: เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวไปปั๊มกันก่อนดีกว่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับข่าวแหกโค้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับวันนี้เราชวนคุณผู้ชมกลับมาคุยสถานการณ์ไทยกัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับของเราเนี่ยได้พาทั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนสื่อไทยสื่อต่าง

0: ต่างชาตินับร้อยชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ที่หน้าจอครับนี่คือการไปสำรวจอาณาจักรสแกมเมอร์บริเวณช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์นะครับปรากฏว่าหลายอึ้งเลยนะครับไปเจอห้องผ่าตัดอวัยวะไปเจอเตียงคนไข้ไปเจอของที่ยังใช้ค้างเอาไว้มีดผ่าตัดนี่เตียงผ่าตัดนะครับมีห้องปิดทึบลักษณะเป็นห้องถูกซ้อมทรมานมีอาวุธกระบองไฟฟ้ามีของต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมสถานีตำรวจปลอมก็มีนะห้องที่เอาไว้ใช้หลอกลวงคนมากมายหลากหลายชาติเห็นว่ามีอย่างน้อยๆเนี่ย6ภาษา6ชาติเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับนี่คือการเดินเกมของไทยเราในการโต้ตอบกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนี้กันหน่อยนะครับว่าเอท่าทีของไทยเราที่พาผู้สังเกตการไปเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับอยู่กับเราตรงนี้ครับต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอ๊อฟ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงสสกังฟูจะเดินทางตามมานะครับถามอาจารย์ก่อนเลยกับภาพที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: กับเหตุการณ์เมื่อวานนี่คือการเดินเกมของไทยเราที่ทำไมต้องมาทำช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย
1: ์จริงๆคุณเซนเป็นคนสะกิดเรื่องนี้เอง
0: เหรอฮะ
1: ก็เขาบอกว่าเราใช้เรื่องสแกมเมอร
0: ์
1: เป็นข้ออ้างในการเปิดศึกสงคราม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: จริงๆคนเซนมันก็คือต้องการที่จะฟอกข่าวตัวเองแก้ตัว
0: ครับ
1: เราก็เลยจัดให้
0: ก็เลยพาไปดูซะเลย
1: จัดให้ก็เพราะว่าสแกมเมอร์มันอยู่ในตรงไหนล่ะใช่ไหมครับมันก็คือเขตที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของใครนะครับแล้วก็อาศัยอิทธิพลท้องถิ่นนะออกยาทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับก็มาสร้าง
0: ครับ
1: เพราะว่าในช่องไอ้ตรงโอสเม็ดเนี่ยฝั่งเราแล้วเรียกว่าช่องจอม
0: ครับ
1: นะฮะโอสเม็ดเนี่ยมันจะเป็นเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเขาตั้งมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ
0: เพื่อสิ่งเหล่าน
1: ี้แหละ
0: คาสิโน
1: ใช่ครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้ฮะ
0: แล้วสแกมเมอร์มันมาตอนไหนครับอาจารย์
1: สแกมเมอร์มันมาตอนตั้งแต่ปี2014
0: 12ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: 14ก็เพราะว่าไอ้พวกแก๊งจีนมันถูกปราบ
0: ครับ
1: จากประเทศจีนโดยท่านสีจิ้นผิงใช่ไหมฮะมันก็หนีมามันก็เลยมาอยู่ที่กัมพูชานี่แหละเหมาะเจาะที่สุด
0: ครับ
1: คือกวาดไปตรงไหนเจอหมดอะคุณอ๊อฟคือทุกที่ก็คือสแกมเมอร์นะครับแล้วก็มันหลอกลวงถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะจากข้อมูลของธนาคารกลางของจีน
0: ครับ
1: ที่เขาสืบสวนสอบสวนการโอนเงินนะครับเงินสกุลหยวนนี่แหละโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ออกมาที่กัมพูชา
0: ครับ
1: ในห้วงเวลาปี2014ถึงปี2019ปลายปีถ้าเทียบจากหยวนเป็น US ดอลลาร์มันคือ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้แสนล้านดอลลาร
1: ์ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเทียบหยวนเป็น US นะครับในห้วง2014ถึง2019นี่คือสาเหตุว่าท่านสีจิ้นผิงถึงมีจดหมายถึงฮุนเซนเมื่อเดือนธันวาคม
0: ครับ
1: ปี2019ก่อนที่จะปิดอู่ฮั่น
0: โควิดตอนน
1: ั้
0: น
1: ครับการที่จะปิดเนี่ยมีจดหมายถึงฮุนเซน
0: ครับ
1: บอกว่าท่านต้องปราบสีฮานุวิล
0: คือชี้มาให้เลยอ่ะ
1: ชี้เลยครับเพราะว่าแหล่งเงินที่มันโอนมามันก็คือสีฮานุวิล
0: ใช
1: ่ถ้าคุณอ๊อฟจำได้ผมเคยเนี่ยรายการนี้แหละที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องอาคารให้ฟังปี2014เนี่ยที่สีฮานุวิลมีอาคารพาณิชย์แค่2อาคาร
0: ครับ
1: นะครับทุกวันนี
0: ้เป็นไงฮะ
1: พันกว่า
0: ทั้งหมดนี่คือเป็น
1: เงินสแกมเมอร์ล้วนๆครับแล้วก็มันจะมีภาพก็คือสาเหตุที่จีนต้องให้ฮุนเซนปราบเนี่ยเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือคนจีน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเล่นซีอานูวิลวันเดียวเนี่ยนะฮะมีคนจีนอยู่ถึง 500,000 กว่าคน
0: โอ้หมายถึงว่าที่เข้ามาที่ซีอานูวิลนะฮะ
1: ทั้งมาเล่นมาทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรส
0: ักต่อวันนะ
1: ต่อวันฮะไม่เคยต่ำกว่า 500,000
0: 500,000 คนเหรอโอ้
1: ก็พอท่านสีให้ปราบฮุนเซนก็เลยต้องปราบพร้อมกับสีจิ้นผิงบอกว่าต้องไม่มีคาสิโนออนไลน
0: ์
1: เพราะว่าในกัมพูชามันมีกฎหมายที่เปิดให้ทำคาสิโนออนไลน์ได
0: ้ครับ
1: ฮุนเซนจำใจเพราะว่าต้องพึ่งจีนไงจำใจต้องไม่ให้มีคาสิโนออนไลน์ก็เลยยกเว้นนะฮะยกเลิกกฎหมายคาสิโนออนไลน
0: ์
1: มีแต่ออนไซต์นะครับแต่มันก็เลยเป็นสแกมเมอร์ที่หลบซ่อนๆนะครับนะถ้าคุณอ๊อฟจำได้หลังจากที่มันฮุนเซนมันโชว์ปราบใช่ไหมไอ้ที่ลากกระเป๋าผ่านหน้ากล้องอ่ะ

0: แลกผ่านเสร็จปุ๊บก็เอากลับไปไว้ที่เดิ
1: ม
0: เพราะอะไรเขาก็มอนิเตอร์ต่อสิหลังจากปี2020นะครับเรื่อยมาเรื่อยๆเงินโอนมันไม่มาสีฮันูวิลนะแต่มันไปที่พนมเปญมันมาที่ปอยเป็ดแทนก็หมายความว่ามันย้ายฐานจากตรงนั้นไปอยู่ในพนมเปญ นะฮะไอ้เกาะเพชรเนี่ยเป็นเกาะใหญ่เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เลยนะคุณอ๊อฟ
1: ครับ
0: ใหญ่เมื่อเริ่มเพิ่มเนี่ยนะฮะคือมันจริงๆมันจะล้างเพราะว่าโควิดอยู่แล้วไอ้สแกมเมอร์จีนนี่แหละมันย้ายจากสีฮานูวิลไปอยู่ที่นู่น
1: ที่นู่นก็เลยไม่ร้าง
0: ไม่ร้างนะครับกลายเป็นเมืองที่เอื้ออํานวยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปอยเป็ดเนี่ยก็พรึบขึ้นมาเลยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยก็เลยตามมาปราบถ้าจำได้เห็นไหมหรือจงอี้มาประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่เขาไม่ได้โฟกัสไปที่กัมพูชาเพราะเขาคิดว่ากัมพูชาเนี่ยปราบแล้วเขาโฟกัสไปที่เมียวดี
1: ใช่ตอนนั้นที่เขามา
0: ใช่เขาบอกให้รัฐบาลไทยตอนนั้นนายกไทยชื่อท่านเศรษฐาใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าขอให้ไทยเนี่ยตัดเน็ตต
1: ั
0: ดน้ำตัดไฟตัดสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่าง
1: ครับ
0: เราก็ตัดไห
1: ม
0: เราก็ตัดนะแต่ว่ามันดำดินเหมือนเดิมนะครับก็มันก็เลยมาถึงคือจีนเนี่ยเขาบีบมากถึงขนาดว่าเพราะคนเขาเดือดร้อนสถิติของจีนนะคุณอ๊อฟ
1: ครับ
0: แต่ละปีมีการหลอกลวงจากข้างนอกเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: 1,200 ล้านกรณี
0: ต่อปีครับ
1: โอ้โห
0: นั่นแหละ
1: คือการหลอกลวงจากสแกมเมอร์ข้างนอกประเทศจีนก็อย่างเช่นกัมพูชานี่แหละ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไปหลอกคนจีนในประเทศจีนเองเนี่ย
0: มันก็คือจีนหลอกจีนนะฮะ
1: ครับครับ
0: เราพูดจีนไม่ได้เราจะไปหลอกคนจีนได้ไหมล่ะจริงไหม
1: ไม่ได้อยู่แล้ว
0: นั่นแหละมันถูกปรา
1: บ
0: จากจีนมันก็หนีออกมานะครับอาเซียนูวิลตั้งรับ
1: ครับ
0: นะครับฮุนเซนก็รับเละเลยก็ไอตัวเลขที่ผมบอก 157,000 ล้านยูเอสอ่ะ
1: ครับ
0: ฮุนเซนชักค่าตรงไป 19%
1: จากเงินจำนวนนี้เหรอ
0: ใช่ครับนั่นแหละมันถึงรวยรู้ไหมนาฬิกา13เรือนของฮุนเซนเนี่ยตีเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะ 4,000 กว่าล้านบาท13เรือน
1: แต่ดูคนกัมพูชา
0: ก็เขาสนใจคนเขาไหมล่ะนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันอยู่ทุกวันนี้มันผัดไม่พ้นตัวหรอกแต่ตอนนี้สิ่งที่ฮุนเซนพยายามจะฟอกขาวตัวเองก
1: ็
0: คือบอกว่าเราเนี่ยลุกลานและใช้ข้ออ้างเรื่องสแกมเมอร์แต่คุณอ้างยังไงมันก็ไม่พ้นเราก็เลยเปิดครั้งนี้ให้ดูว่าไอ้ตรงโอเสม็ดเนี่ยพื้นที่ตรงนั้น500กว่าไร่นะคุณอ๊อฟ
1: ครับ
0: ใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะแต่ละตึกแต่ละไร่มันแบ่งเป็นโซนเลยนะฮะ
1: เห็นว่ามีเป็น157อาคาร
0: ใช
1: ่เยอะมากตรงนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างที่จะคุยกับอาจารย์ต่อนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านจะได้ร่วมพูดคุยกันเลยนะครับสสกังฟูวสวัสดิ์พวงพรศรีครับหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับสสครับ
2: สวัสดีครับพี่ออฟ
0: ครับ
1: ขอบคุณสสที่ให้เกียรติรายการนะครับถามสสเลยแล้วกันนะต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ฉายภาพไปแล้วเมื่อวานที่เราพานักข่าวพา AOT ผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยไปเปิดสแกมเมอร์ที่ช่องจอมในมุมสสเป็นยังไงเมื่อวาน
2: ผมมองมุมมองว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าแบบนี
1: ้
2: โดยการที่เข้าไปย้ำในจุดที่มองว่ากัมพูชาเป็นจุดอ่อนอย่างเรื่องของลังสแกมเมอร์ให้มากกว่านี้นะคร
1: ับ
2: มีทูตอีกหลายประเทศที่ยังไม่ทราบนะครับเขายังเข้าใจว่าเนี่ยอยากให้เรามีการเจรจาอย่างสันตินะอยากให้เราพอหยุดยิงเสร็จปุ๊บให้หาทางออกทุกทูตนะครับเข้ามาติดต่อทางสภาไม่ว่าจะทางสภาอย่างเดียวที่ทางคณะกรรมการการต่างประเทศด้วยว่าอยากให้จบให้ดีที่สุดผมก็พยายามสะท้อนไปว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะไปเริ่มการลุกลานใครก่อนหรือว่าไปเริ่มความรุนแรงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของไซเบอร์ครามเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของออนไลน์สแกมเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วแต่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการในการที่จะเอาตรงนี้ไปสื่อสารแบบอย่างเงี้ยครับให้นานาชาติได้ทราบคือเหมือนเขาว่าเขารับข้อมูลด้านเดียวจากกัมพูชาถ้าถามว่าระหว่างปีกไทยกับปีกกัมพูชานานาชาติได้รับของใครมากกว่ากันได้รับของกัมพูชามากกว่าครับ
1: แต่ว่าเราต้องทำแบบนี้บ่อยๆ
2: เราต้องทำแบบนี้บ่อยๆแล้วนอกเหนือจากการที่ฉายภาพไม่เห็นแล้วก็ต้องมีปฏิบัติการทางด้านของการทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงไปดูนะครับนอกจากของเราแล้วเราก็ต้องมีนานาชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นทูตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ต้องเชิญทูตหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนเองนะครับได้ออกมาไปดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยยังไงเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวหลายๆที่อย่างช่องสังกัดที่ผมออกมาสะท้อนเนี่ยก็ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องอภิปรายต่อไป

0: ก็อยากจะให้ทางพี่น้องทางบ้านนะครับทางประชาชนได้ติดตามผมก็เองก็จะอภิปรายในเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรว่าการที่ออกมาแล้วมันมีความที่ไม่ต่อเนื่องหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่ารัฐบาลด้วยความที่ปัญหาเยอะแต่จริงๆแล้วออนไลน์สแกมยังมีอยู่ทุกเมื่อชั่ววันทุกนาทีทุกวันยังมีการโทรมาหลอกคนไทยอย่างต่อเนื่องยังมีการข้ามฝั่งจากคนไทยที่ข้ามไปที่นู่นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งไปแล้วแม้กระทั่งช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ครับผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากหนังสือจากครอบครัวที่ไปแล้วกลับมาไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็ต้องเอามาคัดแยกก่อนว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยไปเพราะถูกหลอกจริงหรือไปเพราะว่าเพจจัดหางานทาง Facebook หลอกไปหรือไม
1: ่ไม่แต่เห็นกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังกล้าไปกันเหรอ
0: ก็ยังมีพี่ออฟคือเป็นเรื่องอะไรที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมาแก้กฎหมายในการที่จะต้องเพิ่มโทษให้กับคนไทยที่รู้แล้วว่าไปทำงานสแกมแต่ยังไปอยู
1: ่
0: ไม่ใช่มาปรับแค่ไม่ลงประทับหนังสือลงตราแล้วแค่ปรับแค่ 3,000 5,000 ก็ยังข้างกันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าโทษกฎของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโทษปรับมีแค่นั้นซึ่งผมมองว่าอันนี้มันต้องเข้าไปแก้กฎหมายไม่งั้นนะครับก็ยังจะข้ามกันสนุกอยู่แบบนี้ก็คือข้ามไปเสร็จปุ๊บพอเวลาเดือดร้อนมาหรืออยากจะกลับบ้าน
1: ก็
0: ม
1: าติดต่อ
0: มาแล้วเราก็ต้องดูแลคนไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยก่อนแต่เราเอากลับมาแล้วต้องแยกแต่ว่าถ้ากฎหมายแข็งแรงแล้วกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีสวยไม่มีคนที่อยู่ในพื้นที่รู้เนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ต้องตั้งคำถามว่ามีหรือไม่คำตอบคือใช่มีสวยมีการที่คนในพื้นที่เนี่ยสนับสนุนในภารกิจในการส่งคนให้ไปทำงานอยู่ที่ลังสแกม
1: ผมติดเรื่องสวยไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันนะเพราะว่าบางท่านที่เคยมาคุยกับเราเนี่ยก็บอกว่าไม่มีสวยแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ขอขยายความกับทางอาจารย์นิดนึงนะที่เมื่อกี้ทีมงานเราเปิดภาพต่างๆบริเวณโอสเม็ดเนี่ยไอ้ที่เป็นห้องทรมานห้องผ่าตัดสถานีตำรวจปลอมเนี่ยอยากให้อาจารย์แล้วก็สสช่วยกันฉายภาพหน่อยว่าไอ้ห้องต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรฮะตามข่าวก็บอกว่ามีการรักษาบอสชาวจีนบ้างล่ะหรือถึงขั้นเป็นการค้าอวัยวะมันขนาดนั้นเลยไหมอาจารย
2: ์ในกัมพูชามันมีเรื่องนี้มานานแล้วนะครับถึงขนาดว่าใช้โรงพยาบาลทหาร
1: ครับในการทำ
2: ในการ
1: อย่างนี้เหรอ
2: ค้าอวัยวะ
1: โรงพยาบาลทหาร
2: ใช่ครับก็คือการค้าเนี่ยคือผิดกฎหมายก็จริงแต่ว่าด้วยอิทธิพลและอำนาจนะครับที่พนมเปญเลย
1: เมืองหลวงเลยเหรอ
2: ฮะมีโรงพยาบาลทหารอยู่เขาเรียกว่าเพียเมียเลีย
1: ครับ
2: พระมาลาเป็นโรงพยาบาลของทหารแล้วก็โดยอิทธิพลของทหารนี่แหละคือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างสมมติว่าไตอ
1: ่
2: ะมันขายได้ขายครึ่งนึงขายข้างนึง
1: ครับ
2: เพื่อที่จะขายให้เศรษฐีนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็คือไอ้คนที่ถูกหลอกไปแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกทรมานนะถูกทุบถูกตีแล้วก่อนจะตายเนี่ยนะฮะแทนที่จะเอาศพไปฝังเฉยๆก็เอาตับไตไส้พุงออกมาแล้วก็ซื้อขายกันออนไลน์ก็เอามาเปลี่ยนกันที่เพียบเมียเหลียนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: นี่คือเรื่องนี้เขาสืบกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: อยู่ในพระนมเปญแล้วก็ทหารเป็นคนทำเอง
1: ทหารทำเองด้วยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: เอาแปลว่าอย่างนี้ฮุนเซนก็ปฏิเสธความไม่รู้ไม่ได้สิฮะ
2: ก็ตอนนี้ฮุนเซนกำลังหาแพะ
1: จากเรื่องสแกมเมอร์เนี่ย
2: ใช่ครับก็หนึ่งเห็นไหมเขาอ้างบอกว่าเราเอาเรื่องสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการลุกลาม
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับข้อหนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับแล้วตอนนี้มีแพะแล้วสองตัว เป็นนายทหารนะครับนายทหารระดับพลโทคนหนึ่งคนนี้จะดูแลเรื่องของงบประมาณของกองทัพนะครับถูกเผยชื่อแล้วก็เผยข้อมูลออกมาแล้วว่าคนคนนี้ร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินเกินกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐและซื้อทองตุนไว้ที่บ้าน100กิโลกรัม
1: โอ้โห
2: เปิดหน้าแล้วเรียบร้อยคนนี้กำลังเป็นแพะตัวที่หนึ่งนะครับคนที่สองนะฮะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะฮะที่ปรึกษาของปลักสุคน
1: ครับ
2: ไอ้คนนี้แม้มเอาไปปลอมวีซ่าให้ต่างชาติเกินกว่าหมื่นรายซึ่งในที่นี้ก็คือจีน
1: อ๋อคือคนจีนก็เข้ามาแบบสะดวกเลย
2: ก็มัลติเพลเลยนะฮะตลาดชีพไม่ต้องทำ
1: ก็มี
2: มีครับแล้วก็นี่คือแพะตัวที่สอง
1: ครับ
2: นะครับนี่คือฮุนเซนกำลังฟอกขาวตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นถ้าคุณอ๊อฟจำได้ฮุนเซนพยายามบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยว
1: ใช่ครับ
2: โดยส่งตัวเฉินจื้อให้กับจีน
1: ใช่
2: นี่ตัวเป้งที่สุดนะ
1: ครับ
2: เฉินจื้อนี่คือตัวเป้งที่สุดของแก๊งจีนเทา 14K
1: ครับ
2: นะครับแล้วเป็นคนที่ทำหน้าที่ฟอกเงินทั้งหมดที่หลอกมาได
1: ้
2: และคนนี้แหละเมื่อฟอกเสร็จปุ๊บคือคน

0: กระจายแล้วโยกเงินที่หลอกมาจากกัมพูชาแล้วฟอกเสร็จแล้วเอาไปลงทุนในที่ต่างๆรวมถึงในประเทศไทยมีมากกว่า20กิจการมากกว่า20ธุรกิจที่เข้ามาในเม
1: ืองในไทยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คือแปลว่าทั้งกรณีเฉินจื้อก็ดีนะฮะแพะ2ตัวนี้ก็ดีเนี่ยคุณเซนพยายามจะบอกโลกว่าฉันไม่เกี่ยว
0: นี
1: ่ไงฉันจับแล้วถูกไหมฮะ
0: ฉันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมันถูกลุกไง
1: ครับ
0: นะครับ1ตอนเราลุกไปเนี่ยมันเฉยแต่ตอนนี้จีนหลิวจงอี้ไปปราบเอง
1: ครับ
0: คิดดูนะคุณออฟตั้งแต่วันที่15มกราจนถึง15เมษาหลิวจงอี้ไม่กลับบ้านเลยปราบจนเหี้ยนนะครับแล้วก็จับจีนเนี่ยทั้งขึ้นเครื่องกลับแล้วก็ลงเรือกลับรัฐใหญ่ที่สุดที่สีฮานุวิลนั่นแหละคือลงเรือเนี่ยเป็นกุลุตเลยนะฮะเป็นแสนนะฮะ
1: ครับ
0: คนเป็นแสนที่ถูกเอากลับไปจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนเขาไม่ลุกเหมือนเดิมแล้วนะจ
1: ี
0: นเขานั่งดูเพราะว่าเขาหนึ่งหัวโจกเขาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วสองลูกกระจอกไอ้ที่มันเป็นสแกมเมอร์แตกลังอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: มันก็แค่ลูกกระจอกไม่ใช่ขนาดใหญ่เหมือนเดิมและจีนใช้ AI ในการป้องกันคนของตัวเองแล้วก็คือเขารู้เลยนะฮะว่าไอ้สไตลิงอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันใช้สไตลิงแล้วมันไม่ได้ใช้เคเบิลเหมือนเดิมใช้สไตลิงแล้วเขาก็ส่งข้อมูลให้กับอเมริกาเห็นไหมโดนัลด์ทรัมป์ออกมาทำอะไรอายัดทรัพย์ยึดทรัพย
1: ์
0: ที่อยู่ในรูปของคริปโตเคอเรนซี15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่น้อยๆนะครับ นี่แหละมันก็เลยเข้าถึงตัวฮุนเซนแล้ว FBI ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว
1: ที่อาจารย์เล่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วยื่น147ชื
1: ่อ
0: ให้กับกัมพูชาแล้วเรียบร้อยและทุกคนอยู่ในกัมพูชาแต่ขอก่อน4คนคนแรกคือฮุนโตหลานฮุนเซน
1: ครับ
0: นะครับคนที่สองคือพัชสุภาภาหรือลียงพัช
1: ครับ
0: คนที่สามก๊กอันคนที่สี่ตรีเพียบ
1: แต่ละคน
0: หัวโจกออกยาทั้งนั้น
1: ผมว่าคนไทยบางคนรู้จักด้วยซ้ำตอนน
0: ี้รู้จักครับก๊กอันเนี่ยเราก็ยึดทรัพย์แล้ว
1: ก๊ก
0: อ
1: ัน
0: ก็สวมสิทธิ์ให้ลูกเป็นคนไทย3คน
1: ใ
0: ช่ไหมฮะหรือพัชสุภาภาก็คือคนไทยเกาะกงเชื้อจีนนะครับไอ้ตรีเพียบเนี่ยก็คือมือขวาของบุญราณีนี่แหละไอ้พวกสแกมเมอร์ที่ทั้งหลายอยู่เนี่ยฮะอยู่ทั้งชายดงชายแดนเนี่ยทั้งตรีเพียบทั้งก๊กอันทั้งพัชสุภาภาหรือลียงพัชนี่คือตัวหลัก
1: โอเคนะถามสสต่อเนื่องจากอาจารย์เลยฮะเมื่อสักครู่ที่เราฉายภาพไปเนี่ยคือผมถึงถามว่าเราเห็นความน่ากลัวของการที่ไปเป็นสแกมเมอร์แล้วจะถูกอะไรทำยอดไม่ตามเป้าไม่เชื่อฟังคำสั่งมีห้องทรมานถูกค้าอวัยวะแต่ก็กลายเป็นว่ามีคนยอมไป
2: มีครับ
1: ซึ่งมันน่ากลัวขนาดนี้แล้วนะสส
2: ครับก็เนี่ยครับว่าเราต้องมาช่วยในอย่างผมเอาให้พี่ออมดูเนี่ยเร็วๆนี้เลยนะ
1: ครับ
2: เนี่ยที่รับมาคือจะมีสถานการณ์แบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องว่าของ
1: มาให้สสที่โชว์ออกทีวีได้ไหมฮะ
2: พอได้อยู่ครับ
1: เอามาภาพที่โชว์ได้หน่อยแล้วกัน
2: ครับก็จะมีการเรียกประชุมถูกไหมครับแล้วก็มีการคัดกรองว่าจะมากี่รายอะไรแบบเนี้ยอัน
1: นี้คือคนที
2: ่ที่ไป
1: เป็นสแกมเมอร
2: ์ครับแล้วก็ข้ามามีทั้งไปโดยที่เต็มใจไปหรือว่าเป็นเหยื่อมันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าอาจจะมีเป็นเหยื่อจริงไม่รู้จริงๆคือนั่งรถตู้ไปถึงเสร็จปุ๊บเขาปิดต
1: า
2: พอไปโผล่อีกทีนึงไปอยู่ฝั่งเขมรแล้วอะไรแบบนี้คือถ้าตราบใดที่ยังมีสถานการณ์แบบนี้เราก็มีการรับตัวแบบมาแบบนี้นั่นหมายความว่าคนไทยก็ยังไม่ได้หยุดไป
1: แต่มันจะแยกยากไหมครับสสว่าคือสมมติถ้าผมไปเนี่ยผมก็อาจจะเนียนกลับมาว่าผมก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: อยู่ที่เส้นเงินครับถ้าสมมติว่าไปโดยที่คือไปไม่ได้อู้ฟู่เลยหรืออะไรเลยเราต้องเรียกทางบ้านเขามาสอบด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกมาสอบด้วยว่าถ้าไปเสร็จปุ๊บเราแยกออกอยู่แล้วคนไหนที่เป็นเหยื่อจริงเขาก็จะต้องรู้แหละคนนี้เป็นเหยื่อจริงแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เป็นเหยื่อเราจะดูสถานภาพทางครอบครัวได้อยู่แล้วว่าอู้ฟู่มีทรัพย์สมบัติมีรถหรูมีทองคำมีบ้านหลังใหญ่ๆในหมู่บ้านหรูๆในกรุงเทพหรือไม
1: ่ครับ
2: ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปสืบทรัพย์แล้วว่ามีบางครั้งเนี่ยใส่ชื่อภรรยาใส่ชื่อครอบครัวใส่ชื่อญาติ
1: คือหมายถึงว่าไปเป็นสแกมเมอร์ตั้งใจไปกลับมานี่มีทรัพย์สินขนาดนั้น
2: ก็มีครับมามีในหมู่บ้านจัดสรร อะไรอยู่ในกรุงเทพก็อย่างที่บอกครับว่าพอธุรกิจอสังหาเราซบเซาลงเลยพอมีการปราบปรามเรื่องนี้โดยเฉพาะบ้านที่เทียหลัก50-60ล้านหลักร้อยล้านสังเกตได้เลยว่าโครงการเหล่านี้พอมีการปราบปรามเรื่องนี้ครับการขายเนี่ยขายได้น้อยลงซึ่งเราก็ต้องตั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานข้อมูลเรามีเนาะในหมู่บ้านเนี่ยเราแทบจะมีอยู่แล้วว่าบ้านไหนผิดปกติอย่างผมเนี่ยเราก็รู้นะถ้าเราอยู่หมู่บ้านแล้วถ้าตรงข้ามบ้านคืออยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยได้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องท่านเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้เลยในการที่จะไปแจ้งเบาะแสว่าเอ๊ะอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าว่า เป็นคนจีนมาอยู่เยอะเราให้สันนิษฐานก่อนเลยว่า

0: เป็นการทำสแกมเมอร์สแกมออนไลน์สแกม
1: มีเหยื่อคนไหนที่สสเคยช่วยกลับมาหรือเขากลับมาแล้วเขาเคยมาเล่าไหมครับว่า
0: เ
1: ขาไปเจออะไรมาบ้างมันเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหม
0: มีครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับพี่ออฟก็คือผมได้รับหนังสือร้องเรียนมา
1: คร
0: ับก็เขามาก็เราเข้าใจว่าเป็นทั้งเหยื่อด้วยแล้วก็เป็นทั้งบางส่วนที่วันนี้กำลังทยอยกลับมา
1: ครับ
0: คนที่ทยอยกลับมาแล้วในล็อต1 2 3ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานะครับแล้วก็กรกฎาเนี่ย
1: ร
0: ับมาแล้วมีล็อตละ30คน50คน60คน
1: ครับ
0: ล็อตที่สระแก้วที่มาล่าสุดเนี่ยนะครับที่มาพูดคุยกับทางเหยื่อเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดหางานจากเพจจัดหางานตามจังหวัดต่างๆก่อนพอถึงเสร็จปุ๊บก็สมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนัดไปที่จุดนัดพบอะครับก็จะมีรถตู้มารับเสร็จปุ๊บรถตู้เนี่ยพอขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บก็ผูกตาเลยแล้วเขาก็กลุ่มตัวแล้วก็ไปปล่อยที่รังสแกมเมอร์เลย อันนี้เป็นประการที่หนึ่งเคสหนึ่งนะครับ เป็นกรณีของการที่หลอกไปทำงานแล้วก็ให้หลอกคนไทยด้วยกันหมายความว่าคุณเข้าไปทำงานอยู่ที่ตรงนั้นแล้วไปจับไปขังเลยก็คือการค้ามนุษย์นั่นเองจับไปขังเสร็จปุ๊บแล้วโทรมาบอกที่บ้านว่าให้โอนเงินไปถ้าไม่โอนเงินไปจะไม่มีข้าวกินหรือว่าจะถูกทำร้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเป็นออนไลน์สแกมเป็นสแกมเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเรื่องของเหยื่อของการค้ามนุษย
1: ์ ค
0: ือทุกรูปแบบครับพี่ออฟรวมถึงประการที่3ในเรื่องของการขายอวัยวะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือจะถูกบังคับหลังจากที่พอที่บ้านไม่ส่งเงินไปเรื่อยๆพอโทรปุ๊บส่งเงินมานะไม่มีข้าวกินถ้าไม่ส่งไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาไปอยู่ในขั้นตอนของการที่ไปสเตจที่3คือเรื่องของอวัยวะว่าขู่ว่าจะเอาตับไตไปขายเพื่อที่จะให้มีข้าวกินอะไรแบบนี้ครับกลับมาทางเหยื่อเองหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มาชี้แจงผู้ได้รับผลกระทบหมายถึงครอบครัวเขาด้วยก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทางสภาจากทางสสครับก็มีหลายกรณีด้วยกันแล้วกลับมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างว่ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งพูดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่า
1: ก็มี
0: ก็ยังโทรกันอยู่แล้วก็ยังจะไปกันอยู่อย่างเงี้ยครับโดยที่อาจจะไม่รู้เท่าถึงการหรือรู้ทั้งรู้แต่ว่าไปพยายามจะไปติดต่อกับนายหน้าที่อยู่ในพื้นที
1: ่ครับครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยครับถามทั้งสองท่านนะฮะคือพอเราพาผู้สังเกตการไปเนี่ยคือเป็นผู้สังเกตการอาเซียนนะฮะแล้วก็นักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศไปเนี่ยถามอาจารย์ตรงๆว่ามันกดดันกัมพูชาหรือฮุนเซนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเหมือนที่สสพูดเมื่อสักครู่ฮะที่ผ่านมาเหมือนกับกัมพูชาก็จะพูดเยอะพูดบ่อยกว่าเราอะไรเงี้ย
2: มันก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของฮุนเซนอยู่แล้วเพราะฮุนเซนพยายามจะฟอกตัวใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเหยื
1: ่อ
2: ก็เลยเนี่ยไม่มีแพะแล้วสองตัวเดี๋ยวมันก็จะมีอีกเป็นกุลุตนะครับก็คือระดับที่ลูกไม้ลูกมือที่เข้าให้ปฏิบัติการนั่นแหละคือทุกคนมันทำ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ลองนึกอย่างนี้คุณออฟขนาดคนที่เป็นรองนายกแล้วควบรัฐมนตรีมหาไทย
1: ครับ
2: ก็อยู่ในแบ็คลิสต์ของอเมริกาซอสุขา
1: ครับ
2: แล้วซอสุขาเนี่ยจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมกับเฉินจื้ออ
1: ่า นี่รัฐมนตรีเขานะ
2: ใช่ร่วมกับเฉินจื้อ
1: ครับ
2: นะครับชื่อกลุ่มจินเป่ยจินที่แปลว่าทองเป่ยแปลว่าตะวันออกเนี่ยนะจินเป่ยถ้าเราเห็นอ่ะแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรจินหลิน
1: อ๋อเอ๊ะชื่อคุณ
2: เนี่ยถ้าจินขึ้นต้นเนี่ยนะฮะนั่นแหละคือ 14K ตั้งไว้เลยนะครับตั้งก็สังเกต
1: แก๊งเดียวกัน
2: แก๊งเดียวกันฮะแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองก็มันแล้วแต่ว่ามันจะตั้งกับใครนะอย่างเฉินจื้อเนี่ยเวลาจับมือกับฮุนโตมันก็จะเป็นฮุยวันจริงๆทีแรกเขาจะตั้งเป็นฮุนวันด้วยซ้ำมันตรงเกินไป
1: ชัดไปแล้ว
2: เป็นฮุยนะ
1: ฮุยวันกรุ๊ปแล้วกัน
2: อันนะครับ
1: ครับ
2: นั่นแหละไอ้ฮุนโตเนี่ยก็คือคนจัดหาไอ้สินค้าราคาแพงให้ฮุนเซนทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยที่ผมบอกว่านาฬิกาหรู13เรือนมูลค่า 4,000 กว่าล้านบาทนะฮะอันเนี้ยคือฮุนเซนชอบที่สุดก็คืออันนี้แล้วก็ปล่อยข่าวออกมาแล้วว่าฮุนโตเนี่ยอยู่ในบริษัทของอเมริกาปล่อยข่าวออกมาว่าฮุนโตเนี่ยไปอยู่ไซปรัสแล้ว
1: อ๋อหนีไปแล้วฮะ
2: ผมว่าเป็นข่าวลวงไม่พวกนี้ไม่กล้าไปไหนหรอกนะฮะมันก็จะอยู่ในเซฟเฮาส์เพราะว่าถ้าคุณไปที่อื่นเนี่ยอินเทอร์โพลเห็นเมื่อไหร่เนี่ยเร
1: ีย บ
2: ร้อยแม้กระทั่งฮุนเซน
1: ครับ
2: ถ้าแน่จริงให้ฮุนเซนมากรุงเทพสิถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ
1: ์ครับ
2: ก็พวกนี้นะฮะมันไม่รอดหรอกครับมันไม่รอดก็เพราะว่ามันโยงใยมันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในตระกูลหุ่นที่คุณเปิดไฟเขียวมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณให้สัญญาณทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทำโดยอิสระนะครับแล้วไอ้อย่างเกาะเพชรที่ผมพูดเนี่ยมันก็แค่อยู่ตรงข้ามจตุมุกนิดเดียวนะฮะก็คือถ้า

0: คุณออฟไปพนมเปญ มันจะมีวังเขมรินทร
1: ์ครับคืออะไรฮะ
0: วังเขมรินทร์ก็คือวังของกษัตริย์ศรีฮาร์โมนี
1: ครับ
0: แล้วก็จะติดแม่น้ำแม่น้ำโขงแล้วก็มันจะมีเกาะใหญ่อันนึงเขาเรียกว่าเกาะเพชร
1: ครับ
0: อันนี้แหละคือสมาร์ทซิตี้ใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้คือลังสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดมันก็อยู่ตรงพนมเปญแล้วคุณไม่รู้ได้ไง
1: คืออ่ะที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณเซนจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวนี่มันฟังไม่ขึ้นเลยนะ
0: ไม่มีทางครับไม่มีทางอยู่ที่ว่าจะจับใครหรือไม่จับเท่านั้น
2: ครับ
1: โอเคอ่ะผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะฟังข้อมูลจากอาจารย์ต่อและเมื่อกี้ที่ผมติดสสเอาไว้เรื่องของสวย บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะสสสวยอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังข้อมูลกันต่อช่วงหน้าครับ
3: ค่าชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงมีฟังก์ชันไฮสปีดที่สามารถเพิ่มความแรงและปั่นเร็วเป็น2เท่าด้วยพลังมอเตอร์ 1,000 วัตต์และชุดใบมีดพกแฉกทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้และระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดสุดคุ้มคาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925ค่าชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงใช้งานง่ายดีไซน์สวยพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้ด้วยระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดทำความสะอาดง่ายถูกใจคุณแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความเร็วในการรังสรรค์เมนูปั่นสุดคุ้มคาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
5: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปุ๊
6: กมึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
6: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
9: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
11: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
10: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
11: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
10: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
11: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
14: ชนะแล้วได้อะไร
15: ได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
13: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่2คนหร
14: อการเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
16: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
14: ก็ไปนะ
13: รออะไรอ่ะ
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
18: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: MI
2: Media AI Eco Master ช่วยประหย

0: ตัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้ไหนๆเจอสสที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ต้องถามสสกังฟูรวมถึงเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยนะฮะคือสัปดาห์ก่อนเรามีโอกาสได้คุยกับฝั่งของกองทัพกรณีดราม่าที่ด่านช่องจอมว่ามีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาค้าขายมีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยกองทัพก็ปฏิเสธเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีนะอ้าวในมุมของคนในพื้นที่เป็นยังไงฮะ
2: ผมเชื่อว่าก็ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับว่ามีหรือไม่มีเนี่ยมันฟ้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีสวยจริง
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าชายแดนต้องซีลทั้งหมด 100% แล้วต้องไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ประกอบการใดๆในการที่จะมีความพยายามในการที่จะให้คนข้ามไปข้ามมาหรือมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแนวชายแดนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี
1: ้
2: ฟ้องจากตัวเลขในการที่ยังมีคนต้องถูกดีพอร์ตหรือถูกให้ในประเทศออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายกรณีที่มีเคส ID แล้วมีหมายจับแล้วแต่คุณยังข้ามกลับไปกลับมาแล้วถูกจับซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณยังข้ามไปได้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่คุณยังข้ามไปแล้วคุณยังกลับมาอีกเหมือนเดิมแล้วคุณยังข้ามไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความคุณไม่ได้กลัวกฎหมายอะไรใดๆเลยแล้วทำไมถึงไม่กลัวถ้าหากไม่มีคนที่มีอำนาจในการที่จะไปช่วยหรืออำนวยความสะดวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับพี่ออฟเราต้องเอาความจริงว่าสิ่งในที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องยอมรับนะถ้าไม่กลัวอะไรก็กลัวบาปบ้างเถอะนะครับสิ่ง5ในการที่เราเป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการที่จะทำตรงไหนที่รักษากฎหมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วทหารน่ะเขาไม่สามารถที่จะเอากำลังไปสอดส่องดูแลได
1: ้ตลอด
2: แนวชายแดนเป็นไปไม่ได้คนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือฝ่ายปกครองนั่นคือฝ่ายท้องถิ่นในการที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าเราไปปิดตาข้างนึงแล้วเราปล่อยให้ไปแล้วอ้างว่าไปทำงานต่างประเทศแบบนั้นแบบนี้ผมมองว่าม
1: ัน
2: ไม่ถูกต้อง
1: คือคนไทยข้ามไปข้ามมาเนี่ยถ้าฟังดูแบบนี้คือมีแน่แน่แล้วคนกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาแล้วมาทำมาค้าขายอยู่ในพื้นที่เรามีไหมฮะ
2: ผมเชื่อว่ายังมีนะครับไม่งั้นมันไม่เงียบมันเงียบไปช่วงที่ยิงแต่ตอนนี้พอหยุดยิงเสร็จปุ๊บมันกลับมา
1: ออ
2: มามีความคึกคักอีกระลอกนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการค้าขายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันเป็นเพื่อนบ้านกับเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านกับเขาเนี่ยเราย้ายหนีเขาไม่ได้แต่ว่าทางภาคการค้าขายของนะครับมันต้องดำเนินไปต้องมีคนไทยอย่าไปหลอกตัวเองว่าไม่มีมีคนไทยอยากให้ด่านเปิดใช่ไหมครับพี
1: ่
2: คนที่เขาทำมาหากินเขาอยากให้เปิดโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจร้านขายของอะไรเงี้ยครับตามแนวชายแดนเขาอยากให้เปิดเพราะเขามองว่ามีรายได้ซึ่งภาครัฐเองก็ต้องเข้าไปช่วยในการที่เข้าไปชดเชยหรือว่าไปหาตลาดใหม่ๆในการที่จะหามาตรการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปช่วยเขาดู
1: ไม่ใช่ไม่ไปไม่มีช่วย
2: ไม่มีครับเขาก็ปล่อยเขาไปเลยเขาก็ปล่อยให้เขาค่อยๆฝ่อแล้วก็ล้มหายตายจากธุรกิจตรงนั้นไปเองถามว่ากระทบไหม
1: ครับ
2: กระทบการค้าขายชายแดนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็ส่งไปเยอะมากๆนะครับตรงบริเวณบ้านผมเนี่ยวันหนึ่งหลายสิบรถเลยแต่หลังจากที่มีการปิดด่านเนี่ยก็ไม่ได้
1: ม
2: ีพอไม่ได้มีแล้วเนี่ยโอเคแหละมีผลกระทบแล้วผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลมากขึ้นผมบอกว่าวันนี้เราต้องเอาความจริงขึ้นมาพูดแล้วบอกว่าอย่าไปมองมัวแต่เอาเรื่องของดีๆแล้วไปแถลงเป็นผลงานของรัฐบาลแล้วเคลมอย่างเดียวไม่ได้ปัญหาที่อยู่เกิดขึ้นจริงในบริเวณพื้นที่จริงเนี่ยมันซุกอยู่ใต้ผมแล้วมันก็เกิดขึ้นถ้าบอกว่าไม่มีสวยเนี่ยผมมองว่าท่านไม่ได้เอาความจริงมาพูดเพราะว่ายังมีอยู่จริงๆถ้าไม่มีต้องตรงไปตรงมาแต่นี่คือค่อยๆแอบซ่อนแล้วต้องให้ผมในฐานะที่เป็นส.ส.ค่อยๆไปหาเองค่อยๆไปสืบส่องดูแลเอาแล้วเวลาผมไปถามเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเขาบอกผมเป็นคนตัวเล็กครับผมพูดอะไรไม่ได้ อย่างเงี้ยคือ
1: พูดนี้เลย
2: เขาก็พูดอย่างนี้เลยเขาสะท้อนมาว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เวลาเขาจะเอาข้อมูลอะไรเนี่ยมาให้เราอะเราก็ต้องรักษาแหล่งข่าวจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาไม่กล้าเขากลัวนายว่า
1: ครับอาจารย์นะครับมองเรื่องประเด็นที่ด่านช่องจอมเรื่องเปิดด่านเรื่องคนกัมพูชาเข้ามายังไง
3: ฮะที่ท้องถิ่นเขามีความสัมพันธ์ที่ดี
1: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระเบียบวิธีการเข้าด่านผ่านด่านอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการอรุมอร่วยกันนะครับสมัยก่อนถ้าในความสัมพันธ์ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บอร์เดอร์พาสด้วยซ้ำ
1: ครับ
3: ก็คือมาเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับก็คือเดินผ่านไปผ่านมาพวกนี้นะฮะแล้วก็มันก็คือวิถีของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
1: ครับ
3: แล้วก็คนที่เป็นตม.เป็นศุลกากรอะไรพวกนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากัน
1: ครับ
3: แต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วก็มาบวกกับว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีชายแดนก็ปิดด
1: ่
3: านเนี่ยก็ปิดตั้งแต่798กิโลเมตรเนี่ยก็
1: คือ
3: ซีลหมดเลยเนี่ยอะไรพวกนี้แต่จริงๆเนี่ยมันช่องทางธรรมชาติมันมากกว่าช่องทางที่ไม่ธรรมชาตินะครับทางการเนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับธรรมชาติมันมีเยอะแล้วเราเพิ่งสร้างรั้ว
1: ปิด
3: 1,300 เมต
1: ร
3: นะครับมันก็แค่นั้นมันก็เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ขึงเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจทหารอะไรเนี่ยอยู่ตลอดแนวเมื่อไหร่นะครับก็ช่องทางธรรมชาติชาวบ้านเขาข้ามไปข้ามมาเขาก็ยังใช้ปกติ
1: ยังมีอยู
3: ่ใช่แล้วก็ถ้าคุณออฟสังเกตนะในห้วงแรกๆเนี่ยที่เริ่มปิดชายแดนกันเนี่ยมันก็ยังมีมะม่วงแก้วขมิ้นเข้ามาอยู
1: ่แปลว่าอะไรฮะอาจารย์อันน
3: ี้แก้วขมิ้นก็คือมะม่วงของกัมพูชาในไทยก็ปลูกนะแต่เราไม่ได้ปลูกเยอะนะครับของกัมพูชาจะลูกเบลมเฮิมเดี๋ยวนะลูกใหญ่แก้วขมิ้นนะครับ
1: ช่วงแรกๆยังมีมา
3: แต่พอมาสกิดตรงนี้ปุ๊บหายไปแต่ตอนนี้มันมีของใหม่มาแทน
1: อะไรฮะ
3: อะโวคาโด
1: มันแปลว่าอะไรฮะ
3: อะโวคาโดก็คือมันเป็นทุนจีนที่ลงทุนในกัมพูชา
1: ที่ปลูกอะโวคาโดที่นู่น
3: อะโวคาโดครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันล้นในความต้องการของจีนมันก็จะทะลักเข้ามาในไทย
1: ซึ่งตอนนี้ทะลักเข้ามา
3: ทะลักแล้วแต่ว่าที่มันพิสดารมากกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ได้ทะลักมาที่ชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับ
3: เข้าไปในลาวก่อนแล้วค่อยทะลักผ่านลาวมาประเทศไทย
1: มันชิ่งมาอย่างนี้แหละ
3: ใช่ครับอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันล้นแล้วมันถูกดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเน่าแล้วอะโวคาโดปกติมันคือสินค้าราคาแพงนะ
1: ใช่ครับ
3: ทุกวันนี้3กิโลร้อย4กิโลร้อยอะไรพวกนี
1: ้
3: นั่นแหละครับจากกัมพูชาเข้าไปในลาว
1: ครับแล้วมาไทย
3: แล้วมาไทย
1: นั่นแปลว่าตอนนี้แปลว่าชายแดนที่บอกว่าซีล
3: ก็ดูได้ครับมันมี2รูปแบบนะอะโวคาโดลูกกลมถ้าลูกกลมนี่คือจีนปลูกลูกกลมนี่คือจีนปลูกถ้าลูกที่มันมีขั้วยาวๆนั
1: ่
3: นเวียดนามปลูก
1: ม
3: ันจะมีรุ่นของมันมาไทยเนี่ยทั้งสองเพราะว่าปลูกในกัมพูชาทั้งคู
1: ่ก็ไปตรวจดูได้นะ
3: ได้เลยครับอันไหนที่มันถูกๆอันนี้ไม่ได้ห้ามนะ
1: ครับ
3: ไม่ได้ห้ามที่จะไปซื้อก็คือว่าเมื่อมันมาแล้วนะฮะมันก็ดีกว่ามันจะปล่อยให้ของเสีย
1: โอเคเดี๋ยวผมขอพักตัวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับสสด้วยเมื่อวานอภิปรายในสภาเรื่องงบประมาณของทหารสำหรับแนวชายแดนทหารหน้าแนวมีประเด็นอยู่นะสักครู่ครับ
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
5: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
5: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แค่อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
9: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกูไอ
5: ้แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับที

0: ดีหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
1: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
2: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
4: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
5: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
6: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
5: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
6: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
8: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สสกังฟูนะฮะกลับมาช่วงนี้เนี่ยต้องถามสสก่อนบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ในสภามีการอภิปรายงบปี70
9: ครับ
8: ที่สสลุกขึ้นพูดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชา
9: ครับ
8: เอาสโคปสรุปให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าเมื่อวานนี้อภิปรายอะไรไปฮะ
9: ครับก็ผมเองเป็นในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับผมก็มีความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณที่ควรจะเพิ่มแต่กลับไม่เพิ่มนะครับเช่นงบของพลทหารตัวเล็กตัวน้อยที่วางกำลังตลอดแนวชายแดนเนี่ยอดีตเสทบก็ออกมายอมรับนะต้องขอบคุณท่านว่ามันไม่พอจริงๆแต่ขนาดที่งบที่ไม่ควรจะเพิ่มกลับเพิ่มอย่างงบในพลคืองบกำลังพลหรืองบบุคลากรของกองทัพเนี่ยเหมือนต้นหอมกับหัวครับพี่ออฟคืออ้วนอยู่ข้างบนรีบอยู่ข้างล่าง
8: คร
9: ับพอมันเป็นสถานการณ์เช่นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำยังไงว่าเราจะลดโอเคแหละรัฐบาลมีโครงการทหารอาสาหรืออะไรแต่ว่าเราพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันสิที่เขายังอยู่อยู่เนี่ย
8: ที่ชายแดนเนี่ย
9: ที่ชายแดนณวันนี้นอนอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเงินพสร.เงินเบี้ยการสู้รบเนี่ยต้องให้เขาแล้วก็เงินที่เยียวยาก็ต้องยอมรับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ครบทุกคนทุกนาย
8: คร
9: อบครัวเขาก็รออยู่ซึ่งผมก็พูดจนผมก็ไม่แปลกใจนะครับก็ต้องยืนยันว่ามาถึงวันนี้ในการจัดทำงบประมาณในวาระ 2-3 ที่ตอนนี้เรากำลังพิจารณาอยู่ในสภาเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าหน้ากากรักชาติเนี่ยได้ถูกถอดออกแล้ว 100% เพราะว่าในเริ่มพรบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยไม่มีเลยแล้วในการที่จะเอางบกลางมาเติมก็เติมไม่พอถ้าบอกว่ารักทหารจริงทหารตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวคุณไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปถ่ายรูปอยู่หน้าแนวหรอกครับแต่ขอให้มีความจริงใจในการที่จะเอางบประมาณไปให้เขาเขาขาด 1,300 เอามาให้เขาแค่400กว่านอกนั้นเอาไปทำโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานโซลาร์เซลล์อะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะมองเรื่องของความจำเป็นไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ทั้งหมดอะครับแล้วมันมีเงินหลายงบประมาณอย่างที่เราไปตัดปรับลดงบประมาณมาที่ยังไม่พออย่างกองทุนกยศ.เนี่ยก็ควรจะให้เขาเพราะว่ามีเด็กหลายๆคนที่สอบได้มหาลัยได้ดีแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้กยศ.เสร็จปุ๊บก็หมดโอกาสหมดอนาคตไปเลยแล้วก็มีหลายงบประมาณที่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้วางในจุดที่มันสะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้จัดงบตามความต้องการหรือความจำเป็นของทหารที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดน
8: ผมถามเพิ่มนิดเดียวครับว่ารัฐบาลได้ชี้แจงสสไหมครับว่าทำไมงบนายพลถึงเพิ่มแต่ว่างบทหารระดับปฏิบัติการที่ชายแดนถึงลดมีคำตอบไหม
9: ในวันนั้นในสภาไม่ได้แจงแต่ที่ผมที่เห็นทางรัฐบาลโดยโฆษกหรืออะไรที่ออกมาในการที่จะมาโฆษณาว่าพยายามจะลดอยู่ในขั้นตอนของการลดโดยการที่เอาพลทหารอาสาเข้ามาแต่ไม่ได้พูดถึงเงินงบประมาณเลยคือความจริงใจของนักการเมืองต้องสะท้อนจากการกระทำไม่ใช่คำพูดต้องสะท้อนกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 3.78 ล้านล้านที่เรา1ปีงบประมาณเราต้องมาพิจารณากันแล้วมาจากภาษีของประชาชนผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่อันนี้นะครับประการที่1ประการที่2คืองบที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นงบวิทยุที่สื่อสารกับงบซ่อมเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ก็บอกว่าทำไม่ทันอีกทางที่วันนี้หน้าแนวจริงๆเนี่ยเนิน754ที่มีพลทหารที่เสียชีวิตนะครับโชคมงคลที่พี่ที่หัวใจล้มเหลวไปเนี่ยกว่าเขาจะรู้เนี่ยใช้เวลา เป็นวันๆนะครับแล้วกว่าที่จะเดินทางไปได้ช่วงนี้ฝนตกถนนขาดเนี่ยใช้เวลา2วันนะครับพี่ออฟกว่าที่จะไปถึงถามว่าอะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันเรื่องจริงที่ผมพยายามที่จะพูดมาตลอดแล้ววันนี้กระแสชายแดนกระแสรักชาติเนี่ยมันเบาบางลงแล้วใช่หรือไม
8: ่
9: ทำให้คุณต้องรีบถอดหน้ากากซึ่งผมมองว่าไม่อยากให้ถอดหน้ากากให้คุณใส่เถอะคุณเอาความจริงใจไปทำไม่ใช่ว่าเวลามีเหตุการณ์ทีนึงคุณรีบไปอย่างเงี้ยมันมองว่าโอเคไปแสดงตนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเป็นคนบริหารงบประมาณนะครับคุณต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ถึงเกิดขึ้นจริงโดยที่มันเห็นอะไรเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นการไปแถลงข่าวหรือว่าให้โฆษกอะไรมาพูดแบบนี
8: ้ซึ่งต้องให้จริง
9: ๆใช่ต้องให้จริงๆแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทำ10แล้วบอก100อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างรั้วเนี่ยบอกว่าทำแล้วซึ่งรั้วเนี่ยเป็นเงินมาจากกองทุนหาไทยทิพย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ถูกไหมครับท่านพระองค์ท่านได้มอบเงินส่วนนี้มาแล้วทำเท่าไหร่ครับ 1,300 เมตรตามที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกแล้วกำลังจะทำเฟส2อีก2กิโลกว่าถามว่าทำแค่นั้นคือทำหรอแล้วใช่เงินของงบประมาณของรัฐบาลไหมคำตอบคือไม่ใช่คือเงินของพระองค์ท่านคือเงินของพี่น้องประชาชนที่บริจาคและพระสงฆ์องค์พระเจ้าสุดท้ายแล้วผมพูดก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไก่กับไข่ก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแบบนี้ไม่พ้นพระไม่พ้นคณะสงฆ์แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องไปบริจาคเหมือนเดิมผมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเราเห็นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสะท้อนเราไม่อยากให้ไปทะเลาะกับใครผมก็มานั่งเสียใจถึงวันนี้ว่ามันสะท้อนออกมาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งเราก็ชัดเจนครับว่าผมก็พร้อมที่จะตรวจสอบในการทำงานของฝ่ายบริหาร
8: ครับอยากฟังมุมมองอาจารย์ทรงเรื่องงบประมาณนิดนึงฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงฮะ
10: ไม่ใช่วงใน
8: ต้องทางนี้นะ
10: แต่ก็ดีนะฮะสส.กังฟูทำได้ถูกนะครับก็คือคนที่เขาอยู่ในจุดเสี่ยงภัยถึงชีวิตเนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลที่ดี
8: ครับ
10: นะครับมันคือการเสริมกำลังใจให้เขานะครับแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของชีวิตครอบครัวอะไรเนี่ยนะคือทุกคนมีห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเป็น CEO ระดับนายพลอะไรพวกนี้ก็มีพลระดับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องคือน้ำมันมันก็เติมลิตรเท่าๆกันนะครับแต่ทำไมนายพลเบิกได้ลิตรแพงกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็ควรที่จะว่าเอาโลกที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ดีนะฮะแล้วก็การพูดสื่อสารอย่างเงี้ยมันทำให้ประชาชนได้รับรู
8: ้
10: มากขึ้นแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบเนี่ยถ้าทำหน้าที่อย่างส.ส.กังฟูเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าข้างในคืออะไ
8: ร
10: นะครับแล้วใครอยากจะหมกเม็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำยากขึ้น
8: ค
10: ือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเพราะนั้นเมื่อมันมีแล้วเนี่ยมันก็กระทุ้งแต่ผมเคยเจออย่างนี้นะ
8: ครับ
10: มีนายทหารมีทหารชั้นผู้น้อยนะฮะโทรมาบอกว่าเนี่ยเบี้ยเลี้ยงผมยังไม่ออก 4-5 เดือนแล้วไม่รู้เงินหายไปไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันมีลักษณะแบบนี้อยู่เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะมันคือขวัญกำลังใจให้พวกเขาทุ่มเทให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
8: หนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะให้ทั้งสองท่านฝากถึงเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาหน่อยนะสสเชิญครับ
9: ครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะมีท่าทีทางกับภูมิภาคตัวเองแล้วก็ทางนานาชาติอย่างไรเราก็ต้องใช้โอกาสทุกๆโอกาสที่มีนะครับในการที่จะเดินหน้าเจรจาให้รู้ว่าจริงๆแล้วฮุนเซนเขาก็เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของดำเทาเรื่องของสแกมเมอร์ทั้งหมดนะครับในการที่จะเจรจาทุกอย่างกอบทวิภาคีอย่างแม่ของล้านช้างเป็นต้นที่จีนจะจัดแล้วทางกัมพูชาก็ต้องไปแล้วเราก็ต้องฟ้องโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเราก็ต้องมีท่าทีที่ต้องนำ
8: ค
9: ือเราควรจะจบสักทีเถิดในการที่จะเป็นท่าทีของเราเป็นผู้ตามในเวทีนานาชาติแล้วค่อยมาแก
8: ้
9: ตามสิ่งที่เขามาประท้วงอะไรแบบนี้ครับรวมถึงงบประมาณวันนี้ก็ฟ้องแล้วครับว่าจริงๆแล้วก็ถูกถอดออกหน้ากากที่รักชาติก็ถอดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ช่วยกันนะครับก็ต้องสื่อสารแล้วก็ในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็กราบนมัสการนะครับ
8: คร
9: ูบาอาจารย์หลวงตาเยื้อนแล้วก็หลายๆท่านเจ้าคุณหลายรูปที่ยังช่วยอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ทิ้งถึงแม้ว่ากระแสรักชาติกระแสชายแดนจะจบไปแล้ว
8: ครับครับอาจารย์ครับเรื่องนี้มีอะไรต้องจับตาครับ
10: ก็ปลายทางของเรื่องสแกมเมอร์ก็คือตระกูลหุ้น
8: ครับ
10: ก็ทำต่อนะฮะเปิดต่ออย่าหยุด
8: ครับ
10: นะครับขยายต่อเรื่อยๆนะฮะ
8: อย่างที่ทำเมื่อวานถูกไหม
10: ใช่แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ขยายให้โลกได้รู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมันเป็นวาระร่วมกันของสากลแล้วเนี่ยเราก็ต้องผลักดันเรื่องพวกนี้และร่วมมือจริงๆ
8: ครับ
10: ไม่ใช่แค่

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเช้าช่องวันครับพุธที่9กันยายนกับเรา2คนนะครับพี่ออนอรลินครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับรวมถึงครับชมสดกันได้ผ่านออนไลน์ที่แพลตฟอร์มแอปอย่างวันดีรวมถึง Facebook YouTube กับ One News ได้เลยนะครับ
0: ค่ะทักทายเรา2คนได้นะคะวันนี้เริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวของคนที่ใช้รถกันหน่อยราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะคะ
1: กุมขมับเลย
0: กุมขมับเลยคือผลพวงจากสงครามตะวันออกกลางมันยืดเยื้อเดี๋ยววันนี้จะมีรายงานข่าวว่าล่าสุดเมื่อเช้านี
1: ้ตุ้มตาม
0: สดๆร้อนๆตุ้มตามกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีที่ประชุมกปง.ค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ากองทุนตอนนี้ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทแบกภาระชดเชยกว่า500ล้านบาทต่อวันก็มีการประชุมกันและที่สุดแล้วกปง.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดค่ะอย่างการปรับขึ้นกลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ยขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น80สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะคะการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากความตึงเครียดตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่มีวี่แววจะเจรจากันได้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงค่ะพุ่งสูงกว่า172ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินตลาดสิงคโปร์พุ่งขึ้นกว่า137ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยดังกล่าวทำให้กบน.ต้องตัดสินใจปรับลดการชดเชยนะคะจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ถือว่าอยู่ในระดับเขาใช้คำว่าวิกฤตแล้วนะคะการปรับลดการชดเชยก็คือต้องปล่อยให้ราคาปลีกขายปลีกเนี่ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นมันจะได้สร้างความสมดุลแล้วก็สภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันค่ะที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่าสุดก็ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทนะคะปตท.บางจากเนี่ยปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดค่ะเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะยกเว้นพรีเมียมดีเซลราคาคงเดิมค่ะมีผลตั้งแต่ตี5นี่คือราคาหน้าจอที่ขึ้นให้วันนี้อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางมันยืดเยื้อแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเช้าวันนี้ตั้งแต่ก่อน 6:00 นที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรากองทัพสหรัฐเปิดการโจมตีครั้งใหม่ต่อเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เอาอีกแล้วค่ะไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชายฝั่งของอิหร่านเป็นการโจมตีตามคำสั่งของเจ้าเดิมโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐค่ะเบื้องต้นเขาคาดการณ์ว่าบนเรือลำนี้อาจจะมีน้ำมันดิบมากกว่า2ล้านบาร์เรลยังไม่มีรายงานตัวเลขลูกเรือที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐแต่แน่นอนว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านประกาศตอบโต้พอฟังแบบนี้ก็ใจไม่ดีแล้วนะคะด้วยการโจมตีฐานทัพแล้วก็แหล่งผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางน่าจะมีการสู้รบกันต่อเนื่องอะค่ะ
1: เมื่อวานนี้จริงๆแล้วโอมานกับอิสราเอลเขาเพิ่งคุยกันว่าจะคิดค่าผ่านทางยังไงใช่ไหมฮะ
0: คือตกลงเหมือนจะดีลกันได้
1: จะผ่านได้แล้วนะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สหรัฐด้วยไหมฮะ
1: ครับผมในขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก

โอ้คุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าบ้านเราฮะมีคนปล่อยเหรอหรือมันรั่วออกมาครับเส้นพระราม3ใกล้ถนนเชื้อเพลิงซึ่งหลายคนทราบกันดีว่าจุดนั้นที่เรียกว่าถนนเชื้อเพลิงก็คือแต่ก่อนไม่เคยเป็นคลังในการเก็บน้ำมันครับปรากฏว่าตามท่อระบายน้ำชาวบ้านออกมาบอกกันตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็

0: แล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็มีการใช้โฟมฉีดพ่นพร้อมกับดูดซับน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำนะครับเบื้องต้นก็มีทางบางจากแล้วก็เชลส์นะครับเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์ในการสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมกับรถน้ำมันนะครับรวมทั้งหมดก็มาช่วยกันทั้งหมด4จุดด้วยกันครับก่อนที่จะสูบและรวบรวมน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อและจุดที่เก็บไว้ตั้งแต่วันก่อนได้รวมแล้วประมาณสัก 22,000 ลิตรนะครับนำไปกำจัดตามกระบวนการที่กำหนดเอาไว้เบื้องต้นท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดคราบน้ำมันลดลงเหลือเพียงแค่ฟิล์มบางๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยสังเกตได้ว่าเริ่มจะเบาบางลงนะครับยืนยันว่าน้ำมันในท่อระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเบื้องต้นประเมินแล้วว่าไม่จำเป็นต้องอพยพชุมชนใกล้เคียงนะครับพร้อมกับได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยครับเป็นผู้บัญชาการหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนนะครับในพื้นที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเอ๊ะมันมีคนแอบปล่อยออกมาหรือระบบที่เก็บมันมีการรั่วไหลออกมาฟังเสียงจากอาจารย์ชัดชาติคร
1: ับ ก็อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องรออยู่ที่นี่เพื่อดูสถานการณ์แล้วเดี๋ยวมีอะไรคงแจ้งไปทีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาแล้วเราก็ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับต้นเลยนะแล้วก็แก้ปัญหาก็แล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆน้ำมันก็ถูกสูบไปแล้วก็เอาไปบำบัดนะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวสาเหตุก็น่าจะพรุ่งนี้สายๆก็ได้จะสรุปได้ตอนนี้ก็มีทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามากันแล้วก็ขอบคุณเลยทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันครับ
0: ที่อาจารย์ชัดชาติบอกพรุ่งนี้สายๆคือหมายถึงวันนี้ช่วงสายจะมีการเจาะพื้นบางส่วนเพื่อตรวจสอบว่ามันมีร่องรอยการปล่อยออกมาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าจะเป็นการตามหาร่องรอยของออยล์ฟิงเกอร์ปรินต์ลายนิ้วมือน้ำมันครับว่ามันรั่วออกมาหรือมีคนจงใจปล่อยแต่เบื้องต้นยืนยันแบบนี้ว่าตอนนี้ความปลอดภัยไม่สามารถลุกติดไฟหรือระเบิดขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องติดตามกันทุกชั่วโมงนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกกลางถนนวิภาวดีกันหน่อยค่ะรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยน่าจะกลับรถแล้วก็อาจจะหลงหรือเปล่าค
0: ือ
2: หลงทิศนั่นแหละก็เลยขับสวนเลนมาแล้วไกลไปถึงแยกบางเขนนะคะระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

0: ัดเสียวกันเลยนะคะ
1: ร
0: ถก็ต้องหักหลบกันเหตุการณ์เกิดขึ้นบนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวรถเบนซ์คันนี้ย้อนสอนแน่นอนว่าถ้าเราเป็นคนที่ขับรถไปวันนั้นเราคงตกใจเหมือนกันมาได้ไงเนี่ย
1: จริงฮะ
0: นะคะภาพจากกล้องหน้ารถส่วนนึงวงจรปิดในมุมต่างๆก็จะแชร์กันเยอะเลยเห็นว่าจากการตรวจสอบเนี่ยรถเบนซ์คันนี้ออกจากห้างแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวก็คือห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยค่ะแล้วเข้าถนนหอวังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วิภาวดีรังสิตขับมาตามช่องทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าแต่พอมาถึงจุดกลับรถเนี่ยรถเบนซ์เขาเลี้ยวกลับแต่ว่าเขากลับหักหัวเข้าไปในจุดกลับรถช่องทางด่วนคือมันคงจะสับสนนะคะ
2: ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสะพานที่สามารถที่จะข้ามแยกตรงไปทางดินแดงแล้วก็เลี้ยวขวาไปสะพานควายแต่ถ้าหากว่าออกซ้ายจะมีเลนกลับรถซึ่งฝั่งขวาก็กลับรถเหมือนกันตรงนั้นงงหลายคนไม่เคยไปงง
0: งงจริงๆเข้าใจได้ว่างง
2: น่าจะกลับแล้วกลับอีกทีนึง
0: มันเป็นเส้นทางที่คนที่ไม่คุ้นชินอาจจะงงได้แล้วพอเห็นแล้วอารามตกใจเอาทำยังไงดีใช่ไหมคะก็เลยย้อนสอนแล้ววิ่งมาย้อนสอนในระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเกือบถึงแยกบางเขนแน่แล้วสุดท้ายเนี่ยรถก็หยุดลงทีนี้ก็ต้องตามหาตัวคนขับกันหน่อยเมื่อวานนี้ปรากฏตัวแล้วนะคะก็คุณพยาวอายุ77ค่ะมาพบพนักงานสอบสวนสน.วิภาวดีพร้อมลูกสาวมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะอายุแกก็เยอะแล้วนะคุณป้าพยาวก็มาด้วยรถตู้สีดำสวมแว่นดำแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะแต่เข้าใจแหละคุณป้าก็ตอบสั้นๆว่าคุณป้าก็รู้สึกตกใจตำรวจก็เลยให้ญาตินำรถเบนซ์คันเกิดเหตุมาที่สน.วิภาวดีนะคะมาตรวจสอบและพอบ่ายสี่โมงเย็นญาติเขาก็เนี่ยเอารถคันนี้มาตรวจสอบเพราะนั้นตอนนี้รถคันนี้ยังอยู่ที่นี่อยู่นะที่สน.วิภาวดียึดเป็นของกลางแต่ว่าโดนไป3ข้อหาเบื้องต้นก็คือ1แน่นอนขับรถโดยประมาทค่ะ2คือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางก็คือว่าอาจจะเข้าใจเรื่องของการกลับรถผิดเนี่ยนะคะแล้วเดินรถไปไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดแล้วนัดหมายคุณป้าพยาวไปศาลแขวงพระนครเหนือค่ะก็ต้องพิจารณาความผิดตามขั้นตอนว่าศาลเขาจะยึดหรือเขาจะริบรถไหมส่วนสารวัตรจราจรที่สน.วิภาวดีบอกว่าหลังจากสอบถามเบื้องต้นเนี่ยคุณป้าพยาวบอกว่าเกิดจากความเข้าใจผิดเหมือนที่น้องอามตั้งข้อสังเกตนะคะตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องหมายการจราจรเนี่ยคือแกคงจะสับสนประกอบกับพอผิดแล้วว่าตกใจ
2: มันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะ
0: ก็เลยยิ่งค่ะ

0: ขับรถผิดเส้นทางไปใหญ่เลยค่ะ
1: ป้าเนอะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะส่วนชาวรังสิตครับเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วมาปล่อยจอยกับเทศกาลดนตรีครับที่ม่วนมันและก็นัวแบบสุดๆแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
2: ม่วนรังสิตเฟสติวัลเทศกาลดนตรีใหม่สุดยิ่งใหญ่ที่จะฉีกทุกกรอบของเทศกาลดนตรีแบบเดิมๆให้กลายเป็นลานม่วนที่วัยรุ่นเทสตีต้องมาเช็คอินได้ปล่อยจอยและทิ้งตัวไปกับความสนุกที่ผสมผสานความเป็นไทยและเทรนด์ใหม่ๆไว้ด้วยกันสไตล์ไทยโมเดิร์นที่ไม่ตกเทรนด์และงานนี้รวมศิลปินตัวท็อปทุกแนวทั้งป๊อปร็อกฮิปฮอปลูกทุ่งมากกว่า12ศิลปินอาทิปามี่ไททอสมิธไมไทหัวใจศิลป์ฟรีแมนดาวลำไยไฮทองคำโจอี้ภูวศิษย์ก้องห้วยไร่พาราด็อกซ์ไฮอภพรนครสวรรค์เบิ้ลปทุมราชโจอี้บอยและแอนอรดีมาไว้บนเวทีเดียวกันสายเซิงสุดม่วนหรือสายโดดสุดมันรับประกันความสนุกต่อเนื่องจัดเต็ม2วันแบบไม่มีพักวันที่5และวันที่6ธันวาคมนี้ที่ ESC Park รังสิตเปิดขายบัตรวันที่28กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ที่www.ticketeer.com และ Ticketeer Application เตรียมไปม่วนพร้อมกันที่ม่วนรังสิตเฟสติวัลเด้อ
1: เตรียมไปม่วนกันได้นะครับชาวรังสิตทั้งหลายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมีคุณหมอโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งครับออกมาโวยครับแต่เจ้าตัวเนี่ยคาดว่าโวยแทนคนไข้โวยอะไรครับบอกว่าเนี่ยจะเที่ยงกว่าอยู่แล้วปรากฏว่าข้อมูลคนไข้คือฟิล์มเอ็กซเรย์มันเปิดไม่ได้แล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้าหน้าที่อยู่ไหนบอกจะมาเช้านี่เที่ยงแล้วนะทำไมยังไม่มาจะให้ผมไม่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วจ่ายยาไปเหมือนเดิมเหรอผมทำไม่ได้เรื่องนี้มี2มุมมองช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ไอมีเสมหะ
9: ละลายเสมหะขับออกง่าย
8: บรรเทาไอ
9: ใช้โซงแมท
10: มีคาร์โบซิสเตอีน
11: อันตรายกว่าใช้ยา
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: Clear Super Vitamin 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
12: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่อัปปาเช
18: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
17: ่ I love อัปปาเช่
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
0: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
0: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคา

0: ติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจิพลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
9: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
10: อ 7:17 ครับติดตามข่าวกันต่อกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมากันที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยเป็นประเด็นเลยครับเพราะว่ามันมีการนำเสนอคลิปหนึ่งครับที่คาดว่าผู้ที่พาคุณแม่ไปหาหมอเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นช่วงจังหวะที่เขารอจนกระทั่งถึงเกือบเที่ยงแล้วคุณหมอเนี่ยออกมาโวยดังกล่าวเนี่ยบางคนก็มองว่าโวยพยาบาลแต่บางคนก็บอกนี่โวยแทนคนไข้มันจะเป็นช่วงที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าจะให้ทำยังไงดีรอจนจะเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยคนไข้ก็เยอะแยะดูเท่าที่ตาเห็นก็ประมาณสัก50กว่าคนแล้วการตรวจทำไม่ได้ครับเพราะว่าภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบมันเปิดขึ้นมาไม่ได้เอาเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นลองฟังกันดูครับ
11: ก็บอกด้วยการที่ที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นโรคฟิล์มคนไข้เก่าที่ทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมทานกันไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหม
12: ที่เราไปถามก็คือให้เขาทำฟิล์มให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอน
11: น้องตื่น
12: ไป
11: ตอนน้องคือตอนไหน
12: ตั้งแต่ที่แล้ว
11: อาทิตย์ที่แล้วคือวันอังคารที่แล้ว7วันที่แล้ว
12: ได้ประมาณ40%ที่ทำได้
10: นี่คือคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณหมอทราบภายหลังว่าน่าจะชื่อหมอเอกออกมาคุยกับทางพยาบาลแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะคุยให้ทางคนไข้รวมถึงญาติๆของคนไข้ที่พาคนไข้มาอย่างที่คุณหมอบอกแล้วครับที่รอตรวจเนี่ย50คนคุณผู้ชมนึกภาพก็แล้วกันว่าคนที่ไปหาหมอก็ต้องมีลูกๆหลานๆพาไปด้วยที่นั่งอยู่ก็เลยประมาณสัก100คนเป็นไปได้นะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยในเชิงใดกันบ้างเอามาลองดูกันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชื่อดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือทางด้านของตัวคุณหมอเนี่ยออกมาพูดคุยเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าซึ่งก็คือคุณพยาบาลนะครับจากนั้นก็มีการถามว่าทำไมประชาชนต้องเสียเวลารอจากความไม่พร้อมของระบบจากนั้นก็เป็นภาพที่

0: ที่เราเห็นกันแล้วครับว่าทางด้านของตัวคุณหมอเนี่ยให้พยาบาลพยายามที่จะโทรศัพท์ไปตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือว่าการเข้าระบบฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นข้อมูลคนไข้ซึ่งประสานไปประสานมากลับกลายเป็นว่าได้ยินคำตอบว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้จะมาตอนเช้าหมอสวนกลับทันทีฮะนี่มันเกือบเที่ยงอยู่แล้วแล้วอยู่ไหนตอนนี้พอโทรไปฮะมันมีจังหวะที่ตัวคุณหมอเนี่ยยื่นไมโครโฟนไปจ่อบริเวณปากของพยาบาลอันนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณพยาบาลเนี่ยกดดันหรือเปล่านะครับก็กลายเป็นว่าคุณพยาบาลตอบมาว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะโอ้โหคนไข้หลายคนฮือเลยนะคุณผู้ชมครับจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปที่ได้เห็นนี่แหละครับเจ้าของโพสต์บอกว่าเอาจริงๆคือก็พาคุณแม่ไปหาหมอตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็รอนานมากซึ่งก็ทราบภายหลังจากที่คุณหมอออกมาพูดผ่านตัวไมโครโฟนนี่แหละครับว่าข้อมูลต่างๆคนไข้เนี่ยไม่สามารถเปิดดูขึ้นมาได้ทำให้คนไข้หลายรายต้องนั่งรอจนกระทั่งคุณหมอออกมาแบบนี้เบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพอมันเป็นกระแสเมื่อวานนี้ฮะทางด้านของคุณพี่ท่านนี้ครับก็คือคุณรัฐพัฒน์ก็ออกมาบอกว่าเอาจริงๆนะผมเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยผมก็เห็นจริงๆว่ามันมีมา2ฝ่ายฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอไปใส่อารมณ์กับพยาบาลแบบนี้แต่ถ้าเป็นมุมผมพาคุณแม่ไปหาหมอคุณรัฐพัฒน์บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอพูดแทนคนไข้ที่มารออยู่นานแล้วแล้วพอพูดจบคุณหมอถึงขั้นได้รับการปรบมือจากคนไข้ซะด้วยซ้ำลองฟังเสียงคุณณัฐพัฒน์กันดูครับ
1: คุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบนะครับโดนลบออกไปหมดหรือเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับที่ผมจับใจความคุณหมอได้เนาะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นประชาชนเนาะผมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลเนี่ย
0: อันนี้คือมุมของคนโพสต์นะครับคุณรัฐพัฒน์ปานมั่นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เข้าใจคุณหมอเพราะว่าในโลกโซเชียลเองก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกับเป็นการบอกว่าทำไมคุณหมอต้องไปใส่อารมณ์กับคุณพยาบาลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นเองเนี่ยคนไข้รอกันเยอะมากเอาล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมครับก็คือทางโรงพยาบาลดังกล่าวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้มีการชี้แจงผ่านเพจของโรงพยาบาลครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากอะไรคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับคือมันมีการย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ของคนไข้จากศูนย์ข้อมูลเดิมไปยังศูนย์ข้อมูลใหม่โดยขณะที่ทำการย้ายข้อมูลนะครับในช่วงปี2565ถึง2569ก็คือล่าสุดเนี่ยจะถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปหลังจากนั้นก็คือก่อนหน้าปี2565เป็นต้นไปก็คือลงไปเนี่ยนะฮะจะต้องย้อนกลับเข้าไปดูข้อมูลในถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือถังระบบเดิมยืนยันว่าข้อมูลต่างๆยังคงอยู่ครบเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดในการประสานงานที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
2: ค่ะติดขัดเรื่องของปัญหาการสื่อสารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำไม่ได้หายไปไหนนะคะแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ล่าสุดเกิดลำปางชาวบ้านไปเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคือหน้าตามันเหมือนปลาหมอคางดำที่สุดแล้วปลาหมอคางดำจริงๆนะคะชัดเจนเลยค่ะก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบและประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าได้ผลจากแลบกรมประมงยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆประสานฝ่ายปกครองลงพื้นที่เดี๋ยวต้องตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง12กันยายนนี้คือถ้าปล่อยไว้เสียหายหนักเลยเพราะในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นศูนย์กลางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคอีสานนะคะกุ้งกล้ามกรามปลานิลซึ่งมูลค่าผลผลิตรวมกันเนี่ย 2,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะ
3: อาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่อยู่ตามริมน้ำที่ผมกล่าวมาว่าให้ช่วยกันดูว่าถ้าพบเจอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประมงโดยทันทีแล้วเก็บตัวอย่างไว้เพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งคร
2: ับ จริงๆถ้าพูดถึงปลาหมอคางดำเมื่อวานนี้มันจะมีข่าวใหญ่เพราะว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาเป็นศาลปกครองกลางนะคะคดีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54รายร่วมกันฟ้องกรมประมงกับผู้เกี่ยวข้อง18รายกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าศาลปกครองกลางสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นแล้วสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อจะได้เปิดทางจ่ายเงิน

0: เยียวยาค่ะส่วนที่ชาวบ้านไปร้องขอชดใช้ค่าเสียหายศาลมองว่า54คนนั้นยังไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีในส่วนนี้ด้านหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคังดำในส่วนของคดีปกครองของสภาทนายความบอกว่าการประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติก็เพื่อจะนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาเบิกจ่ายได้โดยเร็วศาลพิพากษาในส่วนนี้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็สั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทีนี้ถามว่าจังหวัดอื่นจะมีการประกาศจากนี้ไหมคณะทำงานเขาบอกว่าจะหารือแล้วก็พิจารณากันต่อไปคำพิพากษาที่ว่าจะมีผลภายหลัง180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะก็คือตอนนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วยังไม่มีผลบังคับต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์ภายใน30วันคดีถึงจะถึงที่สุดอีก30วันหลังจากนี้แต่ถ้าอุทธรณ์ก็ต้องรอผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไปมันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะส่วนประเด็นคดีแพ่งกันบ้างมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนและกรรมการ9คนที่เขามองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคังดำอันนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวรอฟังศาลแพ่งกรุงเทพใต้14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มไหมซึ่งเดิมเนี่ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้แล้วแต่ว่าทางคู่ความเขายื่นอุทธรณ์อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความค่ะ
1: แล้วก็มีหลายคนถามว่าเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือ
0: ก็คือมันเป็นแพร่ระบาดจากจุดนั้นเพราะนั้นจากนี้ไปอาจจะต้องพิจารณากัน
1: เ
0: ป็นรายจังหวัดต่อไป
1: ครับคุณผู้ชมครับมาขับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่วิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์ติดตามชมหรือยังครับเพราะว่าล่าสุดความลับต่างๆเริ่มถูกเปิดออกมาแล้วนะครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นครับเมื่อโค้ชพิมพ์เนี่ยเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรครับขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันแข่งขันที่กำหนดอนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อทั้งเรื่องของการได้เป็นทีมชาติข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้หลายคนไม่คาดคิดนะครับ2ตอนล่าสุดสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆนะครับใครที่ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากดูให้มันทันคนอื่นดูทั้งหมดได้ยังไงรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับเมื่อทุกคนอยากเป็น1แต่บางคนต้องแลกด้วยตัวอย่างที่มีนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับย้ำนะครับว่าสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม149บาทต่อเดือนหรือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นถึงแค่30กันยายนนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตามกันที่สมุยครับเมื่อวานนี้หลายคนบอกตามหาตัวเควินชายฝรั่งเศสที่ล่าสุดถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยกันไม่เจอปรากฏเจอแล้วนะครับอยู่ในสวนสัตว์นี่แหละครับพร้อมกับมีการเปิดบางคนบอกถูกขุดประวัติออกมาเพียบล่าสุดเจ้าตัวพบตม.เพื่อรับทราบคำสั่งเรียบร้อยติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
4: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ไม่มีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
0: บรรเทาไอ
1: ใช้โซแมท
2: มีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยา
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่เก่าเหรอ
11: ไม่เก่าซาดินครับ
10: เปิดซะดีมาม
11: าดิ
12: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
17: ต้องโดน
18: ใหม่ซิตรา
19: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
3: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
17: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
3: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
0: นี่นายกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
0: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปู
5: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
0: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
3: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
5: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
4: หนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
8: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
2: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
8: ฆ่าเชื้อโรค
2: แอลกอฮอล์แอลซอล
1: ตราเสือดาว
2: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
19: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
19: เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี้เอสโทเดเอ็นแฟนคอน
13: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก7:34 นกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยจากเรื่องที่คาดว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆครับพี่ออนกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วถูกตั้งหลายข้อหาเลยทีเดียวนะครับคือนายตำรวจท่านหนึ่งเขาขี่การจราจรไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเขาเจอว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มาแล้วตัวป้ายทะเบียนเนี่ยมันพับกลับเข้าไปที่ซุ้มล้อก็เลยพยายามที่จะโบกเรียกให้จอดปรากฏจังหวะที่เจ้าตัวจะจอดเนี่ยแหละครับหรืออาจจะไม่จอดก็ได้แต่เข้าข้างทางบิดซิ่งออกมาจนกระทั่งตำรวจมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำมาดูภาพครับ
12: ไม่เป็นไร
16: ลื่นเหรอพ
12: ี่ชนกับคันนั้นเหรอ

0: ได้คันนั้นมาคันไม่ยอมจอดอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: นี่แหละครับภาพการไล่กวดที่จะจับกลุ่มนะฮะ
2: ค
1: ือมันประหลาดนะพี่เนาะคือบอกให้จอดแล้วก็ขี่แล้วก็ขี่หนีเป็นทางยาวตำรวจยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรทำแม่ง
2: คือตำรวจนายเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วยนะคะเขาก็เลยบันทึกคลิปแล้วก็มีการโพสต์ไว้นี่แหละ
1: ถูกต้องครับและด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขี่หนีนะครับเป็นเรื่องเลยฮะต้องตามจับให้ได้นะครับคือวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวนะครับผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นอินฟลูทางตำรวจนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มี FC หลายคนที่ติดตามกันนะครับเจ้าตัวจะมีการติดตัวกล้อง360เอาไว้บันทึกภาพอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยมีการลาดตระเวนอยู่ตอนกลางคืนครับบริเวณด้านหน้าอตก.ก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่มาฮะนี่ฮะคือถ้าสังเกตเห็นด้านหลังจะเห็นว่าป้ายทะเบียนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอพับเข้าไปที่ซุ้มล้อเลยเรียกตรวจปรากฏว่าไม่ยอมจนกระทั่งกลายเป็นคลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายผู้ขับขี่คนนี้ขี่หนีไปได้นะฮะแต่ยังไงรู้ไหมฮะทิ้งหลักฐานไว้หนึ่งข้างนั่นก็คือรองเท้าครับนี่ฮะโอ้โหของกระจัดกระจายเลยนะครับคุณตำรวจเองก็ลงไปตรวจสอบจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากคลาดกันไปครับจากบริเวณแถวอตก.ปรากฏว่ามีรายงานว่าบิ๊กไบค์คันนี้ถูกจับที่สน.เตาปูนแล้วตำรวจสน.เตาปูนเนี่ยวิทยุมาถามว่าเป็นยังไงบ้างที่จับได้ก็แปลกๆใจเหมือนกันเพราะว่าเรียกจอดเขายอมจอดนะแต่สังเกตว่าตอนลงมอเตอร์ไซค์มาเอ๊ะทำไมใส่รองเท้าข้างเดียววะก็เลยกลายเป็นประสานว่าอ๋อน่าจะใช่แล้วอีกข้างอยู่ที่ผมนะครับมาฟังเสียงคุณตำรวจกันหน่อยครับ
3: คนเดียวกันครับใช่ครับคนเดียวกัน
4: เอาตรงๆเลยเป็นทหารไหม
3: ก็เท่าที่รู้มาก็เป็นทหารครับแต่ยังไม่รู้ว่าหน่วยไหนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยก็ในส่วนนี้เดี๋ยวให้เป็นพนักงานสอบสวนเขาดำเนินการต่อไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อหาอะไร
4: แต่ไม่ได้มียาเสพติดไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมาย
3: ยังไม่พบครับ
1: จากการตรวจสอบก็พบว่าชายคนดังกล่าวที่ขับบิ๊กไบค์คันนี้เป็นทหารยศ10โทสังกัด1ในกรุงเทพมหานครนะครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับถูกตั้งข้อกล่าวหากี่ข้อรู้ไหมฮะ6ข้อด้วยกันครับ1ก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานคือเรียกให้จอดแล้วไม่จอด2คือขับขี่ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นนั้นเสียหายและได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านของ10ตำรวจเอกนะครับเขาก็เข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็ลงบันทึกไว้เรียบร้อยขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมรับตรงๆเลยครับว่าคือขี่มาแล้วโดนตำรวจเรียกไม่มีใบขับขี่แล้วก็คือมันผิดอยู่แล้วปิดบังป้ายทะเบียนรวมไปถึงครับพอตรวจสอบป้ายทะเบียนแล้วนะครับภาษีประจำปีก็ไม่ชำระด้วยเรื่องนี้ฟังจากปากท่านผู้กำกับสน.บางซื่อกันดูครับ
5: ไม่มีใบขับขี่รู้สึกจะไม่มีใบขับขี
6: ่อ๋อโดนเรื่องพรบ.จราจรโอเคตรวจสารเสพติดตรวจเรื่อง
5: ตรวจครบหมดฮะทั้งแอลกอฮอล์สารเสพติดไม่พบชนกันเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆเขาจะต้องไปหาญาติที่ธรรมศาสตร์ซึ่งเขามีเอกสารจริงๆเขาต้องไปจริงๆแหละแต่ปรากฏว่าหลังจากเฉียวชนเสร็จปั๊บเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไปเปลี่ยนเป็นรถยนต
6: ์
5: ไปแต่ว่ายังไม่ไปถึงบ้านก็ทางเตาปูนก็เจอก่อน
1: ผู้ขับขี่หรือผู้ต้องหาก็คือทหารยศ10โทนะครับเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและยินยอมที่จะชดใช้ทุกกรณีครับ
2: คุณผู้ชมไปดูเรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบยังคงมีขึ้นนะคะที่ชลบุรีล่าสุดผู้หญิงคนนึงเนี่ยโดนแก๊งเงินกู้มาทวงเงินนะคะแค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองปรากฏว่าเธอไม่เคยไปกู้ยืมใครเลยแล้วล่าสุดแก๊งนี้ทำลายข้าวของไม่พอเอาลักษณะเป็นลวดมัดประตูให้เธอออกจากบ้านไม่ได้เป็นที่มาที่โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือค่ะ
7: อ๋อมันมัดไว้อ๋อ
8: ใช่ไหมครับ
7: แค่นี้เองโ
8: อ้ต้องรีบคุยกับโจทย์เนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผิดหมดอีกเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเน
2: า
8: ะ
2: ตำรวจก็ไปเปิดประตูให้ออกมาได้นะคะลักษณะมันจะเป็นเหมือนบ้าน2ชั้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีตำรวจลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะว่าขอเรียกเป็นนามสมมุติคุณเอละกันนะโทรไปบอกว่ามีกลุ่มผู้ชายอ้างเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบมาทวงหนี้ถึงหน้าบ้านเธอแล้วพฤติการก็คือข่มขู่อะค่ะจนเธอกลัวเธอก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนคุณเอบอกว่าก่อนตำรวจจะมาถึงมีผู้ชาย3คนแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้านี่คือวงจรปิดนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วเนี่ยส่งเสียงเอะอะตะโกนโวยวายจะเข้าภายในบ้านให้ได้คือทวงหนี้บอกว่าเธอเนี่ยไปกู้เงิน 4,000 บาทแต่เธอยืนยันว่าไม่เคยกู้เงินจากชายกลุ่มดังกล่าวแล้วไม่ทราบเรื่องหนี้ 4,000 ด้วยเพราะเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้ได้ไม่ถึง1เดือนค่ะก็เลยคาดว่ากลุ่มชายที่มาทวงหนี้ผิดคนหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหนี้ดังกล่าวอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนที่เคยเช่าบ้านก่อนหน้านี้มาก่อนค่ะ

0: คนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอ
1: เขานอนโรงพยาบาลค่ะเขาไม่สบาย
0: อ๋อเขาไม่สบายแก้เงินกู้เขามาไงต่อเขาก็มาทวงกับเราแทน
1: ใช่เขามาทุบบ้านทุบอะไร
0: ทุบเลยนะ
1: ร้องเลย
0: อุ้ยทำร้ายเขาของเนี่ยนะ
1: ใครจะกล้าลงมา
0: แล้วเขาเราได้บอกเขาไหมว่าเอ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่ได้บอกเลย
1: แต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนตลอดว่าให้คุยกับเขาหน่อยให้เขาไป
2: หลังจากที่กลุ่มชายดังกล่าวออกไปผู้เสียหายก็เจอว่าประตูหน้าบ้านถูกลวดมัดจากด้านนอกเปิดออกไม่ได้นะคะก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยทีนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าเรามีพรบ.ทวงถามหนี้ปี58นะคะทุกอย่างการทวงหนี้ต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายการข่มขู่คุกคามใช้ความรุนแรงหรือทำให้อายยังมีความผิดเลยตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวชาย3คนมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ
3: มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ทางมหาดไทยนะครับได้มีการออกคำสั่งในประเทศชายชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ทราบภายหลังว่าคือเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยนะครับก็คือนายเควินครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วตลอดช่วงเช้าเนี่ยทีมข่าวไปรอที่หน้าสวนสัตว์ปรากฏว่าไม่เจอตัวจนกระทั่งทราบว่าประมาณสักบ่ายสองเจ้าตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าการแจ้งรับคำสั่งในประเทศแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับที่สำนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเชิญตัวคุณเควินดิมิโนครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คเนี่ยมาเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศนะครับโดยนายเควินเองก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาชาวไทยครับหลังแจ้งคำสั่งในประเทศเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายเควินเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับด้านของความรู้สึกของครอบครัวก็อย่างที่หลายคนติดตามกันละครับเพราะว่าทางด้านของภรรยาคุณเควินคุณจินเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกมาในเชิงตัดพ้อนะครับแล้วก็เจ้าตัวเปิดเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกงงกับคำสั่งในประเทศซึ่งตัวสามีเนี่ยได้รับมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตัวเองและเควินบอกว่าพวกเราเป็นผู้ถูกกระทำครับแล้วก็ฝ่ายถูกข่มขู่คุกคามมาตลอดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เธอยืนยันว่าจะทำการอุทธรณ์ต่อคำสั่งในประเทศนี้กลับไปอย่างแน่นอนครับ
4: เหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นคนที่ปกป้องเราคอยดูแลเราเป็นคนไฟท์แทนเราแต่ข้อหาที่โดนกลับมามันเป็นข้อหาที่แบบว่าเหมือนเราไปข่มขู่คุกคาม
5: กรณีนี้เราจะอุทธรณ์กับทางนายกไหมครับว่าเรื่องของ
4: อุทธรณ์อยู่แล้วค่ะอุทธรณ์อยู่แล้วจินอุทธรณ์จินจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าจินไม่ได้สู้เพื่อให้เควินอยู่ต่อแต่จินสู้เพื่อความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไง
3: ซึ่งประเด็นดังกล่าวที่ออกมานะครับทำให้หลายคนมองว่าทางด้านของคนในพื้นที่คือที่เกาะสมุยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างคึกคักเลยนะฮะแล้วก็กันอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ออกเอกสารในการชี้แจงครับในกรณีที่มีคำสั่งในประเทศนายเควินออกนอกราชอาณาจักรไทยครับบอกว่าที่เกิดขึ้นเพราะตัวนายเควินเนี่ยมีประวัติก่อพฤติการรุนแรงอย่างต่อเนื่องเอามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับมาลองดูเป็นข้อๆนะครับ1ก็คือมีการคุกคามเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะครับในพื้นที่เกาะสมุยครับต่อมาครับอีกข้อนึงก็คือทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บแล้วก็มีการใช้มีดพกข่มขู่ซึ่งในโลกโซเชียลเองก็ได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเกิดอาจจะตอนต้นเข้าใจผิดว่าเจ้าของร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นคนสัญชาติที่มีเป็นคู่อริกับตนเองหรือไม่พอสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นคนตุรกีก็หยุดนะฮะจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านอื่นครับมีพฤติกรรมเข้าข่ายใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อสร้างความแตกแยกทางการเมืองเชื้อชาติและศาสนาก็คือเป็นคลิปที่ทางด้านของบุคคลคล้ายกับเจ้าตัวขับรถไปที่บริเวณด้านหน้าศาสนสถานแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของสมุยนะครับรวมถึงมีประวัติการถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินโดยสารหลังถูกแจ้งจากแอร์โฮสเตสว่ามีการข่มขู่ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงมหาดไทยชี้แจงออกมานะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือพฤติการของเควินดังกล่าวมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนอีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาและอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงประเทศจำเป็นครับต้องมีการออกคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกจากราชอาณาจักรไทยยืนยันว่าสิ่งที่ออกมาถือเป็นมาตรฐานเดียวพิจารณาจากพฤติกรรมความผิดเป็นหลักไม่ได้เลือกเจาะจงปฏิบัติต่อสัญชาติแต่อย่างใดนะครับ
2: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชายชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ทีนี้ประเด็นแบบนี้มันก็กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างทูต2ประเทศล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เชิญท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาพูดคุยแล้วนะคะชี้แจงถึงเหตุผล ว่าทำไมเราถึงต้องเนรเทศคนของเขาออกไปก็คือพูดคุยกันได้อย่างดีค่ะสำหรับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะหลักๆเราคุยถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มในพื้นที่ท่องเที่ยวและแบ่งปัญหาตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คืออิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจหรือพำนักระยะยาวแล้วทำผิดกฎหมายยืนยันว่าไทยเราจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยที่ผ่านมาก็เนรเทศคนทำผิดไปแล้วส่วนประเด็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอะค่ะไทยยินดีต้อนรับทุกสัญชาตินะคะแต่ทุกคนที่เข้ามาเราอยากให้เคารพกฎหมายค่านิยมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยเดี๋ยวเตรียมจัดทำเอกสารดูกับดอนดูคือทำได้ดอนก็คือว่าอะไรที่ทำไม่ได้ส่งผ่านสถานทูตบริษัทนำเที่ยวแล้วก็สายการบินด้วยจะได้สร้างความเข้าใจก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งท่านทูตฝั่งนั้นก็รับทราบข้อกังวลของฝ่ายไทยแล้วก็พร้อมจะร่วมมือกันแก้ปัญหาค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งไทยกับอิสราเอลเราก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน
2: ทีนี้ดูความคืบหน้าปัญหาสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทรานะคะฝ่ายปกครองที่อำเภอบางคลาแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.เสม็ดก็ลงพื้นที่ไปเอาป้ายคำสั่งรื้อถอนมาติดตั้งหน้าสุสานก็คือป้ายนี้ค่ะชาวบ้านชูป้ายคัดค้านนะคะการมีสุสานชาวยิวในพื้นที่เพราะว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็แหล่งน้ำที่สุดแล้วติดป้ายแล้วอบต.เสม็ดได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญถ้าครบ30วันผู้เกี่ยวข้องไม่มาแสดงตนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเดี๋ยวเขาจะเตรียมดำเนินการก็คือรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการติดวงจรปิดเฝ้าระวังด้วยระหว่างติดป้ายเนี่ยก็เห็นว่ามีพระสงฆ์2รูปมาถ่ายรูปแล้วก็มีการไลฟ์แล้วก็แย้งว่าบริษัทซื้อที่ดินถูกต้องดำเนินการตามสุสานทุกอย่างก็ถูกต้องตามขั้นตอนท่านก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงถึงคำสั่งของทางราชการจากนั้นพระสองรูปก็เดินออกไปจากพื้นที่ค่ะ
7: คือเอาความถูกต้องต้องเจรจากันถ้ามันไม่ถูกถ้ามันมีมลพิษจริงๆอะไรเงี้ยก็สมควรที่จะ
8: ส่งน้ำไป
7: ให้เขาจัดการอาจจะมีรูปแบบอย่างท่อน้ำเสียเนี่ยก็มีการครอบครองท่ออะไรถ้าแก้ไขได
8: ้
7: เขาแก้ไข
8: ก็ได้
7: นะ
8: ก็คือมุมมองของพระอาจารย์เนี่ยอยากให้ศึกษาอยากให้มีมันก็คือว่าจริงๆแล้วสามารถทำได้
7: ถ้า
8: เราแก้ไขแล้วมันถูกต้องก็ทำไปแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงมันมีเชื้อโรคจริงมีภาวะไม่ดีจริงเราก็ควรจะก่อนนะ
2: ด้านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็สั่งตรวจสอบสุสานแล้วก็สถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่งนะคะแล้วก็ขยายผลเครือข่ายบริษัทแห่งหนึ่งประเด็นการถือครองที่ดินแล้วก็ใบอนุญาตสุสานด้วยบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้ง3คนเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลแต่ตอนนี้มีสัญชาติไทยทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินในฉะเชิงเทรารวมถึงที่ชาบาที่ภูเก็ตด้วยทีนี้สุสานที่ฉะเชิงเทราอะค่ะมีคำสั่งให้ย้าย3จาก4ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีกร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นที่เมื่อวานเราก็เปิดไปว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวสุสานอีกแห่งหนึ่งย่านถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครพบหลุมฝังศพชาวอิสราเอล49หลุมและมีกำแพงแบ่งพื้นที่เป็น2แปลงโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะไปตรวจสอบว่าแต่ละแปลงมีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าและจากการตรวจสอบเนี่ยคุณพลพีก็เตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราวันที่10กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะคะแล้ววันที่15กันยายนจะหารือกับหน่วยงานก็คือปปท.ปปง. DSI ตำรวจด้วยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายทุนเทาสแกมเมอร์และนอมินีถ้าพบว่ามีความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายหมดนะคะและย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้แค่มุ่งเป้าแค่ชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่จะตรวจสอบทุกกลุ่มค่ะ
9: ที่ฉะเชิงเทราก่อนนะครับจากที่เมื่อวานเช้าเราได้พบกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกหนังสือแล้วนะครับก็ให้ย้ายร่างออกนะครับทีนี้ก็ย้ายออกน่าจะย้ายออก3จาก4 นะครับอีกร่างนึงขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็คือปี64ถึงปี66ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามาหลังจากนั้นก็คงต้องย้ายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่แปลงนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้เป็นสุสานได้แล้วเพราะว่าตัวประกอบของระยะล้นของถนนแล้วก็ความห่างของแหล่งน้ำเนี่ยมันผิดข้อบังคับชัดเจนอยู่แล้ว
3: มาต่อกันที่ความเดือดในสภากันหน่อยครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ามีการอภิปรายเรื่องของพ.ร.บ.งบ

0: ประมาณปี70นะครับแต่ที่เดือดนี่คือเดือดเรื่องน้ำนะฮะเป็นการจัดสรรงบประมาณในการขุดน้ำบาดาลในพื้นที่แล้วโครงการมันมีตั้ง281โครงการคุณณัชชาพรรคประชาชนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมกว่า281โครงการดังกล่าว141โครงการมันกระจุกอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยครับโอ้โหเรื่องนี้เดือดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับคือเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งงบประมาณสัก 1,500 ล้านบาทในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ประชาชน281โครงการแล้วพบว่า141โครงการอันนี้ต้องบอกว่าเกินครึ่งนะฮะอยู่ในพื้นที่สสพรรคภูมิใจไทยแหมก็มันครึ่งนึงแหละคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณบุญจงวงไตรรัตน์สสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยเองก็ในฐานะครับกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ทางด้านของโครงการดังกล่าวเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่สสที่พรรคภูมิใจไทยอยู่จำนวนมากเรื่องนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสสเขต172คนซึ่งมันมากกว่าพรรคประชาชนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทเมื่อประชาชนเจอปัญหาก็มีการประสานหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ลงไปดูกันว่าพื้นที่ไหนเหมาะในการจัดสรรโครงการลงไปในพื้นที่หรือไม่เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพอตอบแบบนี้เข้าคุณณัชชาจากพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาสวนเลยครับว่าจำนวนสสไม่ได้ตอบคำถามถึงการกระจุกตัวของโครงการลองไปฟังกันดูครับ
1: ที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกั้มกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
2: ท่านนชา
1: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
2: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
1: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับระบอบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
3: ท่านประธาน
1: ใจ
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
0: และจากความเดือดที่สส.ณัฐชากล่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าสส.หลายคนก็ลุกขึ้นประท้วงต้องมีการปิดไมค์กันยกใหญ่ลองดูกันหน่อยฮะ
1: ผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางแจ๊สผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านณัชชาหยุดก่อน
1: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
2: ท่านณัชชา
1: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านณัชชาครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตท่านระบุให้ชัด
0: ท่านนี่แหละครับที่บอกว่าสภาเดือดทั้งที่เป็นเรื่องขุดน้ำน่าจะใจเย็นนะฮะปรากฏว่าเดือดกันเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายด้วยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับแล้วก็เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตครับถึงการกระจุกของงบประมาณและรวมไปถึงการจัดสรรโครงการไปยังพื้นที่ที่อาจจะไม่ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆฟังเสียงจากเจ้าตัวกันหน่อยครับ
5: เป็นการตั้งข้อสังเกตสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: จากนั้นก็ได้มีการลงมติตามรายมาตราครับพร้อมกับมีการปิดประชุมสภากันไปนะครับเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืน40นาทีเดี๋ยววันนี้จะมีอภิปรายต่อและลงมติกันต่อในวันนี้กันครับ
6: ค่ะคุณผู้ชมใครที่ขึ้น BTS สยามก็ตกใจกันไปมีการแชร์คลิปนะคะว่านักศึกษา2สถาบันตีกันอีกแล้วอุเทนถวายกับปทุมวันค่ะเห็นว่าเป็นการนัดล้างตากันแต่ว่าชาวบ้านคนอื่นที่เขาโดยสารรถไฟฟ้าเดือดร้อนไปด้วยค่ะทะเลาะกันที่ชั้น3นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเดินทางไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานแล้วสยามน่ะเป็นสถานีที่คนเยอะมากๆด้วยเพราะนั้นส่งผลกระทบกับหลายคนมากเลยนะคะ ก่อเหตุกันที่ชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเนี่ยค่ะก่อนที่ตำรวจที่นครบาลปทุมวันสายตรวจจราจรฝ่ายสืบสวนต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุนะคะซึ่งก็พยายามทำดีที่สุดและต้องยอมรับว่ากำลังเจ้าหน้าที่บางทีก็ไม่พอเรื่องนี้อาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออว.บอกว่าคือ 2-3 เดือนก่อนจริงๆปัญหานี้มีการหารือกับผู้บริหาร2สถาบันแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วจริงๆเนี่ยเขาปรับเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแล้วนะคะแต่ในมุมของคนที่เขาใช้รถไฟฟ้า BTS สยามเขาก็สะท้อนมาว่าก็มีการไปยืนรอถึงแม้จะปรับเวลาเหลื่อมกันมันก็ดูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่จริงๆนอกจากเขาจะมีนโยบายปรับเวลาเรียนให้เหลื่อมกันจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันไม่ต้องมาป้ากันแล้วเนี่ยควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันก็พยายามผลักดันเรื่องประเด็นการย้ายสถานศึกษาโดนกลับมาพูดอีกแล้วค่ะโดยเฉพาะอุเทนถวายที่จะให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นและจะมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องพื้นที่การพูดคุยกับกลุ่มแกนนำหรือว่ารุ่นพี่ที่เป็นหัวโจกนะคะจะพยายามใช้เหตุผลหลักฐานทางกฎหมายแต่อาจารย์เชนก็ใช้คำว่ามันก็ไม่ง่ายคือมันก็ไม่จบมาสักทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครบาดเจ็บก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่พี่น้องประชาชนที่เขาใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการปัญหากันอย่างเบ็ดเสร็จค่ะ
4: พยายามที่จะทำให้ทั้งสองสถาบันเนี้ยมีการเคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะอุเทนถวายเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายออกไปที่จุดอื่นการทำในเรื่องนี้กำลังดำเนินการไปแต่ในส่วนผมเนี่ยคิดว่าค่อนข้างช้านะครับก็มีการพูดคุยพอสมควรในการที่จะหาออปชันเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าหากยังไม่มีที่ก็หาให้ตัวอุเทนถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตัวเองในการที่จะเคลื่อนกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการปะทะกันได้เพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลง
6: เดี๋ยววันนี้ค่ะ 11:00 นก็กระทรวงอว.เขาจะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันนะคะยืนยันว่าจะใช้ข้อกฎหมายหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งจะต้องยุติปัญหาให้ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายก็หวังว่าจะแก้ปัญหานี้ให้ได้สักทีนะคะ
0: จะว่าไปแล้วใกล้แล้วนะครับกับเอเชียนเกมซึ่งจัดขึ้นที่ไอจิแล้วก็นาโกย่าที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นภาพที่หลายคนตกใจครับนี่คือสภาพของน้ำครับที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้พื้นที่เมืองนาโกย่าเองรวมถึงที่ไอจิเองเนี่ยนี่น้ำท่วมนะครับถึงขั้นที่ว่ารถคันนี้เนี่ยลอยตามกระแสน้ำไปโอ้โหท่วมเยอะจริงๆนะครับคือเกิดเหตุฝนตกหนักในเมืองนาโกย่าครับแล้วก็หลายพื้นที่จังหวัดไอจิด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายยาวถึงช่วงค่ำสถานีอุตุนิยมวิทยานาโกย่าระบุว่าตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกลงมาได้มากถึง 104.5 มิลลิเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ถือได้ว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ136ปีแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นแล้วที่อย่างวันหญิงไทยก็จะมีการตบกันก่อนด้วยถูกไหมฮะก่อนที่จะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมด้วยนะครับทำให้หลายคนกังวลใจกันไปฝนที่ตกลงมาหนักแบบนี้ทำให้นี่ครับสภาพของถนนต่างๆรวมไปถึงครับทางลงใต้ดินของจุดหลายๆจุดเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำอย่างนี้ฮะโอ้โหดูสิครับไหลลงคลองไหลลงบันไดอันนี้ด้านล่างรู้สึกว่าจะเป็นพวกฟิตเนสนะฮะก็ทำให้เป็นภาพที่ตกใจเนี่ยมันจะมีภาพที่น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วพุ่งขึ้นมาสูงมากคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโอ้โหหลายคนบอกตกใจเอ๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากเมืองนาโกย่าอย่างเร่งด่วนแล้วก็เห็นบอกว่าทั้งคืนตั้งทีมเฝ้าระวังน้ำนะครับพร้อมกับเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เป็นลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินถล่มกันด้วยและหากว่านับถอยหลังกันออกไปก็คือประมาณสัก10วันครับก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจะเกิดขึ้นรวมไปถึงนอกจากนาโกย่าแล้วไอจิก็คือจังหวัดไอจิเนี่ยยังเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับถ้าอย่างไรตอนนี้ก็มีนักกีฬาจากหลายชาติโดยเฉพาะนักกีฬาจากทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่เมืองนี้แล้วเช่นกันครับ
7: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใ ไทย Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
8: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้

0: มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
0: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันเนี้ยรีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
0: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
0: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี่
1: ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ทั้งหมด28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้องค
0: ุ
1: ณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: น
1: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชะเห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้ว

0: มจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหารฮะหรือว่าจะไป

0: ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลท์ต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: อุ๊ยดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
1: ๆ
0: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน028179925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ๊ะหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ
2: วันนี้นายยศชนันในฐานะรัฐมนตรีอว.นัดถกแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทบน BTS สยามเผยปรับเวลาเรียนและส่งนักศึกษาออกฝึกงานเพื่อลดโอกาสเผชิญหน้าพร้อมเร่งหาพื้นที่ย้ายอุเทนถวายหมอโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเดือดระบบเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ไม่มีข้อมูลรักษาทำคนไข้กว่า50คนรอนานขณะที่โรงพยาบาลชี้แจงอยู่ระหว่างย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ไปศูนย์ข้อมูลใหม่ยืนยันข้อมูลเดิมไม่ถูกลบและแพทย์ยังสามารถเปิดดูผ่านระบบเดิมได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยได้ข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 3,500 ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พัก 1,500 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวสูงสุด 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมผ่านแอปเป๋าตังเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนแต่เว้นช่วงเทศกาลปีใหม่หวังกระตุ้นท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนสธนช.ประกาศเตือน 9-13 กันยายนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมสั่งหน่วยงานพร่องน้ำเตรียมเครื่องจักรและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าครม.แต่งตั้ง

0: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโดยย้ำทีมโฆษกรัฐบาลจะเน้นข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นตอบโต้หรือเติมไฟทางการเมือง
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกัน
3: กับ
5: เงินทองของจริง
6: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลครับยังอยู่กับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เหยียนเพชรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พูดคุยกันต่อเลยนะฮะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตลาดโดยรวมของอสังหาริมทรัพย
7: ์ครับ
6: แล้วผมก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะหรือใครที่มีเงินเดือนประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 บาท
7: ครับ
6: คิดอยากจะซื้อบ้านนะเราจะประเมินอย่างไรตัวเองควรจะซื้อบ้านลักษณะแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคุณมีครั้งที่แล้วบอกว่าให้เลือกตามไลฟ์สไตล์อันนั้นคือจุดแรก
7: จุดแรก
6: แต่แน่นอนแหละเงินเดือนมันก็มีผลแหละเราอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนึงแต่เงินเดือนอาจจะไปไม่รอดแนะนำอย่างไรในการที่จะเลือกซื้อบ้านสำหรับคนที่มีเงินเดือนกรอบนี้ฮะ30,000 ถึง 50,000
7: ได้ครับจริงๆขอแก้ก่อนว่าจริงๆเรื่องความพร้อมการเงินเป็นอันดับแรกเป็น priority 1มากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าบ้านคุณซื้อบ้านที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่ใช่แต่คุณผ่อนไม่ไหวสุดท้ายบ้านถูกยึดนะเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินสำคัญมากๆซึ่งโจทย์หลักเวลาคนจะซื้อบ้านอ่ะคนชอบตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดีจริงๆผิดต้องถามใหม่ไหมว่าคุณผ่อนไหวเท่าไหนอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังอยู่กับคุณไป 20-30 ปีถ้าคุณซื้อเพียงเพราะคุณแบบขยันขยอทำไมก็ได้ให้ผ่านแต่สุดท้ายผ่านแล้วไม่ไหวจะเกิดประโยชน์อะไรครับสุดท้ายก็เป็น NPL เข้ากรมบังคับคดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นโจทย์แรกต้องมาดูก่อนว่ายอดผ่อนเท่าไหร่ที่ผ่อนไหวซึ่งโดยปกติแล้วผมจะแนะนำเป็นเกณฑ์กลางเลยครับว่าเราควรผ่อนบ้านไม่เกิน 40% ของรายได้สมมติรายได้เราเข้ามา100 บาทเดือนนี้เราเงินเดือน100 บาทเราควรจะผ่อนบ้านไม่เกิน40 บาท
6: ถ้าเงินเดือน 30,000 ก็ควรไม่เกิน 12,000
7: ถูกต้องครับ
6: ถ้าเงินเดือน 50,000 บาทก็ไม่ควรเกิน 20,000
7: 20,000 บาทสมมติเป็น 50,000 ก็ได้ให้โควต้าเยอะหน่อยนะครับเงินเดือน 50,000 ผ่อนบ้านได้ไม่เกิน 20,000 บาทก็ต้องถามกลับครับว่าเอ๊ะไอยอดผ่อนบ้าน 20,000 เนี่ยมันเป็นราคาบ้านประมาณกี่ล้าน20,000 ก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าไม่เกิน4ล้านนี่แหละครับก็ได้โจทย์แล้วอ๋อเมื่อฉันผ่อนไหว 20,000 ฉันก็ควรจะซื้อบ้านแค่ประมาณราคาไม่เกิน3ล้านดังนั้นอย่าหาเรื่องไปดูบ้านราคา5ล้าน6ล้านเพราะสุดท้ายต่อให้กู้ไหวกู้ผ่านคุณก็อาจจะผ่อนมันไม่ไหวอยู่ดีดังนั้นนี่เป็นโจทย์แรกครับว่าคุณผ่อนไหวเท่าไหร่ต่อเดือน
6: อันนี้ชัดเจนเนาะพอเรารู้เสร็จปุ๊บผ่อนไหวต่อเดือนเท่าไหร่ปุ๊บเราก็จะดูแลตีกลับมาเป็นราคาบ้าน
7: ใช่ครับ
6: ประมาณเท่านี
7: ้
6: เราก็เอาราคาบ้านตรงนี้แหละไปดูว่าไอ้ทำเล
7: มันตอบไหมตอบโจทย์คุณไหมมันต้องย้อนคิดย้อนกลับไปไม่ใช่ตั้งต้นว่าฉันอยากได้เนี่ยคอนโดกลางสีลมเนี่ยฉันอยากได้มากมันตรงไลฟ์สไตล์ฉันมากแต่มัน20ล้านอะเงินเดือนฉัน 30,000 อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะมันต้องคิดย้อนกลับไปด้วยเอาที่เราผ่อนไหวจริงๆครับ
6: เอางี้ถ้าเราผ่อนไหวโอเคเราบอกว่าเราผ่อนไหวนะเราพูดนะคุณผู้ชมฟังอยู่เอ้ยคุณบินเขาพูดอย่างงี้เอ้ยเกณฑ์ฉันผ่อนไหวเท่านี
7: ้
6: แต่ธนาคารเวลาเขาดูอะนอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วอะฮะทางธนาคารเขาเอาอะไรมาประกอบการพิจารณาในการปล่อยกู้ให้คุณซื้อบ้านนี่คือคำถามพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
8: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
11: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal

0: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
1: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: เงินทองของจริง
3: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงนะฮะคุณวินฮะเข้าประเด็นเลยนะครับนอกจากเงินเดือนแล้วที่ธนาคารเขาดูใช่ไหมเขาต้องว
4: ิ
3: เคราะห์ว่าคุณเงินเดือนประมาณเท่านี้คุณน่าจะผ่อนไหวเท่านี้ปล่อยกู้ได้เท่านี
4: ้
3: นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วเขาดูอะไรไหม
4: เขาดูในสิ่งที่ผมบอกไปในเบรกแรกเลยครับคือ DSR สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้นี่เป็นเกณฑ์ที่ธนาคารเขาดูเลยนะครับเขาจะดูว่าวันนี้คุณผ่อนอะไรไว้เท่าไหร่บ้างนอกจากบ้านถ้าสมมติวันนี้รายได้คุณร้อยนึงแต่คุณผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนสินเชื่อนู่นนี่นั่นไปแล้วสัก40บาทแล้วคุณอยากจะซื้อบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนไหมวันนี้เงินร้อยนึงยูใช้ไปแล้ว40ถ้าให้ผ่อนบ้านอีกยูจะเหลือกินหรือจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อน DSR จึงเป็นเกณฑ์หลักเลยครับที่ผมแนะนำไปว่าคุณควรจะต้องไปเช็คกับตัวเองก่อนซึ่งมันเช็คไม่ได้ยากว่าวันนี้คุณผ่อนอยู่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับรายได้ของคุณรวมๆแล้วรวมผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 50% ซึ่งจริงๆมันก็ทำได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราผ่อนไปดาวเปเรเตอร์ไว้ไม่รู้เท่าไหร่ 0% ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะและยังไม่รวมพวกบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตต่างๆที่เราไปสร้างบาปสร้างกรรมกันเอาไว้นะครับไอ้พวกเนี้ยโดนนำมาคิดหมด
3: เ
4: พราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับวันนี้เราเลยเห็นการปฏิเสธสินเชื่อที่เยอะมากๆนะครับมากกว่า 50-60% โดนปฏิเสธหมดนะครับเพราะคนไทยนี่เยอะมากนี่เป็นเกณฑ์ที่แบงค์เขาพิจารณาหลักๆเลยคือสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้
3: แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ปล่อยกู้ถูกต้องอาจจะ
4: ไม่ได้แปลว่าไม่ปล่อย
3: ถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับเช่นสมมติบ้าน3ล้านแต่โอ้โหหนี้เราเยอะแบบนี้เขาอาจจะปล่อยเอาไปล้านห้าพอเพราะคุณพอจะไหวแค่ล้านห้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการคิดของเขา
3: โอเค
4: ซึ่งเราในฐานะผู้ไปขอกู้ครับสิ่งที่ผมแนะนำตลอด
3: นี่อยากรู้เหมือนกันว่าควรจะแต่งตัวหรือควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะไปคุยกับ
4: ได้ครับ
3: ธนาคาร
4: เวลาเราจะซื้อบ้านอ่ะให้คิดภาพว่าเรากำลังจะเดินทางไกลอ่ะเรากำลังจะอยู่กับหนี้บ้านไป 20-30 ปีอ่ะครับแล้วก็คงจะไม่มีคนสติดีคนไหนที่เดินทางไกลแล้วจะแบกโต๊ะไว้บนหัวนะครับคือแบกของเต็มไปหมดเลยไว้บนหัวนั่นคือหนี้สินนั่นเองดังนั้นเราควรจะปลดเปลื้องหนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนเอาให้มากที่สุดครับบางตัวอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้รถโอเคเข้าใจได้ว่ามันคงทำได้ไม่หมดหรอกแต่อันนี้ที่ดอกเบี้ยแพงๆอย่างบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรบกวนช่วยเคลียร์ให้หมดก่อนจะมีโอกาสกู้ได้วงเงินเต็มแล้วก็แบงค์จะอนุมัติได้ง่ายขึ้นครับมันก็มีบางธนาคารนะครับพี่ทินว่าแบบเห็นว่านี่เยอะแต่ช่วยๆย้อนหยวนน่ะอันนี้ทำยกตัวอย่างเช่นราชการอาชีพมั่นคงย้อนหยวนให้ผ่านไปน่ะสุดท้ายมันก็ได้มีความสุขวันกู้ผ่านมันจะมีคำที่ผมชอบพูดครับว่าหน้าบานตอนกู้หน้ายู่ตอนผ่อนหน้ายับเป็นกระดาษ A4 โดนขยำเลยครับก็ตรงนี้แหละต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงมันการซื้อบ้านไม่ได้จบแค่ตอนกู้เนาะมันอยู่กับยูต่อไป 20-30 ปีก็คิดให้มันดีนิดนึงครับผม
3: คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาตัวเองกันดูนะฮะ
4: ใช่ครับหวังดีไม่ใช่อะไรหรอกครับที่พูดคือเราคลุกคลีกับคนที่มาปรึกษาเราเยอะและส่วนมากคนที่มาปรึกษาส่วนมากเข้ามาเพราะเจอปัญหาแล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะอยู่ไปกู้มาแล้วอ่ะดังนั้นนี่คือวิธีที่ป้องกันไม่ให้ไปเจอปัญหาครับ
3: โอเคคุณผู้ชมพอทราบเสร็จแล้วนะก็ลองพิจารณาตัวเองดูนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะมีบ้านหลังแรกพอพิจารณาตัวเองแล้วเคลียร์บัตรนี่ไอ้เคลียร์นี่บัตรอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะ
4: ครับ
3: เอาวะเลือกบ้านหลังแรกเลือกอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เราไปได้รอดและมีความสุข EP หน้าติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:15 น.โดยประมาณทางช่องวัน31และเวลา 10:30 น.ทางช่อง GMM 25ขอบคุณคุณวีนะครับ
4: ขอบคุณพี่ติ๊ก
3: เจอกัน EP หน้าเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง

0: องพี่เมืองไปมีเรื่องกับเขาอีกแล้วนะท่านเจ้าคะดิฉันขอโทษแทนพี่ชายด้วยเจ้าค่ะพี่เมืองขอโทษเขาสิ
1: จะขอโทษทำไมฉันไม่ผิด
2: ถ้าคุณหลวงเป็นคนรู้ผิดรู้ชอบจริงก็จ่ายอาจมาเอหรือว่าสักแต่พูดอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีต่อหน้าพวกชาวบ้าน
3: เองชื่ออะไร
2: เมืองฉันชื่อเมือง
3: เมืองข้าถูกใจที่เองพูดนะข้าเห็นด้วยกับเองที่ว่าขุนนางพอมีอำนาจก็มักใช้อำนาจเปลี่ยนผิดให้เป็นชอบแต่คนอย่างข้าพูดจริงทำจริงข้าผิดข้าก็ยอมรับผิดเดิม
4: ขอรับ

0: เดี๋ยวค่าขนมบาทเดียวแม่ฉันสอนไม่ให้คดโกงใคร
1: ซื่อสัตย์เองโชคดีที่แม่เองอบรมมาอย่างดีฝากไปบอกแม่เองด้วยนะว่าข้าชมเชยแล้วข้าจะจำชื่อเองไว้

0: มีอะไรรู้เจ้าคะคุณชมชมเจ้าคะ
1: พระเทพ
0: ชมเจ้าคะ
1: พระเทพหายไปไหน
0: เดี๋ยวบ่าวออกไปดูข้างนอกให้นะเจ้าคะ
1: คืนนี้มีงานภูเขาทองพระเทพต้องไปที่งานนั้นแน่ๆ

0: นี้คือเรื่องจ้าแม่ชนชม
1: ค่ะ
2: คุณชมเจ้าคะคุณชมอย่าไปเลยนะเจ้าคะคุณชมเจ้าคะที่งานภูเขาทองคนตั้งมากมายไปแล้วคงหาคุณแทบไม่พบหรอกเจ้าค่ะ
3: อย่างไรข้าก็จะไปข้าไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกใจคอไม่ดีเป็นห่วงพ่อแทบ
2: คุณชมเจ้าคะ
3: อย่ามาห้ามข้า

0: จ็บนะเจ้าคะบอกว่าอย่าไปเลยนะเจ้าคะเท้าเจ็บอย่างนี้ไปถึงก็ต้องเดินตามหาคุณหนูเทพอีกเจ้าคะ
1: ไม่ได้ข้าเป็นห่วงพระเทพ
0: คุณจบเจ้าคะเชื่อบ่าวฉันนะเจ้าคะคุณหนูเทพเธอไม่เป็นไรดอกเจ้าคะคุณชมอย่าห่วงไปเลยเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณหนูเทพหนีเที่ยวนะเจ้าคะ

0: มีอะไรหรือคะ
1: ฉันขอโทษนะจ๊ะแม่จนชมฉันนี่แย่จริงฉันเอาเปรียบแม่จนชม
0: ไม่หรอกค่ะคุณเทพสิ่งใดที่คุณเทพปรารถนาชวนชมก็พร้อมจะมอบให
1: ้ไม่ได้ฉันทิ้งใจกับแม่ชวนชมฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำลายเกียรติแม่ชวนชมเด็ดขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามประเพณี

0: แม่งานภูเขาทองนี่ไปกี่คราวก็สนุกทุกคราวเลยนะขอรับแต่พูดก็พูดเถอะนะขอรับคุณพระก็ไม่น่าจะไปยอมไอ้หนุ่มคนนั้นเป็นไอ้เทอมหน่อยไม่ได้เชียวต้องได้เห็นเลือดกันบ้างละขอรับ
1: นี่ไอ้เทิมเอาเข้าจริงๆนะฉันว่าแกจะวิ่งก่อนฉันหนึ่งห่าง
0: ก็คงจะได้เห็นเลือดหัวไอ้เทิมแหละขอรับ
1: เอาเรือนเนี่ยละ
0: เชิญขอรับคุณพระ

0: คุณแม่
1: พ่อเทพแอบไปหนีเที่ยวที่ไหนมารู้ไหมถ้าคุณพ่อจับได้จะต้องโกรธหนักเป็นแน
0: ่โธ่คุณแม่ลูกนะจำเป็นต้องออกไปขอรับลูกนัดเพื่อนไว้ถ้าลูกไม่ไปเพื่อนลูกจะโกรธ
1: เพื่อนที่ไหนผู้หญิงใช่ไหมโธ่พ่อเทพเอ้ยพี่เราเขามีคู่มั่นคู่หมายเป็นถึงลูกสาวคุณหลวงแล้วดูเราสิแอบไปหาผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายตีน
0: คุณแม่ไม่ใช่คนไม่มีหัวนอนปลายตีนนะขอรับแม่ชวนชมน่ะเขาเป็นถึงลูกสาวคุณน้ำคุณนาง
1: ลูกสาวคุณน้ำคุณนางคนไหน
0: ลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันขอรับแม่ชวนชมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเขาอยู่กับแม่บุญธรรมที
1: ่ที่ไหน
0: ที่ตรอกเตาขอรับ
1: ฮะอะไรนะ
0: แต่เขาเป็นลูกสาวคุณน้ำคุณนางจริงๆนะขอรับคุณแม่คือว่าแม่ชวนชมน่ะพลัดพรากกับพ่อแม่แท้ๆตั้งแต่เด็กเขาก็เลยต้องอยู่กับแม่บุญธรรมที่ตรอกเตา
1: แล้วแม่บุญธรรมของเขาเป็นใคร
2: น่าเสียดายจริงๆที่ลูกไม่ได้ร่วมหอลงโลงกับพ่อเทพมิเช่นนั้นพ่อเทพคงจะหลงไหลในตัวลูกแน่ดูคราวหน้าก็ยังมีเจ้าค่ะลูกจะทำให้คุณเทพหลงไหลลูกเชื่อฟังลูกทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ถึงตอนนั้นจะจัดการกับนางชมนาถก็คงจะง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ
3: แต่พระท่านอู้ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการเพื่ออภัยข้าเจ้าว่าเฮามาเพื่ออภัยกันดีกับเจ้าหุบปากนะอีเง็กที่นี่โรงฝิ่นไม่ใช่วัดมึงไม่ต้องเอาพระเอาเจ้ามาสอนกูกับลูกแต่ข้าเจ้ากูบอกให้มึงหุบปากมึงไปเลยนะมึงไปเลย
2: ชมชมลูกต้องเร่งมือร่วมหอโลโลงกับพ่อเทพบัญชีแค้นของเราจะได้ถูกสักสามเสียที
1: เจ้าค่ะ
3: แกลั่นจวนกูจะฝันหื้อหมด

0: วผุงงานด้วยเอาบุญหาแก่นดันจนของเรามาทิ้งพังเอกพังเอกทำแบบนี้ทำไมป้าบอกอยากให้ชวนชมใช้แก่นดันจนกรุงเทพเพราะว่าชวนชมเป็นแม่หญิงทอดกายให้ผู้ชายยิ่งได้ยังได้มันก็บอกงาน
1: ที่ป้าเงี้ยพูดก็มีเหตุผลแต่ความแค้นของพ่อแม่ชวนชมยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าชวนชมจะต้องเสียอะไร
2: ชวนชมก็จะทำตามแผนการแก้แค้นของพ่อแม่เหมือนฟาง

0: สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสาย
1: สายเบื่อหยุดเสน่หายห่างเศร้าก
0: ี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม
1: ่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันได้

0: ื่ออะไร
1: เมืองฉันชื่อเมือง
0: เมือง
1: เดี๋ยวค่าขนมบาทเดียวแม่ฉันสอนให้คดโกงใคร
0: เองโชคดีที่แม่เองอบรมมาอย่างดีฝากไปบอกแม่เองด้วยนะ

0: ว่าข้าชมเชย
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการช้อปคุ้มข้างทูบไม่ยั้งปังทุกโปรและวันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างหนึ่งค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
2: อ
3: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
2: อ
3: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
2: ์หรอคะ
3: หัวเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
2: เนาะมันง่าย
3: ทำให้ขาดวิตามิน B ครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
2: ค่ะ
3: บางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า
2: แปลตื่นมาทำครับจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
3: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับ
2: เริ่มเลยเนี่ย
3: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามิน B แล้วพูดถึง B คอมเพล็กซ
2: ์ค่ะ
3: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกันซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหวว ิตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามิน B มาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำนำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามิน B ให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมย์บิลบอร์ดเจอหมดเลยครับ
2: ได้ไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป.บอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป.ว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
3: ถูกต้องครับ
2: เหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
3: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
2: พี่นุ๊กจำได้
3: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่ Family Pack เลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ 02-817-9925 ครับ
2: ต้องถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
3: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
2: ับ รีบโทรมาก่อน028179925 028179925ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยและตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB ครับ
3: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำนำเข้าที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5ต่อ1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันลำข้าว1ส่วนซึ่งตัวงาดำนำข้าวมีสารเซซามินเซซามอลและแกมมาเรทานอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามิน B ให้ถึง8ตัว
2: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
3: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำนำข้าวจะเม็ดใสๆตัวนี้เราเพิ่มวิตามิน B เข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองตัวนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
2: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของ B รวมแล้วมากินกับงาดำลำข้าวโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
3: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอ นะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงบางทีนั่งนานๆแขนขาชานะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามินบีจะหายเพราะนั้นทานที่ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซ
2: ค์
3: รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
2: าน
3: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามินบีได้ครับ
2: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดดาวภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
3: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานที่ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซึ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
2: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลคนนึง
3: มาม่าผมเองนะครับ
2: คุณ
3: จินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนมาม่าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกมาม่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อันนี้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละ
2: ผ
3: ม
2: เลย
3: มาม่าต้องทานวิตามินบีทุกวันนะตอนนี้มาม่าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยยังแข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
2: ้
3: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
2: นานเนนมาม่าไม่พลาดแสดงว่ามาม่าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
3: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับมาม่าอายุ70แล้วผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับผมเพราะฉะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
2: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
3: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรม
2: า
3: ต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดอะไรเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามิน B ให้ครบๆนะครับ B ของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
2: ดร.น้องมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบนี้นกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
3: ผมบอกแล้ววิตามิน B นะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามิน B จะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามินบีเนี่ยครับมันกลัวความร้อน
2: เอาหรอคะ
3: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5ต่อ1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัว
2: ใส่เข้า
3: เพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามินบีได้เช่นกันครับ
2: ค่ะแล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
3: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลยนะครับคือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
2: ยังตัวตรงด้วยนะคุณดูสิ
3: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี
2: ่
3: แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
2: ค่ะ
3: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
2: ด็อกเตอร์ตอนนี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดเราจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะด็อกเตอร
3: ์วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ให้หมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูล จากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร02-817-9925 เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
2: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
3: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่ออีก5นาทีรีบโทร

0: ูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา1199 250แคปซูลครับ
1: 5นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา02-817-9925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์นอนไม่หลับเลยมะลิเองไม่ต้องกังวลไปหรอกคุณหลวงท่านก็ไม่ได้เห็นเองคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
3: แต่ฉันกลัวจ้ะพี่มิ่งวันนี้โชคชะตานำพาให้เขาพ่อลูกได้มาพบกันฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าโชคชะตาจะนำพาให้พวกเราต้องไปพบเจอกับอะไรอีก
2: มันคงไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกดอกมะลิเองเป็นคนดีผลของความดีต้องตอบแทนเอง
3: แต่ที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตฉันมาตลอดฉันไม่รู้ว่าเราต้องประสบเคราะห์กรรมอะไรอีกฉันกลัวจ้ะฉันกลัวคุณหลวงจะตามมาเจอพวกเราที่นี่
2: คุณหลวงท่านจะตามมาเจอพวกเราได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ดอกมะลิ

0: นี่คุณพระมาทำอะไรที่เรือนนางมะลิมันขอรับนี
1: ่เมื่อคืนข้าเห็นมะเรที่งานภูเขาทอง
0: ไม่น่าจะเป็นไปได้นะขอรับก็นางมะลิมันหายตัวไปตั้งเกือบ20ปีเห็นทีจะเป็นคนอื่นที่ดูคล้ายๆกันกระมังขอรับ
1: แต่ท่าทางรูปร่างมันคล้ายมะลิมากเลยนะ
0: กระผมว่าคุณพระคงจะคิดถึงมันมากเกินไปก็เลยเห็นคนอื่นเป็นมันเข้ากระมังขอรับ
1: ก็คงจะจริงป่านนี้แล้วไม่รู้มะเร็งเป็นอย่างไรบ้าง

0: เป็นไปได้อย่างไรที่คุณพระจะเจออีมะลิ
1: มะลิเมื่อครู่ข้าได้ยินเอ็งเรียกชื่อมะลิมีอะไรหรือ
0: ไม่มีอะไรดอกเจ้าค่ะคุณชมคือเมื่อเช้าบ่าวเห็นคุณพระท่านไปที่เรือนอีมะลินะเจ้าค่ะ

0: ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปคุณพี่ก็ไม่เคยลืมมันนี่ถ้าเกิดว่าข้าตายไปไม่รู้ว่าคุณพี่จะคิดถึงข้าบ้างไหม
1: ชมเจ้าขามาหาบ่าวถึงเรือนคุณชมมีอะไรจะให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
0: พรุ่งนี้เองเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดี
1: ๆทำไมหรือเจ้าคะ
0: ข้าจะให้เองไปกับข้า

0: หรือยังลูกแม่ประเดี๋ยวคุณเทพก็คงจะมารับลูกก็ใช้เวลากับเขาไปแล้วกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมือหงาแก่นรันจวนเตรียมไปหรือยังลูก
1: คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าค่ะลูกพกติดตัวไว้ตลอดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากลูกแม่ไหนแม่ดูสิลูกสวยหรือยังเข้ามา
2: คุณเทพมาแล้วขอรับ
0: พร้อมนะลูกนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คุณแม่ของคุณเทพมาด้วยขอรับ
0: เอ็งว่าอะไรนะ
2: คุณเทพพาคุณผู้ชมมานาดมาด้วยขอรับ
0: อีกเง็กมึงลงไปดูให้แน่ใจสิ

ณแม่อุตส่าห์ยอมมาพบแม่ชวนชมลูกขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะขอรับลูกรักคุณแม่ที่สุดเลยขอรับ

0: ุณชงเจ้าค่ะคิดดีแล้วหรือเจ้าค่ะที่จะเอาผู้หญิงโรงฝิ่นมาเป็นสะใภ้นะเจ้าค่ะ
1: ข้าเคยบอกเองอย่างนั้นละอีข้าไม่ได้โง่นะ

0: กระผมต้องขอประทานโทษด้วยนะขอรับที่ทำให้คุณหญิงชมนาถรอเชิญขอรับ
1: คุณแม่
2: เชิญขอรับ

0: เหมยฟางต้องขออภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับคุณหญิงชมนาถด้วยตัวเอง
1: แล้วทำไมหล่อนต้องแอบอยู่หลังม่านด้วย

0: อย่าเจ้าค่ะอย่างที่เห็นว่าเหมยฟางต้องพันแผลทั้งตัวเพราะเป็นฝีผุพองไปทั่วเหมยฟางต้องขอหลบอยู่หลังม่านเพราะเกรงว่าคุณหญิงชมนาจะติดฝีไปด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นหล่อนก็อยู่หลังม่านน่ะดีแล้วแค่ฉันต้องมาเหยียบตรอกเตาก็ฝืนใจแทบแย่ถ้าจะต้องมาเห็นสภาพที่ไม่น่าดูอย่างหล่อนฉันคงจะรับไม่ได
2: ้คุณแม่คุณแม่คงหมายถึงอยากให้คุณน้ำเหมยฟางพักรักษาตัวให้ดีก่อนไม่ต้องรีบออกมาต้อนรับนะจ๊ะ
0: เหมยฟางเป็นคนต่ำต้อยคุณหญิงจะรังเกียจก็ไม่แปลกก็ยังดีที่พูดออกมาตรงๆไม่เหมือนบางคนที่เหมยฟางเคยพบต่อหน้าทำเป็นจิตใจดีมีเมตตาแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจอมหิตสกปรกโหดเหี้ยม
2: อีคุณแม่ขอรับถึงที่นี่จะเป็นย่านคนจีนแต่แม่ชวนชมเขาไม่เหมือนคนที่นี่นะขอรับกิริยามารยาทเขาเรียบร้อยสวยงามถ้าคุณแม่ได้พบคุณแม่ต้องรักเขาเหมือนที่ลูกรักคุณน้าเหมยฟางแม่ชวนชมอยู่ที่ไหนเลยจ๊ะ
1: ปล่อยปล่อยฉันคุณแม่คุณแม่ช่วยชวนชมด้วยคุณแม่คุณแม่ช่วยชวนชมด้วยคุณแม่คุณแม
3: ่แม่ชวนชมหรือจะทำอะไรนี่เป็นคำสั่งของนายแม่เหมยฟาง
2: นี่มันอะไรกันจ๊ะคุณน้าเหมยฟาง
1: คุณแม่เหมยฟางสั่งห้ามไม่ให้ชวนชมพบคุณแทบค่ะคุณแทบช่วยชวนชมด้วยนะคะนะคะคุณแทบ
0: เหมยฟางรู้ตัวดีว่าชวนชมกับเหมยฟางอาศัยอยู่ที่ตรอกเตาเป็นคนชั้นต่ำชวนชมไม่คู่ควรกับลูกคุณพระอย่างคุณเทพคืนปล่อยให้ชวนชมคบกับคุณเทพต่อไปก็มีแต่จะสร้างความลำบากใจให้กับคุณหญิงจริงไหมเจ้าคะ
2: ไม่จริงนะจ๊ะคุณแม่ไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยที่มาวันนี้คุณแม่มาเพื่อมาสู่ขอแม่ชวนชมให้เทพน่ะคุณแม่ขอรับบอกคุณน้าเหมยฟางไปสิขอรับ
1: พวกหล่อนรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องพูดให้มากความ
2: คุณแม่
1: คุณแม่คุณแม่คะคุณแม
0: ่ชวนชมหยุดทำให้แม่ขายหน้าได้แล้วหรือสองคนตัวชวนชมไปขังไว
1: ้เฮ้ยคุณแม่คุณแม่คุณแม
2: ่คุณแม
1: ่กลับ
2: คุณแม่คุณแม่ขอรับคุณแม่

0: ุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: ครีมเปลี่ยนสี

0: ำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: คุณแม่ขอรับคุณแม่แม่ขอรับลูกขอ

0: ร้องช่วยกลับไปบอกคุณน้าเหมยฟางทีว่าคุณแม่ไม่ได้รังเกียจแม่ชวนชมคุณน้าเหมยฟางจะได้ปล่อยแม่ชวนชมนะขอรับ
1: ก็ทางนู้นเขาปฏิเสธเรามาก่อนตัดใจซะเถิดพ่อเทพ
0: จะให้ลูกตัดใจได้อย่างไรขอรับคุณแม่ลูกรักแม่ชวนชมรักอย่างที่ไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนมาก่อนบางทีอาจจะเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสลูกถึงได้รักเขาขนาดนี้ลูกขอร้องนะขอรับคุณแม่กลับไปบอกคุณน้าเหมยฟ้าให้ลูกที
1: กลับเรือนกับแม
0: ่คุณแม่คุณแม่คุณแม่

0: ชวนชมเอ้ยป้าว่าเรื่องความแค้นในยังของชวนชมปล่อยวางเต้อเจ้าป้าเคยได้ยินพระท่านว่ายิ่งเราอาฆาตแค้นความแค้นก็จะยิ่งเผาใจเราเนอะ
1: ใจของชวนชมมันมอดไหม้ไม่มีชั้นดีแต่ตั้งแต่ตอนที่นางคุณหญิงชมนาถมันฆ่าพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมไปแล้วล่ะจ้ะ

0: ตอนนี้ถึงคราวที่นางคุณหญิงชมนาจะต้องมอดไหม้บ้าง
1: ขอบใจเองมากนะเพ็งที่ช่วยข้าคิดแผนรับมือนางชมนาถ ถ้าไม่มีเองข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง
2: อ้วกก็เป็นแค่บ่าวก็ต้องมีหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือคุณนายเหมยฟางอยู่แล้วคุณนายไม่จำเป็นต้องขอบใจอ้วกหรอก
1: ช่วยเหลือข้าตั้งหลายเรื่องเอาไว้เองช่วยข้าแก้แค้นนางชมนาถสำเร็จข้าจะตอบแทนเองเห็นลูกชายมันใจจะขาดวันนี้แล้วอีกไม่นาน

0: แผนของข้าก็คงจะสำเร็จ
1: พ่อจ๊ะวันนี้พ่อไม่ได้ขนของที่ท่าเรือพ่อก็น่าจะพักนะจ๊ะไม่ต้องช่วยพวกฉันดอก
2: เฮ้ยไม่เป็นไรดอกแม่เองเขาก็ยังไม่สบายอยู่
3: ช่วยไหมจ๊ะ

0: ายอย่างไรจ๊ะแม่ค้า
1: คุณสุก
2: น้ำมะลิแม่สายหยุดฉันมาอุดหนุนขนมตามสัญญาจ้ะ
3: คอยนะแม
1: ่นี่พระสุกจ้ะพระสุกคอยช่วยแม่เอาไว้พระสุกนี่น้ำนิ่งพ่อของเมืองกับสายหยุด
2: ฉันไหว้แล้วจ้ะ
3: จ้ะ
4: เจ้ากี่ชิ้นซื้อเรื่อยๆไปเกกะ
5: เมือง
1: ไม่ต้องจ่ายอัดนะจ๊ะอยากกินอะไรก็หยิบไปนะให้ตามสัญญา
4: ขนมฉันมีไว้ขายให้เปล่าๆไม่ได้ดอก
1: เมือง
2: ไม่เป็นไรจ๊ะนะฉันซื้อก็ได้จ้ะ
4: ทำมันเป็นซื้อขนมที่แทงตะเกียบสายหยุดใช่ไหม
2: ใช่แต่ฉันจริงใจกับแม่สายหยุดนะ
4: เอ็งนี่ม
1: าเมือง
4: เมืองพอได้แล้วเมืองมากับพ่อนี่มานี
1: ่พระสุขจ๊ะฉันต้องขอโทษแทนเมืองมันด้วยนะ
6: จ้ะ
2: ไม่เป็นไรจ้ะ
4: แม่เองสัญญาแล้วไงว่าเองจะไม่ใจร้อน
7: ก็ฉันไม่ไว้ใจมันกูรู้มันจะมาหลอกสายหยุดแม่ก็ไม่รู้ถูกอกถูกใจอะไรมันทำกันรู้จักกันมาจากชาติปางก่อน
4: เมืองเองจะทำให้แม่เองต้องร้อนใจอีกได้ไหม
7: พ่อแล้วพ่อกับแม่มีเรื่องร้อนใจอะไรกันหรือฉันได้ยินพ่อกับแม่คุยกันแล้วพูดถึงคุณหลวงคุณหลวงไหนหรือแล้วทำไมพ่อกับแม่ต้องกลัวเขา
4: เรื่องบางเรื่องเอ็มไม่จำเป็นต้องรู
7: ้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่พ่อกับแม่ต้องร้อนใจฉันเป็นลูกฉันก็อยากจะรู้จะได้ช่วยแก้ไข
4: เอ็งแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเอ็ม
7: พ่อไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันต้องรู้เองให้ได้
4: ถ้าเองยังเห็นพ่อเป็นพ่ออยู่อย่าเอาเรื่องนี้ไปถามแม่เด็ดขาดแล้วสักวันเมื่อถึงเวลาพ่อจะบอกเรื่องทุกอย่างกับเอง

0: แม่ชมแม่ชม
1: เจ้าค่ะคุณพี
0: ่พ่อเทพลูกชายตัวดีของแม่ชมเป็นอะไรหรือเห็นบ่าวไพ่บอกว่าไม่ออกมากินข้าวกินปลาเลย
1: ลูกคงไม่สบายนะเจ้าค่ะเบื่ออาหารเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ขัดใจอะไรออกฤทธิ์ออกเดชอีกหรือ
1: ไม่ใช่ดอกเจ้าค่ะ
0: แล้วแม่ชมพาพ่อเทพไปไหนมา
1: อีฉันเห็นว่าอากาศข้างนอกดีก็เลยพาลูกไปหย่อนใจค่ะ
0: ไปหย่อนใจที่ไหนทำไมถึงขังตัวเองอยู่ในห้องแม่ชมเรื่องพ่อเทพเนี่ยอย่าไปมัวเอาใจมันนักเลยนะฉันกลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้ดั่งใจขึ้นมามันจะก่อเรื่องขึ้นอีก
1: เจ้าค่ะ

0: อยู่กับคุณตั๊กมยุราผู้หญิงที่เป็นต้นแบบให้พวกเราหลายๆคนต้องสวยเหมือนพี่ตั๊กให้ได้แล้วมางานด้วยแต่ทีเนี้ยค่ะพี่ตั๊กปัญหามันมีเยอะอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ฝนแล้วมันก็แดดแรงมากถ้าทากันแดดนี่ดีคือหน้าเยิ้มหน้าหยาโดนฝนมันเปียกมันเละแต่ถ้าไม่ทาเลยนะรับรองมาเต็มฝ้ากัน
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ถ้าพี่ตั๊กมาแล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าพี่ตั๊กมีกันแดดของยูราซันโปรเทคสมูทครีม SPF 50+ PA บวกบวกบวกกันแดดกันน้ำกันเหงื่อทนความมันต่างๆทนทุกสภาพเลยต้องใช้กันแดดของยูราตัวนี้เป็นของดีนะคะและที่สำคัญนอกจากคุมมันปกปิดติดทนแล้วยังเติมระหว่างวันด้วยนะคะก่อนที่จะพูดอะไรนะพี่ตั๊ก
2: เติมเลยหรอคะ
1: ข้อดีของกันแดดยูรานี่เติมระหว่างวันได้อันนี้พี่ตั๊กแต่งหน้ามาเรียบร้อย
2: แต่งหน้ามาแล้วก็เติมต่อลงไปได้เลย
0: แล้วบีบจากหลอดเลยเห็นไหมแม่
2: คือปกติอ่ะเราไม่ต้องเติมระหว่างวันเพราะเรารู้สึกหนาแต่อันนี้
0: เติมได
1: ้เกลี่ยให้ดูเลย
0: เพราะว่าการทากันแดดที่ดีคือต้องเติมได้แล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: ค
2: ่ะ
1: หน้าเนียนใสไม่งอแป้งนะเพราะฉะนั้นมีกันแดดของยูราหลอดนี้หลอดเดียวติดไปเลยเพราะว่ากันแดดเนี่ย3ชั่วโมงเราต้องทาทีนะพี่ตั๊กก็เติมระหว่างวันได้หลังจาก 3-4 ชั่วโมง
2: ครั้งนี้โปรโมชั่นพูดแบบนี้นะใครที่ฟังโปรปุ๊บตุนได้รีบตุนวันนี้โปรอะไรพี่ตั๊ก
1: ฟังโปรให้ดีนะครับโปรดีดีกันแดดของยูรา4พี่ตั๊กให้อีก1เป็น5ให้อีก1เป็น5แล้วยังมีครีมประดาวให้อีก3ชั่วโมงเป็นไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้นะคะและที่สำคัญในเซตนี้เราจะมีผ้าขนหนูอันนี้ไว้ซับหน้าเช็ดผมอะไรได้เลยหนูไม่ใช่เล็กๆนะคะสีนะคะในเซตนี้ราคาเพียง999บาทส่งทั่วประเทศเรามีเพียง100เซตเท่านั้นเพราะงั้นต้องโทรให้ทัน
2: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกให้ชิ้นละ111บาทเท่านั้นจากชิ้นละเกือบ300นะคะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะใครอยากได้รีบโทรตอนนี้028179925โทรเลย
0: ได้แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนเลือกจะไม่ทากันแดดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อน
1: คนเราต้องทากันแดดทุกวันเพราะแดดแรงมาก
0: แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าค่ากันแดดของเขาอยู่นี่เลยแม่ SF 50+ PA 3+ และที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือถ้าเราทาไปแล้วไม่ได้แค่การกันแดดอย่างเดียวเราได้การบำรุงด้วย
1: บำรุงปกป้องปกปิดคุมมันปกปิดติดทนต้องตัวนี้ของยูราตัวเดียวพี่ตั๊กการันตีนะ
2: ก็ขอทาเลยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
2: ขอทาเลย
0: อยู่ทำไมนุ้ยหน้าสดขนาดนี
1: ้อ๋อหน้าไม่ได้เห็นไหมหน้าสดมาเลย
2: หน้าสดมีรอยสีคือทามาทาแต่งมาแค่คิ้วตาปากแล้วก็ตั้งใจแบบทาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่ใช้กระจกด้วยนะ
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
2: ใช่เพราะว่าเขาเกลี่ยง่ายมากแล้ว
0: ทาก็ไม่ต้องมี
2: ใช่นุ้ยแต่งหน้าไม่เก่งคุณผู้ชมแต่งหน้าไม่เก่งแต่ว่าอย่างจนหน้าแบบ
1: กลืนเข้ากับผิวเลย
2: กลืนเข้ากับผิวหนึ่งแล้วก็รอยทรงรอยสิวใต้ตาแบบนี้นะคะรอยสิวต่างๆนี่สิวน
0: ี้อุ้ยเนี่ยหน้าเนียนมากเนียนรีบเลย
1: ทาไปเสร็จแล้วพอได้เลยนะคะ
0: ลองดู
2: คุณเห็นไหมคุณเห็นรอยสิวตรงนี้ไหมเขาแลดูจางลงไปด้วยเพราะว่าเขามีรองพื้นมาช่วยเราไงแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือออกจากบ้านได้
1: สามารถเกลี่ยทับได้อีกนิดหนึ่งได้เลยนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวอย่างที่บอกนะคะออกจากบ้านได้เลยเนียนใสไม่งอแป้งปกป้องผิวจากแสงแดดบำรุงผิวและเป็นรองพื้นนะคะ
0: แล้วเห็นบอกว่าเขามีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวด้วยในระหว่างทากันแดด
1: แน่นอนเพราะว่าจะบำรุงไปด้วยนะคะมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์วิตามินซีและวิตามินอีเรียกว่าสามารถจะเป็นรองพื้นได้เลยแต่ไม่ใช่รองพื้นที่หนานะเนื้อมูสบางเบาเกลี่ยง่ายและบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นรองพื้นแล้วผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ผู้ชายก็จะหน้ากระจ่างใสหน้าผ่องขึ้นมานะคะแต่ไม่หนาแล้วก็ไม่หยืดแล้วก็ไม่มีหยาไม่มีแน่นอน
2: ไม่หนาเมื่อกี้ทาไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันบางแต่ว่าเขาช่วยปกปิดให้นุ้ยด้วยนะเนี่ยตรงนี้คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องแต่งอะไรหนามากแล้วก็ยังสวยได้แล้วออกจากบ้านได้เร็วผู้ชายไม่ต้องรอนาน
0: คนเขาทำเองใช้เองทุกวันจริงๆพี่ตั๊กเนี่ยเป็นสายตีกอล์ฟตอนเที่ยง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมว่ากิจกรรม
1: พี่เล่นกอล์ฟพี่เล่นกอล์ฟแล้ว
0: ไม่น่าเชื่อว่า
1: พี่เอาไปหลอดเดียวสามีก็ใช้ด้วยกันสามีพี่ผิวสีเข้มก็สามารถจะใช้ด้วยกันในหลอดเดียว
2: พี่คะริ้วรอยฝ้ากาของคุณพี่อยู่ไหนคะ
0: ไม่มีออก
1: งานแบบนี้ถ้าเราไม่ก็ว่ายน้ำด้วย
0: จะยังได้ขนาดนี้อยู่ไหมแล้วตอนว่ายน้ำอ่ะอันนี้กันน้ำเหรอคะพี่ตั๊ก
1: โอ้แน่นอนต้องทาลงน้ำมันจะเนียนใสมันก็จะยังกระจ
2: าย
1: ลงไปเลย
2: พี่ตั๊กทาก่อนลงน้ำแป๊บเดียวเองนะ
1: แล้วลงไปเลย
2: อ่ะ
1: แล้วท่านนั่งอยู่อีกนานก็ทาเติมเข้าไปได้อีก
0: หน้าฝนเอาอยู่หน้าร้อนเอาอยู่แล้วกันแดด SF 50 PA 3 บวก
1: พี่ต้องบอกโปรให้รอบหนึ่งโปรวันนี้ดีมากกันแดดของยูรา4 บวก 1ให้ไปถึง5หลอดเอาแบบจุกๆกันไปเลยแล้วก็ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวที่ทุกคนชอบมากเอาไปทาก่อนพี่ตั๊กให้อีก3ซองนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูอันนี้ไว้ซับหน้าไว้เช็ดผมดีมากเลยเนื้อนุ่มๆให้อีก1ผืนนะคะเฉลี่ยตกชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: 100บาท
1: 100กว่าบาทไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะ
0: ของดีสิคะ
1: ยังเป็นของดีอยู่แต่ราคาเหมาะสม
0: ใช่แล้ว
1: ราคานี้จับต้องได้เลยนะคะหลายคนก็จะชอบตุนกัน
0: ใช่แล้วที่โทร02-817-9925ตัวนี้ที่ตั๊กเขามีให้แค่ร้
1: อ
0: ยตอนนี้ไม่ถึงแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่ใช้หรือว่าใช้ไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่มาเป็น10ปีขนาดน
1: ั้
0: นแล้วแบรนด์นี้แล้วเดี๋ยวตูนให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตั๊กเขาลงไปว่ายน้ำใช่ไหมเราไม่ยอมอยู่แล้วแม่ให้ดูนะคะในรายการสดๆกันไปเลยอันนี้เนื้อครีมบีบออกมาก็จะมีสีนิดนึงเหมือนมีรองพื้นด้วยแต่พอเกลี่ยไปมันเนียนเข้ากับผิว
1: และพี่ตั๊กเน้นเลยว่าเกลี่ยง่ายมากผู้ชายบางทีเขาก็เกลี่ยปาดปาดปาดเขาก็เนียน
2: อันนี้ลุยนะคะของเก่าที่เคยใช้และเอฟเอฟก็สูงเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วคือทาไปอย่างเงี้ย
0: เอาแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จ
2: เมื่อไหร่จะเสริมแล้วดูทั้งวอกทั้งรอย
1: เป็นยังไงนะมันก็จะไม่เนียนมันก็จะช้าหน่อย
0: เจอฝุ่นเจออันนี้แม่เห็นไหมว่าเป่าบางแต่กันแดดได้จริง
2: อันนี้ก็กันแดดได้นะคุณผู้ชมสำหรับครีมกันแดดสูตรเก่าของนุ้ยที่เอทีเอฟก็เยอะเหมือนกันกันแดดได้เหมือนกันแต่กว่าเขาจะซึมกว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็
1: ใช้เวลาใช้เวลาเขาจะใช้เวลาหน่อย
0: ไปจ้าไปเจอฝน
1: ไหนคะ
0: ไปสระว่ายน้ำพี่ต
1: าอ๋อไปสระว่ายน้ำลงน้ำ
0: กันเลย
2: ทำไมน้ำเนี่ยทำไมน้ำที่เก่าแบบนี้
0: มากเลยอ่ะเอาขึ้นมา
2: แล้ว
0: ค่ะดูสิ
2: ไปแล้วให้ดูนะ
0: เขาทิ้งคราบในขณะเดียวกันของพี่ตั๊กยูล่าไม่ทิ้งคราบใดๆไว้เลยแล้วผิวเหมือนจะสวยขึ้นด้วย
2: ไม่ใช่ผิวฉันสวยขนาดนี้แล้วผิวฉันผิวฉันผู้ชายหนีหมดแล้วนะเนี่ย
0: ว้ายเอาเธอซับค่ะซับค่ะ
2: เอาดูนะคุณผู้ชมนะ
0: ว่ากระดาษเปิดไหม
2: มันออกมาหมดแล้วไปหมดแล้วค่ะ
0: ผิวสวยเหมือนเดิมของพี่ต
2: ั๊กพอไปหมดแล้วแบบนี้เขาก็ไม่กัน
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าคุณจะลงน้ำหรือคุณจะเจอเหงื่อเจอฝนเจออะไรหน้าคุณก็ยังกระจ่างใสจะผิวแบบไหน คุณก็ยังใช้ยูราได้ทุกคน
0: ทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้ทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: เข้มผิวปานกลางเหลืองขาวหรือออกขาวอมชมพูก็ทาได
1: ้แต่เวลาทาแล้วก็จะกลืนเข้ากับผิวเลยนะ
0: จริงนะ
1: ก็ไม่วอกไม่ลอย
0: ต้องบอกว่าโปรนี้ไม่ได้มีง่ายๆแล้วของแถมมาใหม่5หลอดบวกครีมประดาวอีก3ซองครีมประดาวนี่ใช้ดีมากพี่ตั๊กน้องขออนุญาตให้ดูหน่อย
1: ลองให้ลองครีมประดาวอันนี้เป็นไวท์เทนนิ่งครีมนะคะ
0: ถูกต้อง
2: ครีมประดาวก็ขาย
1: เวลาเราทาเสร็จเนี่ยนะคะซึมเข้ากับผิว
0: อันนี้นะ
1: เราก็ทากันแดดของยูราไปเรื่อยตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งครีมช่วยให้ผิวกระจ่างใสเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งครีมค่ะ
0: นี่นะน
1: ี่
0: นะ
1: ทาเสร็จเรียบร้อยเราก็ทากันแดดลงไปเป็นครีมที่ไปตักทำเองใช้เองแบรนด์ยูราอยู่มา14-15 ปีเรามีลูกค้าที่ใช้ประจำ
2: พี่ตักหน้าสด
1: หน้าสด
2: หน้าสดให้ดูและนี่ของแถมของแถมใหม่ของแถมใหม่ผ้าขนหนูแล้วคือ
1: ผืนนี่ไม่ใช่เล็กๆนะคะแล้วก็นุ่ม
2: นุ่มมาก
0: เราเอาไว้เช็ดหน้าโดยเฉพาะเลยผืนนี้ถ้าได้
1: ใช้ผมเช็ดหน้าได้เลย
2: ให้สวยทุกสี
0: ถูกต้อง
2: ให้เฉพาะคนโทรทาน100เซตเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือกว่า100เซตแล้วนะคะโทรมาตอนนี้02-817-9925ได้ไปหมดนี้9ชิ้น999บาท
1: ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยไม่ต้องตัดสินใจนะเพราะว่าคนเราต้องใช้ครีมกันแดดถ้าคุณไม่ใช้จุดด่างดำอะไรก็จะมาหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกกันแดดขอให้เลือกกันแดดของยูราวันนี้จัดเซตมานะคะได้กันแดดไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งไปอีก3แล้วได้ผ้าขนหนูไปอีก1พื้นในราคาเพียง999บาทเรามีเพียง100เซตเท่านั้นแล้วส่งฟรีทั่วประเทศ02-817-9925โปรนี้ดีมากเลยนะคะ
2: ใช่แล้วโทรมาตอนนี้คุณผู้ชมแล้วคุณจะได้โปรนี้นะคะตกชิ้นละ111บาทเท่านั้นจริงๆราคาจริงๆราคาเต็มคือเกือบ300นะแต่ว
1: ัน
2: นี้111บาทเฉพาะคนโทรทานเท่านั้นใครอยากได้โทรตอนนี้ส่งให้ฟรีทุกคนค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวยแบบนี้มากแล้วค่ะ

0: ณชมเจ้าคะคุณหนูเทพไม่ยอมเปิดประตูเจ้าค่ะบ่าวทั้งเรียกทั้งเคาะก็ไม่เปิดเจ้าค่ะ
1: ถ้าพ่อเทพยังเป็นอย่างนี้ข้ากลัวว่าสักวันหนึ่งคุณพี่จะรู้ว่าพ่อเทพไปติดผู้หญิงที่ตอกเตาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคุณพี่ต้องยิ่งไม่พอใจพ่อเทพมากขึ้นไปอีกเป็นแน่
0: ชมเจ้าค่ะ
1: มีอะไรหรืออีก
0: ผู้หญิงที่ชื่อเหมยฟางที่ตรอกเตาน่ะเจ้าค่ะเสียงมันคุ้นหูเหลือเกินเสียงมันเหมือน
1: แม่เอื้อง
0: ใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะมันพิรุธมากนะเจ้าค่ะคุยกับเราอยู่หลังม่านไม่ยอมให้เราเห็นหน้า
1: ข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่คนอย่างแม่เอื้องนะหรือจะมีปัญญาเปิดโรงฟินใหญ่โตถ้าเกิดว่าแม่เอื้องยังมีชีวิตอยู่จริงๆข้าว่าป่านนี้มันคงจะหนีไปอยู่เชียงใหม่แล้วกระมังสูญลูกสาวของข้าที่แม่เอื้องขโมยไปถ้าป่านี้ยังมีชีวิตอยู่คงจะโตเป็นสาวแล้ว

0: บ้านหลังใหญ่ๆต้นไม้เยอะๆหลังไหนวะอ้าวสุดซอยซะแล้วหลังนี้เปล่าวะลุงลุงจ๊ะลุงนั่นแหละจ้ะจะหันไปหาใครจ้ะนี่บ้านคุณหลวงวิทยาโอสถหรือเปล่าจ๊ะ
1: แล้วเองมาหาใคร
0: ฉันชื่อเมืองจ้ะฉันมาหาเมีย
1: ผัวไอ้พวงหรือ
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: แล้วผัวใคร
2: เฮ้ยเมือง
0: เมียจ๋าผัวอยู่นี่จ้ะนั่งไงจ้าเมียฉันผัวมาทวงเงินค่าขนมคืนนะจ้ะแม่วันนี้ไม่เห็นไปหาผัวเลยไม่คิดถึงผัวแล้วจ้ะ
1: แม่เดือนไอ้นี่มันเป็นใคร
2: มันไม่ใช่งานเจ้าค่ะคุณพ
0: ่อพ่อฉันไหว้จ้ะ
1: นี่มันอะไรกันแม่เดือนอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าลูกเป็นเมียมันพ่ออุตส่าห์ส่งให้เรียนโรงเรียนฝรั่งลูกอยากทำอะไรพ่อก็ไม่เคยขัดแต่เรื่องนี้มันเกินไปนะแม่เดือน
2: คุณพ่อฟังลูกก่อนนะเจ้าค่ะลูกไม่ได้เป็นเมียเขาเมืองเขาเป็นพ่อค้าขายขนมที่ลูกขับรถไปชนลูกหมาขนมหมดแล้วแต่เขาก็ยังพูดจาไม่ดีกับลูกอีกทีนี้ลูกก็เลยบอกคนอื่นว่าลูกเป็นเมียเขาแล้วก็เอาขนมของเขาแจกให้ชาวบ้านหมดเลยเจ้าค่ะ
1: นี่พบกันวันเดียวมีเรื่องเยอะขนาดนี้เลย
0: หลายวันจ้ะวันแรกแม่เดือนขับรถชนฉันส่วนวันที่แจกขนมชาวบ้านงานปวดท้องจ้ะ
1: นี่ลูกไปงานภูเขาทองด้วยหรือปลดพ่อเรื่องไม่สบายสินะ
0: ปลดพ่อแม่ไม่ดีนะจ้าแม่เดือนจ๋า
1: หุบปาก
0: ขอโทษจ้ะ
1: พ่อคงต้องเข้มงวดกับลูกมากกว่านี้แล้วนะ
2: ไม่ได้นะเจ้าคะคุณพ่อบังคับจิตใจลูกไม่ได
1: ้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาพ่อไม่ได้บังคับไงพ่อตามใจลูกลูกถึงได้เหลวไหลแบบนี้พ่อจะไปหาคุณพระหาฤกษ์ที่ไวที่สุดให้ลูกได้แต่งงานกับพ่อสุข
2: ไม่เจ้าค่ะลูกไม่แต่งอ่ะลูกไม่รักพี่สุข
1: ถ้าลูกไม่รักพ่อสุขแล้วลูกรักใครอย่าบอกนะว่ารักไอ้พ่อค้าขายขนมนั่น
2: ไม่ใช่เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องแต่งกับพ่อสุขพ่อสุขเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งเขาจะดูแลแล้วก็กำราบลูกได
2: ้คุณพ่อไม่รักลูกแล้ว

0: กับใจจ้ะ
1: นี่เป็นเงินค่าขนมที่แม่เดือนทำเสียหายแล้วต่อไปนี้เรื่องระหว่างเองกับแม่เดือนก็ขอให้เป็นอันเลิกแล้วต่อกัน
0: โธ่คุณพ่อขอรับไอ้ผมไม่ยอมเลิกแต่ไม่รู้ว่าแม่เดือนจะยอมเลิกไหม
1: ข้าจะกวดขันลูกของข้าเองส่วนเองก็หยุดโพธนาได้แล้วว่าเองกับแม่เดือนเป็นผัวเมียกันแม่เดือนเขามีคู่มั่นแล้วถ้าเรื่องรู้ถึงหูพ่อสุขคู่มั่นของแม่เดือนเขาจะไม่พอใจใส่หัวไปได้แล้ว
0: จ้ะฉันไหว้นะจ๊ะไอ้สุข
2: ฉันบอกแล้วอย่างไรว่าไม่กินเอ๊ะนี่พูดไม่รู้ฟังหรือพี่สุ
3: พี่ทำไมแท้ถึงไม่ยอมกินข้าวกินปลารู้ไหมว่าพี่เป็นห่วง
2: วันก่อนคุณแม่ไปหาแม่ชนชมกับเทพที่โรงฝิ่นทีแรกเทพก็นึกว่าคุณแม่จะไปสู่ขอแม่ชนชมให้เทพแต่ที่ไหนได้คุณแม่คิดจะขัดขวางแม่ชนชมกับเทพไม่ใช่แค่คุณแม่นะขอรับคุณน้ำเหมยฟางก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าแม่ชนชมกับเทพฐานะต่างกันเกินไป
3: แล้วนี่เทพรักเขาจริงๆหรือ
2: จริงสิขอรับพี่สุข

0: พรักเขาเหลือเกินไม่รู้เพราะอะไรเทพถึงได้รักเขาขนาดนี
1: ้ถ้าเทพรักเขาจริงทำไมมัวมานั่งซึมเศร้าอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเทพก็ต้องพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเทพจริงจังพี่เชื่อว่าถ้าเทพและแม่ชวนชมมีความรักที่จริงใจต่อกันไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆก็จะฝ่าฟันไปได
0: ้ขอบคุณนะครับพี่สุข

0: ายหยุดที่หล่อนเคยให้ฉันโรยหมดแล้วถ้าหล่อนจะกรุณาฉันอยากได้ดอกไม้ดอกใหม่จะได้เอามองยามคิดถึงเจ้าของ
1: แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะไปเก็บมาให้นะจ๊ะ
2: มายุ่งกับน้องสาวค่ะ
3: เมืองทำไมถึงทำแบบนี
2: ้ไม่กระถามดูสิว่ามันรู้จักคุณเดือนหลานสาวคุณของวิทยาวสนหรือเปล่า
1: คุณเดือนเขาเป็นใครเหรอจ๊ะ
2: คือเรื่องนี้จะอธิบายได้นะเมืองงั้นว่ามาว่าเองเป็นคู่มั่นกับคุณเดือนแล้วเองมาหลอกสาวอยู่ทำไม
4: ฉันกับน้องเดือนเราไม่ได้รักกันทั้งหมดมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
2: ่เอ็งไม่ต้องมาอ้างเอ็งมาหลอกสายหยุดทำไม
4: ฉันจริงใจกับสายหยุด
2: จริงใจ
3: เมืองเมืองเมืองไม่สู
4: ้คือฉันอธิบายได้เมือง
2: ฉันไม่ฟัง
3: เมืองขอได้แล้ว
4: จริงใจกับแม่สายหยุด
2: จริงใจเน
3: ี่ยโอ๊ยคุณสุก
4: จุดแล้วเมือง
3: พี่มิ้งเร็ว
2: พอแล้วมาน
4: ี่
3: เร็วคุณสุกเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
4: โอ๊ย
3: นะจ๊ะเลือด

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: Give me more

0: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
1: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
3: ไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลย
7: ใช่
6: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ลุกค่ะเทวดา
12: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
10: อย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะจ๊ะพ่อสุขจ๊ะน้าต้องขอโทษแทนเมืองมันด้วยนะจ๊ะพ่อสุขอย่าเอาเรื่องมันเลยนะจ๊ะ
4: ไม่ดอกจ๊ะฉันสมควรโดนแล้วแต่น้ำมะลิจ๊ะฉันกับน้องเดือนเราไม่ได้รักกันฉันจริงใจกับสายหยุดนะจ๊ะ

0: บอกตรงๆนะจ๊ะพ่อแม่พ่อสุขเป็นถึงคุณน้ำคุณนางสายหยุดมันเป็นแค่ลูกแม่ค้าคนหนึ่งวันนี้พ่อสุขรักใคร่ใยดีมันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อสุขไม่รักใคร่เมตตามันแล้วมันจะลำบาก
1: ไม่ดอกจ้ะนะฉันจริงใจนะจ๊ะน้ำมะลิเห็นใจฉันเถิดจะให้ฉันสาบานก็ได
2: ้โอ้ย
0: โอ้ยพ่อสุขจ๊ะพ่อสุขพ่อสุขไม่ต้องทำถึงขั้นนี้ก็ได้ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนจ๊ะเดี๋ยวน้าทำแผลให้นะโอ้พ่อสุขค่อยๆนะจ๊ะ

0: สัญญาให้นะเจ็บนิดนึงนะพ่อ
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
0: โอ๊ยพ่อสุขเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้าขอโทษนะน้ามือหนักไปหน่อยขอโทษนะจ๊ะขอโทษจ้ะ

น้ำมะลิน้ำมะลิจ๊ะน้ำมะลิเป็นอะไรจ๊ะฉันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วจ้ะคุณแม่บอกว่าตอนที่ฉันเกิดน้ำมันตะเกียงกระเด็นใส่นะจ๊ะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแผลถึงเป็นรูปเหมือนพระอย่างนี้

0: แม่ก็ถามดูสิว่ารู้จักคุณเดือนหลานสาวคุณของวิทยาวสนหรือเปล่า
1: คุณเดือนเขาเป็นใครเหรอจ๊ะ
2: คือเรื่องนี้จะอธิบายได้ในเมือง
0: งั้นว่ามาว่าเองเป็นคู่มั่นกับคุณเดือนเล่นมาหลอกซะอยู่ทำไม

0: สายหยุดยังชอบคุณสุขเขาใช่ไหม
1: คุณสุขเขามีคู่มั่นแล้วพ่ออย่าพูดถึงเขาอีกเลยจ้ะ
0: เดี๋ยวก่อนสายหยุดสายหยุดความรักที่ไม่สมหวังมันไม่จำเป็นต้องจบด้วยความโศกเศร้าเสมอไปดอกนะลูกถ้าเรารักใครสักคนจริงๆถึงแม้จะไม่ได้ครองคู่กันแต่เราได้เห็นเขามีความสุขมันก็น่าจะพอแล้วนะลูก

0: อัดอะไรหรือขอรับ
1: เอาอัดนี่ไปจ้างคนให้ตามหาบริษนะถ้าไม่พอเอ็งมาบอกข้า
0: คุณพระขอรับแต่นางมะลิมันหายไปตั้ง18ปีแล้วนะขอรับ
1: ที่งานภูเขาทองนั่นต้องเป็นมะลิแน่ๆข้าจำไม่ผิดหรอก
0: ถ้าเกิดว่าเป็นนางมะลิจริงๆแล้วกระผมไปเจอเข้าคุณพระจะให้ทำอย่างไรต่อแล้วขอรับ
1: ไม่มีอะไรหรอกข้าแค่อยากรู้มันเป็นตายร้ายดีอย่างไร
0: ขอรับ
1: เถิด
0: ขอรับ
1: อย่าให้แม่ชมรู้เรื่องนี้เด็ดขาดนะข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องร้อนใจอีก
0: ได้ขอรับ
2: กลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ
5: ์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
11: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
13: ้ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
14: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
15: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
14: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
16: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
14: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
15: ผมเป็นนักเลง
17: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
14: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
16: ไอ้ปุ๊ก
15: มึงหลอกกู
14: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
15: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
14: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
15: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
18: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
20: ลองชิมดูครับ
21: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
22: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
23: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
21: ผมเลิฟเลย
24: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: เทพไทย
25: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
26: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
25: เพราะเราปิดผมขาว
26: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
26: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
27: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
30: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
31: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูมึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฝดปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
32: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
33: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 น. ทางช่อง TMM 25
0: านะเนี่ย
1: ดูเฮ้ยเฮ้ย
0: นั่งอีก
1: ไอ้เธออัดตั้งมากอย่างนี้คุณพระให้เองมาใช่ไหม
0: ไม่ใช่เว้ยนี่มันอัดของข้าต่างหากเอาคืนมา
1: ข้าไม่เชื่อหรอกอัดมากอย่างนี้เองบอกข้ามาดีกว่าคุณพระให้อัดเองไปทำธุระอะไรให้บอกมาเดี๋ยวน
0: ี้เอ็งนี่พูดไม่รู้ฟังก็บอกว่าของข้าก็ของข้าสิเอาขึ้นมานี
1: ่ข้าไม่ให้ปัดเอ็งบอกข้ามาก่อนใครให้อัดเอ็งบ้างไอ้เถอะ
0: อุ้ยคุณชมเขารับ

0: เมืองเอาขนมไปขายที่ท่าน้ำแม่ได้ข่าวว่าเขาจะขึ้นไปทอดกฐินกัน
1: จ้าแม่

0: มะลิเมื่อวานคุณสุเขามีเรื่องชกต่อยกับพี่เมืองแล้ววันนี้เขาจะมาด้วย
1: แต่ถ้าเขามาฉันต้องถามเขาถึงรอยแผลเป็นนั่น
0: โอ้ยมะลิฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญลูกเองตายเป็นนานแล้วนะมะลิแล้วคุณสุเขาจะเป็นลูกเองได้ยังไง
1: แต่ฉันก็ต้องถามเขาให้หายข้องใจว่าเขาเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเขาอาจจะเป็นลูกฉันก็ได
0: ้ข้ากลัวเองจะผิดหวังอีกมะลิ

0: มีอะไรหรือเธ
1: อคุณท่านให้กระผมมาตามคุณสุขไปพบขอรับ
2: คุณพ่อให้เธอไปตามลูกมามีอะไรให้ลูกรับใช้หรือขอรับ
3: ไม่มีอะไรดอกพ่อสุขพ่อจะเรียกมาฟังข่าวดี
2: ข่าวดีอะไรหรือขอรับ
4: อามาคุยกับคุณพระเรื่องการแต่งงานของพ่อสุขกับแม่เดือนอาว่าถึงเวลาแล้วนะ
2: ไม่เร็วไปหรือขอรับ
3: พ่อสุขไม่ต้องเขินดอกจะเร็วไปได้อย่างไรมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กพ่อว่าจะช้าไปเสียด้วยซ้ำตอนนี้พ่อสุขเรียนจบมีงานมีการทำแล้วนะถึงเวลาที่จะมีครอบครัวได้แล้ว
2: แต่น้องเดือนว่าอย่างไรบ้างขอรับ
4: ลูกสาวอาไม่ว่าอะไรดอกรีบแต่งรีบอุ้มหลานกันดีกว่านะคุณพระ
3: จริงด้วยคุณหลวงต้องมีสักสองคนนะเราจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันอุ้มหลาน
4: ถ้าอย่างนั้นผมไปหาฤกษ์เลยนะ
3: เอาสิคุณหลวง
4: แม่เดือนจะได้รีบเตรียมตัวอาไม่อยากปล่อยเวลาให้มันนานไปกว่านี้อีกแล้ว
3: มา

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนบุกป่าฝ่าดงเพื่อเข้าไปดูต้นตะเคียนยักษ์13คนโอบแล้วถ้ายังลุยไม่พอนะครับนี่ฮะดำน้ำลงไปยิงกุ้งในอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็เอากุ้งมาย่างกินสดๆน่ากินใช่ไหมครับถ้าน่ากินแล้วไปลุยกับอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เอาละสิครับเข้าป่าอีกแล้วเอาลุยลุยลุยเพราะเสียงลือของชาวบ้านที่อำเภอเสริงสางถึงความใหญ่ของต้นตะเคียนและความเคารพศรัทธาที่มีต่อเจ้าแม่ตะเคียนในแต่ละปีชาวบ้านก็จะเข้ามาทำพิธีบูชาและขอพรกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภของถนัดเลยจากหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานช่วงแรกก็ต้องนั่งรถเข้าไปอีกประมาณ10กิโลเมตรครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเตี้ยเส้นทางเริ่มต้นบางช่วงก็เป็นดินลูกรังเรียกน้ำย่อยกันนิดหน่อยครับก่อนเริ่มเดินพี่ๆก็พามาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอาฤกษ์เอาชัยตามความเชื่อกันก่อนครับเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นไม่พบอุปสรรคโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีโอกาสจะจ๊ะเอ๋ได้ตลอดเวลาพี่หนุ่ม

0: ของเราก็ดูจะตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษ
1: ครับขอใช้ประธานผู้ดูเป็นประธานในตาถูกปกป้องคนเลยนะครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางจากนี่ไปประมาณสัก5กิโลไปกลับก็ประมาณสัก9แล้วพี่เนาะ
3: 9กิโลคร
2: ับ 9กิโลนะฮะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยเขาบอกอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่นำไปก่อนเพราะว่าเขาทำเป็นเส้นอนุรักษ์ก็จริงแต่มีรังต่อพี่มันจะมีรังต่ออ่ะนี่ล่ะปัญหาของเราคือมันจะมีรังต่ออยู่ตลอดทางเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเราก็เดินตามหลังเขาเดินระวังเด้อทีมงานเด้อ
4: เงียบๆเด้อเงียบๆ

0: เดินมาไม่นานเจอสัญญาณที่ต้องให้ทีมงานน่ะต้องระมัดระวังและอยู่หลังเจ้าหน้าที่ซะแล้ว
1: ช่างครับ
2: อ๋อนี่มีรอยช้างด้วย
1: ครับมีรอยช้างครับ
2: อ๋อ
1: ถ้ารอยเขาเดินลงเดินไปมันจะมีเล็บอยู่ข้างหน้าจะลองเดินไปข้างหน้าที่น
2: ี่อ๋ออันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้คืออุ้งเขา
1: ครับเราเลยอุ้งตีน
2: เขาอ๋อแล้วเล็บอยู่ตรงไหนฮะ
1: เล็บที่อยู่ด้านนี้ครับ
2: อ๋อมีหน้ากิ่งงงกิ่งไม้มันหักเป็นทางลงมา
1: ครับ
2: ที่นี่ช้างเยอะเหรอครับ
1: เยอะครับ
2: อ๋อช้างเยอะถ้าดูจากขนาดของรอยเท้าเนี่ยตัวใหญ่ไหมฮะตัวนี
1: ้โอ้โหรุ่นนี
3: ้ตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่เลยเหรอครับ
2: ยิ่งนั้นเดินแล้วก็ต้องระวังด้วยให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลด้วยฮะ
4: เนี่ยประมาณมันเกิน2อาทิตย์ครับรูปจากใบไม้แห้ง
1: ครับ
2: อ๋อไม่เกิน2อาทิตย์มันได้ผ่าน
1: นี่หลังจากฝนตกมาแล้วแหละร้อยฝนตก
2: อ๋อโอเคทุกคนระวังครับ
0: เดินช่วงแรกก็เจอกับรอยสัตว์เจ้าถิ่นตัวใหญ่ซะแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยมาลุ้นกันครับว่าจะเจออะไรอีกโอ้ยตื่นเต้น
2: อ้าวนอกจากเจอรอยช้างแล้วเออแต่ที่นี่มันสมบูรณ์อันนี้คือรอยอะไรครับ
5: รอยหมูป่าครับ
2: รอยหมูป่าใช่ไหมฮะมาคุยหาแถวนี้เยอะฮะหมูป่า
5: ใช่ครับเมื่อปีที่แล้วผมเดินสำรวจเดินลาดตระเวนมาตรงนี้จะเป็นร้อยเลยครับ
2: ร้อยตัว
5: ร้อยตัวครับ
2: หมูป่านะ
5: ผม
0: ยังไม่ถึงครึ่งทางก็เจอทั้งรอยช้างรอยหมูป่าแล้วจะเจอกับอะไรอีกเนี่ยอาการหายใจหอบจากความเหนื่อยก็เริ่มออกอาการถ้าต้องวิ่งหนีสัตว์ป่าจะไหวไหมครับเนี่ยทีมงานโอ้ยว้ายยังพูดไม่ขาดคำเดินมาอีกหน่อยก็เจอกับรอยอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันคือช้างใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: เนี่ยเขาเอาตัวมาสีเหรอ
1: ครับนี
2: ่ฮะโอ้โหแล้วดูโอ้แถบนี้แล้วดูขนาดความสูงสุดมือยังไม่ถึงอ่ะนี่ประมาณสักกี่เมตรได้ช้างตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ถ้าเราดูจากตรงนี้ได้ฮะ
1: 50ปี
2: 50
1: ปีครับ
2: โอ้ตัวนี้50ปีเหรอฮะ
1: ครับประมาณนั้นครับ
2: โอ้แสดงว่าใหญ่มากจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรายังไม่ถึงครึ่งทางแล้วพี่เน
1: า
2: ะ
1: ครับจะพักกินข้าวที่นี่ครับ
2: เราจะพักกินข้าวที่นี่ฮะแต่ว่าดูจากสภาพแต่ละคนเหงื่อไหลใครย
0: อมก็ต้องพักเติมพลังกันก่อนครับเพราะหนทางยังอีกยาวไกลการมาเดินศึกษาธรรมชาติแบบนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แหละครับโอ้โหดูซิมันฟินจริงจริง
6: ข้าวเหนียวห่อด้วยใบตอง
2: ปลาร้าบองอร่อยอ่ะ

0: เติมพลังกันแล้วก็เริ่มเดินออกแรงกันต่อเลยครับ
1: ต้องระวังนิดนึงครับมันมีต่อดินมีหน้าเราต้องเดินอ้อมไปทางนู้นเราไม่สามารถเดินอ้อมทางนี้ได้เพราะว่ามันมีรังต่อดินอยู่ต่อยนี่คือเข้าโรงพยาบาลแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: นี่ฮะเราต้องเดินอ้อมไปทางนู้นนี่ตัวดำๆนี่บินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ถ้าไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาดูนี่เราเดินทางนี้นะ
0: เรียกว่าต้องลุ้นกันตลอดทางเลยทีเดียวสำหรับเส้นทางเข้าสู่ต้นตะเคียนยักษ์เดินมาสักพักก็จะเจอกับรอยกระทิงซึ่งเป็นสัตว์ที่มีจำนวนมากของอุทยานแห่งชาติทับลานเช่นกันครับ
1: หนึ่งกีบอันนี้กีบหนึ่งนี่กีบหนึ่งตัวใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นตันไหมอ่ะตัวเนี้ยน่าจะได้ตันอยู่นะนี่รอยกระทิง
0: ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งหอบอีก3ชั่วโมงเราก็ถึงต้นตะเคียนยักษ์กลางป่าทับลานแล้วล่ะครับดูสิโอ้โห
3: โห
1: ใหญ่มากเลยบางคนว่าเลยนะฮะ13หรือ14ถูกไหมเออ560หมายความว่าไงครับ
4: บ้านเลขที่ของเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งน่าจะมีคนถูกลอตเตอรี่อ่ะ
1: อ๋อเหรอ
3: โอ้ต้นใหญ่มากครับดู
1: ต้นใหญ่มาก
3: พันกว่าปีครับดูลักษณะดูลำต้น
1: พันกว่าปีนี่เป็นตัวเลขจากอะไรอ่ะครับ
3: ของกระทรวงวัฒนธรรมที่เขามา
1: อ๋อโอเค
3: ครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่อันดับ2ของประเทศไทย
4: ลูกค้าม
3: รดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10นะครับ
4: เมื่อปี2561
0: ใหญ่มากใหญ่จริงๆแต่พี่หนุ่มดูจะติดอกติดใจเลขที่บ้านของเจ้าแม่ตะเคียนทองมากกว่านะครับเฮ้ยคือพี่หนุ่มคือว่ามีอะไรดีๆแอบกระซิบบอกกันบ้างนะพี่อันนี้มันก็ใกล้แล้วอะแล้วก็ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอะรอกันทั้งประเทศเลยล่ะก่อนจะลงมือวัดความกว้างของต้นตะเคียนยักษ์ก็ต้องมาขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองกันก่อนนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดว่าจะวัดได้กี่คนโอบและยังมีปริศนาบ้านเลขที่เจ้าแม่ตะเคียนทองที่จะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีคนมาขอพรและสมหวังครับ
1: ให้ทดลองวัดอีกครั้งหนึ่งว่าจะมากกว่า13คนโอบหรือเปล่านะครับ
3: เวลาเข้ามาสักการะขอพรหรือมาขอนะครับก็มีบางส่วนที่ได้เลขกลับไป
1: จับแล้ว
5: ถูกครับ
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
10: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
11: ้และมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
12: ัน
10: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
11: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
14: ่เดี๋ยวนี้ใช่กับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
15: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
16: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
17: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 16:30 ทางช่อง GMM 25
18: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำ ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
20: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
21: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
20: เพราะเราปิดผมขาว
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
21: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ชาวบ้านเขารพศรัทธา
3: เจ้าแม่ตะเคียนทอง
1: เจ้าแม่ตะเคียนทองมากครับ
3: เวลาเข้ามาสักการะขอพรนะครับก็มีบางส่วนที่ได้เลขกลับไป
22: ตัวเก่าเลยดิ
1: คืออะไรตัวเก่าคือตกลง6หรือ9ตั้งใจจะมาดำน้ำยิงตุ้มใช่ไหมพี่

้นตะเคียนทองนี้เป็นตะเคียนทองพันปีนะฮะเพราะว่านี่เป็นลูกขะมรดกของแผ่นดินปี2560เนี่ยมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผ่านมาโอ้หลายปีแล้วเนาะปีนี้ปีก็65ผ่านมา5ปีใช่ไหมฮะตอนครั้งนู้นที่มาเนี่ยวัดรอบเนี่ย13คนโอบเดี๋ยวครั้งนี้เราจะให้ทดลองวัดอีกครั้งนึงว่าจะมากกว่า13คนโอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ๆกับชาวบ้านเนี่ยเขาลองโอบกันดูนะฮะเชิญครับเชิญครับ

0: ครบแล้วนะผมรับนะผมรับนะ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: 11
3: 12
0: 12
3: 12คน
0: อ๋อเพราะแขนยาว
3: ไม่เท่ากัน
0: อ๋อแต่ละคนไม่เท่ากัน
3: ช่วงแขน
0: ครั้งนั้นอาจจะเป็นช่วงแขนยาวแขนสั้นแตกต่างกันอ๋อแต่ครั้งนี้เนี่ยประมาณสัก12คนได้แต่แขนยาวหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลนะตะเคียนทองนี่นะอายุประมาณ 1,000 ปีนะฮะเส้นรอบวง12เมตรแล้วก็ความสูง50เมตรด้วยกันฮะอันนี้ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเคารพศรัทธา
3: เจ้าแม่ตะเคียนทอง
0: เจ้าแม่ตะเคียนทองมาก
3: ครับ
0: ทำไมถึงเคารพศรัทธา
4: ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกุศลบายนะครับในการที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนในการรักทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้นะครับแล้วก็สัตว์ป่านะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นประจำทุกปีในช่วงสงกรานต์
0: ผมรบกวนสอบถามนิดนึง
5: ขออภัยฮะ
0: กราบกราบขอเข้ามานะผมก็ไม่รู้ใช้สับยังไงอะนะ คือบ้านเลขที่ของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาถูกไหมฮะ
5: ครับ
0: สมัยก่อนบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะ
4: 143
0: สมัยก่อนบ้านเลขที่143ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่560ทำไมเปลี่ยน
4: ที่ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่แล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะมาขอหวยนะครับโดยความเชื่อของพี่น้องประชาชนว่าเวลาเข้ามาสักการะขอพรหรือมาขอคนที่เล่นหวยก็จะมาขอหวยนะครับก็มีบางส่วนที่ได้เลขกลับไป
0: ได้โชคกลับไป
4: ได
0: ้
4: เลขกลับไปไปซื้อหวยถูกหวยแล้วก็มาเสนอนะครับ
0: บอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบ้านให้ใหม่ทำอะไรให้ใหม่แต่ว่าก็ไม่มีใครตอบได้ว่าบ้านเลขที่คืออะไรเนาะ3ตัวหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมาเองกันเลยกัน
0: โอ้เราก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูคือตีความหรือเปล่าถูกไหม560เอาไม่แน่ก็ได้งวดนี้อาจจะเป็นต้องเปลี่ยนบ้านเลขที่ให้เจ้าแม่ตะเคียนทองนะทุกคนนะขอให้มีโชคมีลาภสาธุ
6: พูดยังไม่ทันขาดคำก็มีคนลองเสี่ยงโชคกันแล้วนะครับคุณผู้ชมวิธีการก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับ up to you
7: อันนี้คืออะไรอ่ะพี่อ้าวก็ไม่มีขีดก้าว
8: อันนี้จับแล้วใช่ไหม
7: จับแล้ว
9: ตัวเก่า
8: อะไร
7: ตัวเก่าคืออะไรอ่ะ
10: แสดงว่ามันจะหยดครับ
9: ตัวเก่าเลยดิ
7: คืออะไรตัวเก่าคืออะไร
9: ผมมาเมื่อกี้เทมเนี่ยแต่ผมทำผมมาหัวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะ
7: อ๋อก็จับไปอาทิตย์ที่แล้วได้
8: นี่อะไรนี่
7: ก็แหละ
9: เด็กเก่าผมเป็น
7: เก้าตกลง6หรือ9
9: 6
6: ถือว่าคุ้มค่ากับการเดินป่าลึกเข้ามาครับได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความเชื่อความศรัทธารวมเวลาไปกลับก็แค่ครึ่งวันเองครับคุณผู้ชมออกจากป่าท้องก็เริ่มหิวและก็ต้องออกมาหาวัตถุดิบกันครับพี่หนุ่มมีนักกระทิมยิงกุ้งมือหนึ่งของอำเภอเสริงสางไว้ด้วยโอ้โหพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยครับ
0: ตั้งใจจะมาดำน้ำยิงกุ้งใช่ไหมพี่
11: ครับ
0: แล้วดูสภาพ ดูสภาพแต่ละคน เราเจอฝนตกหนักฮะอันนี้เป็นทีมงานยิงกุ้งนะพี่ดิดชุดมาเต็มอุปกรณ์นะมีฉมวกมีไฟฉายมีแว่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำงมกุ้งกันน้ำลึกไหม
11: น้ำไม่ลึกครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับ
11: ประมาณเพียงพอสมควร
0: พอกับหัวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคืนนี้เนี่ยเราจะดำน้ำยิงกุ้งประสบความสำเร็จหรือเปล่า
6: เรียกว่าความหิวไม่เคยปราณีใครจริงๆแม้ฝนจะตกค่ำมืดยังไงก็ต้องลุยไปให้สุดตามสไตล์อนุวัฒน์ทั่วไทยสำหรับกุ้งเครฟิชถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงทั้งการแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยทั้งยังจับสัตว์น้ำท้องถิ่นกินเป็นอาหารกรมประมงจึงได้นำว่าหากเจอในบ่อธรรมชาติให้จับไปทำลายหรือจับไปประกอบอาหารถ้างั้นว้ายเข้าทางพวกเราเลยครับคุณผู้ชมว้ายว้ยเจ้า
12: อันนี้ได้ตัวเดิมอันนี้ก็ได้ตัวเดิมโชว์เลยอ๋อมันเป็นกุ้งแบบนี้เหรออ๋อมันเป็นแบบเคฟิชอ่ะอ๋อโอเค

0: าจริงๆตอนแรกเข้าใจว่ามันคือกุ้งก้ามกามแต่พอหาไปแป๊บเดียวอันเนี้ยหาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือมันเป็นเครฟิช
1: ครับ
0: นี่ฮะเยอะมากในนี้ลงไปข้างล่างถ่ายเจอ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กนะนี่ฮะ

0: ่เห็นก็น้ำลายไหลเอ้ยรสชาติจะเป็นยังไงช่วงหน้าพี่หนุ่มเขาจะมาบอกพวกเรานะครับคือว่าแต่บอกอย่างเดียวเหรอพี่คือแบบมีมาฝากไหมแพ็คมาหรือว่า delivery ส่งอะไรมาก็ได้
1: ได้แล้วครับสดสดร้อนร้อน
2: เขาบอกว่าปิดท้ายเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าจะให้ขึ้นไปดูอันซีนของอำเภอเสริงสาง
3: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตราน
8: ี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
9: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
10: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
11: ป้า
12: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่คัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียสงตีตาย
15: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
14: สามีแต่กินแล้วมันสดชื่น
15: ใช่
16: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่น
17: ี่ใช่ครับ
16: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
1: นี่ได้แล้วครับสดสดร้อนร้อน
2: พลาดไม่ได้เพราะว่าจะให้ขึ้นไปดูอันซีนของอำเภอเสริงสาง

นี่ได้แล้วครับสดๆร้อนๆวิธีการกินสำหรับล็อบสเตอร์นี่เอาหัวออกครับแล้วนี่ฮะกดระหว่างปีกสองข้าง

0: ก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้โอ๊ย
1: เอาใหม่แล้วมันดูใหม่นะ
2: คิดโลคิดโลคิดโล
0: แหมนี่ฮะมันก็จะได้เนื้อที่เป็นท่อนแบบนี้นี่นี่นี่

0: อร่อยอร่อย
1: อร่อย
2: เราจะจัดพอปากปูดเลยครับ
0: สงสัยเขาจะเห็นแล้วลุยไม่พอ เขาบอกว่าปิดท้ายเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าจะให้ขึ้นไปดูอันซีนของอำเภอเสริงสางดูบันไดซะก่อนอันซีนฮะนู้นร้อยกว่าขั้นนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นอันซีนของอำเภอเสริงสางนั่นก็คืออยู่ที่วัดเขาทรัพย์พงโพธิ์เป็นพระพุทธรูปแกะสลักอยู่ด้านบนแต่ดูทางครับบันไดหลายร้อยขั้นรอเราอยู่ด้านหน้าซึ่งก็หันไปดูหน้าทีมงานแล้ว ทีมงานไหวไหมไหวฮะเพื่อคุณผู้ชมเราก็ไหวครับนี่ฮะอีกกว่าร้อยกว่าขั้นเท่านั้นเองเอาไปเรา

ร้อยกว่าขั้นเท่านั้นเองเหรอพี่หนุ่มโหยโหยก่อนจะพูดมองหน้าทีมงานก่อนนะพี่ดูแต่ละคนสิ

0: นี่องค์หนึ่งถูกไหมฮะ
1: นี่องค์แรกปางสมาธิ
0: ปางสมาธ
1: ิครับ
0: ปางสมาธิองค์แรก
1: องค์แรกครับพระพุทธมุนี
0: พระพุทธมุนีครับ
1: นี่หน้าตักกว้าง5เมตรสูง6เมตรครับ
2: พระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินทรายวัดเขาทรัพย์พงโพธิ์คือเป็นอันซีนของเมืองยะโมที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรก่อนกลับครับ
0: เราจะเดินล้อมองค์พระพุทธรูปก็ไปตามซอกเล็กๆนี่นะ
2: และที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่มองเห็นไกลถึง3ตำบลของอำเภอเสริงสางพี่หนุ่มกับทีมงานก็เลยถือโอกาสเอาภาพสวยๆมาฝากกันครับ

เป็นคลิปที่โหดอีกคลิปนึงแต่ก็สนุกครบรสเช่นกันครับเราได้สัมผัสกับมรดกทางธรรมชาติที่ชาวบ้านต่างช่วยกันอนุรักษ์และวิถีการหาอยู่หากินของชาวบ้านอย่าลืมนะครับใครมีเรื่องราวดีๆของแปลกๆส่งมาได้ที่เพจอนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่คลิปหน้าพี่หนุ่มอาจจะบุกไปดูที่บ้านของคุณก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ

เบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพุธที่9กันยายน2569นะครับ9เดือน9ครับอยู่กับเรา2คนนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับคุยข่าวเข้ามานะครับแน่นอนนะฮะทางแอปพลิเคชันวันดีและทุกช่องทางนะครับของสำนักข่าววันนิวส์ครับ
1: วันนี้เราเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่มีชายอายุ31ปีมีเรื่องกับคู่กรณีนะคะถึงขั้นมีการชักปืนออกมาข่มขู่กันด้วยสุดท้ายทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ว่างานนี้ตำรวจใช้วิธีแกะรอยจากคลิปของพลเมืองดีและสามารถรวบตัวได้ภายในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งตามคลิปนี้นะคุณผู้ชมถือปืนแล้วไปเตะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีชมพูจนนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเลยนะคะจากนั้นเจ้าตัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้น 17:55 นเมื่อวานนี้ที่ลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้สำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตำรวจสน.ห้วยขวางรับแจ้งเหตุก็รีบเข้าไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะและก็มีชาวบ้านส่งคลิปเหตุการณ์ให้ตำรวจใช้เป็นเบาะแสดูจากรูปพรรณสันฐานเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์และเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายหนุ่มอายุ31ปีนะคะทำงานอยู่แผงขายผลไม้ใกล้ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมประมาณ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุตำรวจพบนายหนุ่มกลับมาที่แผงขายผลไม้ก็เลยเข้าจับกุมตัวซึ่งนายหนุ่มก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงๆและบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุราด้วยกันที่แฟลตการเคหะห้วยขวางจากนั้นเนี่ยก็อาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผู้บาดเจ็บระหว่างทางมีปากเสียงกันจนเหตุการณ์บานปลายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแล้วก็ความผิดเรื่องอาวุธปืนก่อนส่งตัวดำเนินคดีแล้วค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งดราม่าใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยในโลกโซเชียลแชร์คลิปคุณหมอท่านหนึ่งมากมายเลยนะครับพร้อมกับเสียงชื่นชมในตอนแรกแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเสียงในโซเชียลเหมือนจะแตกเป็น2ฝ่ายนะครับกับกรณีที่คุณหมอโวยบอกว่าเนี่ยคนไข้เห็นไหมเขามานั่งรอกันเต็มโรงพยาบาล 40-50 คนทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์ถึงมาไม่ถึงสักทีทั้งที่บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ตำหนิเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วจะให้คนไข้เนี่ยเอายาเดิมไปกินก่อนมันได้หรือครับ
3: ก็บอกในการที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ต้องเป็นโรคฟิล์มคนไข้เก่าที่ทำไมมันต้องด่าก่อนถึงจะได้อะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมพาไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหม
4: ที่เราไปถามก็คือให้เขาทำฟิล์มให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเมื่อคืนที่ผ่าน
3: มาตอนน้องคือตอนไหน
4: ตั้งแต่ที่แล้ว
3: อาทิตย์ที่แล้วคือวันอังคารที่แล้วเจ็ดวันที่แล้ว
4: คุณได้ประมาณ40%ที่ทำได้
2: คุณผู้ชมฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณหมอเอกนะไม่สามารถเปิดดูภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้ในระบบได้ทำให้ไม่สามารถตรวจวินิจฉัยต่อได้ครับทั้งที่คุณหมอเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการตั้งแต่ช่วงเช้าแต่เวลาผ่านไปคุณผู้ชมลองดูนะคือคนไข้ในรอเพียบเลยก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขทำให้ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยก็ดูไม่ได้ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่จังหวัดตรังแต่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชทำให้ทั้งคนไข้และญาติๆที่มาตามหมอนัดก็นั่งรอกันเต็มไปหมดเห็นไหมฮะคุณหมอเอกเนี่ยก็เลยออกมาทวงถามถึงการแก้ปัญหาและตั้งคำถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเสียเวลารอจากความไม่พร้อมของระบบแล้วที่เห็นคุณพยาบาลที่พยายามชี้แจงเนี่ยนั่นคือจังหวะที่พยาบาลพยายามโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอก็เลยเอาไมโครโฟนเนี่ยไปจ่อที่ปากของคุณพยาบาลเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ยินการประสานงานพยาบาลก็พยายามชี้แจงนะครับว่าติดต่อไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมาช่วงเช้าแต่เกือบเที่ยงก็ยังไม่มาทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยโซเชียลเนี่ยชื่นชมคุณหมอบอกว่าโอ้โหแบบนี้รักษาสิทธิ์คนไข้น
1: ะ
2: ไม่ค่อยเห็นนะคุณหมอออกมาโวยแทนคนไข้ปกติก็คือปล่อยให้ไว้รออยู่อย่างนั้นแหละ
1: แล้วก็มีบางคอมเมนต์เลยน่าจะเป็นคนในพื้นที่บอกอย่าลงโทษหมอเอกนะถ้าเกิดว่าหมอเอกโดนลงโทษจากคลิปนี้ที่มีการทำให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านจะมารวมตัวกันปกป้องคุณหมอ
2: ใช่ไหมฮะเพราะถ้าคุณหมอไม่พูดไม่ทวงถามเนี่ยชาวบ้านก็รอกันไปอย่างเงี้ยแล้วระบบก็ไม่ได้ประกันแก้ไขหรือเปล่าอันนี้มุมหนึ่งนะฮะ แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยบางท่านก็เห็นใจคุณพยาบาลท่านนี้มากบอกว่าอย่าไปทัวร์ลงพยาบาลเขานะเพราะว่าแม้ปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยแต่คุณหมอก็ไม่ควรจะใช้คำพูดหรือใช้อารมณ์กับพยาบาลที่หน้างานไหมเพราะพยาบาลเองเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเขาก็พยายามจะประสานแล้วก็ติดตามแล้วและพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจในการแก้ปัญหาโดยตรง
1: ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีความเห็นต่าง2ฝ่ายปกป้องคนไข้ได้แต่ก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีของทุกวิชาชีพด้วยทีนี้ตัวคนโพสต์บ้างก็จริงๆชื่อคุณเอกเหมือนกันนะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ต้องการจะโจมตีแพทย์หรือพยาบาลแต่ก็อยากจะชื่นชมคุณหมอที่ออกมาสื่อสารโดยการปกป้องสิทธิ์ของคนไข้แม้น้ำเสียงในคลิปจะฟังดูดุดันเสียงดังจนอาจทำให้บางคนเข้าใจผิดโดยขณะเกิดเหตุก็มีคนไข้หลายคนเลยนะคะที่ปรบมือให้คุณหมอด้วยซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ระบบและหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลพร้อมตั้งคำถามนะคะว่าเมื่อระบบยังไม่พร้อมเหตุใดจึงปล่อยให้คนไข้เดินทางมาตามนัดค่ะ
5: คุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้อยู่ในระบบนะครับแต่โดนลบออกไปหมดหรือเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่แน่ใจนะครับที่ผมจับใจความคุณหมอได้เนาะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าเคสนี้เนี่ยมันผิดอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นประชาชนเนาะผมไม่ได้ออกมาโจมตีคุณหมอผมไม่ได้ออกมาโจมตีพยาบาลนะครับแต่ผมอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยปรับปรุงพัฒนา
2: ถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นผ่านทางเพจของโรงพยาบาลนะครับเนี่ยฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากการย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จากศูนย์ข้อมูลเดิมไปยังศูนย์ข้อมูลใหม่โดยขณะนี้ย้ายข้อมูลช่วงปี65ถึงปี69แล้วส่วนข้อมูลอื่นครับเช่นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยังสามารถดูได้ตามปกติข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เดิมเนี่ยไม่ได้ถูกลบนะครับถ้าคุณหมอท่านไหนต้องการดูข้อมูลย้อนหลังที่ยังไม่ได้ย้ายก็สามารถเข้าไปดูผ่านระบบเดิมได้ประสานห้องทะเบียนเอ็กซเรย์ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลได้ทีนี้ไม่แน่ใจว่าในเมื่อทุกอย่างมันยังอยู่แล้วมันทำได้เนี่ยแล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจะแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้งอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากประเด็นดราม่าที่มันพาดพิงไปถึงเรื่องของวิชาชีพพยาบาลด้วยอันนี้คือล่าสุดเลยนะคะจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เช้าวันนี้เลยว่าการทำงานต้องให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันทุกวิชาชีพมีคุณค่านะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะวิชาชีพไหนก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการเห็นความปลอดภัยของผู้ป่วยมาก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าศักดิ์สีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจคุณพยาบาลกันเยอะมากแล้วก็บอกว่ารักศักดิ์ศรีพยาบาลการปกป้องคนไข้นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ที่สำคัญก็คืออยากให้ช่วยกันเคารพทุกวิชาชีพด้วยปรากฏว่าเรื่องนี้คลิปนี้คุณผู้ชมคุยกับคุณผู้ชมแฟนข่าวเขาเที่ยงช่องวันด้วยก็ได้นะคะว่าไปใช้บริการโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรอนานกันแค่ไหน บางท่านมาคอมเมนต์เนี่ยมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งกว่าจะกลับเนี่ยบ่ายสามครึ่งกว่าจะกลับเนี่ยห้าโมงเย็น บางคนบอกรอตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้ยามาสามแผงเจอคุณหมอสามนาทีบางคนไม่ได้ตรวจก็มีต้องกลับมาวันรุ่งขึ้นนี่คือ
2: มันเสียเวลาไปเลย
1: เสียเวลาไปเลยคือมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนี
2: ้ครับ
1: หลายคนบอกมันช้ากันหลายที่เลยนะ
2: คืออันนี้ก็สองมุมเลยคือเรื่องไอ้ความช้าไอ้การต้องรอเนี่ยอันนี้มุมหนึ่งก็ชื่นชมคุณหมอที่ออกมาท้วงแต่มุมนึงอย่างที่สมาคมพยาบาลออกมาว่าแหมมาตำหนิพยาบาลต่อหน้าคนไข้เนี่ยบางทีมันอาจจะแหมไม่ไว้หน้ากันหรือเปล่าอะไรแบบนี
1: ้นะก็ต้องทำงานด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเผื่อคุณหมออาจจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้รอฟังรวมไปถึงทางโรงพยาบาลด้วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราตามกันต่อด้วยนะคะเรื่องของไอ้กลิ่นน้ำมันที่ล่าสุดเนี่ยไปพบแถวแถวพระราม3ก็เข้าไปแก้ปัญหากันต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะคะกทม.เร่งเข้าไปควบคุมและล่าสุดเนี่ยมีการสูบน้ำมันไปกว่า 22,000 ลิตรนะคะยืนยันเบื้องต้นที่ชาวบ้านกังวลจะไปกระทบแหล่งน้ำไหมยังไม่กระทบแหล่งน้ำสาธารณะนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดหน้าดินหาจุดรั่วแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมันอาจจะมีไอระเหยจากน้ำมันซึ่งก็ยังต้องเฝ้าระวังไฟไหม้กันแบบ24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3รอยต่อคลองเตยยานาวานะคะตอนนี้กทมใช้วิธีบล็อกท่อนะคะวางบูมซับน้ำมันแล้วก็ ปิดพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ100เมตรนะคะล่าสุดได้สูบแล้วก็รวบรวมน้ำมันปนเปื้อนจาก4จุดก็อย่างที่บอกได้ไป 22,000 ลิตรแล้วนะคะแล้วก็นำไปกำจัดตามกระบวนการขณะที่คราบน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันจะเหลือเหมือนกับเป็นฟิล์มบางๆกลิ่นนี่เริ่มลดลงแล้วท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าน้ำมันเนี่ยยังไม่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะก็ยังไม่ต้องอพยพชาวบ้านในชุมชนแต่มอบหมายเขตคลองเตยให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ให้บริษัทน้ำมันเอกชนเนี่ยเร่งหาสาเหตุจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังกันแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะ
2: คือคนตกใจนะว่าไอ้ที่มันรั่วหรือมันซึมเนี่ยมัน 20,000 กว่าลิตรเลยเหรอ
1: ค่ะ
2: แล้วเจ้าของน้ำมันเขาไม่รู้เลยเหรอนะฮะแล้วมันมาจากไหนถูกไหมฮะเอาแบบนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ไปตรวจวัดค่า LEL ซึ่งเป็นระดับไอระเหยที่เสี่ยงต่อการติดไฟและระเบิดก่อนเข้าปฏิบัติงานนะก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ 5-14% ก็สามารถดำเนินการได้แต่ต้องควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและตรวจวัดทุก1ชั่วโมงนะครับส่วนการหาต้นเหตุอันนี้แหละที่หลายคนสงสัยว่าตกลงมันมายังไงเป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: ค่ะ
2: บริษัทบางจากเตรียมเปิดผิวจราจรกว้างประมาณ3เมตรในจุดต้องสงสัยเพื่อตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจหาออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์เพื่อแกะรอยแหล่งที่มาแล้วนะว่ามาจากไหนคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์จริงๆหลายคนบอกนะเจ้าของเนี่ยเขาน่าจะรู้นะว่าน้ำมันมันหายไปไหนเป็นหมื่นลิตรเนี่ยจริงๆมาแสดงตัวเลยไม่ต้องรอก็ได้หรือเปล่า
1: ถูกต้
2: อง
1: นะเพราะว่าจริงๆในระบบท่อข้างล่างเนี่ยจริงๆเจ้าของท่อต้องรู้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานในการประชุมหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือแนวทางป้องกันน้ำมันรั่วไหลโดยเฉพาะจากบรรดา data center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงหลักแสนลิตรหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วที่พระราม9กระทบชุมชนโดยรอบมาแล้วซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหารือแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงรายละเอียดกับสื่อมวลชนต่อไปแล้วบังเอิญถนนเส้นนี้ดันชื่อถนนเชื้อเพลิงอีกคนก็กังวลคือข้างล่างมันมีท่อน้ำมันน่ะใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ถ้าท่อน้ำมันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ data center แต่ทีเนี้ยณวันนี้อยากรู้ว่าใครคือเจ้าของน้ำมันแล้วมันรั่วจาก data center มั้ยมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานท่อน้ำมันเนี่ยมันลึกลงไปตั้ง5เมตรมันระเหยมันรั่วขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยจริงหรือ
2: นะแล้วก็มีจุดอื่นอีกหรือเปล่า
1: ใช่ไหม
2: ฮะเพราะนี่แค่เส้นเดียวเท่านั้นเองนะฮะฝากเร่งรัดเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอีก1เรื่องที่ต้องเร่งรัดเช่นกันเพราะว่าเราอ่านข่าวปลาหมอคางดำเนี่ยมานานเป็นปีแล้วนะฮะแต่ว่าการกำจัดก็ยังไม่แล้วเสร็จไม่เสร็จสิ้นจากประเทศไทยของเราล่าสุดคุณผู้ชมไปโผล่อีสานแล้วปลาหมอคางดำโผล่กาฬสินธุ์ตอนแรกชาวบ้านสงสัยใช่หรือเปล่าล่าสุดผลออกมาแล้วฮะยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำนะฮะชาวบ้านที่กาฬสินธุ์ครับจับปลามาได้แล้วเขาสงสัยเอ๊ะทำไมมันเหมือนปลาหมอคางดำจังเลยเนี่ยฮะจับมาได้จากเขื่อนลำปาวครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประมงจังหวัดก็เลยเก็บตัวอย่างปลาตัวนี้ไปตรวจสอบคือถ้าดูจากหน้าตามันเนี่ยเป็นผมก็เชื่อว่าใช่นะฮะล่าสุดเมื่อวานครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยอมรับว่าผลตรวจเบื้องต้นจากแลบกรมประมงยืนยันแล้วนะฮะที่เห็นเนี่ยและจับมาได้จากเขื่อนลำปาวเนี่ยคือปลาหมอคางดำจริงๆนะครับหลังจากนี้จะประสานฝ่ายปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งในวันที่12กันยายนเพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายหนักเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคอีสานโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามและปลานิลซึ่งมีมูลค่าผลผลิตรวมกันกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีคือพูดง่ายๆว่าถ้าปลาหมอคางดำมันไปอยู่กับกุ้งกล้ามกรามและปลานิลเนี่ยเดี๋ยวกุ้งกับปลานิลมันจะไม่เหลือแล้วมันจะเหลือแต่คางดำนะฮะจริงๆจะลงพื้นที่12กันยาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเร็วกว่านั้นได้ก็จะดีมากนะครับขณะเดียวกันครับปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำที่ประเทศไทยครับเมื่อวานครับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่น่าสนใจมากคือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54คนเนี่ยเขารวมตัวกันเนี่ยครับไปฟ้อง

0: กรมประมงกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม18รายกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในเรื่องปลาหมอคางดำปรากฏศาลปกครองกลางสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายในกรอบเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันสัตว์น้ำต่างถิ่นและสั่งให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อัมพวาอำเภอเมืองบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเลยนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยฉุกเฉินแล้วนะครับเพื่อเปิดทางจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนให้ได้ส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนและกรรมการรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำนั้นขีดเส้นใต้คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับต้องรอฟังศาลแพ่งกรุงเทพใต้14กันยายนนี้ว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่แต่เดิมเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยรับไว้แล้วแต่ทางคู่ความเขายื่นอุทธรณ์ฮะ
1: ค่ะแล้วก็อย่างทางเพจไบโอไทยก็แชร์เลยนะคะเขาสู้กันมาเนี่ย14ปีเขาถือว่านี่คือชัยชนะก้าวแรกนะคะที่ศาลปกครองสั่งให้ประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะส่วนที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สำหรับกรมประมงเนี่ยได้รับงบ 4,800 ล้านบาทมีข้อมูลระบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบบุคลากรอีกครึ่งหนึ่งคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนระบุว่าถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะคือเอาไปสร้างอควาเรียมหรือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนหลายร้อยล้านบาทในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีระยองพะเยาร้อยเอ็ดนครปฐมซึ่งคุณสุพนัทเนี่ยระบุเขาว่าโครงการสร้างอควาเรียมในจังหวัดต่างๆของกรมประมงก็ทำให้เกิดคำถามว่าอันนี้คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกันแน
2: ่
1: ขณะที่จำนวนอควาเรียมที่อยู่ในการดูแลของกรมประมงเองตอนนี้นะคะก็มีมากถึง16แห่งอยู่แล้วค่ะก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดสร้างเลยค่ะ
3: กรมประมงในปีนี้นะครับที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอย่างอาคารใหม่ที่ขอมาในปีนี้อย่างการสร้างอควาเรียมนะครับซึ่งก็มีงบประมาณผูกพันรวมนะครับ594ล้านนะครับเป็นอควาเรียมที่จังหวัดอุดรนะครับซึ่งต่อตารางเมตรก็แพงมากในภาพรวมต้องบอกว่ากรมประมงมีอควาเรียมในการดูแลประมาณ16แห่งนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างอควาเรียมผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่นะครับทั้งที่พวกเขาเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรเป็นการคอลแลบกับภาคเอกชนหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนไปดำเนินการเอง
0: คือพูดง่ายๆฮะต่อเนื่องจากประเด็นของคุณสุพนัทก็คือว่างบประมาณที่จะไปสร้างอควาเรียมเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นมันจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่เอารวมๆนะฮะงบที่สร้างอควาเรียมแต่ละแห่งรวมกันเนี่ยที่บอก 2,400 ล้านหรือหลายพันล้านเนี่ยถ้ามาใช้กับเรื่องตอนต้นกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวประมงหรือเกษตรกรมากกว่าหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยสภาเดือดเมื่อสักครู่เห็นภาพไปละคุณกายณัฐชาจากทางพ
0: ร
1: รคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยนอกเหนือไปจากเรื่องกรมประมงกรมอควาเรียมแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องของคุณกายเป็นเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดาลซึ่งไปพบว่ามีงบประมาณใช้เนี่ย 1,500 ล้านบาทแต่ข้อสังเกตของคุณกายณัฐชาก็คือมันไปกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของสสภูมิใจไทยเมื่อวานก็เลยโต้กันเดือดเลยนะคะระหว่างการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามคืองบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปี70เนี่ยมีการตั้งงบ 1,500 ล้านบาทเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ประชาชน281โครงการแต่พบว่ามี141โครงการเลยก็คือเรียกว่าครึ่งๆอ่ะนะคะอยู่ในพื้นที่ของสสภูมิใจไทยพอโยนมาแบบนี้คุณบุญจงวงไตรรัตน์สสนครราชสีมาภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากก็ต้องชี้แจงว่าสสเขาก็มีหน้าที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนน้ำทั้งสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่วนสาเหตุที่โครงการอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยเยอะคุณบุญจงบอกอ้าว ก็ภูมิใจไทยเนี่ยมีสสเขตเยอะไงมี172คนแล้วก็มีการขิงนิดนึงก็มากกว่าสสพรรคประชาชนด้วยนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ชนบทไง
0: ก็จริงของเขา
1: อ่ะก็จริงของเขาในข้อที่จริงถูกไหมพอไปเจอประชาชนอ่ะเขาประสานมาบอกหน่วยราชการมาแก้ปัญหาหน่อยพื้นที่ไหนเหมาะสมขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มได้ไหมเขาก็เข้าไปดูให้โดยคุณบุญจงก็บอกว่าไอ้ที่เข้าไปดูแล้วเสนองบมามันก็เป็นไปตามกระบวนการหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการอ่ะพอโต้มาแบบนี้ฝั่งคุณกายณัฐชาก็แย้งอีกว่าการอธิบายเรื่องจำนวนส.ส.เนี่ยมันไม่ได้ตอบคำถามถึงการกระจุกตัวของโครงการค่ะ
2: 30ที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
4: ท่านประธาน
2: น่าเห็นใจ
4: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานท่านประธานครับ
1: ประโยคสุดท้ายดูดเสียงไม่ทันเลยกินไม่เหลือแต่ใช้อีกคำหนึ่ง
0: แล้วโอ้โหฝั่งภูมิใจไทยท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานโอ้แย่งกันพูดเลยเมื่อกี้
1: เมื่อวานนี้คือคุยเรื่องน้ำนะฮะแต่ร้อนแรงเดือดมาก
0: ร้อนเป็นไฟเลย
1: ร้อนเป็นไฟเลยนะคะแล้วเผอิญมันเพิ่งจะครบรอบไง MOA ถูกไหมก็เลยถูกโยงเข้ามานะเอาทีนี้ก็เหมือนที่คุณออฟบอกนะคะมันก็เลยเกิดภาพสภาวุ่นนะครับก็มีแบบสสเยอะมากเลยนะคะที่ลุกขึ้นประท้วงโต้เถียงกันดุเดือดสุดท้ายเนี่ยประธานต้องปิดไมโครโฟนหลายรอบเลยนะคะดูบรรยากาศช่วงนี้อีกทีนึงค่ะ
2: ผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางแจ๊สผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะงั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
6: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
7: ท่านณัชชาหยุดก่อน
6: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
7: ท่านณัชชา
6: เอาไว้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
7: ท่านณัชชาครับ
6: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
7: ท่าน
0: โอ้เหนื่อยแทนประธาน
1: เหนื่อยค่ะคือเราเป็นประชาชนเราก็อยากจะเห็นสภายุคใหม่ที่โต้เถียงกันด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลนะคะไม่อยากให้เสียดสีหรือเอาเรื่องสีเนี่ยเข้ามาเป็นข้อโต้แย้งกันเอาสุดท้ายก็เดินหน้าต่อท่ามกลางความวุ่นวายไปสู่การลงมติรายมาตราแล้วก็ปิดการประชุมไปในช่วงเที่ยงคืน40นาทีที่ผ่านมานะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนนะงบของเรานะครับคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะฮะคือหลายคนก็ถามมาบอกว่ามันยังเยียวยาไม่ครอบคลุมไม่ครบเลยหรือเปล่าล่าสุดนะครับทางรัฐบาลได้ออกประกาศนะครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินในการเยียวยาอีก240ล้านบาทครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกรัฐบาลได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วง26ธันวาคมปีที่แล้วถึง23กรกฎาคมปีนี้เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับแต่จริงคนก็ถามนะฮะ
1: ค
0: ือเขาเดือดร้อนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนี่กันยายน69ยังไม่ได้เลยหรือนะครับเงินเพิ่มเติมนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะใช้งบประมาณจากงบกลางนะมาสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยจะแบ่งตามหน้าจอนะครับคือให้กระทรวงกลาโหมเนี่ย166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกประมาณเกือบ10ล้านบาททั้ง3หน่วยงานครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบการจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติครม.เดิมตั้งแต่30ธันวาคมปีที่แล้วที่ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วง3สิงหาคมปีที่แล้วถึง25ธันวาคมปีที่แล้วอันนี้ก็มาอนุมัติต่อนะฮะอีก200กว่าล้านโดยกำหนดเอาไว้ตอนนั้นว่าถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานเนี่ย สนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนแล้วก็อันเนี้ยสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วรัฐบาลบอกแบบนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับคือการจัดหาเรือฟรีเกตสำหรับกองทัพเรือของเราพลเรือเอกกรวิทย์

0: ยารถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับได้ลงนามในประกาศกองทัพเรือเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตจำนวน1ลำไอการหาเรือฟริเกตเนี่ยอันนี้หลายท่านบอกว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านพี่น้องประชาชนเห็นตรงกันจากสถานการณ์ชายแดนตั้งแต่เรื่องไทยกัมพูชาแล้วล่ะว่าเราจำเป็นต้องหาเรือฟริเกตมาเพิ่มเติมเพราะของเดิมเนี่ยก็น้อยกว่าที่ควรจะมีแล้วก็พังไปก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะจัดหามาผลการคัดเลือกปรากฏว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจำกัดของเกาหลีใต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยมีการเสนอราคาทั้งสิ้นนะครับ 16,730 ล้านบาทซึ่งกองทัพเรือระบุว่าราคานี้ครอบคลุมการจัดหาเรือฟรีเกตพร้อมระบบอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือน้ำมันเชื้อเพลิงการฝึกอบรมและการรับประกันต่างๆตลอดจนถึงการส่งมอบณฐานทัพเรือสัตหีบที่ชลบุรีหรือพื้นที่อื่นที่กองทัพเรือกำหนดการจัดหาเรือฟริเกตเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติการทางทะเลและการป้องกันประเทศในระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณวันนี้ที่เขาตั้งคำถามกันหรือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าเอ๊ะบริษัทที่ได้เนี่ยมีการล็อกสเปคไหมทำไมถึงเป็นเจ้านี้ทั้งที่เรือฟริเกตลำเก่าก็ใช้เจ้านี้แล้วก็มีปัญหาหลังจากใช้ไปแค่7ปีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวทางกองทัพเรือเนี่ยเขาจะชี้แจงในวันที่18กันยายนนี้อย่างเป็นทางการแต่เอาอย่างนี้วันนี้ออเดิร์ฟก่อนในเรื่องใหญ่รายวันคุณผู้ชมครับเที่ยงครึ่งวันนี้ครับผมชวนกองทัพมาคุยเรื่องนี้และสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อเลยว่าตกลงเรือฟรีเกต 17,000 ล้านบาทของบริษัทฮันวาโอเชียนเนี่ยมันมีล็อกสเปคจริงไหมเพราะยื่น6ตก5ยื่นมา6บริษัทตกไป5แต่เจ้านี้ดันได้แล้วเรือลำเดิมที่พังก็เจ้านี
1: ้
0: ทำไมถึงต้องเป็นเจ้านี้วันนี้ผมชวน2ท่านมาคุยกันนะครับขวามือครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือและซ้ายมือครับพลโทภรดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเที่ยงครึ่งวันนี้ครับ
1: ค่ะคือเรือฟริเกตเนี่ยอันนี้ไม่เถียงหรอกว่าจำเป็นนะคะแต่ว่าล็อกสเปคไหมงบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้เราคนไทยทุกคนต้องรู้นะคะสำคัญมากๆสลับอารมณ์คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวตั้งพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าในแอปวันดีตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์มาให้ดูเยอะมากๆเลยนะคะกับวันดีชอสแล้วหลายคนบอกว่าดูแล้ววางไม่ได้กดแบบตอนต่อตอนเลยนะคะโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นซีรีส์ของไทยเรา3เรื่อง3รสเลยนะคะเอาขนมาให้ดูแบบจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลก็มีนะคะดูกันแบบจุกๆกว่า160เรื่องทางภาคไทยซับไทยนะคะบางคนบอกดูเนี่ยเผลอกดตลอดคืนเลยนะคะกะว่าจะมีสักตอนนึงปรากฏว่าตอนเดียวไม่มีอยู่จริงเอามาดูฝั่งวันดีช็อตของเรากันก่อนซีรีส์ที่ผลิตโดยคนไทยแซ่บถึงใจแบบจัดเต็มดูได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นกับเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บกระเพราเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันและผ่านโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินแบบกดกันตอนต่อตอนไม่รู้ตัวเลยนะคะทั้งหมดนี้ดูได้เฉพาะบนแอปวันดีและซีรีส์ช็อตให้เลือกอีกเพียบเลยนะคะตอนสั้นจบไวดูแล้วสนุกมากๆนะคะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะนี่คือโปรแกรมสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียง99บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
0: คุณผู้ชมครับแก๊งเงินกู้มาอีกแล้วครับแต่ว่ารอบนี้โป๊ะมากเพราะว่าไปทวงหนี้ผิดคนทวงหนี้ผิดบ้านเจ้าของบ้านงงบอกไม่เคยกู้เลยแต่แก๊งนี้มาทำลายข้าวของแล้วเอาลวดมัดประตูจากด้านนอกขังเจ้าของบ้านไว้ข้างในดูฮะเรื่องราวบานปลายถึงขั้นแจ้งตำรวจครับช่วงนี้ห้ามพลาด
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
6: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear

0: ตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
5: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925
6: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
7: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
5: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
10: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูกผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
11: ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
12: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
13: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
12: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
13: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับสาวคนนึงผวาเลยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่เคยกู้เงินน
14: ะ
13: แต่มีแก๊งเงินกู้เนี่ยมาทวงหนี้ถึงบ้านนะฮะแล้วปรากฏเอาลวดเนี่ยขังเธอไว้ในบ้านด้วยล็อกจากข้างนอกนะฮะสุดท้ายเธอทนไม่ไหวครับต้องแจ้งตำรวจครับตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือฮะเพราะว่าเธอออกจากบ้านตัวเองไม่ได้นะคุณเอนามสมมุตินะครับอาศัยอยู่ที่บ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นในพื้นที่หมู่12ตำบลนาป่าที่ชลบุรีหลังรับแจ้งว่ามีแก๊งเงินกู้นอกระบบบุกเข้ามาทวงหนี้ถึงบ้านพักและมีพฤติการข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัวเอาลวดมัดประตูไว้อย่างแน่นหนาจากด้านนอก
14: ค่ะ
13: ไอ้นี่2ชั้นเลยปะเนี่ย
14: ประตูรั้วด้วยทำไปเล่นไปนะเกิดฟืนไฟไหม้เกิดมีเรื่องฉุกเฉินทำยังไงเนี่ย
13: ออกไม่ได้นะฮะ
14: ใช่ค่ะ
13: เนี่ยมัดไว้แบบนี้จนตำรวจเนี่ยต้องมาช่วยมาเปิดนะฮะคุณเอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีชายชะกัน3คนแต่งตัวชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านนี่ฮะแล้วก็ส่งเสียงตะโกนโวยวายแล้วบุกเข้ามาทวงหนี้เงินกู้

0: 4,000 บาท
1: ค่ะ
0: เธอยืนยันเธอไม่เคยกู้เงินจากกลุ่มนี้แล้วไม่รู้เรื่องหนี้ 4,000 เพราะว่าเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้ไม่ถึง1เดือนเลยคาดว่ากลุ่มชายแก๊งนี้น่าจะมาทวงหนี้ผิดคนน่าจะเป็นหนี้ของเพื่อนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ครับ
2: เพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอ
3: เขานอนโรงพยาบาลค่ะเขาไม่สบาย
2: เขาไม่สบายแก๊งเงินกู้เขามาไงต่อเขาก็มาทวงกับเราแทน
3: ใช่เขามาทุบบ้านทุบอะไร
2: ทุบเลยนะ
3: ร้องเลย
2: อุ้ยทำร้ายเขาของเลยนะ
3: ใครจะกล้าลงมา
2: แล้วเขาเราได้บอกเขาไหมว่าเอ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: บอก
2: ไม่ได้บอกเลย
3: แต่ว่าโทรคุยกับเพื่อนตลอดว่าให้คุยกับเขาหน่อยให้เขาไป
0: อ่ะหลังเกิดเหตุนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวกลุ่มชายคนนี้มาดำเนินคดีครับ
1: ค่ะเอาจริงๆเนี่ยผิดบ้านก็ผิดแล้วเรื่องนึงนะต
0: ่
1: อให้เขาเป็นลูกหนี้จริงๆทำแบบนี้ก็ผิดอีกอยู่ดีทวงหนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาอีกเรื่องนึงหญิงสาวคนนี้ขับรถอยู่ดีๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเราจะทำยังไงนะคะมีรถคนขี่เนี่ยลักษณะคล้ายตำรวจซะด้วยมาเฉี่ยวชนรถเราเสร็จหันมายิ้มให้เสร็จแล้วเขาก็ขี่หนีไปเลยอะค่ะพี่เอาดีๆ
0: อ้าวคุณพี่
1: อ้าว
0: ไปแล้ว
1: เฉียวหนู
0: แล้วไปเลยเหรอ
1: ไปเลยค่ะ
0: เอา
1: ดีนะคะเนี่ยว่ากล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนแล้วจริงๆตรงนี้การจราจรขวักไขว่นะคะหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคิดดูสิ
0: รถเยอะอยู่แล้ว
1: นะคะเป็นเหตุการณ์2ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เลยนะคะหญิงเจ้าของรถเนี่ยเธอกำลังขับรถผ่านที่หน้าห้างแล้วมีจักรยานยนต์เธอบอกณตอนนั้นเข้าใจว่าคนขี่แต่งตัวเป็นตำรวจอ่ะใช่ไหมคะก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เบียดนี่จังหวะนี้ก็เฉี่ยวชนกันเธอก็เลยเปิดกระจกตะโกนบอกว่าเฮ้ยพี่ชนนะอีกฝ่ายเนี่ยมุมนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าคนขับเขาบอกหันมายิ้มให้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพี่มียิ้มให้ทำไมเนี่ยเราไม่ลงมารับผิดชอบพี่หนีไปเลยนะคะเธอบอกรถเธอทำประกันชั้น3เป็นแบบ3 plus คือถ้าไม่มีคู่กรณีต้องจ่ายค่าซ่อมเองคลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักล่าสุดวันนี้เราสอบถามไปที่รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์สรุปรู้แล้วนะคะว่าคนขี่รถเป็นใครเขาเป็นอาสาจราจรไม่ใช่ตำรวจ
0: อ้าว
1: ระบุว่ากำลังขี่รถไปตรวจสอบเหตุรถจอดเสียเจ้าตัวอ้างว่าก็รู้ตัวอยู่ว่ารถเนี่ยมีการเฉี่ยวชนแล้วก็เหมือนไม่ได้เห็นว่ามันเสียหายอะไรถึงได้กล้าหันมายิ้มเพื่อเป็นการขอโทษค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเรียก2ฝ่ายมาเจรจากันบ่าย3นะคะ
4: เกิดการครับเขาบอกว่าเห็นว่ารถนะครับไม่เสียหายแล้วก็เขาก็หันกลับมาแล้วก็ยิ้มขอโทษนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะนัดทางคู่กรณีนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับตอนวันนี้ครับเวลา10ก็เบื้องต้นนะครับตรวจสอบแล้วนะครับทางผู้ที่โพสต์คลิปก็ยังไม่ได้มาแจ้งความ
1: ก็เดี๋ยวทางเจ้าของคลิปยังไม่แจ้งความแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปมันมีหลักฐานแล้วนะคะก็เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้ด้วยเป็นอาสาจราจรซะเองด้วยสิถ
0: ้
1: าทำแบบนี้นะ
0: คุณผู้ชมครับสลับมาที่วันนี้มีอีกหนึ่งงานดีๆมาบอกต่อกันนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมีแพลนจะจัดบ้านแต่งบ้านใหม่ถูกใจแน่นอนติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
5: บริษัทเวลแฟร์จำกัดฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ43ปีพร้อมตอกย้ำบทบาทผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อบ้านโดยเตรียมยกระดับงานแสดงสินค้าให้ยิ่งใหญ่และครบครันยิ่งกว่าที่ผ่านมาในงาน Home Mega Show ภายในงานได้รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านไว้แบบจัดเต็มทั้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 22,000 ตารางเมตรโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการรวมผู้ประกอบการมากกว่า500รายที่มาพร้อมโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษอีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจได้พบกับกลุ่มลูกค้าโดยตรงสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินค้าเพื่อบ้านหรือมีแผนปรับปรุงและตกแต่งบ้านงาน Home Mega Show จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2569 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
1: คุณผู้ชมคะพูดถึงเมืองมารยา The Musical มีอยู่คู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าถูกพูดถึงเยอะมากๆและเจอกันทีไรปะทะกันเดือดทุกซีนนะคะนั่นก็คือแม่ของดินี่และผู้จัดการของเพียงดาววันนี้พี่หญิงรัฐาคุณนนท์อินทนนท์จะมาเจอการปะทะกันในรอบวันนะคะแซ่บแน่นอนเดี๋ยวเจอกันค่ะ
6: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่

0: อะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดนแฟนคอน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานดัชชายบีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: Give me more

0: ูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
4: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปู
5: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
13: Give me more.

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S2N แฟนคอน
3: เรามาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลเล่นไปแล้ว18รอบ
5: ครับ
3: ดีด
5: ี
3: เลิศดีเป็นเสิร์ตดีเป็นเจิดดีเป็นเจิดดีเป็นอะไรด
4: ี
6: จะเล่นได้แล้วนะเนี่ย
7: เขาลองได้แล้วนะเนี่ย
3: เพราะฉันไปดู2รอบแล้ว
5: เออ
3: การันตีจ่ายตังค์ไปด้วย
5: เออ
3: เพราะอะไรรู้ไหมคุณจะบอกเลยว่านี่คือเสน่ห์ของละครเวทีคุณผู้ชมค่ะคือไม่ว่าคุณจะไปดูกี่รอบไม่เหมือนกันสักรอบแต่นักแสดงทุกคนเต็มที่ทุกรอบนี่รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่อยู่กับเราเพื่อนที่แบบซื้อตั๋วไปกับเราอ่ะและนั่งข้างเราอ่ะที่เขาจะเมาจะมอยจะพูดจะหุ้ยจะหิวอ่ะไม่เหมือนกันสักรอบแล้วมันดีมากมันเป็นฟิลกู๊ดมันแบบมันฉ่ำใจไม่ต้องพูดแล้วค่ะโอ้ยจบแล้ว
6: ประเด็นคืออินกว่าเราอีกอ่ะ
3: อินกว่าคนเล่นเหรอวันนี้ก็เลยต้องเชิญคู่นี้มา
5: จ
3: ้าวันนี้เขาเป็นผู้จัดการทั้งคู่เออแต่คนหนึ่งควบความเป็นแม่ด้วยขอต้อนรับขอต้อนรับหญิงและถาและอิน
8: สวัสดีค่ะ
6: สว
8: ั
6: สด
8: ี
6: ค
8: ่
6: ะ
8: สว
6: ั
8: สด
6: ี
8: ค่ะอ
6: ิน
8: อย
6: ู่
8: น
5: ี่สวัสดีครับ
3: เล่นไป18รอบแล้วเป็นยังไงบ้าง
8: ก็ยังสนุก
5: สนุกมาก
8: ใช่
3: มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆล่ะนุ้ยว่าคือพอมันคือเวลาเหมือนเล่นเล่นไปทุกรอบทุกรอบมันจะยิ่งแบบ
5: เข้าเนื้อ
3: เออเราจะไม่ต้องจำอะไรละเราจะเป็นตัวละคร
8: จำจำพี่
6: เราจะต้องจำเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเล่นไปบางทีมันจะมีการปรับเพื่อให้ตัวละครส่งให้คนดูรู้สึกอี
3: กแ
8: ต่บางทีก็จะมีบุญเติมส่ง
6: ใช่บุญเติมส่ง
8: เติมอยู่อย่างนั้น
6: เติมอยู่
8: ทีก็เติมเรื่อยๆ
6: เติมจนพี่บอยบอกว่าเติมหมด
8: วันนั้นเป็นรอบที่พี่บอยไม่อยู่
6: ใช่
8: เติมบทกันเอง
6: คือคิดกันไว้แล้วว่าจะเล่นอันนี้นะ
8: แต่เราไม่รู้ว่าเขามาองค์สอง
6: ไม่แต่ที่เขามาองค์สองเพราะว่าวันนั้นพี่เบิร์ดมาดูพี่เบิร์ดมาดูแล้วเหมือนเราก็รู้ก็บอกพี่เบิร์ดมาดูตื่นเต้นอ่ะ
3: ต้องทำให้เต็มที
8: ่
6: ใช่แต่ตื่นเต้นยิ่งกว่าคือพี่บอยเซอร์ไพรส์เราอีกเข้ามา
8: ใช่
6: แล้วแบบอุ้ย
8: แล้วปกติเวลาเราเล่นเสร็จเขาก็จะปล่อยให้กลับบ้านใช่ป่ะแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะเผอิญดวง
6: เจอในลิฟต์
8: 2ตัวนี้เจอในลิฟต
6: ์พอดีเลย
8: โอ้โห
6: แล้วเหมือนตอนแรกเราก็
3: แล้วเราพูดได้ไหมว่าพี่ไปก่อนเลยค่ะ
6: ไม่ได้เข้าพร้อมกันเลย
8: เข้าพร้อมกันเลย
6: เพราะแต่งหน้าจะพร้อมกันพอด
8: ีพอประตูพี่สับคิดนะประตูลิฟต์ปิดปุ๊บพี่บอยพูดคำแรกเติมบทกันเหรอดูอยู
3: ่สั่นเลย
6: และนี่เหมือนจะช่วยน้องก็น้องอ่ะเติมสักพักนึงเห็นน้องหน้าเสียทำอะไรไม่ถูก
8: ก็ช่วยกันนั่นแหละ
6: ช่วยกันนั่นแหละ
3: แล้วพี่บอยว่าไงสรุป
6: พี่ก็บอกว่าโอเค
8: ก็โอเคแต่พี่ว่ามันจะดูคาแรคเตอร์มันจะดูสนิทกันไปนิดน
6: ึ
8: ง
6: นะอะไรอย่างเง
8: ี้ยก็ระวังละกันระวังเวลาเล่นแบบ
6: ถามว่าเราฟังพี่บอยไหมเราเล่น
8: นนท์จ๋า
6: พี
9: ่บอยดูอยู
6: ่ฟังอยู่ค่ะพี่บอย
8: นนท์จ๋า
6: เล่นแล้วมันไม่ได้เล่นแล้ว
8: ไม่ได้เล่นแล้ว
6: มีเล่นแล้ว
3: โอเคเนาะ
6: แล้ว
9: รอบนั้นก็ได้เห็นไปสิ
3: ไม่จริงไม่จริงเชื่อหนุ่ยไม่จริงเล่น
6: ไม่
3: หนุ่ยเราก็เล่น
6: เรารู้สึกว่าตัวละครมันนำพา
8: ใช
6: ่จุดๆ
3: มันต้องฟาดฟันคือมันต้องสนิทกันถึงขั้นที่เราจะต้องแบบกล้าฟาดอ่ะเพราะนี่คือแม่ของนักแสดงอีกคนนึงนะ
8: ใช่
3: แต่เราก็คือเป็นผู้จัดการของพี่ดาวนะ
8: ใช่
6: เป็นนางเอกเบอร์ต
3: อนยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้
6: หนูไม่ค่อยยอมอยู่แล้วพี่หนูพูดเลยนะหนูไม่ค่อยยอมเลยคนนี้ฟาดมาหนูฟาดกลับไม่รู้จะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เป็นพี่หญิงรัฐาหนูจะเคารพในนั้นโมเมนต์ของพี่หญิงรัฐาแต่ถ้าเป็นฟาดหนูฟาด
8: เออแต่ว่าคือหน้าเวทีอ่ะฟาดไม่ยับแต่ว่าหลังเวที DM มาแม่ถ้าวันนี้หนูทำอะไรเกินเลย
9: จริงเหรอ
8: แม่ถ้าวันนี้หนูทำอะไรเกินเลยไปอ่ะหนูขอโทษหนูรักแม่มาก
3: ก็จะถีบหน้าเขาอ่ะไม่ได้ถีบเป็นการ
6: เป็นการยกขาเหยียบคนขึ้นไป
8: เราก็สปลิตเตะ
3: สู้
8: ร
3: วดนะ
6: ถ้าหมุนไม่ทันน่ะเสย
3: เฮ้ยขอดูเพลงนี้หน่อยดิไวรัลนะคนกดไลค์เป็นแสนเลยเธอคนดูเป็นล้านอ
8: ่
3: ะ
8: ใช่ใช่คนดีคนดัง
3: คนดีคนดังอ่ะ
6: ฉากนั้นงานที่เราว่าโอ้ยค่ะดีดีนี่ดีมากดีเลิศดีประเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่างเพราะดีนี่ของคุณแม่แสนประเสริฐวุ้ยดีเทพบุตรดานางฟ้านาสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกดีนี่ของคุณแม
3: ่
6: ดีจริงๆไม่ได้หลอกขอให้ดีขอให้ดังทำไม่ได้ให้ตลอดละกัน
8: ว้ายนี่ก็ทำกันมากป่ะถ้าลูกดีนี่มาได้ยินของชื่นใจอุ้ยลืมแต่ก็เป็นพ่อแม่ไงที่ปั้นให้ดังแล้วก็ดังอย่างยิ่งใหญ่ความดีเอาไว้ดีทีหลังแต่ความดังต้องดังกว่านี้เพราะยังไงตอนสุดท้ายลูกดีนี่ต้องดังกว่าใคร
6: เฮ้ยก็คิดใส่กันเลย
8: ใช่
6: อันนี้แค่น้ำจิ้ม
3: เป็นยังไง
9: เหมือน

0: ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องเตรียมไม่ต้องนับ
1: ก็นี่ถึงบอกว่าเข้าเนื้อเข้าไปอยู่ใน DNA แล้ว
2: โทษนะคะอันนี้เล่นหรือเปล่าคะ
3: นึกว่าอยู่ด้วย
4: เล่นแล้วบนเวทีด้วย
1: เข้าใจด้วยความที่แบบว่าเคยเล่นละครเวทีแล้วชอบมากชอบศาสตร์นี้มาก
3: ครับ
1: คือเมื่อเวลาที
4: ่ตอนนั้นแม่ร้องยังไงนะ
0: รู้เหมือนก
5: ัน ขอแม่นุ้ยคืออะไรขอแม่นุ้ยคืออะไรนะอันนี้นนท์บอก
1: เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะศึกลิขิตรักชิงบัลลังก์ร้องเพลงยังไงให้พี่บอยแล้วคนทั้งโรงเกรงไปด้วยกันว่าจะถูกคีหรือเปล่าแต่หญิงบอกว่าเฮ้ยแม้ว่าดูแล้วมันจะแบบมันเหมือนง่ายอ่
4: ะ
1: คือเรามีความสามารถไงแล้วเราร้องมามันเหมือนง่าย
0: เลยเหรอครับขอบคุณ
1: จริง
4: คนอื่นพูดแล้วดูดีเลย
0: ไม่เราเมื่อกี้เราพยักหน้าไปเราด้วยอ่ะขอบคุณครับพี่ดุ
1: ลย์มันเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะการที่จะแบบว่าสองคนจะแบทเทิลกัน
4: คือปกติอ่ะเวลาที่มันเป็นเพลงละครเวทีค่ะส่วนใหญ่ถ้าโซโล่ร้องคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นคีย์ของเราหมายถึงว่ามันจะเป็นคีย์ของผู้หญิงขออนุญาตใช้คำว่าคีย์ผู้ชาย
0: ของ LGBT
1: ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องขอโทษ
4: คือพอต้องร้องกับนนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลนที่เป็นเลนที่เป็นคีย์ผู้ชายอย่างเช่นแบบว่าว่านี่ก็ชมกันมากไปอันนี้จะเป็นคีย์ใกล้ๆกัน
1: ก็คือแบบว่าน
4: ี่ก็ชมกันมากไปถ้าลูกดินนี่มาได้ยินคงชื่นใจแต่ว่าพอเราไปฝึกมันต้องเหมือนกับท็อปโน้ตขึ้นมาอีกทีเพื่อให้เป็นเพราะยังไงตอนสุดท้ายลูกดินนี่ต้องดังกว่าใครเงี้ยมันเหมือนกับเราต้องตั้งสติอะค่ะว่าเวลาเราเล่นเราสลับเลนของคนบางทีเราร้องเชสแต่ว่าเราต้องขึ้นไปร้องเฮดเราต้องกลับมาเชสแล้วในเวลาเดียวกันมันมีการเดินทางของตัวละครเลเวลของการบิวค่อยๆโกรธค่อยๆโมโหแล้วก็ต่อสู้กันวิ่งไล่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นอิโมชันแนลอะความรู้สึกมันต้องยังอยู
0: ่แล้วมีแรปอีกนะพี่หนุ้ยมีแรปด้วยแล้วก็มีเหมือนว่าพอแรปเสร็จปุ๊บหยุดแล้วก็มาพูดมาด่ากัน
1: พูดปุ๊บแล้วร้อง
0: แล้วก็มาแรปอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันหลายสิ่งหลายอย่าง
1: แล้วไหนเราจะเติมมุกอีก
0: เติมมุกอีกแล้วรอคนดูขำเสร็จอีกแล้วค่อยจะเข้าบางท
4: ีจัง
1: หวะ
4: ค
1: นดูขำนาน
0: บางทีคนดูขำนานแล้วก็จะแบบอุ๊ยทำหน้ากันไม่ถูกกูทำหน้าไงวะ
5: ร้องต่อก็ยังไม่ได
4: ้เราต้องแบบพิกอัพจากอารมณ์ที่เราพอสไปกลับมาไม่ได้อะไร
1: ต้องแม่ไว้
0: เพราะเราด่ากันน่ะเราจะห้ามยิ้มไม่ได้เชิดไปก่อนแต่คนดูขำแบบเล็กเก้เลยไหลสั่นน่ะ
1: แล้วชอบไงแล้วชอบไงแล้วต้องแบบผมเนี้ย
0: เขาต้องยิ้มผมเสียงดังอีก
1: ต้องรอให้ซา
0: เราก็ต้องเว้นหรือบางทีอย่างเงี้ยเราเล่นอะไรไปอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าคนดูจะขำคนดูขำเราก็ต้องเว้นตาลุงตัวละครเราก็ต้องอยู่อย่าง
4: น
0: ี้
4: เราบอกเลยนะคะตอนนี้เราพัฒนาการจบของเพลงนี้ไปเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไป
0: ใช่คนดีคนดังคนดีปกติแล้วมันก็จะแบบสักอ่ะ10วิ
4: 20
0: ตอนนี้จะ1นาทีแล้วคือไม่ยอมที่มาที่โกรธที่ถลึงตามาหนูก็ถลึงตาไปโดดดีจนคอนดักเตอร์ข้างล่างอ่ะไม่รู้จะจบยังไงพี่บอมคือแบบอะไรวะยังไงวะเนี่ย
5: ตอนปกติอ่ะพี่บอมต้องอย่างนี้ใช่ป่ะ
4: เออ
5: ตอนนี้คือ
0: ปล่อยฟรี
5: เอาให้จบสักที
0: มันโมโหอ่ะ
1: หรือว่าวันนี้มีรอบเราจะลองไปแบบโอ้ยนี่กันไหมไปช็อตนักแสดง
3: ขอให้คนดูทำเหรอ
1: เออให้คนดู
4: โอ้ยคนบอกเ
1: ออ
4: ได
1: ้
4: แล
1: ้
4: ว
1: ได้แล้ว
0: ท่อนของเราที่เราบอกว่ามันยาวจนคนดูตบมือแล้วอะเรายังร้องกันอยู่เน
4: ี่
0: ย
4: ใช่ใช่แล้วเราต้องเหมือนแบบส่งซิกกันเองว่าหยุดเถอะหยุดเ
0: ถอะแล้วตาเรารู้กัน
1: เราจะรู้กัน
0: เราจะรู้กัน
1: ไ
4: หมโอ้ย
0: มาโอ้ยตอนหลัง
4: ใช
0: ่ใช่
1: นี่คือเสน่ห
3: ์ครับ
1: นี่คือเสน่ห์อย่างที่นุ้ยบอกว่าละครเวทีแต่ละรอบไม่เหมือนกันถูกไหมแต่อีกอย่างนึงที่คนดูแบบว่าพูดแล้วหูหาห
3: ู
1: หาเลยเพราะว่านี่ข้างหลังที่ไปดูรอบล่าสุดข้างหลังเฮ้ยเขาเปลี่ยนกันได้ไงอ่ะ
3: เขาทำได้ยังไง
1: เฮ้ยเปลี่ยนชุดทำไมเร็วขนาดนี้อ่ะ
3: ช
0: ุดเนี่ยต้องบอกกันเลยของหนูประมาณ10ชุด
4: นี่พอกันค่ะ10พอกัน
0: แต่พี่แพทน่าจะประมาณ16
4: 14
0: 16
1: แล้วมีอยู่เป็นชุดแรกๆอ่ะชุดแรกที่เขาไปเหมือนไปเล่นเป็นชุดสีขาว
4: อ
1: ันนั้นน่ะคือเหมือนเดินหมุนตัวแล้วก็บึ้งเปลี่ยนชุดไปเลยอ่ะ
4: ชุดนั้นมีแมคานิกแต่พูดไม่ได
0: ้
4: ต้องไปดูเท่านั้น
0: แล้วบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์
4: จริง
1: เออแล้วของเราอ่ะ
4: ของหญิงเนี่ยองหนึ่งหญิงจะตัวบวมมาก
0: เพราะว่าใช่หลายจ
4: าน
1: คือถ้าไปดูอ่ะไม่ใช่คุณแม่น้องดีนี่บวมโซเดียมนะคะ
4: ใช่นะคะบางทีใส่3ชุดอยู่ข้างในนะเพราะว่าอย่างซีนถ้าจำได้มันจะมีซีนที่เข้าไปในออฟฟิศก้องสกุล
1: จ้ะ
4: แล้วก็มันจะมีพูดถึงแฟลชแบ็กตอนดีนี่เป็นเด็กแล้วกลับมาที่ออฟฟิศอันนั้นสองชุด
1: เฮ้ยแต่ดู
4: ใส่ถอดใส่ถอด
0: เลิน
4: ใส่แล้วถอดแล้วใส
0: ่แล้วต้องเดินอ้อมด้วยอ้อมข้างหลังเวที
4: อ้อมหลังอ้อมวิงค่ะจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ท้ายองค์สองก่อนจะ

0: ็นซีนแอคหลุมที่ใส่แว่นนะคะ อันนั้นก็2ชั้นแต่มันเป็น2ชั้นแบบทั้งชุดอะพี่คือเสื้อกระโปรงแล้วก็เสื้อกระโปรงอีกทีนึงตัวนั้นอะตัวบวมมากเลยเหมือนโซเดียมมากเวลาเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมชุดเหลืองนั่นแกตัวบวมจังเอวเท่าไหร่วะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือ2ชุด
1: เพราะว่ามันต้องพรีเชนมันคำว่าพรีเชนนี่คือแบบเป็นแค่กี่เท่าไหร่
2: ภายใน5ถึง10วินาท
0: ีแต่ที่ชาเลนจิ่งสุดๆเลยนะคือชุดก่อนเข้าคนดีคนดังมันจะเป็นซีน living room นะคะนั่งเล่นจำได้ไหมใส่ชุดเหมือนชุดแม่น้อยอ่ะชุดแบบเป็นเดรสผ้ายาว
3: อยู่บ้าน
0: เหตุผลที่เป็นยาวเพราะว่าหญิงใส่กางเกงไว้ข้างในแล้วพี่หญิงใส่กางเกงตัวสีชมพูไว้ข้างในแล้วแต่ว่าต้องถกกางเกงขึ้นแล้วก็ทำแปะติดเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่วง
1: ลงมา
0: แล้วถึงเวลาก็คือเดินเข้าวิงถอดออกแล้วก็เสื้อจริงๆมันจะเป็นเสื้อข้างในกับแจ็คเก็ตแต่หญิงให้เดรสเซอร์แบบเย็บติดไปเลยเป็นเสื้อตัวเดียวแล้วก็ใส่ตีนตุ๊กแกชุดนั้นน่ะหญิงเปลี่ยน6วินาที
3: โห
2: เพราะหนูจะอยู่ตรงข้ามเห็นพี่หญิงพอดีพี่หญิงมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเดินออกหนูก็
0: มาจากอีกฝั่ง
1: เขาทำยังไงทำ
2: ชุดเมื่อกี้
1: ชุดเมื่อกี้เลย
0: เหมือนแบบแมจิคอลโมเมนต์มากมาก
1: หนูอยากจะบอกเลยนะว่าอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆคือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เอาเรียกว่าเกินบาทที่เราแบบจ่
4: ายไป
1: เพราะไม่ใช่แค่คู่นี้ยังมีคู่พี่แพทน้องดีนี่และคู่อื่นๆองรวมอีกเยอะแยะมากมายไหนจะองซอมอีก
2: องซอม
1: แล้ว
2: พลัง
1: แล้วพี่แพทอ่ะพูดอ่ะแล้วก็ร้องเพลงอ่ะแล้วก็โห
0: ใช้คำว่าพี่แพทด่าเราร้องเพลงดีกว่า
1: แต่สิ่งพุ่งได้ยังไงแบบพี่แพทกินอะไร
2: แล้วคำหยาบคายจากพี่แพทคือลดบอกเลย
1: แล้วตบจริงอะไรจริงบนเวท
0: ีในชีวิตนี้คุณจะไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากแพทสุทัศนีถ้าคุณไม่ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะ
1: ใช่เนาะองค์สองก็ดีมากจริงๆคือดีตลอดทั้งเรื่องราวเนาะเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะเปิดรอบการแสดงถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะและที่สำคัญเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงวันนี้ด้วยคือพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกไหมแล้วหญิงบอกว่ามาดูวันนี้เถอะวันนี้เราได้พักแล้ว
2: เราจะโตมากเสียงมันจะใส
1: เออ
2: แล้วอินมากถึงขั้นซื้อผ้าห่มเลยเหรอคะ
1: ใช่
4: เฮ้ย
1: ไปดูฟ้าจระไข้ไม่ซื้อนะ
4: เอ้ยเปิ้ง
0: เรามีเมอร์ชด้วยนะเรามีเมอร์ชันไดซ์ด้วยนะเรามีสติกเกอร์เลิศมาก
1: สติกเกอร์ทำไมฉันไม่ได้
0: สติกเกอร์นี่ไงหญิงยังแปะเลยแต่อันนี้มีไหม
1: เอาไปซื้อได้ไปซื้อมาได้
0: จะมีคำว่าแบบมันยา
2: แล้วก็อีกอันหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่ในละครเนี่ยฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วฟังได้ทุกสตรีมมิ่ง
1: หรือไปเล่นกันก็ได้
2: เอาไปเล่นกันก็ได้ในติ๊กต็อกอะไร
1: เรื่องนี้แบบดีมากจริงๆคุ้มค่าจริงๆอยาก
2: หมดเวลาขอบคุณ
1: นะคะ
2: หมดเวลาแล้ว
1: เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูโปรดักชันดีจริงๆกับเมืองมันยาเดอะมิวสิคัลนุ้ยกล้ามาการันตีเพราะว่าคุณไปดูแล้วคุณไม่กลับมาด่านุ้ยแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณหญิงและฐาน
2: แ
1: ล้
2: วขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนวันนี้เราได้ฟังแร็ปน้อยจากเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนักร้องค่ะที่จะบอกเลยว่าพี่กลับมาร้องเพลงให้หนูฟังแล้วหนูดีใจมากเลยพี่หนูฟังเพลงพี่หนูโตมากับเพลงพี
4: ่ครับ
1: คือพี่บีพีรพัฒน์นะคะกับคอนเสิร์ตเดี่ยว B and Beyond นะคะขนเพลงตลอด20ปีของพี่บีมาจัดเต็ม3ชั่วโมงเลยนะคะแล้ววันนี้พี่บีบอกว่าพี่มีเพลงมาฝากน้องแบบร้องสดเลยนะน้อง
4: เลิศ
1: เปิดสกิลหูคลื่นทองหรือยัง
4: ครับ
1: พี่บีพีรพัฒน์กับเพลงพูดตรงๆค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พี่สุดยอดเลยอ่ะ
0: ยอด
1: พี่บีร้องสดในเวลานี้อ่ะแล้วเหมือนยังไงพี่แจ๊ค
2: เหมือนเปิดแผ่นคือร้องยังไงแบบนี่เสียงสดๆนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดจริง
3: เมื่อกี้เปิดแผ่นครับ
1: ไม่ใช่เราไม่มีคอนโทรลตรงนั้นเลย
3: เปิดแค่ดนตรีคร
0: ับ สุดยอด
1: คอนเสิร์ตนี้ทำไมพี่ถึงแบบอยากจะกลับมาทำครั้ง
3: ท้าความไปที่ปลายปีที่แล้วมีบีเดย
1: ์จ้ะ
3: 5รอบแล้วผมคือศิลปินมันเยอะแล้วผมได้ออกแค่บางวัน1เพลง
0: ครับ
3: ใช่
1: มันไม่พอ
3: บางวันครึ่งเพลง
0: เฮ้ย
3: ฮะแต่งตัวออกมาเป็นไอ้มดแดงกับพี่บอยเป็นโชโชกับเข้าไปแล้วแฟนคลับก็เข้ามาถล่มพี่ผมหนูซื้อบัตรมาดูพี่มาจากเชียงใหม่พี่ออกมาเป็นไอ้มดแดง
1: แค่20นาที
3: ประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งเพลงอ่ะประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะใช่
0: แต่งตัวนาน
3: แล้วก็ออกมาจบใช่แต่งตัว
2: ไม่อิ่มไม่อิ่มคืออยากดูเต็ม
3: เขาก็เลยแบบเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยคุยกับทางCI ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็เลยโอเคว่าจะเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา
1: ต้องขอขอบคุณน้องคนนั้นนะจึงมีคอนเสิร์ตในวันนี
0: ้
1: ปอจองบัตรวันไหนครับพี่
3: จองบัตรวันที่19กันยายนนี้นะครับที่ทาร์ทิเก็ตเมเจอร์นะครับเริ่มขายบัตร10โมงเช้า
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ไปจองได้เลยนุ้ยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้องได้ทุกเพลงแล้วโตมากับบีบีพระบัตรอยู่แล้ว
3: ครับ
0: แล้วคอนเสิร์ตวันไหนครับ
3: วันคอนเสิร์ตวันที่19พฤศจิกาครับจัดที่BCC Hall ครับเซ็นทรัลลาดพร้าว
1: อ๋อรอบนี้วันไหนล่ะเต็มเลย
3: วันไหนอ่ะ19พฤศจิก
1: าอ๋อโอเคร
0: อบนี้เต็มๆเลยนะฮะ
3: รอบนี้คนเดียวครับ
1: เออ
3: รับเชิญด้วยใช
2: ่อุ๊ยแล้วกําลังแบบ
1: 14อะไร
3: 14
1: ว
3: ัน
1: ที่จัด14พฤศจิกาย
3: น
1: พี
3: ่ใช่
1: 14พฤศจิกาย
2: นถูกแล้วว
1: ันบัตร19กันยา19
3: ใช
1: ่ย้ำอีกทีซื้อบัตร19กันยาแล้วไปเจอกันวันที่14พฤศจิกายน
3: ครับผมนะเอาศิลปินมาเช้าๆกันอย่างนี้แหละ
1: ขอโทษหนูขอโทษ
0: ใช้พลังร้องเพลงไปแล้ว
1: แต่จะบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะ
3: ขอบคุณพี่บีด้วย
0: ขอบคุณครับพี่บีสุดยอด
1: เลยเดี๋ยวต้องไปดูพี่บี
0: น้อง
1: กำลังกดบัตรฟังเพลงพอแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยมีความรู้สึกของเด็ก
0: ๆ
1: ที่ถูกพ่อแม่เนี่ยกดดันแรงกดดันนี่มันหนักขนาดไหนลูกเดี๋ยวกลับมาฟังความรู้สึกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวดีๆค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊ะจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่เป็นเรื่องที่โอ้ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่อะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้ไปนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ็อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่จ๊อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
4: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
5: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นส
4: ี
5: ซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานิซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
4: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกกันไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจใแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปก่อนโปวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
5: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท์
4: นี่
5: ซื้อ1เซตแถม1เซต
4: นี่ๆอ่ะผมมีโปเก่า
5: ค่ะ
4: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ไหมฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีกหนึ่งหนึ่งลายแถมเพิ่มอีกหนึ่งลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูโทนให้อีก1ผืน
5: ใช่ค่ะ
4: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
5: ะ
4: แต่ช็อปคุ้มข้างวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรพับ ว้าวอันนี้ของแถมเพิ่มมาคุณหน่อย
5: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
4: นี่อยู่ข้างๆคุณหน่อยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
5: ใช่แล้วค่ะ
4: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮ
5: ะ
4: ครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
5: จ้ะ
4: มาให้แค่90เซตนะ
5: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
4: บ
5: ที
4: ่
5: เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
4: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะ
5: ฮะ
4: ลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
5: ้
4: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะ
5: ยังไงดี
4: ก็เอาเนี่ยคุณอ่ะมาดูไลน์กันนะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
5: คุณผู้ชมมานี่
4: ถ้าเป็นไลน์ที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
5: ใช่ค่ะ
4: สวยสวยโอเคเกตแต่ว่าปัญหาคุณออย
5: ค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่ะมันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
5: มันจะสักสักด้วยแต่
4: นี่ทำไมมันเป็น
5: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซตได้
4: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มันแบบมันหยาบๆน่ะ
5: ให้ถดเลยไหม
4: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
5: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
4: มาดูแล้วของเรา
5: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
4: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
5: ะ
4: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
5: นี่ไง
4: เข้าใจ
5: ถูกไหม
4: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี
5: ้
4: ออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อยห้าหกร้อย
5: คือวัน
4: นอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
5: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
4: เอสเตรน
5: พ
4: ิมพ์
5: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
4: ้
5: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
4: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
5: ใช
4: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
5: ะ
4: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
5: ใช
4: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
5: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นเย็น
4: จริ ง
5: เย็น
4: คุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกับเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
5: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม
4: ่ต้องมีคุณภาพแบบนี
5: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
4: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
5: ใช่
4: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขออภัยอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
5: ขอสีเข้มสีเข้ม
4: ขอสีเข้มแทน
5: สีเข้มสีเข้ม
4: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แถม
5: สวยเลยเน
4: ี่
5: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
4: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
5: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
4: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ย ทุกอันผมเอาซักรวมกันได้ไหม
5: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและอีกคือรายการสด
4: ปั้
5: นก
4: ัน
5: ค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบ
4: ี
5: บค
4: ่
5: ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดครับคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
4: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะบางทีมันมีที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะฮะเห็นมั้ยฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
5: ๋
4: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม02817-9925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
5: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ้6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้ผ้า
4: เดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูก
5: มา
4: ลูกใครก็ไม่รู
5: ้
4: มาดูให้หน่อยน
5: ี่ผืนใหญ่มาก
4: ผืนใหญ่จริงๆ
5: จริงค่ะคุณผู้ชม
4: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันนี้สามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
5: ใช
4: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
5: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหม
4: ว่า
5: ถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ 8-12 ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น 1,490 บาทราคาโรงงานนี
4: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะเจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น02-817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกราย
1: ผู้ชมค่ะเมื่อพูดถึงซีรีส์วิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand เนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงล่ะลุยบอกไว้แล้วว่าห้ามพลาดแล้วก็ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าน้องจินตกตึกแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะโรสไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ค่ะแต่เมื่อพูดถึงเรื่องราวของการกดดันในครอบครัวแล้วมันมีอยู่จริงๆนะในสังคมอ่ะแล้วมีใครบ้างล่ะคะได้ฟังเสียงจากเด็กๆบ้างวันนี้เราไปถามเด็กๆดูว่าถ้าต้องถูกกดดันขนาดนั้นเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะ
6: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนการแข่งขันการถูกเปรียบเทียบและความกดดันจากคนในครอบครัวที่มีแนวคิดว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในสังคมนั้นคือการศึกษาแต่ในทางกลับกันก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่เลือกสรรคิดมาอย่างดีให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกต้องการจากใจจริงหรือไม่เราเลยพาคุณผู้ชมมาสำรวจความรู้สึกภายในใจของเด็กใน Sky Castle ที่เป็นตัวแทนคนเจ็ดลูกในสังคมปัจจุบันว่าลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านี้รู้สึกอย่างไร
7: หนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนค่ะ
8: นี่ฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้มันจะออกมาจากปากของ
7: ก็เพราะพ่อคาดหวังหนูแบบนี้ไงหนูถึงไม่กล้าบอกพ่อ
9: เรารู้สึกว่าทุกคนต่างเป็นเหยื่อของความกดดันทางใดทางหนึ่งจากคนที่ตัวเองรักหรือว่าจากตัวเองก็ตามที่แบบคิดว่าการที่เราได้ไปถึงจุดสูงสุดมันจะเท่ากับว่านั่นคือคุณค่าของเราซึ่งแบบแค่เรียนอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบมันปวดหัวไปด้านสังคมด้วยมันรู้สึกมันท็อกซิกไปหมดเลย
8: จุดสูงสุดของพีระมิดสำหรับพวกแกมันคือการเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ย
10: นี่มันสำหรับพ่อผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองเลยด้วยซ้ำอ่ะ
11: รู้สึกว่าคุณพ่อเขาไม่รับฟังความต้องการของเราครับเขาพยายามที่จะยัดความคิดของเขาเข้ามา เป็นตัวเราแล้วก็คาดหวังกับเรามากเกินไปพ่อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องการให้ไปอยู่จุดสูงสุดของพีระมิดแต่ว่าผมก็มีความฝันของผมเองความฝันพ่อกับความฝันผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ว่าก็พยายามทำให้พ่อภูมิใจมากที่สุดที่ทำได
12: ้ทำตัวให้มันดีได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพี่เพชรเขาได้ไหมเนี่ย
9: เออหนูมันไม่ดีเองอะจะโดนพ่อแม่กดดันมาว่าต้องเรียนให้เก่งเหมือนพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบทำให้พ่อแม่สนใจในเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นพังข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนไปยังไงมันก็เก่งไม่ได้เท่าพี่อยู่แล้วแต่จริงๆพาวเนี่ยอยากให้เขาสนใจไม่ว่าจะชมหรือจะว่าอะไรแค่สนใจก็พอแล้ว
2: ไม่น่าเชื่อเลยการที่ลูกๆเนี่ยยอมรับแรงกดดันมันจะมากมายขนาดนี้นะคะโอ้ติดตาม Sky Castle ได้นะคะทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 ดูทางทีวีทางช่องวัน31นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆบางคนอาจจะยอมทําตามแรงกดดันที่พ่อแม่ให้เพราะอยากได้รับความรักหรืออยากได้รับการยอมรับจากคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่เดิมพันเนี้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าการที่จะต้องเอาชนะโดยไม่สนว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรือเปล่าอุ๊ยแล้วใครเป็นคนทำให้จินตกตึกล่ะคะเพราะฉะนั้นธนาคารนี้อย่าลืมมาเจอกันกับ Sky Castle นะคะแต่ที่สำคัญครอบครัวโรสดูแลน้องคิรินเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะตามใจลูกอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เวลาระวันหมดลงแล้วนะคะออปชั่นนนรออยู่สวัสดีค่ะ
13: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกัน8กันยายนนะฮ
2: ะ
3: จริงๆแล้ววันนี้ควรจะติดตามรายการของเราเพราะเดี๋ยวจะมีก๋วยเตี๋ยว
2: เรือทองมา
4: ครับผม
3: ซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องชายเข้ามาใช่ไหมเพราะตัวเขาเองเสียชีวิตไปแล้วถูกต้องปะน่ะ
4: ถูกต้องครับผม
3: ก็คือเขาโดนโกงอ่
2: ะ
3: โดนโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัว
4: บ้านก็ไม่มีบ้านก็โดนยึดนะฮะจนเครียดนะ
2: ติดหนี้อีกต่างหาก
4: ใช่แล้วครับ
2: เพื่อนนะที่สนิทนะอันนั้นนะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคนที่จะมาเล่าให้เราฟังก็คือน้องชายเขาแล้วลูกเขาก็ยังอยู
2: ่สามคน
4: ยังอยู
3: ่ลูกสามคน
2: สามคน
3: ก็คือเอาเงินเอาจริงๆก็คือตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวปรุงสำเร็จปรุงสำเร็จหายอ่ะถูกต้องไหมล่ะแล้วก็จะทำเป็นแบบระบบตัวแทนตัวแทนไปตัวแทนมาตุนของไปตุนของมาแล้วจะไปขายใครล่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงๆนะระบบตัวแทนมันจบลงไปแล้วค่ะ
4: ครับ
3: เพราะตั้งแต่มีติ๊กต็อกคุณไม่ต้องมีตัวแทนแล้ว
2: ใช่
3: ถูกต้องไหมล่ะ
4: ไม่ต้องสต็อกของแล้ว
3: ไม่ต้องสต็อกของแล้ว
2: คุณขายกล้าขายได้เลย
4: แล้ว
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นโอเคแหละมันก็ดีอย่างนึงนะเห็นไหมความเท่าเทียมก็เริ่มจะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกเรามี TikTok เรามีอะอย่าง Shopee
4: ก็ทําได้
3: ก็ทําได้คนก็ทําได้หมดเลย
4: ใช่แล้ว
3: ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะขอเอาเบรก3เบรก4เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาช่วยแค่นี้แหละว่าอย่างน้อยให้เขามาเล่าให้ฟังว่า
2: ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง
3: เ
2: นี่
3: ยมันเป็นยังไงสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือทองนะครับ
4: ช่วยเหลือครอบครัวเขาได้ครับ
3: ท่านผู้ชมครับ1เรื่องที่คนพูดถึงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้ลงคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติ2รายนะครับออกนอกราชอาณาจักรได้แต่นายยาคอฟโอฮามยอนชาวอิสราเอลและนายเควินดิมิโนนะฮะชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์อ่ะ
4: สมุยเอ็กโซติกพวกสัตว์แปลกๆไปสมุย
3: เนื่องจากมีพฤติกรรมเนี่ยก่อเหตุความเดือดร้อนแล้วก็รุนแรงแล้วก็กระทบต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงความมั่นคงในพื้นที่เกาะสมุยณตอนนั้นวีรกรรมแล้วก็พฤติกรรมของนายเควินเจ้าของสวนสัตว์ก่อนเนาะเขาทำร้ายร่างกายนายนาเวนายนาเวเป็นใครนายนาเวก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนั่นแหละที่พาครอบครัวแล้วก็ลูกเล็กเนี่ยมาเที่ยวที่สวนสัตว
2: ์
3: โดยแสดงกิริยากราบคายแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าเพราะอะไรสัญชาติอิสราเอล
4: คืออย่าเชื้อชาติแหละ
3: สัญชาติอิสราเอลแล้วใช้ศีรษะเนี่ยโขกบริเวณคอจนกระเด็นนะคะทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยกำลังจะเดินออกนอกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการที่
4: ใช้มีดพก
3: สะพายมีดพกนะฮะบุกไปด่าทอเตรียมทำร้ายเจ้าของร้านอาหารชาวตุรกีบริเวณหาดบางรักอีกครั้งเพราะอะไรทำไมถึงไปทำร้ายเขาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านของคนอิสราเอลก่อนจะยอมขอโทษเมื่อความจริงปี2565เคยถูกโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยถูกแจ้งเพิกถอนวีซ่านักเรียนนะฮะแล้วก็แจ้งความหลังจากพบว่าขาดเรียนไม่เข้าเรียนตามจริงแต่กลับมีพฤติกรรมคุกคามขู่ทำลายโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนแล้วก็จะทำร้ายด้วย
4: ครับผมโดยนายเควินนะครับได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตม.สุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อรับทราบข้อกฎหมายนะครับแล้วก็คำสั่งในประเทศแล้วโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้รวบรวมหลักฐานพฤติกรรมกลางแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆรายงานผู้บังคับบัญชานะครับจนนำมาสู่การเนรเทศในที่สุดนอกจากนั้นนะครับวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองครับก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศเควินดิมิโนออกนอกประเทศออกนอกราชอาณาจักรนะครับโดยข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่านายเควินดิมิโนนะฮะมีพฤติกรรมหรือพฤติการดังนี้ครับ1ครับเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของแล้วก็ครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที
2: ่
4: 2นะครับใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็ได้นำเอามีดพกติดตัวมาข่มขู่ด้วยครับ3นะครับมีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ครับ
3: เอาง่ายๆเขาไปใช้กำลังทำลายร่างกายแล้วก็เอาแผ่นป้ายเนี่ยโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวนะฮะของบุคคลดังกล่าวด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศน
2: ึ
3: งแล้วก็มาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตัวเองนะฮะ
4: ในการต่อต้าน
3: ในการต่อต้านครั้งนี
2: ้
3: ในขณะเดียวกันถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศค่ะเนื่องจากไปทำการข่มขู่ผู้โดยสาร
4: เคยทำการข่มขู่ผู้โดยสารด้วย
3: ก็คือผู้โดยสารที่นั่งเครื่องบินมาด้วยกันนี่แหละจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือพฤติการของนายเควินดิมิโนเนี่ยเป็นการกระทำขัดขืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชน อีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติ
4: ศาสน
3: าซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียความสัมพันธ์ทำไมตรีนะฮะระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสั่งการให้ในประเทศนายเควินดิมิโน่เนี่ยออกจากราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ยืนยันค่ะว่าการนะคะออกคำสั่งในประเทศนะคะมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติกรรมนะคะความผิดนะคะเป็นหลักไม่ได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติตามสัญชาติค่ะ
4: ครับผม
5: ดาราเยอะมากเลย
2: วันนี้เยอะวันนี้เยอะ
5: โอ้
2: พี่วีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีโอ้มาขบวนเลยสวัสดีค่ะ
2: พัดเดียวครบหมดเลย
3: เมื่อไหร่จะมีคิวให้แม่รู
6: ้เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะแม่วันนี้
4: ไม่ได้ฟังว่าถามอะไรนะแต่ก็ตอบในสิ่งที่อยากตอบ
3: มาขบวนเลยเยบี
2: เอมก็มาแพ็คขวัญก็มานี่
3: พอยมาทำอะไรอ่ะ
4: พอยมาทำอะไรมาหาคุณโอ้ยนี่ก็คุณเหรอมาง้อ
2: พี่มด
4: มาง้ออ๋อพอไปไหนไม่รอดแล้วมาง้องี้เหรอเออมาง้อ
2: เมื่อวานไม่มาหรอ
3: ใช่แล้วพอ
2: นอ๋อวันนี้ก็เลยต้องมานะเท่านี้ไม่มาคือจบแล้วนะ
4: วันที่
2: ออก
4: จาก
2: จบแล้วนะ
4: อ๋อโอเคอยู่ข้ามคืนเนอะให้เป็นประเด็นตอนเที่ยงคืน
2: เดี๋ยวเป่าเทียนกันละเดี๋ยวมีเทียนมาให้เรา
3: พอแล้วค่ะท่านผู้ชมครับวิมานมึงเล่นกับอีนับเป็นพ่อลูกกันอีกแล้วหรอ
4: ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ได้เป็นพ่อลูกเป็นศัตรูกัน
2: เป็นศัตรูนะอันนี้ไม่ได้เป็นพ่อลูก

0: ทุกวันนั้นเรื่อง
1: อะไร
2: อ่ะ
1: เกียรติ
2: ว
1: ัน
2: นี้คุณได้เกียรติวันนี้มีคนมารอเจออยู่ค่ะข้างคุณได้เกียรติวันนี้ออเดินทางออกมาบอกไว้บอกวันนี้ดาราเยอะหมดถึงบอกว่า2ชั่วโมงไม่พอท่านผู้ชมมาแล้วที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอินไซต์ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง
0: เรือทอง
1: เรือทองนะ
2: จริงๆจะเป็นเรื่องเป็นยังไงแต่ก่อนไปฮะช่องวัน31ของเรากับวิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์อย่างที่บอกเคยประสบความสำเร็จที่ประเทศเกาหลีไปแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครค่ะและความลับก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นเมื่อโค้ชพิมค่ะยังเดินหน้าควบคุมและก็กดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องของพ่อของจินแล้วก็เพชรเนี่ยก็ถูกเปิดเผยแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันนะครับการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังเดินหน้าต่อครับทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบนะครับและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงนะครับก็ได้เกิดขึ้นครับ2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าความลับความกดดันและก็การแข่งขันเนี่ยกำลังชนกันแบบเต็มๆครับใครที่ยังตามดูไม่ทันนะครับก็สามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ
0: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดเลยเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษเลยประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำเลยนะคะวันนี้จนถึง30กันยายนนี้สมัครเลยค่ะกดนะคะดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะ
1: ครับผม
2: โอเคท่านผู้ชมฮะ
1: แขกรับเชิญเยอะมากเธอ
2: แขกรับเชิญเยอะจริงๆ
0: จริง
2: เดี๋ยวก่อนยายเอม
0: เนี่ยเอม
3: ไ
2: อ้มึงปักจนมึงผอมขนาดนั้นเน
3: า
2: ะ
3: โอ้ยบอกไปทีก็ปักหมด
2: อีมาเดี๋ยวไม่ปัก
3: ย้อนเทปไป3เดือนที่แล้วสิย้อนกลับไปสิ
0: บนเวที
2: ก็มันแอนตี้พวกใจว่าเวลาปักมันแอนตี้อีมาเดี๋ยวมันแอนตี้
4: หนูไม่ปักเลยหนูกินอาหารใบบะหมาม
2: ึงก็ปักสิก็อย่างที่มันพูด
4: หนูไม่ปักหนูกินอาหารใบบะหมาคือโอเคแล้วฮะ
2: เออเว้ยมึงกินแล้วจะก็ปักสิก็อย่างที่มันพูดก็ถูกก็ปักไปสิ
4: เอาเดี๋ยวลองดูกันเนาะ
0: เออลองดู
2: แล้วเมื่อไหร่คิวฉันรอคิวเธออยู่นะวันศุกร์ว่างๆมาบ้างนะ
4: ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลย
0: แต่วันนี้เขามาครบเลยซิสเตอร์มาทุกคนเลย
3: ตอนนี้หมุนกี่คลิกแล้วตอนนี
2: ้ฮะ
3: หมุนกี่คลิกแล้ว
0: สุด
3: แล้ว
0: 1
3: น้ำเปล่าก็อิ่มแล้วทรงเนี้ย
2: อีบ้าคุณยายบีไปอยู่กับพวกมันได้อะไรขึ้นมาเป็นชีวิตที่ดีขึ้นบ้าง
5: ได้ความบ้าค่ะ
2: แล้วเขาบอกจบซีซั่นถ่ายปุ๊บเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยใช่ไหม
5: ยังเพราะว่าไฟนอลวอล์กยังไม่จบ
2: อ๋อไฟนอลวอล์กยังไม่จบกลับมาเล่นละครของเราดีกว่าเนาะอ
5: ยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคิดดูก่อน
2: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเจ๊ข้อมูลแล้วพี่เกดอย่างพี่เกดสวัสดีค่ะ
5: แม่สวัสดีค่ะ
2: เป็นไปหมดอ๋อเพิ่งเจอกัน
5: เพิ่งเจอกัน
2: เอาละแน่นเอ้า
5: แย่ง
2: ค
5: นแ
2: ต่
5: งแย่ง
0: ตูนล่ะเอลลี่ล่ะ
3: เอลลี่ไม่มาไหม
6: เอลลี่มาเอลลี่ไห
2: นพี่เกดเห็นหน้าอีมาเดี่ยวแล้วอยากตบมันไหม
0: ฮะตบเลยไม่ได้อยากหรอก
1: ทำต่างๆ
5: เดิม
2: เมื่อเดียววันๆนึงก่อนเริ่มแต่งหน้าถ้าผมใครเป็นคนคิดเรฟเฟรนซ์ให้เธออ่ะ
4: เราก็คิดเองคือเราแบบอยากแต่งอะไรที่มันแตกต่างแปลกแนวเราก็นั่งคิดเองคือจริงๆเราไม่คิดมาก่อนเราค่อยๆแต่งไปค่อยๆมันค่อยๆมาเอง
2: มันโนกี่ปีที่เราที่มันมาสัมภาษณ์กับฉันอ่ะนานมากเมื่อเดียวมีคนเอาแชร์คลิปตั้งแต่เธอมาหา
4: 13ปี
2: 13ปีที่แล้วหล่อนมาสัมภาษณ์กับฉันไม่ใช่รายการที่แกมมี่นะรายการที่ไม่ช่อง9นะ
4: 9แต่ก่อนเจอกันช่อง9
0: สมัยบอก9เล่า10
4: เลยพี่
0: ว่า
2: 13หรือ
4: 13ปีที่แล้ว
0: คุยมาคุย
2: จนวันที่ฉันมาได้โอ้จริงๆไม่ใช่ตื่นมาคุยบอก9เล่า10นะ
4: ฮะเออใช่กับพี่หนุ่ย
2: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณแจ็คก็มาด้วยเหรอครับวันนี
0: ้คุณแจ็คแฟน
2: คุณแจ็คมาส่งคุณทรายมาถ่ายรีวิวน้ำหอมเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ
7: เดี๋ยวก่อนเหร
1: อปิดเบรกก่อนปิดเบรกช่วงหน้านะครับเทคโนโลยีนะฮะมากัน
2: บ้างก่อนค่ะยกกระสัมภาษณ์ก่อนค่ะ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
9: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
8: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair

0: สูงด้วยนะ
1: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
0: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
1: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
0: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
1: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
0: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
6: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
5: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ลุกค่ะเทวดา
12: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
10: อย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
13: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
14: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
15: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
16: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
17: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
16: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
15: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
18: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง TMM 25
19: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
9: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
19: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
0: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
0: Breeze สูตรซักด่วน
14: สนับสนุนโดย Lactosol Original 300 มล. อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: วันดีวันดีวันดีเอาไป
8: เขาก้องหน่อย
2: เขาก้องหน่อย
1: หอมเลยว่าดาวฟินแน่เลย

0: ฟินจ่ายเงินนานๆอย่าให้มาดามฟินโดนอินาลาหลอกเงินแสนล้านแล้วมาหักจากค่าตัวกูให้ฉันอยู่กับมาดามฟินนานๆไม่ต้องไปปิดเตอร์ก็ได้แต่ขอให้ได้ส่วนแบ่ง
1: เ
2: ปล่าหน่อยค่ะ
0: จบสักทีนะวันเกิดเนาะ
2: จบแล้วจบแล้วจบแล้ว
0: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: เรียกได้ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นไฟนอลอยู่แล้วสำหรับรายการกระเทยที่แบบว่าบ้าๆบอๆที่สุดแล้วก็
4: เ
0: ป
4: ็นติ้งดีที่สุดนะ
5: ฟังนะตอนนี้ไม่ใช่รายการ
0: สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชั้นสวัสดีชั้นสวัสดีคนที่น่าสวัสดีอย่างคุณลูกเกดอย่างคุณบีน้ำพีก่อนค่ะ
5: ใช่แล้ว
0: สวัสดีคนอื่นอีกคนอื่นกูอีมาเดียวกูสวัสด
2: ีแพ้ขวาน
5: โอ้ยแต่เหลือใครเหลือใครเหลือแพ้ขวานเหลือนาราพี่เอ็มคือไม่สวัสดีหรอ
0: ไม่สวัสดีอีนี่ขายหมูกระทะกับชาวบ้านจะเจ๊งอย
1: ู่
0: แล้ว
1: เขาเพิ่งไปเปิดไปสุกี้สุกี้ฝากด้วยนะคะข้างเซนจอน
2: ยังไงแพ้ขวัญยังไงวันนี้แต่งตัวสีชมพู
0: สวยค่ะเดี๋ยวมันตะโกนด่ากูอีแก่อีก
5: เ
0: ด
5: ี๋ยวก่อนเหมือนอะไรวันนี้แต่งตัวเหมือนอะไร
6: ในรายการค่ะ
0: วันนี้ออนแล้วคะ
5: แต่งตัวเหมือนอะไร
7: ทำงานบวช
6: อะไร
0: มาเลยนะ
7: ทำงานงานบวช
5: เหมือนแต่ง
1: กูดี
5: ๆแพ้ขวัญแต่งตัวเหมือน
0: แต่งตัวเหมือนพ่อบ้านงานบวช
5: มาเดียวมาเดียววันนี้
1: ร
5: ู้
1: ว
5: ัน
1: น
5: ี้
1: เป็นงานรู้วันนี้พี่เอ็มเป็นไง
5: รู้วันนี้เป็นแบบไอ้นี่เป็นคนจีนเลยเสื้อผืนหมอนใบ
1: แกทำตัวเหมือนคนดูฮงจุ้ยเป็นอ่ะ
0: พี่แกฝากหน่อย
5: หมอลัก
1: เอาไ
5: หมหมอลัก
0: หมอลักเอาง่ายๆพี่เกดบีคิดดูว่าความเก่งของมันเอาคุณบอยไปได้อะ
6: ใช่
0: ฉันไม่เคยเห็นคุณบอยไปออกรายการอะไรได้ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณบอยตะกนเกียรติซึ่งเขาเป็นเจ้าของช่องเองเขาเป็นคนกำหนดว่าเราจะเล่นอะไรกันเราจะมีงานอะไรกันสรุปแล้วว่า EP ล่าสุดมันเอาคุณบอยไปได้อะ
2: ไปตัดสินเน
5: า
2: ะ
5: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นอันนี้ต้องยกความดีให้กับแม่ตื่อเพราะว่าถ้าไม่แม่ตื่อเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อเขายังไงวันที่ยกสายหาค่ะพี่บอยเนาะหนูก็อยู่ด้วยแม่เชื่อว่ายังไงพี่บอยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนซึ่งหนูคิดอยู่แล้วว่าความยากอ่ะน่าจะยากแต่วันที่เขาติดต่อกลับมาเขาบอกว่าเขามาให้เฮ้ยหนูก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาให้แสดงว่าเขาต้องไปถามใครแน่นอนเพราะอย่างคนอย่างพี่บอยตอนที่เขามาในกองอ่ะทุกคนตกใจตัวหนึ่งพี่เกดพี่บียังตกใจเลยว่าเขามาได้ยังไงเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ไปรายการไหนง่ายๆพอวันที่เขามาหนูรู้สึกหนูดีใจแล้วตัวหนูก็เกรงมากวันนั้นเป็นวันที่ใส่สูททำไมไม่ถามแต่งตัวสวยเยอะจัง
6: เรียบร้อย
5: ก็เลยแบบว่าเป็นบุญของหนูแล้วก็พอได้ออกรายการวันนี้หนูต้องขอบคุณพี่บอยมากขอบคุณแม่ตือขอบคุณพี่มิกที่ช่วยกันเพราะว่าคนมองภาพลักษณ์หนูเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยอะที่แบบว่าเอ้ยน่ารักเค้กว่าเธอคือโตขึ้นจริงๆแล้วคนก็มองว่าเออรายการของเราเนี่ยสามารถเอาพี่บอยมาได
0: ้เอาพี่บอยไปได้ไ
8: ม่น่ารักหนูคิดถึงพี่บอยแหละทำไมถึงอยากได้พี่
5: คือตั้งแต่ซีซั่น2แล้วว่าหนูอะทำมิชชั่นละครเวทีและเนี่ยหนูก็เลยถามว่าคนที่จะต้องมาตัดสินละครเวทีอะคือใครถ้าแบบเราเป็นอันดับหนึ่งเลยเขาก็พี่บอยทะคนเกียรติหนูทัก IG ไปหาเขาเลยเขาไม่ตอบ
2: ทักไปเลย DM ไปเลยหรอ DM ไปเลย
5: ใช่แต่หนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรในเมื่อไม่ได้ไม่เป็นไรจนกระทั่งมารอบนี้ที่หนูทำใหม่ด้วยความที่มีซิสเตอร์ทั้ง6คนเก๋ๆแล้วเนี่ยหนูเชื่อว่าด้วยความที่ซีซั่น2เราเคยทำมารอบนี้ก็เลยลองติดต่อไปอีกรอบนึงเพราะหนูเชื่อว่าความพยายามพอแล้วเราลองทำแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นถึงความเขาเห็นความพยายามหนูว่าเขาต้องมาแน่นอนหนูว่าเขาต้องกลับไปถามลูกสาวเขา
2: ว่าเป็นไงบ้างรายการ
5: ใช่ว่ารายการนี้ใช่เพราะหนูรู้สึกว่าเขาว่าเป็นคนที
0: ่ไม่ค่อยไปไหนเน
5: า
0: ะบี
5: ใช่หนูเลยถามว่าเขาว่าต้องกลับไปถามลูกสาวเขาแน่นอนและลูกสาวเขาต้องดูรายการหนู
0: เป็นคนคอยดูรายการในตึกเขาก็ไม่ใช่จะมานะถูกต้องไหมพี่เกดพี่เกดอยู่กับเขามาตั้งกี่ปี
6: อุ้ยสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วค่ะใช่จากละครเรื่องแรก
2: พี่บอยก็ค่อนข้างเลือกเน
6: า
2: ะพี่เก
6: ดเลือกแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบไปรายการอะไรสักเท่าไหร่เลยจริงๆ
0: ขนาดรายการในตึกในช่องเองเขาผมแทบจะไม่ไปเขาจะอยู่จากข้างหลังถูกต้องป่ะล่ะอย่างครั้งแรกในฐานะที่เป็นทั้งเจ้านายเราด้วยถูกต้องไหมฮะเป็นทั้งพี่เราด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เราเนี่ยตอนแรกที่บีเห็นพี่บอยไปรู้สึกไงบ้าง
9: ตกใจคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าต้องมีใครสักคนมาจากช่องวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าพี่บอยจะมาอาจจะคิดว่าเป็นนักแสดงในเรื่องหรือเปล่าที่เราเล่นละครอะไรอย่างเงี้ย
0: พอเป็นไปได้มากกว่าตัวเองนะ
6: ใช
0: ่ใช่ไหมล่ะ
6: ใช่
0: อย่างพี่เกดไปเห็นพี่บอยมาตกใจไหม
6: ก็เซอร์ไพรส์
1: ตื่นเต้น
6: มากแล้วก็ตื่นเต้นโอ้ยพี่บอยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยแล้วแบบคือพี่บอยก็ไม่ได้มาคนเดียวก็มีน้องแพทมาด้วยแล้วก็มีน้องอแมนด้ามาด้วยก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้โหแล้วแบบคือรู้เลยว่าอีพีเนี้ยมันต้องปังแน่ๆเลยเพราะว่านี่ก็เพียงดาวนี่ก็ดีนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เพียงดาวดีนี่เวอร์ชันใหม่มาด้วย ใช่
9: แล้วเราต้องเล่นด้วยในข่าว
6: ใช่
9: คือประเด็นเราต้องเล่นละครให้พี่บอยดูอ่ะมันก็เลยเหมือน
6: เกรงมาก
9: เกรงมาก
6: พี่บอยนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ
9: เราเล่นมาตั้งหลายเท
3: คแต่ว่าคือ2คนนี้เคยเล่นดีนี่เพียงดาว
0: ก็ใช่ไง
6: แต่แพ้
3: ทีมของเราที่ไม่เคยเล่นมาโลอย่างเง
9: ี้
3: ยค่ะ
9: ยังไงเธอก็ชนะ
3: รู้สึกยังไงที่เราชนะก็รู้สึกดีใจมาก
6: ใช่ค่ะเพราะพี่บอยเป็นคนตัดสินเนาะเมื่อกี้พูด
1: ไม่
6: ประ
1: บอกอาจจะไม่ใช่พี่บอยเพราะว่ามันเดียวเป็นลูกค้าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
6: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: แย่แ
6: ล้วพี่บอยเขาก็อยากดูของแปลกบ้าง
0: ของที่ดีมานานแล้ว
1: อาจจะไม่กดดูละครอยู่แล้วเจอดีนี่สภาพนี้ดูไหมล่ะ
3: เป็นดีนี่แต่พี่บอยเขาบอกว่าหนูควรเล่นเป็นประกบก็เลยงงว่าหนูเนี่ยไม่สามารถเป็นดีนี่ได้ตรงไหนหุ่นส่วนสะโพกหนูได้ทุกอย่าง
1: อาจจะนอนจะนอนเปิดทีวีมาเจอดีนี่อย่างเงี้ยทำไงต่อ
3: เขาก็คงจะปิดหรอก
8: พี่บอยบอกว่าให้เล่นเป็นประกบแทนหรอ
3: เล่นเป็นดีนี
8: ่
3: ใช
0: ่อีเอมอีบ้า
1: เอาก็ถาม
0: ก็จะเอาจริงอย่างที่บอกว่าง่ายๆพี่เกดพี่เกดกับบีเนี่ยเรียกว่ามารายการเนี่ยอย่างพี่เกดพูดว่าพี่เกดก็ผ่านเรียลลิตี้มาเยอะนะทุกวันนี้เป็นเจ้าแม่เรียลลิตี้ไปแบบเยอะพอสมควรแต่มารายการเนี้ยอย่างนึงพี่เกดเขาบอกมาเห็นหน้าอีกมาเดี๋ยวบางทีพี่เขาทนไม่ไหวจริง
8: หมั่นไส้เราที่บอกอ่ะ
3: คือหนูไม่รู้ว่าพี่เกดเขาคำนัดเส้นหนูทำไมเหมือนกันต้องถามเขาเอง
6: หรอคะ
1: แต่ถามว่าทุกคนดีกว่าหมั่นไส้หนูทำไม
6: เขาจี้จุดเกดตลอดเวลาเนี่ยทำให้แบบกวนประสาทก็เลยบางทีพอพูดบอกให้หยุดนางไม่ยอมหยุดก็เลย
3: คือพี่เกดอยากรู้ความลับไหมคือก่อนถ่ายเนี่ยเริ่มมาละ
6: เขาไปเคาะประตูใช่ไหม
3: เนี่ยเริ่มมาทอมเป็นไงให้จี้พี่เกดนะคะจี้พี่เกดให้ถึงที่สุดเลยไม่ได้เดี๋ยวเลิศทำเลยเนี่ยคนนี้เลย
5: มีพี่มีพี่หนึ่งอ่ะที่พี่เกดอ่ะโมโหมากและหนูรู้เลยว่าถ้ามาเดี๋ยวเข้าไปจี้จุดเดี๋ยวพี่เกดโวยวายแน่นอนแต่วันนี้พี่ลูกเกดไม่โมโห
9: อีพีไหน
5: น่าจะ EP ที
0: ่แม่ตัดแบบ
5: ที่สักอย่างนึง
6: ที่พี่บอกว่าตั้งใจว่าจะเล่นนิ่งใช่มั
5: ้ยใช่เล่นนิ่งเนี่ยว่าอีพีเดียวมึงเดินเข้าไปบอกพี่ลูกเกดว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วเขาขึ้นเลยเขาหลังแรกอารมณ์อยู่มันไม่ทำหรอกไม่เอากูกลัวกูไม่ทำหรอกอะไรอย่างเง
8: ี้ยตอนแรกก็ไม่กล้าทำ
3: หนูไม่ทำหนูกลัวบางจังหวะ
6: กลัวเลย
3: กลัวคือหลังฉากอ่ะหนูจะพูดตลอดว่าฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวตลอดแต่หนูก็ต้องทำไงเพราะว่ามันเป็นงานของเราใช่ไหมไปดึงไปกระชากพี่เก่งเลยใช่ป่ะโอเคไปกระชากเสร็จปุ๊บหนูก็รีบวิ่งเข้าห้องเลยเพราะกลัวพี่เก่งเขาจะวิ่งตีมาตีหนูจริงๆนะ
6: แต่ก็วิ่งตามจริงๆ
3: เขาวิ่งตามจริง
0: พี่เก่งมันตีจริงๆนะมึง
3: ตีจริง
0: มันตีจริงๆ
5: นะมันจะมีอันนี้แม่มีฉากหนึ่งฉากที่ตบกันหน้าสตูอ่ะหลายคนคิดว่าเล่นนะอันนั้นคือพี่ลูกเกดโมโหจริงๆนะที่สาบานเน
6: า
5: ะ
6: บังคับบังคับให้สาบานแล้วคนที่ส่งน้ำให้คือ
1: น้ำพี่
5: ใช่
6: ไม่ใช่
9: มี
6: หร
9: ือนารา
1: ไม่ใช่หนู
5: ไม่ให้หนู
6: ไม่รู้อ่ะ
3: นาราเข้ามาแอลลี่
5: มาดามฟินมา
1: ได้เดี๋ยวเขาจะมาดามฟิน
6: แอลลี่ก็รู้จักไม่ได้จ
9: ะไม่ส่งมาดามฟินมา
1: แล้วแต่งตัวแล้ว
5: เราได้มันจะมีน้ำตอนที่เทปหรือว่าเคทีฟเคทีฟแม่
6: พี่นึกว่า
5: เยเอฟเยเอฟ
6: ส่งน้ำให้จำไม่ได้
5: อันนี้หนูรู้สึกว่าพี่ลูกเกดอะก็คือแบบว่าตอนแรกอะมันกลายเป็นภาพเล่นแล้วอันนั้นคือโกรธแต่พอเขาเห็นรู้สึกว่าอีมาเดียวเนี่ยมันเหมือนมันเนี่ยหน้ามันเวอร์แล้วพี่ก็คือสนุกกับไปเลยตอนวันนั้น
3: ถูก
5: ใช่
3: คือไวเลตพังนะอันเนี้ยไวเลตพังจริง
1: ใช่นะ
6: เพราะเธอไปนอนทับมัน
3: อ
6: ะ
3: เพราะว่าพี่เกดอะเขาแบบมาทุบทุ่มหัวอยู่แบบนี้
0: อย
3: ่
0: างไม่จำลองสมัยเราที่เราใครทำไวเลตพังแล้วเสียเงินเป็นแสนๆจัง
6: เล
0: ย
1: เส
6: ีย
1: บ้านเนี้ย
0: น้องพี่เกดเนาะสมัยก่อนมึงใครทำไวเลตพังต้องเสียเงินเป็นแสนแปดหมื่นนะ
5: ตอนนู้นเสียไวเลตตอนที่แบบว่าหรือป้าตอนที่มาเดี่ยวทำมาเดี่ยวจ่ายเองเลยไม่ไหวแล้วร่วงนิดเดียวมันก็เก็บละ15,000ใช่
0: คุณบีพี่เกดเอาขอสัมภาษณ์พี่เกดก่อนดีกว่าอย่างพี่เกดเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้ามาร่วมงานในรายการแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่เองพี่ปกติพี่จะชิลเป็นคนที่ชิลคือสามารถถอดเอาความเครียดเอาอะไรกลับบ้านได้หมดรายการนี้ชิลอย่างนั้นไหม
6: เวลาอยู่หน้าเซตอะโอ้โหเหมือนจะเป็นบ้าจริงๆมันแบบมันเยอะไหนจะนี่ไหนจะนี่ไหนจะสองทีมลุมแล้วก็ไหนจะนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจบเราก็จบเราก็จบพอตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้ว
0: เพราะพี่เกดต้องยอมรับพี่เกดกับบีเนี่ยฉันว่าอยู่กับกระเทยมาทุกยุค
8: จริง
0: ถูกต้องป่ะ
9: ใช่
0: ความพิเศษคือน่าจะทำงานกับกระเทยมาทุกยุคถูกต้องป่ะล่
6: ะ
0: อย่างพี่เกดเนี่ยรอบล้อมตั้งแต่เด็กจนโตก็คืออยู่กับกระเทยมาตลอด
6: จริงๆอ่ะไอ้กระเทยอ่ะคือกระเทยไอ้เกิดมาไอ
8: ้กระเทย
6: ไอ้กระเทย
0: ได้แล้วพี่เรามาเจอกระเทยเจนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
6: โอ้เก่งเจนเนี่ยเก่งมากเก่งจริง
9: ๆ
6: ความคิดอะไรเงี้ยการทำงานหรือครีเอทอะไรเงี้ย
0: แล้วก็กวนประสาท
6: แล้วกวนประสาท
3: คือจะต้องขอโทษแม่ด้วย
0: เอาเลย
3: เอาเลยนี่คือ
4: ็นมันเป็นการที่หนูแสดงทั้งหมด
7: ไม่มีใครรู้ผมก็ยัง
10: ไม่มีที่ต้องมีพวงนึงนะ
11: สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้
4: เรื่องจริงเลยจะต้องขอโทษแม่ไว้นะคะ
12: ไปขโมยจากสัมภูมิมาไหนมา
4: หนูซื้อมาเอง
12: อ๋อ
10: แล้วมาดามฟินกดมาแบบ 500,000 ไม่มีสิทธิ์แล
11: ้วเดี๋ยวไม่เห็นขอโทษพวกเราเลยอ่ะ
4: เราเล่นๆกัน
7: แปลว่าทำพี่เกียรติไว้เยอะมากตัวมาเยอะ
4: เยอะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอย่างเงี้ยเราทำหมด
10: อย่างที่บอกพี่เกียรติมารายการไม่ได้มาเพื่อความสะใจแต่มาเพราะเรื่องเงินเหรอพี่
7: เงินล้วน
10: ๆเงินล้วนๆจริง
7: ๆไหมแม่ถ้าตัวไม่แพงไม่มากพอไม่มาใช
12: ่
7: ไหม
12: ไม่เป็นกิมมิกเป็นแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเราขอไปแล้วเข้าจ่ายเราก็ต้องไป
13: แต่ว่า
12: ใช่แ
4: ต่ว่าด้วยความที่ว่าอันนี้ขอพูดนิดนึงกับแม่เรื่องค่าตัวเนาะก่อนที่จะไปที่แบบว่าเวลาที่หนูออกมาพูดอ่ะหนูบอกว่าเราอ่ะเสียค่าใช้จ่ายครั้งเนี้ยไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าตัวแต่ละคนเราเสียเข้ามาเท่าไหร่แต่ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นค่าตัว 600,000 หรือว่าค่าตัวที่จ่ายพี่เกดพี่บีไปอย่างเงี้ยแม่คือหนูได้ความเต็มที่กลับมาอย่างสมมติว่าวันนี้มีการถ่ายแคมเปญสิงชันนรกเขาก็ไปหาเรือลงทุนกันไปเท่าไหร่โอ้โหหลายแสนคือแต่ละ EP เนี่ยเขาก็จะมีการลงทุนของเขาเอง
13: เขาก็ออกเงินกันเอง
4: ทุกคนว่าไม่ว่าจะทำอะไรหนูว่าเต็มที่อันนี้หนูเรื่องค่าตัวหนูรู้สึกว่าอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้
10: เหลือ
4: ไห
10: ม
4: ไม่เหลือนะเราโดนกันเยอะมากเลยเน
10: า
4: ะ
10: เพราะทุกคนก็ควักเงินคุณไอเบีย
11: ค่าเอฟเฟกต์ค่าอะไรต่างๆแล้ว
13: ควักจ้างครูสอนด้วย
4: ใช
13: ่
4: ใช่
10: ใช่ไหม
4: คนคนนี้เขาจ้างครูใหญ่เลยอ่ะเขาไปจ้างครูเล็กอ่ะเขาจ้างสถาบันใหญ่เลย
10: อย่างพี่เกดเพิ่งมารายการเราต้องของคุณไอเบียนี่ขนาดสนิทกันนะแต่ใช่ว่าเป็นคนที่มารายการแฉน้อยมากนะ
11: ใช่
10: เขาเป็นคนที่มารายการแฉน้อย
11: พอมาแฉแล้วพูดไม่เก่ง
7: จริงแต่หลังจากนี้พูด
11: เก่งแต่ทำไมฉันรายการเก่งในรายการแปลกมาก
10: วันแรกที่ฉันไปรายการว่าฉันบอกอ๋ออ่อนสุดคือเยบีเพราะเยบีมาที่รายการแฉเยบ
7: ี
10: เงียบตลอดนิ่งตลอดแต่บอกบิวแน่ใจหรือว่าอยู่ที่รายการนี้ฉันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได
13: ้การตัดออกมาโอ้โหแซ่บเลยนะอ
10: ย่างทีมนี้ถือว่าเป็นกระแสมากๆคือทีมบีกับเอมถูกต้องไหมคะเพราะวีนจริงโกรธจริง
7: ไม่มีสคริปต
10: ์ไม่มีสคริปต
11: ์ไม่มีสคริปต
4: ์คือตอนแรกตั้งใจไว้ว่าแบบก็แค่แยบๆเล่นๆน่ะแต่พอณตอนนั้นอ่ะทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกดทีพะเนี่ยหรือเอาเลยหรอลุยเลยป้าพี่แม่หรือเอาไงกันดีอะไร
7: คือถึงก็ต้องถามตัวเองหน่อยว่าตอนนี้โกรธจริงหรือเปล
4: ่
7: า
4: ใช่ว่าแบบถามตัวเองด้วยนะถามเขาแบบพี่บีเขาเริ่มกันยังอะไรอย่างเงี้ย
10: ขนาดทุกท่านขนาดหล่อนนะ
4: แม่หนูร้องไห้ทุก EP
11: ใช
10: ่ป้า
12: จริง
11: ร้องไห้บ่อย
13: ร้องไห้
11: จ
13: นเองร้องเอง
10: ร้องไห้เลยเนี่ยมึงเซนซิทีฟขึ้นมาอีก
4: ใช่
10: มึงเมาแล้วมึงหลอนหรือเปล่าก
4: ลับบ้านหนูก็ร้องหนูร้องทุกวัน
11: กลับบ
10: ้
11: าน ก็ร้อง
4: แม
11: ่กลับบ้านไม่นอน
4: ร้องจน
11: คอมเมนต์ด้วย
10: อันนี้เรื่องจริง
11: ไห
4: มร้องจงคงขับรถหนูถามผู้จัดการหนูว่าไงป่ะคุณเอคุณปล่อยครับเมื่อไหร่รายการเทคฮอร์โมนจะจบครับคุณเอไม่สดใสแล้วอย่างนี้เลยจริงจริงจริงร้องให้ทุกวันจริง
11: เ
4: ขาเป็นคนที่เหมือนว่าเซนซิทีฟกับคนง่าย
11: ใช
4: ่ถามพี่บีบ้างพี่บีก็โกรธจริงนะตอนที่ติดหัว
10: แล้วพูดจัด
4: มีตอนนี้ด้วยนะติดหัววิกอะแต่หนูไม่อยู่กับแล้วตอนนั้น
10: ฉันว่าไอบีเนี่ย
7: ดึงมีต่อออก
10: เล่นละครเล่นละครบทร้ายก็เล่นร้ายแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยค
7: ือ
10: ไอ้มันโหดจริงคืออย่างบางทีไอ้บีมันหลุดสบถออกมาเลยอ่ะปกติเราเห็น
7: แกพูดน้อยอยู
10: ่แกเดินแบบไอ้บิงแต่เด็กจนแต่แกเคยเห็นไอ้บี
7: พูด
11: เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยไม่ค่อยพูด
10: ถูกปะล่ะเคยเห็นไอ้บีพูดไหมล่ะ
7: น้อยมากน้อยมากพูดน้อยมากๆแต
11: ่ไม่คือตอนทำเราอินไงเราอินแล้วเราแข่งจริงเราเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีการแบบตุกตีกันนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเที่ยวแล้วมันก็โมโหไง
4: มันอาจจะไม่ได้ตุกติก
11: มันก็มาจากความรู้สึกเราอะ
4: ที่
11: เ
4: รารู้สึกจริ
10: งเพราะว่าบางทีมีสบถออกมาเลยว่าคำหยาบเยอะออกมาเลยล่ะนึกออกมาคือไม่คิดว่าคนไทยใช่ว่าคนไทยอาจจะติดกับภาพบีคือพูดน้อยแม้กระทั่งแกทำงานบีมาแกเคยไปบีพูดเยอะเหรออ
7: ยู่ในกองก็แค่พูด
10: มันก็ไม่พูดถูกต้องก็แหละ
11: เห็นไหมว่าทำขนาดไหนเนี่ย
4: รักแม่มากเพราะว่า
10: จริง
4: ๆรักแม่มากแม่ชนะแน่นอน
10: จะจำได้ไหมฉันไปถึงรายการวันแรกฉันพูดว่าอ๋อพี่เกียรติชนะเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้บีไม่น่าจะมีลิตรเยอะ
11: เราเป็นไงลิตรเยอะ
12: จนเกียรติเงียบเลยคือเวลาบีเขาหลุดนี่คือแกรู้เลยว่าม
4: าแล้ว
13: บางคอมเมนต์บอกว่าโกรธจนตัวสั่นเลยบางคอมเมนต์บอกว่าส่งมาบอกโกรธตอนที่พูดออกมาจนตัวสั่นเสียงสั่นตอนนั้นคือจริงเลยไหมคะ
11: เราอย่างที่บอกเราเล่นจากความรู้สึกเลยเรารู้สึกอะไรเราเล่นเลยแล้วก็เราไม่เก็บเราพร้อมที่จะพูดพร้อมที่อยากให้ทุกคนรู้สึกไปกับเราด้วยว่าเราโกรธยังไงเรามีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็พูดทุกอย่างเลย
7: เหมือนเล่นละครไหมหรือว่ามันเป็นตัวเราจริงๆเลยตอนนั้น
11: เป็นตัวเราจริงๆ
7: คือโกรธจริง
12: ๆในโมเมนต์นั้น
7: ในโมเมนต์นั้นใช่ไหม
11: ในโมเมนต์นั้น
4: ในโมเมนต์นั้น
7: เราสวมบทบาทตัวนั่นแหละตัวละครตัวนั้นในเรื่องนี้อย่างนี้หรอ
11: ไม่เป็นตัวเราแหละ
7: น้องบีเลยที่ใครไม่เคยเห็นเลย
11: มันเป็นตัวเราอีกพาร์ทนึงคือ
9: ถ้านอกรายการเราไม่ไปทำอย่างนี้กับใครแน่นอนนึกออกปะแต่ว่าพอรายการนี้มันต้องการดราม่าแล้วเราเข้าใจว่ารายการเนี่ยมันต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราจึงเอาอีกด้านหนึ่งของเรามาแต่เราก็ยังไม่มีคำหยาบที่แบบสบถหรือว่าหยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: น่าจะเรียกเงินอินาราเพิ่มอีกหน่อยความจริง
14: แม่ก่อนเขาเรียกอินาราเดิมอย่างนี้แม่ทำให้หน่อยนะเอาเลยแม่จัดดราม่าให้หน่อยจัดให้หน่อยแล้วก็เดิมบอกว่าพี่เอ็มวันนี้ชนะเดิมไปว่าอีตู
9: น
14: ชนะแน
0: ่บอกหนุ่ม
14: เดิมบอกทีมหนุ่มชนะแน่โอ้ยนี่แหละทุกคนชนะหมด
9: ตอนแรกๆพวกเราก็แบบ
14: จริงเหรอ
9: จริงเหรอ
14: ดารามาบอกเรา
9: แต่พอหลังๆ
0: มึงมาดาราไอตอนที่ให้กูไปกระโดดเชือกเชือกกันอ่ะมันเป็นคนเปลี่ยนคำตอบ
14: ตอบอะไร
0: มันเป็นคนเปลี่ยนคำตัดสิน
14: ไม่ได้พูดเลยพูดก
0: องไ
14: ปกองสามเนี่ยไฟแดงกองสามไปแล้วสิเห็นเวลาเห็นเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่จะ
0: โอ้ยมาเถอะมาให้กูเจอสักวันมาเถอะมันเป็นคนเปลี่ยนคำตัดสินฉันจะบอกว่าตอนแรกฉันจะขอไอ้มาเดียว
9: โอ้ย
14: ก็เป็นอย่างนี
9: ้
14: พ
9: ี่
14: ตายไม่ถอยอยู่เลยนะ
15: ไม่แล้วนาราพูดว่าไงพี่พ
12: ึ่
15: ง
12: ตลอดเลยแล้วสิ
0: แต่ของพี่เกดแต่ก็เฟิร์มกว่าแม่เชื่อหนูนี่อินาราว่าของไอ้ไม่เดี่ยวอันแรกอะเด็กคนที่กระโดดมันตั้งใจดีที่มันล้มลุกลุกลุกลุกออกมาแม่เชื่อหนูเปลี่ยนเถอะมันเป็นคนสั่งให้ฉันเปลี่ยน
15: เร็วมากเร็วมาก
9: ทำไมพี่แกก็ที่บอก
12: ว่าอย่างนี้แล้วอันอื่นก็ต้องเปลี่ยนด้วย
14: โอ้สุดเลยเอางี้ตอนนี้ดาราเป็นคนเดียวโอ้พี่หมดดาบฟังหนูนะพี่ตายมาช่วยอยู่เลยพี่ตายอยู่ไหนอะหมดแล้วก็เป็นคนไปเลือกความตัดสินเองหนูอยู่ข้างนอกเลยตลอด
0: ไม
14: ่ดาราจะเป็นคนไม่ได้บอกว่าทีมนี้ชนะจะเดินพูดว่าแน่ใจหรอเอาชัวร์ชนะชัวร์หรือเปล่าแต่พอคนนี้เลือกปุ๊บหนูไม่ได้พูดเลยลูกค้าพูดเอง
0: นี่เขารู้กันหมดแล้ว
14: ถ้าอย่างนั้นยอมรับไปอยู่ว่าเราอะเราสำหรับตัวหนูอันนี้พูดตรงๆจากใจว่าเวลาที่กรรมการเลือกแล้วว่าหนูให้สิทธิ์กรรมการเขาเลือกเลยนะว่าลูกค้าจะชอบอะไรยังไงแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าคนนี้ชนะไม่สนุกแน่นอนหนูก็เลยตก
0: เขาเรียกว่าเซ
9: ตไม่พอแล้วหยุดพูดหยุดพูด
15: ไม่เอานะ
9: พี่ไม่ต้องพูด
15: อ่ะแต่นี่เป็นความลับหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเล
14: ย
15: วันที่ดารามันยืนอยู่ตรงพุ่มไม้เลยสักอย่างมันหันไปหยอดตาอยู่หนูเดินออกไปหนูที่มาพูดกับทีมงานว่าวันนี้พี่บีต้องชนะ
9: จริงเหรอ
14: ฟังนะเนี่ยเห็นว่ามันสร้างเรื่องหนูตลอดพูดตรงจากใจนะ
15: เก็ตหมดเลย
14: อีมาเดียมันแพ้มาติดตลอดนาราขอใจอีกร้านหนึ่งได้ไหม
9: จริงเหรอ
14: แหมกูแหมอะไรนาราขอใจแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาวีแน่นอนแล้วเขาโดนลง
0: แ
14: น
0: ่แล้วมึงเอาเงินเขาไหม
14: มันฮะมึงบอกไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภาพเดิม
0: ไม่เอาเงินมันด้วย
14: ไม่เอามันก็บอกว่างั้นขอเป็นแบรนด์อื่นได้ไหมหนูบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องเกิดราวเหมือนอีมี
8: จริงหรือเปล่า
12: จริง
8: หรือเปล่า
12: จริงหรือ
8: เ
12: ปล่า
14: แม่พบอะไร
12: เลว
14: ไอ้เรื่องเดียวกัน เนี่ย
0: วันดีคือดีมันก็วันดีคือดีมันก็เป็นสปอนเซอร์เองนะ
14: เอางี้
8: ขอพู
12: ดอย่าง
14: น
12: ี้ด้วย
14: แล้วขอพูดอีกรอบนึง
0: ว่า EP สุดท้ายแน่เลย
14: คือวันนั้นน่ะให้ทุกคนย้อนไปดู EP 2เป็น EP ที่มันเดี๋ยวชนะน้ำพริกหมูกระจกแต่ว่าเขาไม่ชนะทีนี้หนูรู้สึกว่า
15: โยนที
14: ่คือไม่ได้ไม่อันนี้ต้องแถคนเด
9: ิ
14: มเขาบอกว่าแม่จะทำยังไงให้มันสนุกดีวะเพราะว่าเขาเอาแขกรับเชิญมาหนูกลัวไม่สนุกแน่นอนแล้วจะทำยังไงให้ชนะก็เลยไปบอกพี่เกดคนนี้มานะแม่จะจัดการยังไงก็ได้พี่เกดเคยโลกกระดานเกมเลยด้วยสาธาย
0: บ้านนี่ล่ะจริงจริง
14: ถ้าวันนั้นอะพี่เกดเขายังไม่รู้เขาอาจจะได้มีแบบช็อตเถียงช็อตพูดแต่ด้วยความที่เก่งของพี่เกดอะเนาะเขาก็เลยแบบว่าโลกแม่งเลยไม่ต้องพูดอะไรโลกกระดานแม่งเลยอีมาเดียวก็เลยเสียไป50,000
15: โอ้ว่
12: า50,000เลย
15: นะนามันบอกว่ามันฉลาดนะมันหาแขกรับเชิญมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเองมันบอกว่าตอนหนูชนะขึ้นบัลลังก์เนี่ยให้หาแขกรับเชิญที่เป็นคนที่ดังที่เลิศที่สุดออกมามันให้หนูจ่ายเองพอดาราคนนั้นมานั่งนะพี่เกดหายไปออกจากซีนหมดเลยอ้าวกูจ่ายเงิน 50,000 ฟรี
0: แล้วคนนั้นมาแค่นี้แบบ
14: แล้วเสียเงินมาอีมาเดียว
0: จ
14: ่
0: ายจ่ายคนนั้นมาแบบไม่มีซีนด้วย
14: มา
0: เขามาทุกคนออกหมดมึงสรุปแล้วทุกคนเป็นเกมของอินาราหมด
14: อีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ของผู้ตัดแม่ EP สุดท้าย EP 9ที่ตัด2คนในการ์ดอ่ะไม่เห็นไหมจริงๆอ่ะมันก็เป็นคนที่ตัดในคอก1คนได้และอีกคนนึงก็คือตัดใครก็ได้แต่อันนี้มันเป็นการที่ตัด2คนเลยตัดใครก็ได้พี่บีบอกหนูเองว่าทำแบบนี้สิมันจะรายการจะสนุก
12: ทำยังไง
14: อย่าให้ตัดใครก็ได้โดนเลือกตัดเด็กเลือกใครไปเลย
12: อย่าให้กันหมดเลย
14: อย่าเลือกคนดี
12: อ
14: ย
12: ่
14: าเลือกคนดีอย่าทำให้คนดี
9: พูดว่าเป็น3คนไหมจะได้
0: เออกูบอก3คน
14: ก็ได้เดี๋ยว3คนก็แม่ไตโคหนูไม่ต้องขอร้องแหละเรื่องไตโคหนูนะเรื่องไตโคหนู
9: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
16: น
17: อันนี้แต่อินดาราบอกว่าแม่เอางี้ไหมตัดใครก็ได้
18: ใช่สรุปว่าโปรดิวเซอร์มีคนอีกสองคนนี้เป็นผู้จัดรายการด้วย
17: แล้วใครถามว่าทำไมหนูจับมือกับทีมพี่บีเอ็มเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ต้นเหตุคือพี่บีเลยพี่บีเล่าสิ
19: อ๋อเพราะว่าก็บีเดินไปพูดกับมาเดียวเลยว่าจับมือกันไหมจับมือกันไหมถ้าชนะจะไม่ตัดนะเห็นป่ะ
17: เราไม่ตัดกันถึงเวลาเนี่ยเห็นไหม
16: แต่
18: ก็เพราะว่ากลัวทีมเกตเอลลี่ไง
16: ไม่พี่เกตเขาบอกกูเหมือนกันวันนี้พี่เกตก็บอกกู

0: อธิบายใหม่พี
1: ่ขอให้อยู่กับมาดามฟินอย่างนี้นานๆมาดามฟินจ่ายเงินทุกเดือนนานๆขอให้

0: ไม่ตัด
1: ใจก่อนเลยของกูกูอ้าวเอาละ
0: อยากให้เราช็อตนี้อีกช็อตนึงแม่ช็อตที่วันนั้นต้องการรับน้องแพรขวัญกะว่าจะให้ทุกคนอะไรสักอย่างนึงกับแพรขวัญกันแต่มันกลายเป็นแบบนั้นได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: อี
0: พีที่แพร
3: ขวัญตะลุมตะลุม
1: ไม่เขาอยาก
3: เขาเอามาเขาอยากให้แพรขวัญเป็นตัวแทนเจนซีแล้วมาด่ากราดพวกหนูเป็นแก่อีอะไรที่เขาชอบพูดที่แพรขวัญอยู่อย่างเงี้ยโอ๊ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: พอแล้วโดนด่า
0: ไม่ได้มีห้องสารที่แม่ดีไว้ว่าเอาอีห้องสารที่แม่ดีไว้ว่าถ้าเนี่ยอีพีเนี้ยเราจะแกล้ง
4: แกล้งแพรขวัญ
0: แกล้งแพรขวัญกันจะย้ายฝั่งตะลุมยังไง
5: ปรากฏว่า
0: โดนลุกใครโดนลุมวะวันนั้น
5: แพรขวัญโดน
6: แพรขวัญนั่นแหละ
7: ยังไง
5: โดนคนเดียว
0: ถูกต้องนั่นแหละแต่ต้องบอกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือความเก่งพี่เก่งไม่มีข้างแต่เห็นไหมว่าพี่เก่งอ่ะเขายังอยู่คนเดียวเขาคือตัวแม่
3: พอพี่เก่งเขาเกตไงใช่ไหมล่ะ
7: พอพี่เก่งเขาเก่ง
3: อ๋อก็มันพูดว่าพี่เรียกพี่เก่งกูก็นึกว่า
5: คุณนายบีคุณนายบีองจริงอีกคนนึงนะที่แบบว่าอยู่กับกระเทยมาตั้งแต่เด็กจนเราโตกันเนี่ยมาเจอกระเทย
8: เข
5: ้
8: าวงการด้วยก
5: ระ
8: เทยค่ะ
5: เข้าวงการเขาง่ายๆจริงเราอยู่กับกระเทยไม่ใช่
8: ก็สนุกนะพี่ว่ามันดี
9: สวยด้วยสวย
8: พี่ว่า
7: ปวดหัว
8: ใช่อ่ะสวยด้วยปวดหั
7: วดีนะ
8: อันนี้ก็น่ารักนี่ก็น่ารักนี่ก็สวย
7: เดี๋ยวเดี๋ยวไหนน่ารักอยู่ไหน
8: นี่ไง
7: น่ารัก
8: น่ารัก
7: น่ารักนี่น่ารัก
8: อันนี้อันนี้เป็นอะไร
7: นี่น่ารัก
8: อันนี้ขอเป็นน่ารักได้ไหม
7: ประหลาด
9: ใช่ไหมเขาตีกันข้างนอก
8: น่ารักชอบ
5: คุณนายบีไม่เออแต่จริงๆเขาชอบมันมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งคุณนายบีบอกว่ารายการเรียลลิตี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการปลุกไฟในชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่
8: ใช่
5: เพราะว่าตัวเองเล่นละครตั้งแต่เด็กเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม
8: คือมันเหมือนแบบเราก็เหมือนห่างหายไปไม่ค่อยเล่นละครแล้วเหมือนขี้เกียจอ่ะแต่พอมาทำอันนี้มันเหมือนแบบว่า
5: ปลุกไฟขึ้นมาอีกรอบ
8: แต่คนพูดต่อมาเออมันขี้เกียจอ่ะขี้เกียจทำอ่ะแล้วก็พอมาทำรายการนี้มันเหมือนแบบเออเราจะต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้แล้วพอยิ่งทำมันยิ่งอินไงมันก็เลยสนุกเออมันก็เลยมันเหมือนคิดสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้นออกมาเลยอะไรเงี้ย
5: เอมนะเรื่องรายการนี้หล
8: ่
5: อนเป็นแบบเหมือนแบบว่าเครื่องด่า
3: ไม่หนูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยกะจริงๆกลับมาช่วยน้องเพราะว่ามันเป็นลูกสาวยิมมี่ก็เป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยกะแบบก็แค่มายืนเล่นๆไปเถอะให้มันจบอ่ะแค่ EP หนูร้องไห้แต่ EP คัดเลือกอ่ะตั้งแต่ EP คัดเลือกเลยอ่ะเริ่มร้องแต่ตอนนั้นบอกไม่ได้แล้วเอ็มอยากเข้าไปอยู่ในเกมนะอย่างเงี้ยแต่พอไปทำจริงๆปุ๊บ
8: ก็อยู่ในเกม
3: อยู่ในเกมเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่เข้าใจอยู่แต่มันมีเด็กที่ไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นวาไรตี้กันอยู่นะเรียลลิตี้อย่างเงี้ยมันมีเด็กที่แบบโอ้ยหนูก็อยากชนะนะหนูอยากไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอไปมองหน้าเด็กตัวนั้นทุกอย่างมันก็เลยอิน
5: มันก็เริ่มอินเข้าไปเอง
10: เขาเคยอินถึงขั้นจะขอลาออกจากรายการเลยนะ
8: จะลาออก
5: ทำไมอ่ะ
3: มันไม่ไหวละ
5: มันไม่ไหว
8: อย่างที่
3: เพราะอะไรล่ะเพราะอีนี่แหละ
8: เปลี่ยนกฎกติกาม
5: ันเปลี่ยนตลอดเวลาคิดดูว่าปกติอ่ะเราควรจะไปทำงานแล้วได้เงินกลับบ้านใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทั้งลูกเกดทั้งไอบีเสียเงินนะคะ
11: เอาค่าตัวคืน
5: เอาค่าตัวคืนทั้งหมดก็ถึงบอกงานนี้เกมนี้อีนาราชนะ
11: บินอยู่คนเดียว
5: จริง
12: สร้างโรงเรียนสอนเด็กในทีมใช่ไหมคะ
3: ถามมาเดียวหน่อย
5: เอฟเฟกต์ก็ออกเองป่ะคุณไอบี
3: ออกเอง
5: ว
3: ัน
5: น
3: ี้
5: เอฟเฟกต์ไงเอฟเฟกต์คุณไอบี
11: หมด
3: วันนี้ผมแสบจ้าอีพีนี้ไม่ได้แสบตาแน่พอคุณที่แสบตากับแสบจ้าวันนั้นน่ะ
12: ดูอยู่
5: วันนั้นก็ไม่ได้เสียแค่หมื่นสองเสียไปเกือบแสนนะ
11: เสียไปเป็นแสน
8: เสียมันเยอะใช่
3: เกือบแสนคือไม่ใช่ทั้งหมดนะพี
8: ่มียังมี
3: แต่ละอันที่โดน
8: ยังมีไฟนอลโปรเจกต์อีกนะที่ต้องทำเนี่ย
5: ไฟนอลโปรเจกต์ก็ต้องเสียเงินเองนะ
8: เสียเงิน
3: เดี๋ยวคอยดูนะไฟนอลโปรเจกต์แต่ละทีมเนี่ยอลังการมาก
11: ทำบัญชีไหมว่าสรุปค่าตัวมามันติดลบหรือว่าบวก
3: ติดลบแน่นอนลบแน่นอนจะบอกว่าไฟนอลในแต่ละทีมอลังการมากเพราะดาราเขาให้ทีมแล้วเท่าไหร่นะ
0: ทีมละแสน
3: เดินไม่ถึงหน้าประตูหมดแล้ว
8: พอไม่ได้ทำโชว์ทีมละแสนไม่พอ
0: เอางี้ฟังเดี๋ยวถ้ามีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกเน
3: ี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วอีกแล
8: ้
3: วพีเคอ่านไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย
7: กี่ตัวแล้วเนี่ย
0: 300กว่าตัว
8: 300
0: แต่ทั้งนี้ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องพูดตรงๆว่าขอบคุณทุกคนเพราะว่าอันนี้หนูได้เห็นถึงความเต็มที่
5: กูอยากตบมึงต้องเอาโฆษณากูไปหมดจริง
0: ๆถามมาเดียวกับแพรขวัญก่อนอ่ะสักนิดนึงจะได้สรุปขมวดจบ
5: มันมาบ่อยแล้วค่ะ
0: เออแล้ว
5: มา
0: บ่อยแล้วน้อยใจมั้ย
9: เพิ่งมาทีที่แล้ว
0: ไม่น้อยใจ
9: ไม่น้อยใจได้เลย
0: ดอทเอิร์ดอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกล้องจับที่หนู
3: ก่อนขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
5: ก่อนกล้องจับที
0: ่หนูอ่ะหนูต้องขอขอบคุณพี่เก่งกับพี่บีก่อนเลยอันนี้ซิสเตอร์คนอื่นอย่าน้อยใจนะเพราะว่าวันที่ติดต่อพี่เขาไปทั้งสองคนอะความในใจของหนูอะมันไม่ได้แค่ตัวเงินหรอกมันอยู่ที่ว่าเขาจะอยากทำหรือเปล่าถ้าวันนั้นเขาไม่อยากทำเงินหนูเชื่อว่าเงินแค่ล้านห้าเขาทำงานอื่นอะเขาก็ได้อยู่แล้ว
5: ได
0: ้เพราะว่างานพวกนี้มันเหนื่อยจริงเนาะแม่มันเหนื่อยจริงๆหนูเลยวันนั้นที่เขาตกลงว่าจะมาเป็นให้หนูดีใจมากจนกระทั่งก็ได้ติดต่อมาเดี่ยวที่เป็นแบบว่าหัวหลักของเทคฮอร์โมนเลยที่ขาดไปไม่ได้แล้วก็มีพี่เอมมีพี่ตูนเอลี่แล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้จะต้องสนุกรวมถึงทางแม่ตะกะจันด้วยที่ต้องการมาคู่กับพี่มาเดี่ยวเนาะ จนกระทั่งมันมีเรื่องราวก็ได้พี่แพรขวัญกลับมานี่ก็ตามตัวยากแต่สุดท้ายความในใจของเขาเขาคันเขาอยากมา
3: ทะเลาะกัน EP ซีซั่น2
0: ไม่เคลียร์จบแล้วทุกอย่างความคันของมันเห็นไหมรีแคปตลอดก็คืออยากมาแต่ใจไม่กล้าบอกว่าเอากูมาได้ไหมจนกระทั่งที่มีป้าตือก็คุมให้มันก็เลยแบบว่าไม่ก็ขอบคุณเพื่อนสาวขอบคุณซิสเตอร์ทุกคนทางนี้ท่านก็เลยอยากให้ซีซั่น4กลับมา
7: เพราะว่าเอาไปทำไง
0: คืออย่าง
7: ไ
0: รต้
1: าไหนผมพอแล้วมึงจะทำซีซั่น4แล้ว
0: คนเราไม่พอคนเราไม่พอแต่วันนี้รู้แล้วว่าต้องเล่นเกมยังไงกับแม่ๆทุกคนอยู่แต่ว่าขอเวลาสัก3เดือนก่อนน่าจะเป็นช่วงปลายป
1: ี4เลยดีกว่า
7: 4ปลายปี
0: ทำไมอ่ะ
7: คนชนะเดือนไหนรู้ป่ะพฤศจิกายนี
0: ้เออโอ้ยใหญ่โหด
3: คนชนะซีซั่นนี้ยังไม่ได้รับงานเลย
0: แต่จะบอกว่าพี่เกดขอให้พี่เกดกลับมาแต่ไม่ฐานะไม่ได้ฐานะซิสเตอร
1: ์
0: มันต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอ
3: ื่
0: น
3: เพราะว่าแบบไม่เหมือนกันอื่น
0: ไป
3: มาสเตอร์ไม่เหมือนกัน
0: ไปก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วความผิดพลาดคือกติกาหนูอาจจะงงกติกาหนูอาจจะงงแต่ว่ารอบนี้มันต้องมีคนคุมเกมที่ต้องสนุกก็เลยต้องขออนุญาตให้แม่เนี่ยจัดมาแต่ว่าพี่บีก็ต้องมาอยู่แล้วแต
7: ่เดี๋ยวให้พี่เกณฑ์คุมเกม
0: ใช
7: ่ฉันออก
1: ค
7: ุ
1: มไม่ได
7: ้ไม่เอาพี่เกณฑ์คุมเกมไม่เอาก
1: ลัวอะไร
3: ไม่เล่นกลัวพี่ตอนนี้เขาลบพี่เกณฑ์แล้ว
0: ก็ถึงบอกว่าทุกอย่างที่หนูทำมาแม่
11: เอาพวงมาลัย
0: มาขอบคุณทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะไปดูวันเทคฮอร์โมนเนาะวันไฟนอลก็คือวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไอแฮทิเกตตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้เหลือวันแค่400กว่าใบ
1: เหลือแค่400ใบ
0: ใช่ดีใจมากรอบนี้คนซื้อเยอะมากเชื่อว่า
1: แล้วมึงเหลือ400ใบมึงออกทีวีทำไมอ่ะ
0: อ้าวได้ออกมาได้นั่งอยู่ตรงนี้ไงแม่เป็นบุญคุณจากพี่มดดำแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างพี่ทรายมาดามปิ่นอันนี้คืออะไรรู้ว่าแม่วันไฟนอลหนูไม่มีอะไรหรือป้าไม่มีสปอนเซอร์นะบอกพี่ทรายช่วยหนูหน่อยเขาก็เลยจัดการมาเพราะว่าเดี๋ยวเป็นซีซั่น4เดี๋ยวเขาบอกแล้วพี่จะเป็นไอ้นี่ทีเซ็นต์บาย
7: ว
0: ้
7: าว
0: แล้ว
1: เขาอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเหรอ
0: ล็อกไปก่อนอ่ะแล้วก็สัญญาที่แม่มดดำบอกจะให้หนูแสนนึงตอนนั้นอ่ะตอนนี้ยังไงคะแม
1: ่ก็ให้แล้วไง
0: ตอนที่มา
1: จับไปแล้วไง
0: ให้ตอนไหนยังไม่มีขอสลิปด้วย
1: ก็คือยายทรายก็คือเงินยายทราย
0: ไม่ทรายคือทรายมดดำคือมดดำวันนี้เงินที่พุ่งเหมือนเมื่อกี้20,000อ่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่
1: สนุกมึงไม่ให้เขาฝากมึงพูดอยู่กันอีกมาเดียวไม่ได้พูด
0: ตอนนี้เดี๋ยวไล่ที่หนูจบแล้วแล้วก็เอาไปมาเดียวพี่แพรต่อเลยอ่ะพี่มาเดียวเริ่ม
7: ฝากรายการใช่ไหม
1: มึงงงไหม
11: พี่น็อตบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้พี่น็อตจะนั่งเฉย
1: ๆมึงงงไหมล่ะ
11: พูดไม่ทัน
3: ฝากไฟนอลเนาะก็ฝากไฟนอลด้วยเพราะว่าทีมมันจะบอกเลยว่า60คนจะพอได้ไงมันเดี๋ยวเอาคนแสดงมา60คนนะคะ
1: ตอนควักมันเองเหรอ
3: แน่นอนค่ะเพราะเราต้องการทำให้อลังการเพราะเรารักเพื่อนทำให้เพื่อนเต็มที่
7: จ่ายไปเท่าไหร่นะจ่ายไปเท่าไหร่นะกี่แสนนะ
3: มันพูดไม่ได้ก็คือจัดอลังการแน่นอนค่ะสวยมาก
1: แล้วมันเป็นสปอนเซอร์อีกป่ะ
11: จ่ายเองส
3: ิมันเดี๋ยวมาสิเดินพาเลท50,000ออกบูธ
11: ไม่เดี๋ยวเขาถามมาว่า60คนไม่ต้องการจักรจันคนเดียวไหม
3: ไม่จักรจันไม่มาค่ะคอนเฟิร์มชิปไปญี่ปุ่นวันที่ตอน12
0: หนูขอเล่าอะไรอย่างเดียวมันมีวันเดือนหนูต้องใส่ค่าตัวไม่อย่างโมสุดท้ายหนูก็เนี่ยโอนแล้วนะ18,000แล้วโอนปุ๊บไม่เดียวโอนให้หน่อยจากค่าบูธคือ
3: แ
0: บบ
3: แม่คุณนะนะโอนมาเดียวโอนให้18,000แล้วนะตอนนี้สักพัก30วิไม่ได้เหยาโอนให้ไหนค่าบูธคือเราโอนให้กูทำไมกูไม่ได้อะไรเลย
0: พี่แม่ขวัญสนุกจะมาไม่มาคะวันไปนอนพูดไปเลย
7: ก็ฝากด้วยนะคะไฟนอลนะคะสนุกแน่ๆจะได้เห็นตัวแม่ปังๆกันทุกคน
1: ชี้แมวชี้แมวนางแอปเน
11: า
1: ะ
11: ชี้แมวเดี๋ยวตก
7: แอปไม่มาหรอ
1: กไงไม่รู้เนาะ
7: เอาก็อีพีนี้แล้วก็ทำไปแล้วไงมาครั้งก่อนก็บอยวีนไปแล้วแม่เกด
2: ก็ฝากด้วยนะคะ Final Project ของพวกเรานะคะก็ตั้งใจมากๆเลยแล้วก็แต่ละคนก็เต็มที่กับโชว์สุดท้ายของเรานะคะส่วนมาเดี๋ยวนี้ต้องเอาคนมาเท่าไหร่นะ
1: 60คน
2: เพราะว่าลูกทีมไม่ได้เรื่องเขาก็เลยต้องเอาคนมา
11: โอ้
2: เพราะฉะนั้นมาดูนะคะความอลังการของมาเดี๋ยวค่ะเผลอๆอาจจะเห็นเด็กในทีมเขาบ้าง
1: โอ้ตอนบูธดีมาก
0: พี่บีค่ะ
7: อ๋อทีมพวกเขาเด็กพวกเขาไม่เด่นหรอกค่ะ
0: มีแต่ตัวจริง
7: แต่ทีมพวกเราอ่ะเลิศแน่นอนค่ะทีม GM ค่ะรับรองว่าอลัง
1: GM อ
3: ่ะก็ทุกทีมก็อาจจะได้เห็นเป็นโชว์แบบที่เคยเห็นกันมาแต่จะบอกว่า BM ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะ BM ก็ยังไม่เห็นเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ซ้อมเลย
7: เหมือนกัน
1: เปิดขายบัตร Final Project ถูกต้องไหมฮะ Competition รอบที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินสุดท้ายความเดือดสุดท้าย
5: แล้วก็ผู้ชนะตัวจริงเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่ www.thaiticket.com
4: I have ticket
5: Thai ticket มันสายของ A time นี่หว่า
0: ค่ะแม่
5: I have ticket. มึงตั้งเว็บขึ้นมาใหม่หรอของ
0: พอเป็น I have ticket เขาเป็นสปอนเซอร์เลย
5: หัวเว็บเขาเรียกว่าหัวเว็บ www.ihaveticket

0: .com นะคะแล้วก็ /takehormonethailandfinal
1: อาทิตย์นี้แล้ว
0: อาทิตย์นี้แหละ13 กันยา
2: ที่จะถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องๆกำลังไลฟ์สดคิมพอกอยู่เพื่อจะทำคะแนนว่าใครจะเป็นผู้ชนะฝากทุกคนไปอุดหนุนคิมพอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าซิสเตอร์คนไหนไปช่วยน้องมั่ง
0: คิมพอกคืออะไร
2: ดังๆๆๆทำแคมเปญเบสเซลเลอร์ใครขายคิมพอกทั้งได้รู้สึกชนะ
3: ไม่เหมือนที่อื่นเห็นไหมไม่เหมือนที่อื่น
4: ไม่เหมือนถ้าเกิดสูงว่าขายคิมเยอะก็คืออาจจะชนะได้
2: เขาคิมพอกเพราะว่าในอันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าในวันไฟนอลเนี่ยจะเหลือแค่3คนเพราะคนทีมที่ชนะเนี่ยเราบวกจากละครที่ไปถ่ายกันมาแล้วแล้วก็ยอดขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชนะ1จะได้ตัดบนเวที2จะเอาใครกลับมาก็ได้1คนแล้วสุดท้ายก็จะได้บัตรเซฟค่ะดูสิว่าใครจะ
3: ฟังนะไม่ต้องคนดูทางบ้านไม่ต้องรีบโมโหเดี๋ยววันจริงเปลี่ยนอีก
2: ไม่เปลี่ยน
5: แล้วงงเนาะคืออะไรอ่ะเพิ่งได้ยิน
1: ป้านึงกติกาเบสเซลเลอร์คือได้อะไรนะ
2: ได้เงินด้วย
1: เรา
2: จากคน
1: ไหน
2: ได้เงินเท
1: ่
2: าไหร่
3: ได้เงินเท่าไหร่
2: สิทธิคือหนึ่งได้ตัดสดบนเวที
6: ตัดสดบนเวท
3: ีตัดสดคืออะไร
2: ตัดที่เหลือไง
3: ตัดเลยต
7: ั
3: ด
7: ไม่คนที่ชนะใช่ป่ะ
2: ใช่คนที่ชนะ
1: เจอเท่านั้นนะ
3: เฮ้ยนี่เราถ่ายรายการหรือประชุมกันอยู่วะ
2: คนที่ต่อ
7: คนที่งงอ่ะเสียหายอ่ะงง
2: ไม่ต้องงง
1: เราจับมือกันไม่ทำใหม่ไม่ขายไปเลยไหมเรา
2: ได้ไม่ได้แ
1: ต่งั้นเราจับมือกันให้ลูกทีมเราไม่ขาย
2: แค่ชอบทำอย่างนี้แต่ไม่เห็นอนาคตเด็กเห็นไหมจะไม่เห็นอนาคตเด็ก
1: แต่ยูเห็นแต่เงินไง
2: ฉันไม่ได้เห็นแกเงินเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ชนะเรามีของรางวัลที่ให้มากกว่ายอดขายที่เขาจะให้จริ
3: งไว้ฝากไว้คีมพอกผิวของนาราเป็นครีมบางเบาแต่อีจอนบุ๊ดปิดรอยสักหมดเลยไม่หนาเลย
1: ไม่แล้วผิวเทียนผิวผิวสองสีใช้ได้ปะผิวสองสีใช้ได
3: ้ได้เป็นเทาออกเงิน
0: ของมันเองเหรอ
3: ของมันเอง
2: ใส่กล้วยมีออยอีร้านอาหารได้2เต็ม10แม่ก็รอดูไปกิจกรรมอธิบายไปอีกรอบนึง
3: กติกามีอะไร
2: เข้าประดับฟินหรือยัง
0: เธอฝากจบยังขอบคุณ
6: ซิสเตอร์
0: ขอบคุณซิสเตอร์ทุกท่านมาก
6: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: คิวว่ามาเที่ยวกันใหม่นะ
6: มาอีกส
0: ักขอคิวหล่อนนะเมื่อไหร่หล่อนจะไปวันศุกร์เมื่อไหร่
2: ต้องหนูมาได้ทุกศุกร์เลยแต่ว่าอาจจะหลังไฟนอลหลังที่3ได้หมดเลยค่ะ
6: ใช่ได้หน้ามาได้แล้ว
2: ถูกต้องค่ะเพราะ
6: หลังที่3นี้
2: ขอเพราะว่าหนูดีลไมเคิลแจ็คสันมาโชว
6: ์ตายแน่เขาใช้คน60คนไง
2: เป็นแบบโลกเลย
0: แต่มึงมีเงิน200ล้านนี่ชีวิตเปลี่ยนไป
2: แค่ว่า200ล้านไม่ใช่โอ้
1: เท่าไหร่คะ
7: 500ล้าน
2: ไม่ใช่ไม่ถึงน้อยมากมีเงินน้อยมากกว่าตอนจริงๆดูชุดสิ
1: สาธุค่ะสาธ
0: ุ
1: ขอ
0: แต่ไม่มีบอลใบแต่มันขายของไอ้หมูกระจกว่าปอมันขายที่200กว่าแล้วเนาะ
3: วันละ200กว่าล้าน
0: วันแล้วมึงขายยัง
6: ไงบ้าเลย
2: ก็ขายก็คือตอนรีแบรนดิ้งใหม่ละรีเปลี่ยนผงเป็นอะไรใหม่ละกำลังไปทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: อีน็อตขนาดเศษหมูมันยังมาทำน้ำพริกขาย
3: เห็นไหมเขารู้กันหมดแล้ว
2: ถูกต้องค่ะเป็นน้ำพริกโรยข้าว
0: เศษหม
2: ูไม่ใช่เศษหมูนั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เห็นมึงเอาทุกคนไปไรไม่เอาแม่เกดไปไรบ้างวะ
2: ชวนแล้วค่ะเขาไม่มา
1: ตอนชวนตอนไหนมี
2: หนูชวนแล้วว่าแม่วันนี้พี่บีมาทุกคนมาเลยแม่มา
1: ได้เงินเยอะแม่ต้องไปนะ
2: ไม่ปัญญาจ้างฉันหรอกค่ะ
7: โอ้โหไม่เห็นเคย
2: ไงหล่อนไม่มีปัญญาจ้างฉันหรอกค่ะ
3: แม่เขาไปดับน้ำเขาไปใต้ตอนนั้นแม่ไปบาหลีไง
7: แต่แม่
6: ขอบคุณขอบคุณซิสเตอร์ทุกคนเดี๋ยวจะลองข้างล่างต่อเดี๋ยวจะได้คุย
2: ไม่กลัวนะขอบคุณนะคะแม่
6: ขอบค
2: ุ
6: ณ
2: มาก
6: ค่ะพี่เกียรติลืมพวงมาลัยขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับพี่เกียรติลืมพวงมาล
0: ัยเกียรติขอบคุณนะ
2: ดีนะเชิญจะเอา
1: ขอบคุณนะแม่แ
2: ม่เกลียวเลยเนาะ
1: อยากไปเก
2: ล
1: ียวเหรอ
2: ไม่หนูอยู่นี่ไง
6: เพิ่งอยู่ก่อน
2: ได้กินอะไรหอมมาก
6: อาหารไง
2: ไม่ใช
7: ่ดอกไม
0: ้มาเจสันยายสายมาเสียเงินให้มันอีกเร็วไข่เกี๊ยว
2: โอเคอ่ะคือจะบอกอย่างนี้ว่าตัวหนัวแม่สิ่งหนึ่งที่ขาด
0: ยายสายไม่ขึ้นมาหรอ
2: ขาดไม่ได้เลยต้องคือใครรู้ป่ะมาดามฟิน
0: เพราะอะไรครับเพราะเขาให้สปอนเซอร์หล่อน
2: ไม่เลือกอ่ะพูดตรงๆนะจากหนูมาก่อนหนูพูดตรงๆกับพี่สายว่าพี่สายเนี่ยคือตัวปล้นเงิน
0: ยายสายขึ้นมาสิก็ใช่ไงฉันรู
2: ้ดูกล้าพูดทุกวันนี้หนูบอกเลยว่าพี่สายไม่ต้องโอนอะไรให้หนูเลยเพราะว่ารู้ป่ะหนูรู้สึกว่าหนูรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีอุ้ยหนูต้องทำ
7: ไงแม
0: ่อย่างนั้นไหน
2: กันหนูรู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แค่ความรู้สึกที่ว่าเราได้เงินจากเขาแสนหนึ่งมันหาจากใครก็ได้หนูพูดได้เลยแต่ได้ไปอยู่กับเขาเหมือนพี่คนหนึ่ง
0: เพราะมึงป้นเขาเยอะไง
2: พี่สายเอาพูดไป
0: มึงป้นกี่ EP อ่ะ
7: มันไม่ป้นไม่ป้นแม่อ
2: ันนั้นคือเรื่องงานงานก็ส่วนงานแต่แบบเล็กๆน้อยๆแบบว่าอุ้ยแสนสองแสนแล้วไม่เคยอยากจะได้จากเขาแต่ถ้าเรื่องงานแม่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมก็ต้องช่วย
6: เรื่องงานทีละเท่าไหร่
0: เทปละล้าน
2: 3ล้าน
6: แต่ตั้งแต่เลยไม่เอาไง
2: อดเปรี้ยวไปกินหวาน
6: แล้วเปรี้ยวไปกินหวาน
0: เอาง่ายๆวันนี้เอารีบซื้อนะครับเพราะอะไรมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้ว
2: หอมมากเลยอ่ะ
0: จะเปลี่ยนแพ็คเกจหมดเลย
6: ชุดใบคาชาพาเน
7: ี่
6: ย
7: ใช่ค่ะ
0: จะดี
6: แ
0: ต่ฉันก็บอกว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วมัน
7: เดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนแพ็คเกจแล้วค่ะ
0: คือทำมาเพื่อตอบโจทย์ตัวเองของหล่อนใช้แล้วยังหล่อนยังเด็กอยู่แล้วหล่อนใช้แล้วเป็นไงบ้าง
2: คือสำหรับตัวหนูใช้แล้วหนูรู้สึกว่าเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะว่าเรื่องมาดามฟินเนี่ยทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นน้ำหอมที่มีหัวเชื้อที่ได้มาจากประเทศฝรั่งเศสและที่สำคัญการที่ติดทนนานเนี่ยต้องให้มาดามฟินทุกครั้งที่ฉีดไปมันเพื่อเ

0: เสน่ห์กับตัวเองคนจะทักตลอดว่าใช้น้ำหอมอะไรทำไมถึงจังยิ่งมันมาเจอกับตัวน้ำหอมแล้วก็กลิ่นเหงื่อเรากลิ่นตัวเรามันก็เป็นอีกแบบนึงขึ้นมารู้สึกอันนี้หนูประทับใจมากคุณดับ
1: สิ่งนึงคือไงรู้ไหมเรากล้ามั่นใจในฐานะที่ตัวเองเอากล้าเอาชื่อตัวเองใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะรีแบรนด์แล้วเนี่ย
2: เป็นขวดเป็นแพ็คเกจเน
3: า
2: ะ
3: เป็นแพ็คเกจให้ทันสมัยขึ้นคือแต่ว่ากลิ่นเนี้ยคนยังชอบคนยังรัก
1: แต่หมาย
3: ถ
1: ึงว่าคนจะมีปัญหาเรื่องอะไร
3: สเปรย์หัวฉีด
1: หัวฉีดมีปัญหาหรือแบบว่าบางทีแบบว่าเปิดตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่คุณบอกมานั่นแหละว่าเรื่องหัวฉีดแต่กลิ่นเนี้ยยังอยู่แต่กลิ่นเนี้ยมันคือสร้างความสดชื่นสดใสถามว่ามันคือยังไงคือเมื่อคุณฉีดไปกับตัวแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแบบว่าย
3: ิ่งโดนเหงื่อ
1: ยิ่ง
3: หอม
1: ยิ่งโดนเหงื่อคือโจทย์เนี่ย
3: ใช่เวลาที่เราต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างบางทีแม่ไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยค่ะโดนเหงื่อโดนอากาศที่มันร้อนๆน่ะ
1: คนถึงบอกว่าเฮ้ยบางทีใช้เซนชัวสขวดดำมันหอมกว่าบางทีใช้ขวดขาวหอมกว่าแต่ขวดแดงเนี่ยมันสำหรับทุกคนทุกกลิ่นที่มันจะปรับไปโอเคแต่ขอบอกว่าสักอายุสักหลัง30เนาะ
3: ใช้ได้แล้วค่ะ
2: ใช้ได้แล้ว
1: ใช้เลย
3: ใช้
1: หลัง30อะไรเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันจะมีความเป็นแบบว่าเด็กทีนเนจกลับมาอีกเพราะว่าไอ้ทีนเนจมันหมดไปตั้งแต่20กว่า
4: ไม่รู้
3: ใช่ค่ะ
1: 20กว่ามันหมดไปอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะเราจะบอกว่าก
4: ระชุ่มกระชวย
3: แม่วันนี้ที่ใส่เอามาปกติ1ขวดเนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะ
0: ฟังดีๆฟังดีๆเลย
3: ใช่เพราะว่าวันนี้สำคัญมากคือวันนี้เป็นวันเกิดของพี่มดดำนะคะก็คุยกันกับทางทีมงานว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่มดดีคือพี่มดจะเป็นคนที่ห่วงลูกค้ารายการแฉมากทุกครั้งที่ทำโปรโมชั่นจะบอกว่า
1: ไม่ให้มา
3: จะบอกว่าทรายมึงทำโปรให้ลูกค้ากลัวกดแพงกว่า TikTok อีกแล้วนะวันนี้นะคะเป็นของขวัญให้แฟนๆรายการแฉเลยอย่างหัวเราะตั้งใจขายดีขนาด 50ml ถ้าเปิดดูหน้าตะกร้าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มเลยสักการ
1: ะเปิดดูเลย
3: 1,290
0: เปิดดูหน้าตะกร้าตอนนี้ได้เลย
3: ถ้าใครมีคูปองอย่างมากๆเลยคือ900กว่าบาทนะคะวันนี้นะคะใส่ให้แค่1,000ขวด
0: หา
3: จนถึงพรุ่งนี้นะแม่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ 1,000 ขวดนะคะ
1: ขาดทุนแน่นอน
3: เอาไปเลยขวดละ500
2: บาท500บาทนะ
0: 500บาท
3: 500
2: เอาแค่นี้เลย
0: อย่าง
2: น
0: ี้
3: แค่นี้
2: ยังไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเธอ
4: ไม่ได้อะไรอ่ะ500ไม่เคยมีมาก่อน
3: วันนี้นะคะ1ขวดเลย50 ml 1ขวดใช้ได้ประมาณ1ปีนะคะถูกที่สุดตั้งแต่เคยทำมาดามฟินมา
0: ถูกมาก
3: นะคะวันนี้ทุกคนไม่ต้องทิ้งแอป TikTok ทิ้ง Shopee ไปก่อนเลยนะคะแอดไลน์ไปเลยที่ @fin9 นะคะใครอยากซื้อกี่ขวดซื้อได้เลยตุนได้ตุนเลยค่ะนะคะ @fin9 นะคะหรือโทรนะคะ02-114-6466นะคะกลิ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ทรายเองอ่ะใช้เป็นประจำทุกวันถ้าวันไหนทรายต้องไปเจอคนเยอะนะคะไปออกงานสังคมวันไหนที่ต้องแบบพูดอยู่หน้าเวทีวันไหนที่แบบต้องไปเจอผู้ใหญ่นะคะตัวนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะเพิ่มพลังความเป็นแบบผู้นำเป็น working woman นะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาออกไปทำงานนะคะออกไปงานสังคมอะรู้สึกว่ามันประหม่าจังเลยแบบไม่มั่นใจตัวเอง
2: กลิ่นมันสร้างความมั่นใจได้
3: เวลาส่องกระจกตัวเองแล้วแบบเฮ้ยฉันสวยพอหรือยังวะฉันดีพอหรือยังให้ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้เลย
0: ถูกต้องคือมาดามฟินที่เราทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้พอทุกคนใช้แล้วเนี่ยอันนี้จะเพิ่มความแพงเพิ่มความเสน่ห์ให้กับตัวเอง
3: สวยแพง
0: เดินมาเปิ้งคนจะถามเลยว่าทำไมใช้อะไรน้ำหอมอะไรมาดู
1: ถูก
0: และยิ่งเวลาคุณฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยเปิ้งไปเจอลูกค้าหรือไปเจอใครก็ตามบางครั้งเขาอาจจะปฏิเสธคุณก็ได้เพราะคุณไม่มีความน่าเชื่อถือแต่การที่คุณแบบมีบุคลิกภาพที่ดีฉีดน้ำหอมที่ดีสวัสดีค่ะแค่นั้นเขาจะมีเรื่องคุยกับเรามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้กล้าพูดเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนพี่มดดำคาชาพาวันนี้มันเกิดแบ
1: บใช่
3: ค่ะ
0: 500บาทพี่มดดำ
1: ตั้งแต่มาดามฟินมารายการเกือบ 8-9 ปี
2: ไม่เคยมีราคา
1: เลยทำ
2: นับตลอด
1: เอาง่ายๆแรกๆมา1,990
3: ราคาขนาด15 ml อ่ะ
1: วันนี้นะคะเท่ากับขวด15
3: ml ใหญ่เลยนะคะ
1: อันนี้คือขวด50 ml
2: ใช้ได้ปีนึงเลยนะ
3: 1ปีค่ะ
2: 1ปีเลยนะ
0: 1ปี
3: วันนี้เป็นล็อตใหม่ทั้งหมดเลยนะแม่ไม่ใช่ของคาสต็อกใดๆนะคะ
0: ของ
3: ใหม่เอี่ยมค่ะ
0: ของใหม่ค่ะ
2: หมดแล้วเนี่ยให้แค่1,000ขวด
1: จะได้แค่1,000ขวดเยสายมีคน
0: หลายขวดและหลายคนถามว่าอุ๊ยถ้าย้อนกลับไปคำพูดทำไมต้องเป็นเพราะหัวไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ที่ให้เพราะว่าให้เพราะเป็นวันเกิดพี่มดดำจริง
2: ๆ
0: ถ้าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยแม่ไม่ได้ราคานี้แล้วค่ะ
3: ใช่แล้ว
0: โนนะจ๊ะโนแฮนด์
2: ขวดละ500ลิลันเหรอ
1: พุ่งลิลันลิลัน
4: แค่พันขวด
2: ให้พร้อมพันขวดแล้วหมดเลย
3: พัน
2: ขวดหมดแล้วหมดเลย
1: มันขาดทุนแน่นอน
3: ขาดทุนแน่นอน
1: เอาจริงนะค่าโฆษณาก็ไม่ได้แล้ว
0: ต้อง
1: จริง ท่านผู้ชมวันนี้นะฮะวันนี้เซนชัวร์2025สำหรับโอเคละขวดนี้ถ้าคุณอายุมากกว่า30คุณใช้เถอะมันจะเพิ่มกลิ่นวัยรุ่นขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
1: ปกติเนี่ยคุณไปดูใน TikTok ก่อนคุณไปดูใน Shopee ก่อนแล้วขายถูกสุดก็คือ900กว่าบาท
3: 900
1: กว่าบาทแต่วันนี้ต้องหาเงินไปจ่ายนารามันค่ะ
0: อ่านาราอีกแล้วใช่ไ
2: ม่พอจ่าย
0: วันนี้นะพี่ตายตอนนั้นจะวันนี้ทวงกับพี่มดยังไงต้องได้ 10,000 บาท
3: เดี๋ยวไหน 10,000 บาท
2: แสนแสนนึง
3: เดี๋ยวฉันโอนให้เองแม่
0: ไม่เกี่ยวแม่คือแม่อันนี้วันนี้หนูจะไปใส่หิ้งไว้ไม่ใช้เลยเพราะหนูรู้ความลับอะไรจากแม่เมื่อคืนไลน์ไปไม่ตอบนะ
3: ทำไมอะ
0: เมื่อคืนไลน์ไปไม่ตอบนะเรื่องนี
3: ้ทุกคนแอดไลน์ไปนะแอดฟิน9นะคะ500บาท1ขวดนะคะ
2: 1ขวด500บาท
3: จะบอกว่าน้ำหอมสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์คนได้ท
0: ุ
3: กคนเวลาที่เราเห็นนาราในโซเชียลอะบางทีเขาแบบคนจะชอบบอกว่าสายเดียวกางเกงขาสั้นแต่ว่าลุคที่ใส่ออกมาวันนี้เซ็นชุดขวดแดงเนี่ยคือนาราวันนี
2: ้ธุรกิจเลย
3: นักธุรกิจน่าเชื่อถือ
1: นาราอย่าจับน้ำหอม
3: สวยแพง
0: ขอพูดอย่าง
3: สวยแพง
0: อันนี้การที่จะบอกว่ามาดามฟินเนี่ยหนูใช้มาตั้งแต่หลายรุ่นแล้วแต่อยากจะบอกว่าทำไมหลายคนถึงกล้าเทคฮอร์โมนแม่สปอนเซอร์ตัวละเป็นล้านนะกี่ตัวล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนูไปเจอลูกค้าเนี่ยเขาจะชมแล้วเขาจะขอซื้อเพิ่มตลอดหมายถึงว่าอันนี้ร้านหนึ่งเขาแอดออนเพิ่มตลอดเพราะความน่าเชื่อถือบุคลิกภาพดีเพราะถ้าคนจะมองเอนาทั่วไปเนี่ยอุ้ยแผลปากโวยวายดูไม่น่าเชื่อถือแต่เราทำมีวิธียังไงล่ะเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมมันเกือบพิมพ์ดำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แม่ที่ดูอยู่ในโทรทัศน์ทีวี500บาทเป็นแบบนี้ขวดเท่านี้ขนาด15
1: ml 50
3: ml 50
0: ml
3: 50
0: ml อ้าวหนูจะบอกว่าขวดมันใหญ่เกินน่ะเข้าใจปะ
3: 50 ml นะ
0: 1ปีมีครั้งเดียว
3: ใช่ค่ะ
0: มันเกิดที่พ้นดำ
3: ร้องไห้ไม่เป็นไร
2: มันเกิดไม่ต้องร้องไห้
0: เอาละ
2: ไ
0: ปพอดีใจพอ
3: ด
0: ี
3: แอดไลน์ไปที่แอดฟินก้าวนะหรือโทรนะคะ02-114-6466
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะ02-114-6466นะคะหรือแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินก้าวนะคะแจ้งชื่อที่อยู่จำนวนขวดนะคะสำคัญมากมากนะคะ
2: 500เองอะ
3: ใช้แค่พันขวดนะ
2: เท่าไหร่ก็ได้นะคนหนึ่งซื้อกี่ขวดก็ได้ถูกไหม
3: ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าครบพันขวดเมื่อไหร่เราจะมีทำออเดอร์ไว้ค่ะนะคะ
1: ด
3: ู
1: เห็นไหม
0: เ
1: จอว่าคุณฉีดปุ๊บมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันสร้างความสดชื่นแล้วก็มั่นใจให้ตัวเราตลอดเวลากลิ่นเนี่ยรับรองว่าติดทนนานอย่างที่บอกมาดามฟินขอพูดในฐานะตัวเองอยู่มาดามฟินมา 8-9 ปีอยู่กับแชร์มา10ปีแล้วฉันจะไม่ให้มาดามฟินมาแฉบ่อยจากเมื่อก่อนเนี่ยมาดามฟินจะมาอาทิตย์ละครั้งฉันพูดว่ารู้ป่ะทรายถ้ามาแล้วมันขายไม่ได้อย่ามาเก็บเงินเพื่อจ่ายค่าตัวฉันดีกว่าเก็บเงินยังไง
4: ยังไงมาชี้หน่อยแม่
1: ถูกต้องป่ะล่ะแต่ปรากฏว่าเนี่ยนางมาวันนี้นางบอกโอเคแม่แต่วันเกิดแม่อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเหลือขวดละ500บาท
0: 500บาทเท่านั้นเลย
1: คือเราไม่เคยขายถูกขนาดน
3: ี้อันนี้พูดจริงๆนะคะ500บาท
1: วันนี้ขวดละ500บาท @finfin9 @finfin9 หรือโทร
3: 02-114-6666
0: พี่มดดำมาเกิดพี่มดดำนะเนี่ยเห็นไหม
1: ขอบคุณ
0: ทุกคนมากขอบคุณพี่ตายที่จัดโปรโมชั่นนี
1: ้ก็เลยบอกว่าแล้วนางก็อ่ะปกติเห็นไหมนางไม่ได้มาแฉนานแค่ไหนแล้ว
3: นาง
1: ก็ไปแอดทำไมเขาถึงมีแฟนเก่า
0: เขาจะบอกอย่างนี้คือฝ่าไม่มีปัญหาไม่มีนะจะบอกให้ถ้ามีก็ส่งเคมได
3: ้ส่งเคมได้หมดเลยนะคะ
1: แต่รุ่นใหม่เนี่ยเราจะแก้ปัญหาที
0: ่แก้อยู่แล้วไม่ต้องกลัว
2: อันนี้รถใหม่อันนี้ผลิตรถใหม่
1: อันนี้ไม่ล็อตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะผลิตขวดใหม่ทุกอย่างแล้ว
3: ใช่เปลี่ยนใหม่หมดเลย
1: finfin9@finfin9หรือโทร
3: 02-114-6466นะคะ
1: 50 ml นะคะ50 ml 500บาท
3: ใช่ค่ะ
1: เซ็นชัวร์2025
0: ไม่เคยมีราค
1: า50 ml 500บาทจริงๆค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใน TikTok ราคานี้ก็ไม่มีนะ
3: ไม่มีแม่
0: โอเค
3: เรียบร้อยค่ะ
1: ไม่ทรายโทรมา
0: วันที่19เราจะไปไหนไม่มีการเทนะคะ
3: 18 19 20
0: เราจะไปถ้ำนาคานะคะที่จังหวัดเมืองกาญนะคะก็แม่ๆทุกคนนะคะสามารถแม่แล้วไหนจะมดดำ
3: อีกแค่ไม่ยอมไป
0: ไม่ยอมอ้าวแล้วรับปากเห็นไหมล่ะที่เรามาพูดรายการนี้หนูกลัวเขาเทนะคะเราจะไปขึ้นถ้ำด้วยกันแล้วมาร่วมกันทุกคน
3: นะบุญได้แม่ถ้ำนาคาใช่ไหมถ้ำนาคา
1: ไปถ่ายรูปกันเลยเขาจะบอกรายการก็จะกลายเป็นแบบขึ้นกระเทยขึ้นถ้ำนาคาวุ่นวายไง
0: ถูกต้อง
1: นะคะอีบานโนมาเนอร์อะไรเพิ่งขึ้นหมดค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เอาวันนี้คุณซื้อไปก่อนนะ500บาทขอให้คุณได้หรือกันนะคะมาแบบวันเกิดมาดามมาขอบคุณทุกท่านทุกคำอวยพรเยอะเนี่ยมาดามฟินนี่แหละขวดนี้500บาท @finfin9 นะคะ
2: โอเคหมดแล้ว
3: คนฝากด้วยนะคะ @finfin9 นะคะน้ำหอมมาดามฟินนะคะของพี่มดดำขวดสีแดงเลยนะคะ500บาทเท่านั้นใส่ให้จำกัดแค่ 1,000 ขวดนะคะอันนี้ถูกที่สุดตั้งแต่ทำมา13ปีนะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะแอดไลน์ไปเลยแอดฟิน9นะคะหรือโทรนะคะ02-114-6466ค่ะ
2: ครับผม
3: มีอะไรอะไร
0: เออเดี๋ยวจะเอาไปไหนต่อเนี่ยจบแล้วเนี่ย
1: ไม่ไป
0: ไปกินข้าวกับลูกๆหน่อย
1: ไปยายทรายไปม
0: ั้ยกินข้าวมา
3: ได้ๆ
0: เออเรา
1: โอเคช่วงหน้า
3: ไม่ก๋วยเตี๋ยวเรือทองก่อนแม่
4: นี่ก๋วยเตี๋ยว
1: เรือทอง
3: อ๋อใช่
1: ตอนนี้ขายดีถึงขั้นพรีออเดอร์เพราะว่าพลังโซเชียลเนี่ย ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเขานะฮะก็คือคุณฝ้าย
2: ครับ
1: คุณฝ้ายจากไปแต่ลูกเขา3คนใช่ไหมตัวเอง
4: สามคนสามคนลูก3คน
1: ตอนนั้นเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ
4: ประมาณจำได้ไหมคะ
2: ก็บ้านหนึ่งหลังเนาะ
1: กี่ล้านทั้งหมด

0: านกว่ากับบ้านอีกหนึ่งหลัง
1: ฮะ
2: 5ล้านกว่ากับบ้าน
1: 5ล้านกว่าบาทแต่มันมีความหมายสำหรับการต่อชีวิตคนมากๆเลยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือทองค่ะเดี๋ยวเรากลับมากันว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนาะ
3: ครับผม
4: ปิ่นเกล้าค่ะแอดหรือยังคะ
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่
8: เฮ
6: ้
8: ย
6: ใช้นี
9: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
12: ่ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
16: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
17: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
18: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
17: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
19: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
17: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
18: ผมเป็นนักเลง
0: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
17: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
19: ไอ้ปู
18: ่มึงหลอกกู
17: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
18: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
17: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
18: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
8: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
1: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
16: อร่อย
17: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
10: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
12: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
10: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
12: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
10: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
12: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
19: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
14: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ท่านผู้ชมครับชื่อของก๋วยเตี๋ยวเรือทองมาได้รับความสนใจครั้งก็ต้องบอกจริงจากรายการพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละก็ต้องให้เครดิตรายการพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละแต่ปรากฏว่ามันเป็นการที่ได้กลับรับความนิยมแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเนื่องจากการเสียชีวิตของคุณฝ้ายเรือทองเจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องบอกอย่างเดียวฮะว่านี่คือพลังโซเชียลพลังโซเชียลทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือทองเนี่ยณตอนนี้ต้องพรีออเดอร
0: ์
1: นานแค่ไหนคะ
0: 14วันครับ
1: 14วันครับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเกิดขึ้นแล้ว

0: ค่อนข้างจะสะเทือนใจขอต้อนรับคุณฟักแฟงนะฮะแล้วก็คุณบาสจากก๋วยเตี๋ยวเรือทองสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
0: คุณฟักแฟงเองกับเป็นน้องชายของคุณฟ้
2: า
0: ถูกต้องไหมฮะซึ่งคุณบาสเองก็เป็นผู้จัดการของก๋วยเตี๋ยวเรือทองก็คือทำกันมาตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละนะตอนนี้ยอมรับว่าสินค้าเนี่ยต้องพรีออเดอร์เลยเพราะตอนแรกคนที่ส่งมาหามดดำคนแรกคือใครมายายทรายยายทรายบอกแม่ช่วยรีวิวให้ข้อไหนได้ไห
3: ม
0: หนูสงสารเขาจังเลย
3: เป็นอย่าง
0: น
3: ี้รอด
0: จริงๆแม่ช่วยรีวิวข้อไหนได้ไหมหนูสงสารเขาบอกเอามาสิยายทรายเอามาเลยเขาบอกงี้ก็รู้ว่าแต่ปรากฏว่าโอเคละก็ต้องยอมรับพลังโหนกระแสเนาะพลังโหนกระแสมีจริงๆหลังจากที่ออกโหนกระแสวันนั้น
4: ถล่ม
0: ทลายเลย
1: มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเยอะเลยเนาะ
4: ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์เรือทองครับ
1: ครับ
4: ครับ
0: ก็คือเอาง่ายๆย้อนกลับไป
1: ครับ
0: จำได้ไหมมีก๋วยเตี๋ยวอันนึงที่เขาทำเป็นซอง
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นซองนี่แหละ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นซองแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยน่าจะดีด้วย
1: ครับ
0: ถูกต้องป่ะภาพแบรนด์เพราะว่าเคยแบบว่าภาพแบรนด์เนี่ยสร้างขึ้นมาสวยงามไปหมดเลยถูกต้องไหมคะเหมือนว่าจะทำการตลงการตลาดด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าย้อนกลับไปคุณฝ้ายเนี่ยเคยเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปแบรนด์หนึ่งโดยลงทุนสั่งสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: 5ล้านล็อตแรกสั่ง5ล้านเลย
4: 400,000
1: ซองอ๋อ400,000ซอง
0: ซองเท่าไหร่ฮะ
4: ไม่แน่ใจ
1: มู
4: ลค่าประมาณ5ล
1: ้
4: าน
1: มูลค่าทั้งหมดประมาณ
0: 5ล้านบาทซึ่งปกติเนี่ยพี่สาวจะเป็นคนที่คนเก่ง
1: ทำงานเก่ง
0: แล้วก็ทำงานออฟฟิศ
4: ใช่
0: ก็คือเป็นสาวออฟฟิศนี่แหละ
4: ใช่คร
0: ับ แล้วเขาก็เลยอยากสร้างรายได้เสริมเพราะมีลูก3คน
4: คร
0: ับ ก็เลยคิดว่าอยากจะได้มีรายได้เสริมนี่แหละแต่ปรากฏว่ามาเกิดปัญหาธุรกิจฝั่งบริษัทเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าให้ตามสั่งได
1: ้
0: ก็คือสั่งไป 400,000 ซอง
4: ใช่ครับ
0: เราเวลาจ่ายเงินเนี่ยก็คือจ่ายไปเรียบร้อย
1: จ่ายเงินไปแล้ว
5: ซองคือไม่ได้ของ
0: ก็คือไม่ได้ของเลยก็ซองอัดสักซองละ10กว่าบาทมันก็5ล้าน
1: แล้ว
0: ถูกต้องไหมสักซองละ12บาทมันก็5ล้านแล้วล่ะ
1: 5ล้านละ
0: ถูกต้องไหมครับปรากฏเขาส่งของไม่ได้ตามที่สั่งขนาดที่เงินคุณป้ายเนี่ยก็จมในธุรกิจเนี่ยเสียหายไปถึงทั้งหมดนะคะ5ล้าน2แสน5,000บาท
1: 50,000บาท
0: 50,000
1: บาทแล้วบ้านเนี่ยแล้วบ้านมันตรงไหนแล้วบ้านนี่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไง
4: ตัวบ้านใช่ไหมครับบ้านก็คือเขาพอบริษัทเริ่มหมุนเงินไม่ทันเนี่ยก็เขาก็มาหลอกประมาณว่า
1: จะเข้ามาต้องลงอีก
4: ใช่ครับต้องลงอีก
1: ต้องลงอีก
4: ครับก็ต้องเอาบ้านพี่ฝ้ายเลยต้องเอาบ้านเข้าไป
1: จำนองก็เหมือนกับว่าเงินที่เราลงไปแล้วมันไม่ได้สินค้ามา
4: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่เอาเงินมาลงอีกก็จะไม่
0: ขายหมดเลย
1: ถูกไหม
4: พี่ฝ้ายนะครับมีลูกค้าต่างประเทศอยู่ในมือค่อนข้างเยอะที่โดนหลอกหลักๆก็จะเป็น
1: ลูกค้าต่างชาติ
4: ใช่คือลูกพี่ฝ้ายครับจะมีลูกค้าต่างประเทศนะครับอยู่ในมือถ้าเกิดว่าม
0: ีของ
6: ถ้าไม่มีของส่ง
1: ถ้าไม่มีของส่ง
7: ตามกำหนด
1: จะถูกปรับ
4: ใช่
1: จะถูกปรับอีกนะ
4: ใช่ครับ
0: ก็คือคนที่เขาหมายถึงเอาง่ายๆถ้าสมมติเราซื้อมาเนี่ยเรามีที่ปล่อยแน่นอนแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเรามีที่ปล่อยแน่นอนแต่ปรากฏปัญหาคือมันไม่มีของมา
1: ไม่มีของส่งเขาม
0: ันไม่มีของมาปุ๊บคราวนี้มันไม่ใช่ปล่อยไม่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนื่องจากไม่มีของขายเขาเราก็จะโดนปรับแล้วจาก5ล้านกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเป็นมหาศาลแล้วถูกต้องไหมคะอันนั้นแหละคือจุดเครียดก็เลยต้องบอกเอางี้อยากได้ของใช่ไหมเธออยากจะได้ของใช่ไห
4: ม
0: เอาบ้านไปจำนองมาไปหาเงินมาลงอีกเพื่อที่ฉันจะผลิตก๋วยเตี๋ยวซองๆได้ในขนาดเดียวกันชีวิตของเขาก็ใช้ชีวิตหรูหราใช้แบรนด์เนมเที่ยวเมืองนอกเมืองนาเที่ยวบิสเนสเที่ยวเมืองนอกเมืองนานั่งบิสเนสอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะนั่นคือชีวิตที่เขาใช้ใช้อยู่ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าบ้านขายฝากไปเพื่อเอาเงินประมาณ5ล้านบาทเพื่อมาหมุนธุรกิจสุดท้าย
1: ไม่ได้มีเงินมาถ่ายถอนอะไร
0: ไม่มีเงินมาถ่ายถอนตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: ก็พี่ฝ้ายก็เครียดครับ
1: ครับ
4: ก
1: ็พอเงินทั้งชีวิตที่หามาเนี่ยเราไปลงทุนตรงนี้
4: ใช่ครับ
1: ลูกค้าก็รอแล้วถ้ามันมีของจริงๆขายได้จะได้เงินกลับมา
4: ใช่ครับ
1: เพื่อดูแลครอบครัว
0: ก็คือเงินสดอ่ะ5ล้าน2
4: ใช่
0: ถูกต้องมั้ยฮะแล้วต้องไปกู้อีก5ล้าน
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มผู้เสียหายไม่ใช่คุณฝ้ายคนเดียวถูกต้องมั้ยรวมตัวกันรวมตัวกันเพื่อไปฟ้องร้อง
4: ใช่คร
1: ับไปเรียกร้องความยุติธรรมตอนนั้นไปเรียกร้องที่ไหนครับตอนนั้น
7: กองปราบ
0: กองปราบแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะ ไม่มีอะไรคืบหน้า
6: ก็ไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็ไปที่หนกระแส
1: ไปหนกระ
0: แสพี่หนุ่มเนี่ย
1: ปี68นั่นแหละปี68ก่อนจะเป็นเรื่องเป็นราวมาถึงทุกวันนี้ก็คือเคยเกิดเรื่องราวครั้งหนึ่งที่หนกระแสตอนนั้นก็ยังไม่ได้ข้อยุติใดๆเล

0: ตอนนี้คดีล่าสุดไปถึงไหนแล้ว
1: ก็อยู่ในกระบวนการ
2: ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับยังไม่ได้รับการตัดสินใดทั้งสิ้นยังไม่รู้ว่าขึ้นมาถึงไหนเลย
1: ใช
0: ่แรกๆตอนเกิดเรื่องอ่ะให้เป็นเราอ
2: ่
0: ะ
2: เราก็เครียดเนอะ
0: เงินอ่ะ
2: เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตอ่ะ
0: มันเงินก้อนสุดท้ายชีวิตให้เป็นพวกเราอ่ะ
3: พวกเราก็เครียด
0: และที่สำคัญเนี่ยมันมีชีวิตอีกหลายชีวิต
2: ที่รออยู่
0: ที่ยังรออยู่ถูกต้องไหมคะและที่เขาอยากจะลงทำเขาบอกตอนแรกเลยตอนที่คุณฝ้ายเขารู้เรื่องเนี่ยเขาถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างเนี่ยลองเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
4: ก็โทรมาเครียดก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ
2: ้
4: างครับก็ผมก็เป็นห่วงก็ให้คำปรึกษาก็แต่เราก็ช่วย
2: ให้กำลังใจได้อย่าง
4: ให้กำลังใจได้อย่างเดียวครับแล้วก็หลังจากที่ทราบเรื่องพี่ฝ้ายโดนโกงหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมนะครับมีประสบการณ์บ้างในการขายออนไลน์ในการทำธุรกิจก็เลยว่าอ่ะงั้นเรามาเปิดแบรนด์ด้วยกันไหมเรามาทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรื
2: ออ
4: ีกแบรนด์นึงเป็นของเราเลยดีไ
0: หมแต่ก่อนหน้านั้นที่มันหนักจริงๆคือเอาง่ายในที่สุดคนเราจะใช้วิธีการรูดบัตรเครดิตหล่อนเคยไหมครับ
2: เอาเงินมาใช้ก่อน
0: หล่อนเคยคนอย่างหล่อนจะไม่เคยตอนไหนยัยซาย
3: กดเงินสดมาก่อน
0: เอาง่ายๆก็คือเอาบัตรเครดิตไปรูดเอาเงินสดออกมาก่อน
2: แต่ดอกเบี้ยมันแพง
0: ดอกเบี้ยมันแพง
2: เบี้ยมันโหด
0: คือถ้าสมมติมันส่งไม่ตรงวันปุ๊บดอกเบี้ยมันไม่ต่างกับนอกระบบเลยถูกต้องไหมครับแม้จะอยู่ในระบบเชื่อไหมเขาทำอย่างนั้นนะจนเงินคู่เหลือเท่าไหร่รู้ไหม
2: เหลือเท่าไหร่
0: 215บาท
2: ปิดบัญชีอยู่แค่215
0: บาท215
2: บาท
0: เขาไม่มีเงินซื้อขนมให้ลูกเขาค่ะต้องเอาหนี้บัตรเครดิตกับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปยืมเงินคุณพ่อคุณแม่อีก
2: โอ้
0: เอามาให้เงินให้คนเนี้ย
2: ให้
0: คนที่โกงเราเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเนี่ยถูกต้องไหมคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากวิกฤตนั้นคุณฝ้ายตัดสินใจสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมา
4: ใช่
0: ครับก็อย่างที่คุยกับน้องเนี่ยแหละก็คือสร้างแบรนด
3: ์เรือทอง
2: เรือทองนี่แหละ
3: นี
0: ่เรือทองขึ้นมา
3: เดี๋ยวเรือทอง
0: นะฮะ
2: ถึงแม้ว่าจะมีเงินติดอยู่นั้นแต่ว่าจริงๆเราก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่เนอะยังมีกลุ่มลูกค้าที่สามารถสร้างรายได้อยู่ถูกปะ
4: คร
2: ับ พอตัวนี้สร้างขึ้นมาแล้วคุณได้ร่วมมือพี่สาวคุณ
4: ใช่ครับ
2: แล้วมันดีขึ้นไหมครับธุรกิจตัวนี
4: ้ก็แต่เดิมก็ทำขึ้นมาก็ยังไม่ค่อย
0: ไม่ได้ดีเท่าไหร่
4: ได้ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักเรา
3: คนยังไม่รู้จักแบรนด์ใหม่ๆ
4: ครับ
2: คนไปติดแบรนด์นู้นก่อนใช่ไหมมีลูกค้ากลุ่มแบรนด์นู้นด้วย
0: เพราะคุณฟักแปลงอย่างที่บอกก็เป็นคนที่ทำรายการทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วถูกต้องไหมคะก็เลยมาสร้างแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทองอย่างที่คุณบาสเองเนี่ยก็โดนให้ออกจากงานที่หนึ่งเราก็กำลังจะกลับไปทำร้านอาหารอยู่ถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่คร
0: ับ ก็เลยคุณฟ้ายก็เลยชวนอ่ะมาเถอะมาสู้กันอีกครั้งนึง
2: จะสู้อีกครั้งนึง
0: มาสู้กันอีกครั้งนึงก็เลยเห็นแพชชั่นว่าแพชชั่นในตัวคุณฟ้ายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองเล่าย้อนกลับไปหน่อย
1: คือมันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่พี่ฟ้ายพูดกับผมว่าเราก็ล้
0: ม
1: พี่ก็ล้
0: ม
1: มาช่วยพี่ได้ไหมถึงพี่ถึงจะไม่มีเงินให้เยอะมากแต่พี่จะไม่ให้เราอดหรอก
3: เขาพูดอย่างนี้คุณฝ้าย
2: พี่จะไม่ให้เราอดเนอะเราเลยตัดสินใจมาช่วยคุณพี่เขา
1: ก็เลยมาเลยครับ
2: จริงๆเรารู้จักคุณฝ้ายมานานหรือยัง
1: ก็พอรู้จักบ้าง
2: คุณฝ้ายอัธยาศัยโดยส่วนตัวนิสัยเขาเป็นยังไงถ้าเรารู้จัก
1: นิสัยดีครับเป็นคนเห็นอกเห็นใจคน
2: ครับแล้วก็ตั้งใจทำงาน
1: ที่สุดครับ
2: ขยันขันแข็ง
1: ใช่ครับ
0: จนเรื่องมันเกิดเนี่ยก็คือวันที่22สิงหาคม
4: คร
0: ับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
2: รอบ1ปีพอดีที่เป็นเรื่องมันราว
0: 22สิงหาคมสมมติว่าครบรอบ1ปีที่ไปแจ้งความแล้ววันนั้นน่ะเขาก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านถูกต้องไหมคะ
2: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะตำรวจโทรมาแจ้งความคืบหน้าของคดีบอกว่าตอนนี้ได้สำนวนจากกองปราบแล้วจะดำเนินการต่อให้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มรีโพสต์ถามหา
2: ความยุติธรรม
0: ความยุติธรรมแล้วก็โทรหาที่เสียหายเนี่ย
2: ป
0: รึกษากัน
2: กลุ่มคนที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันปรึกษากันนะครับผม
0: แล้วคุณฟ้าเขาก็เดินเข้าห้องนอนเลย
2: อ
0: ๋
4: อใช่ครับ
0: เป็นยังไงครับไหนลองเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นสักนิดนึง
4: ก็พี่ฟ้านอนอยู่ในห้องครับแล้วก็แม่อยู่อีกห้องนึงเขาเดินออกมาหาคุณแม่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเสร
2: ็
4: จแล้วก็สุดลงไปกับคุณแม่ที่หน้าห้อง
0: ก็คือคุณฝ้ายเขาเดินออกจากห้องนอนตัวเองก็คือเอาไงเขาเข้าห้องนอนเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกมาจากห้องนอนตัวเองเขาเองนี่แหละแล้วเขาก็เดินไปห้องแม่เขา
4: ใช่ครับ
0: เขาเดินไปห้องแม่เขาแล้วบอกช่วยฝ้ายด้วยฝ้ายเจ็บน่าจะเจ็บหัวมากครับคุณแม่ก็จับมือเขาแล้วก็เขาก็นั่งสุดไปเลยถูกต้องไหม
2: หลับไปเลยตอน
0: แล้วก็หลับไปที่บ้านนั่นแหละเนื่องจากความเครียดมาก
2: สันนิษฐานว่า
0: สันนิษฐาน

0: ว่าจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นไปห้องฉุกเฉินคุณหมอเอ็กซเรย์สมองบอกว่าเลือดออกในสมองเยอะมากเส้นเลือดในสมองแตก
1: คุณหมอบอกว่า
0: ความเครียดมีผลมากๆค่ะจนเรื่องนี้หลังจากนั้นก็เดินหน้าต่อไปถูกต้องไหมฮะหลังที่เขาสูญเสียเขาไปแล้ว
1: ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนี้แหละ
0: ถูกต้องไหมฮะ
1: ร่วมมือกันช่วยกันเนาะ
0: เข้าใจสัมภาษณ์ความรู้สึกมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เท่าไหร่แล้ว
1: มันพูดลำบากแล้ว
0: มันพูดลำบาก
1: ความเสียใจอัน
0: นี้เข้าใจจริงๆขอโทษนะคะนะฮะโอเคเข้าใจจริง
1: ๆ
0: เดี๋ยวเรากลับมาก
1: ันกลับมาพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่าเนาะ
2: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารดัดชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: นมแม่ช่วยประหยัด
12: ซื้ออะไรมาพี
13: ่ซื้อนมมาให้ลูก
12: นมอะไรอีก
13: อุ้ยนมแม
14: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
15: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
16: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย
18: Give me more

0: คุณลูกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
5: ด้วย

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
1: นี่คืออะไรไม่ได้ยินจากสองคนหรอก
2: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
2: ก็ไปนะ
1: รออะไร
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ่อนน็อตข้างในซองอ่ะอันเนี้ยคุณจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ได้ก๋วยเตี๋ยวทะลงทะเลได้หมดเครื่องปรุงของเขาเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: นี่เห็นไหมอ
3: ่
2: ะ
3: โอ้โหเขามีหลากหลายมากเลย
2: นี่กะทิเนี่ยในอันนี้ผงกะทิ
0: ในเนี้ย
4: เส
0: ้
4: นเลย
0: ในเนี้ยเข้าแบบนี้จะมี4อย่างจะมี4อย่างอย่างแรกทำไมต้องใส่กะทิก่อนคะ
1: มันเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือครับ
0: ใ
1: ช่ต้องน้ำจะได้ข้น
0: ๆเพราะฉะนั้นต้องใส่กะทิกับน้ำต้มปกติเนี่ยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นปุ๊บก็จะใส่
1: เครื่องเทศ
0: เครื่องเทศ
1: น้ำพริกเครื่องเทศ
0: ก็ใส่เครื่องน้ำพริกเครื่องเทศแล้วอย่างนี้ปุ๊บคุณก็ใส่เนื้อสัตว์ของคุณเข้าไปถูกต้องไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยแหละอย่าคุณจับพุทธคุณจับ
4: ไม่ได้ยังคะ2 นาทีแล้วนะคะ
1: ได้ครับได้แล้วค่ะ
0: ต้องปรับใส่เติมแล้วอย่างนี้ปุ๊บจะต้องใส่อะไรเพิ่มอีกคะต้องใส่เครื่องปรุง
1: ใช่ครับใส่พอใส่ซอสเครื่องเทศเสร็จครับมันก็จะกลายเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเราครับแล้วเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือคือมันจะมีความจัดจ้านครบรสอยู่ในถ้วยเดียวเราก็เลยทำให้มันมีพริกน้ำปรุงขึ้นมาพอมันมีพริกน้ำปรุงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราต้มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใส่พริกน้ำปรุงลงไปครับ
0: พริกน้ำปรุงก็เหมือนกับการปรุงเครื่อง
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็เหมือนการปรุงเครื่องมานี่ก็คือ2 นาทีคุณเตรียมอุปกรณ์คุณก็คือคุณเตรียมเนื้อสัตว์อันนี้เครื่องปรุงเขาเนี่ยมันเป็นฮาลาลก็ทานได้ถูกต้องไหมมันมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่เท่านั้นยังไม่พออ่ะใส่3อย่างครบหมดแล้ว
2: เป็นแบนเขาหน้า
1: ปิดแก๊สได้เลยครับ
0: ปิดแก๊สได้เลย
1: ใช่ปิดแก๊สได้เลยแล้วก
2: ็ฉีดอะไรกระเทียม
1: กระเทียมเจียว
2: เจียวว้าว
3: เฮ้ยเหมือนกินแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเนี่ย
2: ใช่เขาบอกรสชาติของเรือทองคือเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลย
3: ใช่ไหม
2: จริง
3: เออไหนลองชิมซิน้ำซุปเป็นยังไงไหนน้ำซุปเป็นยังไงเฮ้ยดูจากสีนะมีความข้นมีความคลักเลยนะเดี๋ยวขอชิมหน่อย
0: มา
3: อุ้ยหอมมาก
2: อร่อยจริงอ่ะ
0: เฮ้ยมันเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวตามร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วที่สำคัญเนี่ยความพิเศษคือเส้น
1: ใช่ครับ
0: เส้นของที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่น
2: วุ้นเส้นแบนอันเนี้ยวุ้นเส้นแบน
1: เป็นวุ้นเส้นแบนครับ
0: เป็นเหมือนวุ้นเส้นเกาหลีใช
1: ่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนวุ้นเส้นเกาหลีใช่
0: เป็นเหมือนวุ้นเส้นเกาหลี
1: มันคือการฟิวชั่นครับ
3: สายช่วยไหม
1: ระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือเรากับ
0: มาให้คุณหนูตัก
3: มาช่วย
0: นี่นะฮะนี่อ่ะก็ดู
2: นี่แต่ถ้าน่ากินมากอันเนี้ย
3: เออรสชาติมันดีมาก
2: กินเลยอันเนี้ยแล้วตอนที่ทรายหิวข้าวอ่ะเอาเลย
3: ได้เอาเลยเหรอ
2: เอาเลยให้คุณทรายเลย
0: เดี๋ยวไปกิน
3: น้ำดิน้ำเอาน้ำเอาน้ำ
0: เยอะไปค่ะ
3: ชิม
2: โอ้อันนี้แหละเส้นหนึบ
0: ลองกินดูอ่ะ
4: ปกติเคยก
0: ิน
4: แต่เส้นหมี่กับเส้นเล็ก
3: ชิม
0: นะก็คือเนี่ยอย่างที่บอกขออนุญาตตักเนี่ยนิดเดียวพอคุณจะน็อตทานตักเยอะมากค่ะ
3: มันเยอะๆก็ชิมเยอะๆเออกินได้เลยรสชาติมันแบบว่าจะรสชาติจัดจ้านนะครบรสเลยเนอะครบรสเลยล่ะคือใครที่อยู่แบบต่างประเทศคนไทยที่คิดถึงอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้หาทานยากนะสามารถซื้อไปต่างประเทศได้เลยนะตัวนี้ไม่แปลกใจนะที่ต่างชาติ
0: ก็คือเราไปซื้อตอนนี้ขายซองกี่บาทนี
3: ่เออซองละเท่าไหร่จ๊ะ
2: ตอนนี้ขายยังไง
1: ครับปกติราคาซองอยู่ที่39 บาทครับตอนนี้สำหรับพี่โมดำเหลือ35 บาท
3: 35 บาท
2: ในแฉเนาะ
1: ใช่ครับในแฉ10 ซองส่งฟรีครับ
0: 10 ซองส่งฟรี
3: สั่งไปที่ไหนที่ไหนแอดไลน์ไปที่ไหน
1: แอดไลน์ไปที่แอดไซเรือทองครับ
3: เรือทอง
1: หรือเพจก๋วยเตี๋ยวเรือทองครับ
3: แต่ตอนนี้ต้องพรีออเดอร์เนาะ
1: ใช่ครับต้อง
2: 14 วัน
1: ใช่14 วันต้องขอความกรุณาลูกค้าหน่อยว่าตอนนี้ออเดอร์เราเข้ามามากเพราะความกรุณาของทางลูกค้าทุกคนก็ขอเป็นพรีออเดอร์14 วันนะครับ
3: เดี๋ยวได้14 วันนะคุณจะได้2ของสดของใหม่เลยออกจากโรงงานแบบสดเลยอร่อยมาก
0: จริงนะ
2: อร่อยเลยอ่ะ
3: แอดไลน์นะครับแอดเรือทองนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือทองนะครับและสามารถโทรไปได้ที่เบอร
0: ์02-88-242-1422
3: -088-242-1422นะครับผมแอดไลน์นะครับแอดRUEATHONG นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยนะครับแอดไลน์ไปนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตนะเป็นพรีออเดอร์นะ
2: 14 วันเนาะ
3: 14วันนะครับแอดไปก่อนนะครับคุณจะได้ของสดของใหม่นะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งหมด3รสชาตินะครับ
3: รสชาติมีอะไรครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือจะมี4เส้นนะครับจะมีเส้นเล็กที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกอย่างนึงก็มี
3: เส้นหมี่
1: บะหมี่ญี่ปุ่นแล้วก็อุ้นเส้นแบนที่กำลังทานอยู่แล้วก็จะมีรสชาติก๋วยจับยวนครับ
3: จับยวน
1: เป็นออริจินอลเส้นของเราจะมีความพิเศษมันจะเหนียวนุ่มมากครับผมแล้วก็รสชาติสุดท้ายจะเป็นรสชาติเย็นตาโฟ
3: มีเย็นตาโฟด้วยนะ
1: ฮะเย็นตาโฟจะมี2เส้นครับจะเป็นเส้นซิกเนเจอร์ของเรือทองของเราเลยก็คือจะมีเส้นเล็กกับเส้นมูเส้น
3: คาดลดได้ไหม12คาดลดได้ไหมราคาเท่ากันหมดไหม
1: คาดลดราคาเท่ากันหมดครับ
3: สามารถเลือกได้ทุกรสชาติเลยนะครับ12 350ส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรี
3: สั่งมากกับ10 ซองได้ไหม
1: สั่งได้ครับ
3: สั่งได้มากสุดกี่ซอง
1: สั่งได้มากสุดหนึ่ง
2: ก็เยอะแยะเลยก็เท่านั้นแหละ
3: ลังหนึ่งกี่ซองลังหนึ่งกี่ซอง
1: ลังหนึ่งมี100ซอง
3: ลังหนึ่ง100ซอง
0: เฮ้ยนี่ไปเปิดร้านได้เลยน็อต
3: เก็บได้1ปีนะเก็บได้1ปีไม่มีหมดอายุนะจ๊ะ1ปีนะจ๊ะสามารถส่งไปให้ทุกคนได้กินเลยนะทำเองที่บ้านง่าย
2: คือนี่แฉ35บาทเองอ่ะ
3: แล้วครบรสไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้ว
0: แล้วหมายถึงว่าวันนี้
3: เพิ่มเติมแล้ว
0: คุณจะเอาไปแบบใส่หมูยอหมูสับ
3: ได้หมด
0: คือเนื้อสัตว์นะให้เรากำหนดเองเพราะว่าในเครื่องปรุงอ่ะมันจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์
1: ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์
3: ใช่แล้ว
0: ต้องไหมคะ
3: และตรงนี้ไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมแล้วรสชาติจัดจ้านพอดีเลยนะครับ
2: จริง
3: แอดไปแอดเรือทองนะครับ
1: ย้ำอีกทีนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือทุกเส้นทั้งหมด4เส้นนะครับจะมีเครื่องหมายฮาลาลชาวมุสลิมทานได้ครับและอีก3ตัวของเรา

0: เนี่ยยังไม่มีเครื่องหมายฮาลาลเพราะยังกำลังดำเนินการขออยู่
1: หมายถึงก๋วยเตี๋ยวเรือได้หมดเลย
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือทุกเส้นได้
1: ทุกเส้นได้หมดเลยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็กำลังขอเครื่องหมายอยู
0: ่
1: แล้วก็น่าจะได้เร็วๆนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: Facebook นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือทองนะครับ LINE @เรือทองหรือโทร0882421422นะครับโทรกันได้เลยนะจ๊ะ
2: จริง
3: เราเทศกาลวันเกิดฉันพอได้แล้วเนาะโอเคนะคะขอบคุณมาก
1: ๆขอบคุณมากเลยครับผม
2: ขอบคุณนะคร
3: ับ ความอ่านเรื่องราวก่อนมาแล้วก็ค่อนข้างจะแอบเศร้าเหมือนกันแล้วก็ทำให้รู้ว่าทุกวันนี้นะฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
2: จะจนใ
1: จเอง
3: และที่สำคัญวันนี้เมื่อก่อนอาจจะมีแบบระบบตัวทงตัวแทนวินาทีนี้จะเป็นตัวแทนอะไรคิดดูดีๆนะคะว่าเขามีของให้เราหรือเปล่าระบบการตุนสินค้ามันอาจจะไม่มีจริงแล้วในโลกนี้ได้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: ขอบคุณมากครับครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กลับมาใหม่
3: นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีนะฮะ
2: สวัสดีค่ะ

ที่จะได้อยู่ครองคู่กับท่านแต่พอถึงเวลาที่ท่านมายืนอยู่ตรงหน้าข้ากับเจ็บปวดยิ่งกว่าที่ได้รู้ว่าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ข้าไม่มีท่านเสียอีกชัยวงศ์กลับไปอยู่ในโลกของท่านนะ

ขอปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากข้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: วดี
1: ใช่ไหม
0: ครับพ่อ

มณีวันข้าขอถอนคำสาปที่ข้าเคยสาปเจ้าตั้งแต่ในอดีตกาลจนการปัจจุบันเจ้าได้ครองโคกับชัยวงศ์เกิดชาติหน้าฉันได้ข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้า

นับจากวันนี้เป็นต้นไปทุกคืนวันเพ็ญนางมณีวันจะต้องกลายร่างเป็นงู

0: าพอีกต่อไปเลยลูกไม่อยากเป็นงู
1: ไม่มีวัน

ุณไม่ต้องกลัวนะผมจะอยู่ที่นี่กับคุณไม่มีวันทิ้งคุณไปไหน

0: ญญวดี
1: ท่านจงกลับไปใช้ชีวิตของท่านตามที่ท่านต้องการเถิด
0: คุณจะอยู่ในใจผมตลอดไป
1: ลาก่อนชัยวงศ์

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
3: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เธอจะย้ำโอ้กอด
5: ฉันอยู่ใช่ไหมแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ปลอดภัยแล้ว
7: คุณฉันดีใจจริงๆค่ะ

สิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณ

0: ดีลูกทำดีที่สุดแล้วการให้ชีวิตเป็นการให้ทานอันเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานคือการยกโทษให้เมื่อมันอยู่ในใจของลูกแล้วจิตใจของลูกจะผ่องใสพ้นจากทุกข
1: ์เจ้าแม่ของข้า
2: อัญญาวดีเหลือเวลาอีก2คืนเพ็ญเจ้าก็จะต้องถูกตัดสินผลกรรมที่เจ้าได้ทำมาเวลาที่เหลือขอให้เจ้าบำเพ็ญภาวนาเพื่อเป็นบุญของตัวเจ้าเองเถอะ
1: เจ้าค่ะเจ้าพ่อ

0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: มะยังพันเต
1: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
1: สังฆทานานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: สังฆทานานิ
1: สังฆทานานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหาการ
1: อัมหาการ
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องสังฆทาน
1: เครื่องสังฆทาน
0: กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องสังฆทาน
1: เครื่องสังฆทาน
0: กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: สิ้นกาลนานเทอญ

ยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทาสัพพิติโยวิวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสีรีสนิจาวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง

0: ีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
2: นี่คือแชมพูโสมแดง
1: โอ้โห
2: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
1: ่
2: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
2: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
2: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
2: 71แล้วนะ
1: โอ้
2: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
2: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
2: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
2: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
1: ะ
2: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเข้าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติ ดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
2: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
2: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
2: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
2: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
2: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
1: คุณยูริ
2: เป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดหยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
2: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
2: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะ
2: ใช่
1: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
2: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
2: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
2: ี่
1: ย
2: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
2: พ่อรอง
1: ปัญหาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่คือกลางกระหม่อมแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือชายอ่ะ
2: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
2: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิดูดิดูดิเนี่ย
1: โอ้
2: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: นี่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีแล้วม
1: ี
2: ปาล์มเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ย ายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
2: ป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
2: ใช
1: ่ค่ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
2: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
2: า
1: ะ
2: โอ้โหอบอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระผมแดงผมหนาร
1: ู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
2: า
1: ะ
2: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: ค่ะเยอะนึกออกเลย
2: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
2: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
2: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
1: อ
2: ่ะ
1: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
2: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
1: ี่
2: ย
1: ชื่ออยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
2: แต่ละคน
1: นิดนึง
2: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
2: ่นเนี่ยๆฟูเลยเนี่ย
1: ฟู
2: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป 1,000 อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว 1,199 แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
2: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
2: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
2: 71
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
2: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
2: ้
1: ไงม
2: ัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
2: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเด็กแม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
2: พอผม
1: ก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอจุมมาในซีรีส์เกาหลีเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะคะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้อง

0: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน028179925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
0: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
1: ต่อได้ไหม
0: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน028179925
1: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ส่งฟรีนะ

ยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติระโสยะทาสัพพิติโยวิวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีรีสนิจาอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภลัง

0: วดีลูกแม่
1: ธัญวดีถึงเวลาที่ลูกจะต้องไปชดใช้กรรมแล้ว

พวกเราขอขมากับสิ่งที่เคยทำให้เจ้าแม่ต้องอยู่กับความทุกข์เป็นหลายร้อยปีพวกเราขอโทษขอให้เจ้าแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้กับพวกเราด้วยและสิ่งใดๆก็ตามที่เจ้าแม่เคยทำกับพวกเราพวกเราไม่ถือโทษใดๆและขออโหสิกรรมให้กับเจ้าแม่ด้วย

าก็ขออโหสิกรรมเช่นกันที่ผ่านมาข้าใช้คมเขี้ยวแห่งความอาฆาตแค้นฝังพิษนั้นลงลึกในจิตใจของข้าเองมานานแสนนานเพราะความปรารถนาเดียวคือได้เป็นผู้หญิงที่ชัยวงศ์รักที่สุดแต่ตอนนี้ข้าตื่นจากความเขลาและความหลงเหล่านั้นแล้วข้าขอโทษกับทุกคนที่ข้าเคยสร้างบาปสร้างกรรมเอาไว้ข้ารู้สึกผิดและข้ายอมรับต่อผลกรรมนั้นแล้ว

ได้เคยทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกบุญกุศลทั้งหมดให้กับ

0: ื่อกี้คุณอธิษฐานว่าอะไรเหรอ
1: ฉันอธิษฐานขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอัญวดีแล้วก็พ่อของฉันขอให้ดวงวิญญาณของเขาทั้งคู่อโหสิกรรมให้แก่กันบ่วงกรรมที่เขาได้ทำร่วมกันมาจะได้จบลงในชาตินี้แล้วฉันก็ขอให้อัญวดีอโหสิกรรมให้ฉันด้วยเพราะกรรมที่ฉันได้ทำร้ายเขามันก็ตามมาสนองฉันจนทำให้ฉันเสียคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิต
0: แต่คุณก็ยังมีผมนะ
1: แต่ฉันไม่เหลืออะไรเลยนะผู้กองทั้งชื่อเสียงหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองฉันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ไม่จะเป็นอะไรเลยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตคุณก็เหมือนกันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผมจะเป็นกำลังใจให้นะ
1: ขอบคุณนะคะผู้กอง

0: รรมอะไรไว้เราจะไม่มีทางหนีมันพ้นไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าพูดง่ายๆก็คือว่าคนเราทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอนนั้นผมก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะแต่พอมาตอนนี้ได้เจอกับตัวเองเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยล่ะ
1: ฉันก็คิดว่าฉันจะตั้งใจทำความดีให้มากๆเพื่อให้ความดีเนี่ยหนุนนำให้ชีวิตพวกเรามีความสุข
0: หรือทำกรรมให้น้อยที่สุดชีวิตของเราจะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่ในบ่วงกรรมไม่จบไม่สิ้นอีกจะได้สะสมบุญเอาไว้ทำให้ชีวิตเราได้พบเจอแต่ความสงบสุข
1: ฉันหวังว่าเจ้าแม่เนี่ยคงจะรับรู้ถึงความตั้งใจของเรานะคะ
0: ผมก็หวังว่าอัญญาวดีจะอวยพรให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขนะ

0: ญาอัญญาคะอัญญาหนูมาทำอะไรตรงนี้คะ
1: เป่าลูกโป่งค่ะเมื่อกี้อัญญาเห็นหนูตัวใหญ
0: ่ๆแล้วงูมาทำอะไรหนูหรือเปล่าลูก
1: ไม่ค่ะพ่อเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเลยผ่านไปทางนู้น
0: คราวหน้าหนูอย่าออกมาเล่นคนเดียวอย่างนี้นะลูกพ่อเป็นห่วง
1: ค่ะพ่อ
0: แล้วอัญญารักพ่อไหม
1: รักสิ
0: ลูกไป
2: คุณพ่อคุณลูกทำอะไรกันอยู่คะหมดเวลาสอนแล้วนะลูกเดี๋ยวคุณแม่พาไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะ
1: ค่ะแม่
2: เก่งมาก
3: อัญญาเมื่อนี่ลุงสุดเขตซื้อของเล่นมาฝากน้ำเด้อ
2: ดีใจไหมคะขอบคุณคุณลุงสุดเขตเป็นภาษาอีสานสิลูก
1: ขอบคุณนะจ๊ะ

0: เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคน
1: ปู่คุณย่ามาแล้วหิวไหมหิวป่ะ
2: อันยาหิวยังลูก
1: เอาไม่หิวอยู่เลย
2: มันถึงเวลาต้องกินแล้วลูกต้องไปกินต้องไปกินลูกไป
0: ไปเลยมีของโปรดอยู่เยอะแยะเลยลูกแต่ว่าต้องอาบน้ำก่อนนะคะโอเคไหมคะ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ

0: ีสักบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
13: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
14: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
13: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
15: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
13: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
14: ผมเป็นนักเลง
16: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
13: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
15: ไอ้ปุ๊
14: กมึงหลอกกู
13: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
14: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
13: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
14: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
19: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
20: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
21: Give me more

0: ใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ภัยจากอู่เจ้าสมิงพรายว.2 เปลี่ยนเกิดเหตุโรงงานฟอกหนังแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์รั่วในพื้นที่อู่เจ้าสมิงพรายต้องการเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์และพยาบาลบริเวณจุดเกิดเหตุมีผู้ป่วยหยุดหายใจต้องการความช่วยเหลือด่วน

0: พอแล้วครับ
1: ใครที่โดนสารเคมีค่ะมามันเกลือแล้วแต่เลยค่ะใ

0: เกดบอกพ่อว่าวันนี้เราได้ทำงานมูลนิธิสืบทอดเจตนารมณ์ให้พ่อด้วยขอให้พ่อคุ้มครองคนไข้ทุกคนให้พ้นอันตราย
1: อาจารย์หมอท่านคงบ่นนะว่าขนาดท่านอยู่บนสวรรค์แล้วลูกสาวยังขอให้ลงมาช่วยรักษาคนไข้อีก
0: เสียดายที่เกดสอบหมอไม่ติดไม่อย่างนั้นเกดคงได้เป็นหมอเหมือนพ่อ
1: เกดก็เป็นพยาบาลเหมือนคุณแม่ของเกดไงล่ะท่านช่วยคนเยอะแยะพี่จำได
2: ้คุณหมอนิพิษคะผู้อำนวยการให้ตามเข้าพบที่ห้องค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวพี่มานะเกด
0: ค่ะ
3: ทางกระทรวงเลือกหมอพายุให้เป็นผู้รับทุนไปอบรมที่เยอรมัน
4: ผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะเชียร์คุณแต่ที่หมอพายุเขาชนะนะจากการสัมภาษณ์จริงๆทางคณะกรรมการเขาบอกเขาดูจากทัศนคติ
3: ทัศนคติแล้วทัศนคติผมมีปัญหานะครับทำไมครับเพราะเขาพูดเก่งกว่าพูดดีกว่าผมเขาถึงได้ทุนใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยถ้ามีทุนอะไรเข้ามาอีกคุณก็สมัครไปชิงอีกมันต้องได้เขาสักวัน
3: พี่พลาดทุนไปอบรมที่เยอรมัน
0: เสียใจด้วยนะคะพี่นี
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเกดถึงพลาดทุนนี้เดี๋ยวก็มีทุนใหม่เข้ามาเสียดายแค่ว่าทุนนี้มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้เป็นเงินเยอะมากมากจนสามารถเป็นเงินเก็บของเราได้เลยนะเกด
0: โอ้ยพี่นี้คะถ้าพี่นี้จะเก็บเงินมันก็เป็นเงินของพี่นี้เองเกดไม่เกี่ยวนะ
3: ทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะเกดก็แล้วเกดรู้ไหมว่าใครเป็นคนได้ทุนนี้ไป
0: ใครคะ
5: โอ้โหนางฟ้าของหมอสวัสดีครับคือวันนี้หมออารมณ์ดีมากมากก็เลยว่าอยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านสักสองทุ่มไม่รู้ว่าเยาวดีออกเวรแล้วสนใจไปกับหมอไหมนะ
2: ไม่ดีกว่าค่ะหมอวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะขอกลับไปนอนนะคะ
0: จริงๆบ้านเขาก็รวยมากอยู่แล้วนะคะถ้าเขาจะไปเรียนต่อเองได้อ่ะเขาก็ไปได้สบายอยู่แล้ว
3: ก็ใช่ไงเกดแต่มันก็เลือกที่จะขอทุนแล้วก็ดันได้ซะด้วยพวกคนรวยอยู่แล้วนี่มันก็โชคดีซ้ำซ้อนอยู่นั่นนี่เกดยังต้องอยู่เวรต่ออีกเหรอ
2: ค่ะถึงสองทุ่ม
3: เกดอีกหน่อยถ้าเราแต่งงานกันพี่จะไม่ยอมให้เกดทำงานหนักแบบนี้อีกแล้วนะ
2: เกดยังไม่ได้แต่งงานง่ายๆหรอกค่ะ
3: จนกว่าพี่จะพร้อมกว่านี้ใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวค่ะแต่เกดยังไม่ได้คิดเรื่องจะแต่งงาน
3: แต่ว่าสักวันหนึ่งเกดก็ต้องแต่งงานกับใครสักคนอยู่ดี
2: สักวันที่ยังมาไม่ถึง
3: เล่นตัวนั้นเราอ่ะงั้นพี่กลับก่อนแล้ว
2: ขับรถดีๆค่ะ
3: พี่ก็อยากขับรถดีๆเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีตังค์สงสัยจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนวันละ 3-4 ที่จะได้มีรถดีๆขับกับเขาบ้างไปละ
6: อีกสักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: จนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
1: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
1: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
0: ี
1: ท
0: ั
1: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
0: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
0: ี
1: ล้อให้ด้วย
0: อ้าว
1: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
0: ยังไง
1: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
0: ้
1: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
0: ยังไง
1: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
0: อยาก
1: ใช้ให้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
0: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
1: แล้ว
0: ไม่ต้องมาน
1: ั่
0: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
0: เนี่ยเหนียว
1: นี่
0: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ้า
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
0: นี่
1: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
0: ่
1: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
0: ปะแล้วอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอน นนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
0: มากมาก
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
0: ้
1: ต่อมาแม
0: ่จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: วันจันทร์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
0: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
0: ้โอ้โห
1: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
0: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
1: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซัก
1: ที
0: ่
1: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
1: ้
0: ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: ใช่
1: ไ
0: หมใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
3: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ีอาการปวดท้องรุนแรงมากค่ะหมอง
1: ั้นเดี๋ยวคุณเจาะเลือดไปตรวจนะ
2: เดี๋ยวไม่ต้องอาจารย์ชุน
1: อาจารย์หมอสวัสดีครับอ
0: าจารย์หมอสวัสดีค่ะ
2: เป็นไง
1: นี่เคสของอาจารย์หมอเหรอครับ
2: ไม่รู้หรือว่าคนไข้คนนี้เป็นใคร

0: ไส้ติ่งไปหลบอยู่หลังลำไส้ใหญ่ถ้าใช้กล้องส่องคงหาไม่เจอโชคดีนะที่ผมตัดสินใจใช้วิธีการเปิดหน้าท้องอ่ะเลขมือกันหน่อยไป
1: แคบๆแบบนั้นจะรับแขกได้ที่ไหนกัน
2: คือว่าห้อง801เป็นห้องที่ดีที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดในตึกนี้แล้วค่ะ
1: ตู้เย็นก็เล็กเกินไปจะใส่ของได้ยังไงหมด
3: โรงพยาบาลกลิ่นไม่ดีกลิ่นไม่ดีเลยจริงๆนะกลิ่นสยองขอให้มีกลิ่นแบบอาโรมาเทอราพีอะไรเข้ามาหน่อย
4: คุณอาคะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยหนูแคทเดี๋ยวว่าไปหาอะไรดื่มที่คาเฟ่เทเรียกันดีไหมจ๊ะเพราะว่าตอนนี้อรชุนยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดเลยแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยให้พยาบาลไปไว้ในห้องเองดีกว่าค่ะนี่เธอ
4: คะ
1: เอาดอกไม้นี่ไปไว้ในห้องคุณอรชุนนะ
4: ค่ะเห็นพยาบาลบอกว่าตาออนเนี่ยผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แม่ไม่เห็นออกมาเนาะ
5: เสียดายนะคะนี่คือซีมาไม่ทัน
6: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่ Oh my god Hi
6: Hi มิเจอกันนานสบายดีไหม
5: สบายดีจ้ะนี่ไอดีใจที่เจออยู่มากเลยนะคัทริยาไอต้องขอบคุณอยู่มากเลยนะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมอรชุนน่ะนี่ไอเฝ้าอรชุนทั้งคืนเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยต้องขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนนะ
6: ฉันเองก็ต้องขอบคุณนะที่เธอมาดูแลอรชุนให้ในเวลาที่ฉันไม่อยู่แต่เธอตอนนี้ไปอาบน้ำปะ
5: อันไม่ไปแล้วดีกว่าไอว่าไอรออดีกว่า
6: อ้
5: าว
6: อ๋อ
5: ลูก
6: ว
5: ้าว
6: นี่ดีเสียงแคทไหมคะ
5: คริสก็อยู่นะอ๋
6: อก็อยากดีเสียงแคทแน่ๆเลยแต่จริง
7: อรชุนตั้งเจริญกิจที่เป็นประธานมูลนิธิตั้งเจริญกิจเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามาโรงพยาบาลเราทำไมไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนที่มันมีห้องพิเศษหรูหราไฮโซสมฐานะของเขาแล้วพวกญาติๆก็มารุมว่าดูถูกโรงพยาบาลเราแบบนี้น่ะเหรอ
8: โอ้ยนี่เขาไปผ่าตัดไส้ติ่งแต่เช้ามืดเขาถึงขั้นตามอาจารย์หมอโอบกลางดึกเรื่องมากสุดๆไม่ยอมให้ใครผ่าให้ต้องเป็นอาจารย์หมอโอบของเราคนเดียวเท่านั้นตึกนี้ของตระกูลเขาแล้วมูลนิธิที่โรงพยาบาลก็ของเขาเขามาที่นี่ก็เพราะว่าประหยัดไง
9: โอ้ประหยัดบ้าเปล่าน
10: างมีประกันชั้นหนึ่ง Executive Cover ทุกการใช้จ่ายอยู่แล้วต่อให้นางต้องไปนอนโรงพยาบาลที่หรูๆกว่านี้นางก็นอนฟรี
8: ก็เพราะประหยัดแบบนี้ไงถึงได้รวยอ่ะ
7: แบบนี้นะพี่หมอนปวดหัวตายเลย
8: ใช่คนพวกนี้ก็เห็นเราเป็นแค่ผู้ให้บริการเท่านั้นแหละกดได้เป็นกดจิกได้เป็นจิก

0: แม่คะนี่ก็รอมาสักพักแล้วออก็ไม่ตื่นสักทีถือว่าให้ออพักแล้วกันนะคะคริสขอตัวกลับก่อนนะคะยูก็ควรกลับเหมือนกันนะออเขาจะได้พัก
1: คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแคทนะเข้าใจอรชุนดีอรชุนเขาเป็นคนรักอิสระยิ่งไปบังคับขีดเส้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งทำตรงกันข้ามโดยเฉพาะเขาเป็นคนชอบลองของใหม่ค่ะ
2: ตื่นแล้ว
3: ตื่นแล้วเหรอลูก
2: อะไรนะ
4: หิวน้ำ
2: ได้เลยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลูกมาแล้วมาแล้ว
1: ลูกช่วยค่ะ
5: เอ้
2: าทำไมอ่ะ
6: อะไรกันเนี่ย
5: งดน้ำแล้วก็อาหารเด็ดขาดเลยค่ะ
6: อะไรน้ำแม้แต่อึกเดียวก็ดื่มไม่ได้เหรอ
5: ไม่ได้ค่ะ
7: แต่ผมหิวน้ำแต่คอผมแห้งเป็นผมต้องกินน้ำเดี๋ยวนี
5: ้น้ำใช่ไหมคะคุณหมออนุญาตให้อมแค่น้ำแข็งก้อนเล็กๆก้อนเดียวนะคะ
7: แต่ผมหิวน้ำผมต้องกินน้ำเดี๋ยวนี้คุณเข้าใจไห
5: ม
7: ผมต้องกินน้ำเดี๋ยวนี
6: ้เอาน้ำมาสิหนู
1: เกี่ยวกันนะแ
8: ม่นี่เธอห้อง801อยู่ไหน
9: เดินตรงไปอยู่ริมซ้ายมือค่ะ
10: Can you wait here mom it is scary to go inside room isn't it
11: มันไม่ได้น่ากลัวเลยน้องปัง
12: น้าเอาแค่ผ่าท้องไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยะสักหน่อย
10: I hate hospital no I don't give a I wait here
6: ขนาดนี้เชียวเหรอ
5: สักครู่นะคะแต่ว่าห้ามดื่มเด็ดขาด
13: เร็วๆเลยค่ะเร็วๆ
5: อะไร
13: ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวแผลเจ็บ
6: อะไรเนี่ยนั่นน่ะสิ
13: ว้าย
6: อยากกันไ
7: ปไปเอาน้ำให้พี่หน่อยเร็ว
14: ไปเอาน้ำให้พี่กินหน่อย
8: น้ำอะไรคะก็เขาบอกว่ามวลน้ำมวลอาหารจะเอาน้ำอะไร
7: ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันเขียนไปเป็นมารยาทตาไปเอามาเร็ว
6: แม่ไปเอาน้ำให้พี่เขาไป
5: อุ้ยพี่หมอนคะพี่หมอน
8: อะไร
5: คนไข้ห้อง801เขาจะดื่มน้ำให้ได้เลยอะค่ะ
8: จะดื่มน้ำหมอดื่มเข้าไปเดี๋ยวก็ตายหรอกได้บอกเขาหรือเปล่าว่าให้อมน้ำแข็งก้อนเล็กๆเอาอะ
5: บอกแล้วค่ะแต่ว่าเขายืนยันที่จะดื่มน้ำให้ได้เลยอะค่ะ
8: ฮะเกดพี่ว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นของเกดแล้วล่ะ
5: พยาบาลที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้แจ้งไว้แล้วไม่ใช่เหรอคะว่าคนไข้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ดื่มน้ำอ
6: ะไรกันเนี่ยดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวเนี่ยจะทำให้ถึงกับตายใช่เหรอ
5: ค่ะเคยมีคนตายมาแล้วค่ะ
7: แต่ผมหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ย
5: หิวน้ำไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าคุณดื่มน้ำคุณจะตาย
7: ไม่ต้องมาขู่ผมจะกินน้ำ
5: ไม่ได้ขู่ค่ะมีอยู่2เหตุผลที่หลังจากการผ่าตัดช่องท้องแบบของคุณคนไข้ต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับยาสลบเข้าไปเมื่อตอนตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้อวัยวะในช่องท้องของคุณเช่นลำไส้ยังไม่ฟื้นตัวดีหากมีน้ำหรือเศษอาหารเข้าไปคุณจะมีอาการท้องอืดแล้วก็ปวดท้องเป็นอย่างมากเหตุผลที่2แผลในท้องของคุณไส้ติ่งแตกหมายความว่ามีอาการอักเสบร่วมด้วยในช่องท้องคุณหมอตัดมันออกไปฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ให้ยารักษาอาการอักเสบถ้าหากมีน้ำหรือเศษอาหารเข้าไปใกล้ๆบริเวณแถวนั้นเร็วเกินไปจะเป็นผลร้ายค่ะ
7: ตายเป็นตาย
5: คุณจะมาตายด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได
7: ้ผมจะกินน้ำ
5: ไม่ได้เด็ดขาดค่ะเกิดเป็นลูกผู้ชายแท้ๆเรื่องแค่นี้รู้จักอดทนหน่อยสิคะ

0: ไปเอามา
1: ได้เท่านี้ค่ะห้ามให้คนไข้ทานอะไรเด็ดขาดนะคะ
2: ใจเย็นนะ
1: โอ้ยเนี่ยพยาบาลคนนี้นี่น่ากลัวจริงๆเลยค่ะ
3: วุ่นวายไปหมดเว้ยวุ่นวายนี่ตารางประชุมบอร์ดทั้งหมดของเดือนนี้สรุปก็คือผมต้องไปทำหน้าที่เป็นประธานแทนอโรชุนอีกแล้วสิ
4: ที่รักใจเย็นๆคุณก็ดูแลตาออมาตั้งแต่เด็กน่าจะชินได้แล้วนี
5: ่นั่นน่ะสิคะป้ายังไม่ชินอีกเหรอคะป้าทำงานหนักมาตั้งกี่ปีละตั้งแต่คุณลุงอำนาจนี่ตายไปแต่ป้าเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็น CEO แทนนอกจากทำตัวเป็นหนังหน้าไฟแล้วก็นั่งเฝ้าเก้าอี้รอจนกว่านายอรชุนเนี่ยจะเรียนจบกลับมา
6: โอ้ถ้าเกิดว่าจะให้ป้าเป็น CEO นี่นะคะก็ต้องไปแก้กฎของวงตระกูลที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีให้ได้ก่อนนะคะมีที่บอกว่าทายาทสายตรงเนี่ยจะต้องเป็นหลานชายคนแรกของวงตระกูลเท่านั้น
7: โอ้นี่มาเสียดายตรงนี้ไหมล่ะก็ป้ามีแต่ลูกสาวอะถ้ามีลูกชายสักคนนึงเนี่ยป้าก็รวยกว่านี้อีกหลายเท่าแล้ว
5: แหมป้าถ้าใหญ่เลือกเกิดได้นะใหญ่ก็ไม่อยากเกิดเป็นผู้หญิงหรอกค่ะ
6: นั่นสิคะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พูดมันเป็นที่สิบดี
5: ว้าว
4: ก็แล้วทำไมไม่รู้จักทำลูกชายล่ะ
3: เอ้ยทำเป็น
8: คุณพยาบาลคะ
9: คะ
8: แบ่งๆกันนะคะมีคนเอามาเยี่ยมเยอะมากเลยค่ะทานไม่ทันเลยต้องแบ่งให้พยาบาลช่วยกิน
9: ขอบคุณมากค่ะ
8: แกงง่วงค่ะแกงง่วง
10: เดี๋ยวหนูชิมให้เองค่ะเฮ้ย
11: ฉี่จะล่าแล้วแม
10: ่โอ้ยรู้แล้วรู้แล้วลูก
5: แล้วยังไงดี
8: แล้วป้าต้องทำยังไงคะ
10: เรียกพยาบาลนะ
8: พยาบาลค่ะ
12: เคาน์เตอร์พยาบาลค่ะต้องการให้ช่วยอะไรคะ
10: ช่วยทีค่ะคนไข้ปวดอยากเข้าห้องน้ำจะแย่แล้วค่ะมาช่วยกันหน่อยนะคะ
11: เร็วๆเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
10: เร็วๆด้วยนะคะ
12: จะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะ
13: น้องนา
14: ค่ะ
13: คนไข้ห้องเธออ่ะจะเข้าห้องน้ำไปสิ
14: พี่เกดคะคนไข้ห้อง801จะเข้าห้องน้ำช่วยน้องหน่อยนะ
10: เอาภาพไปดีเปิด
11: โอ้ยนี่คุณอีกแล้วเหรอ
8: เย็นพี่ใจเย็น
6: ลุกค่ะ
10: ฮะอะไรนะ
6: คนไข้ควรจะลุกแล้วเดินเองค่ะ
10: เออนี่เขาเพิ่งผ่าตัดเมื่อเช้านะ
6: การผ่าตัดไส้ติ่งไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ควรจะลุกแล้วเดินเองได้แล้วค่ะ
11: เนี่ยแล้วแผลจะไม่กระเทือนเหรอ
6: ค่อยๆลุกช้าๆค่ะ
11: แน่ใจนะ
6: แน่ใจค่ะ
8: ไปช่วยพี่เขาสิ
6: แผลไม่ช้านะคะค่อยๆค่ะ

0: ค่ะ
1: คือเร็วเดี๋ยวจะไม่ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยจะปล่อยตรงนี้แล้วเนี่ย
0: ใจเย็นค่ะช้าๆค่ะเวียนศีรษะไหมคะหยุดก่อนค่ะคุณ
1: มากเลย
0: หยุดก่อนค่ะแล้วใส่น้ำเกลือไปด้วย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ช้าๆค่ะช้าๆค่ะ
2: หนูแค่ออกไปก่อนลูก
0: คุณเอาแล้วคุณลากใส่น้ำเกลือไปด้วยค่ะช้าสิค่ะ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลทนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
16: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
15: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
15: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
17: ์นมแม่ช่วยประหยัด
18: ซื้ออะไรมาพี
19: ่ซื้อนมมาให้ลูก
18: นมอะไรอีก
19: นมแม
20: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
21: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
22: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
23: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
25: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
26: หนูไปด้วยสิ
27: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
28: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
29: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
30: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
31: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
32: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละ
33: ตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
34: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
35: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
36: คืนนี
35: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
37: ลงเลยวันนี
38: ้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
0: พิ่งได้รู้ว่ารักสวย
1: โอ้ที่คนเฮ้ย

0: ี๋ยวผมทำเอง
1: เสร็จแล้วเรียกดิฉันนะคะ
2: เป็นนางพยาบาลนี่ต้องไม่ถือตัวเนาะไม่งั้นทำไม่ได้หรอก
3: เราทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนไข้ค่ะไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหน
2: อ๋อจ้าๆๆๆนี่รู้เลยว่าอาชีพพยาบาลของหนูอ่ะจะต้องจิตแข็งเหมือนกันใช่มั้ยใช่มั้ยหนู
3: ขออนุญาตค่ะ

0: ล็อกเตอร์จะไปไหนล่ะคะอ๋อได้ค่ะพระราม2ก็ได้ค่ะค่ะแต่อาจจะเลทหน่อยนะคะด็อกเตอร์ก็หาอะไรดื่มไปก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวหนูช่วยค่ะ
2: จ้ะรอบมันเสียบอกก็ไปตั้งนานแล้วว่าให้เอาไปซ่อมหน่อยเขาก็ไม่ซ่อม

0: ำหรับคนไข้ห้องพิเศษเหรอ
1: ค่ะเป็นกับข้าวสำหรับคนที่รับประทานอาหารอ่อนๆ นะคะ
0: ยูไข่เค็มนี่อะไรหมูทอดอาหารแบบนี้ใครจะไปกินลงคะ
2: คุณป้าครับ
0: อะไรในโชคมีอะไร
2: นี่ของคุณศิริลักษณ์ครับสั่งไหมคุณอ๋อครับซุปหูฉลามครับคุณพยาบาลครับไม่ทราบว่าคุณอรชุนห้อง801เนี่ยท่านอนได้กี่โมงครับ
0: ประมาณ5:00 พรุ่งนี้ค่ะ
2: 5:00นั่นแหละครับคุณปาครับไปแช่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าก็มาเวฟให้คุณอ๋อด้วยนะครับที่โรงพยาบาลนี่คุณอ๋อขึ้นไม่ลงหรอกครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับต้องรีบไปส่งคุณท่านที่แอร์พอร์ต
0: โอ๊ยนี่ไอ้ทุบเดี๋ยว

0: มีคนขอนางพยาบาลพิเศษคืนนี้ตามตารางแล้วเนี่ยต้องเป็นเกศนะ
1: ค่ะเกศทราบแล้วค่ะเพิ่งทราบว่าห้องไหนนะคะพี่ใช่คนไข้ที่เพิ่งล้างท้องมาหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยไม่ใช่หรอกจ้าลายนั้นนะมีทั้งสามีทั้งแม่คอยรุมโอบกันเพียบแต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่มีญาติว่างพอที่จะมาอยู่เฝ้าเลยคืนนี้ทายสิใคร
2: โอ้ยพยาบาลพิเศษป่านนี้ไม่มาอีก
3: พยาบาลพิเศษเหรอคะคุณแม่
2: ใช่พยาบาลพิเศษแม่ขอพยาบาลมาเฝ้าไข้คืนนี้และนี่ตั้ง6โมงครึ่งแล้วด้วยไม่มาเลยอ่ะแม่ยิ่งรีบอยู่ด้วย
4: ละครเวทีแม่เริ่ม2ทุ่มไม่ใช่เหรอคะ
2: เฮ้ยไม่ทุ่มครึ่งแล้วแม่ก็นัดพวกแฟนคลับไว้หมดแล้วด้วย
3: วันนี้คุณแม่มีธุระด้วยเหรอคะ
4: ใครๆก็มีทั้งนั้นแหละค่ะป้าก็มีเหมือนกันนั่นไงน่าจะมาละนั่นไง
2: หนูเดี๋ยวนะพยาบาลพิเศษที่จะมาเฝ้าไข้คืนนี้คือหนูเหรอจ๊ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปกันดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนถามหน่อยจ้ะพยาบาลพิเศษเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
1: ถ้าคนไข้ที่มีอาการหนักมากๆพยาบาลพิเศษก็มีหน้าที่เฝ้าอาการทั้งคืนค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรีบแจ้งคุณหมอแต่สำหรับคนไข้ที่ไม่ได้เป็นอะไรมากพยาบาลพิเศษก็ต้องรับใช้ทั่วไปตามที่คนไข้ต้องการค่ะ
5: ตอนนี้ผมยังไม่อยากได้อะไรนะถ้าต้องการเดี๋ยวผมเรียกเอง
1: ถ้าต้องการอะไรก็กดออดเรียกดิฉันนะคะ

0: ับเมื่อเช้าแล้วก็ไปหาอยู่ที่บ้านแต่ที่บ้านเขาบอกว่าอยู่มาหาแฟนที่นี่ก็เลยตามมา
1: เรากำลังจะไปงานวันเกิดแป
2: มไปด้วยได้ปะ
1: ได้ดิ
0: จะไม่กลัวเพื่อนไปบอกแฟนที่นอนให้น้ำเกลืออยู่
1: เธอกับเพื่อนเราออกับเพื่อนเราทำไมเราต้องกลัวใครด้วยอ่ะ
0: มันเป็นรถเรา
2: โอเค

0: ับก่อนนะครับพี่ตาลเจอกันพรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: น่ารักจัง
3: ครับผม
4: เชิญครับ
5: โอเคค่อยๆเดินครับ
4: ระวังนะจ๊ะ
2: เกี้ยวนะ
1: แต่ว่าก่อนจะไปก็แบบ
2: อีกแล้ว
3: น่ารักบ๊ายบาย
0: หมอแอนครับคนไข้มารอคุณเต็มหน้าห้องรักษาสิวแล้วครับ
2: ค่ะรู้แล้วค่ะ

0: ผิดเฮ้ยนี่คุณทำงานที่คลินิกอย่างนี้เหรอ
1: โอ้ไกลมากเลยนะนี่ผมปล่อยขอรถมารถติดมากเลยครับ
2: คลินิกชานเมืองนะครับอยู่คนละฝ้ากับที่บ้านผมด้วยซ้ำแต่ผมก็ต้องมา
1: คุณนี่ขยันนะลำพังผมทำงานที่โรงพยาบาล8ชั่วโมงเนี่ยผมก็ยืนจนขาแข็งแล้วคุณนี่เก่งจริงเลย
2: เก่งถ้าผมเก่งผมก็ต้องได้ทุนสิครับ
1: แหมคุณเนี่ยคนเก่ง
2: ที่ผมมาทำงานที่คลินิกนี่ไม่ใช่เพราะผมเก่งหรอกนะครับแต่เพราะว่าผมต้องการเงินและที่นี่เขาก็จ่ายดีที่ผมทำเพราะบ้านผมไม่ได้รวยเหมือนคุณ
1: คุณหมอคุณไม่ใช่คนจนคุณเนี่ยเป็นคนขยัน
2: คุณสิขยันบ้านก็รวยอยู่แล้วยังอุตส่าห์สอบชิงทุนไปแข่งกับคนอื่นแล้วก็ดันได้ซะด้วยนี่ถ้าผมบ้านรวยเหมือนคุณนะผมไม่ขวนขวายไปเรียนต่อต่างประเทศได้เสียเวลาหรอกครับอยู่เมืองไทยหาสาวๆสวยๆรวยๆเหมือนกันควงเล่นเปลี่ยนไปไม่ซ้ำหน้าสบายจะตาย
1: คุณหมอครับผมรวยแล้วมันผิดตรงไหนผมก็อยากมีความก้าวหน้าทั้งวิชาชีพของผมนะครับ
2: จะเอาใบดิพลอม่าไปเป็นเครื่องประดับติดฝาผนังบ้านให้มันดูโก้ๆเล่นเหรอครับ
1: โหวันนี้พิษผมไม่คุยกับคุณแล้วประสาทมีตังเติมมันเปล่าเราอ่ะ

0: ยูเอ็นเป็นของเล่นครับ
1: อะไรนะ
0: ไม่รู
2: ้ยู
0: มองไปเป็นอะไรเพื่อนคู่ซ้อมหรือตัวสำรอง
1: ทุเรศ

0: ยูต้องเลือกยูจะเก็บไปไว้ในเงาแบบนี้ไม่ได
1: ้ยูไม่ได้อยู่ในเงาแต่ว่ายูอ่ะอยู่ในใจแคท
0: แล้วอะไรชุน
1: ก็เป็นเพื่อนไงใช่แคทกับออเนี่ยเรามีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนไม่ได้มีความพิศวาสอะไรเลย
0: แล้วไง
1: ไม่รู้สิ
0: แคทคนที่จะอยู่กับยูในอนาคตคนที่จะทำอะไรอะไรกับยูเป็นไอหรือมัน
1: คุณแคทน่ะเหรอแคทมองเห็นแคทอยู่คนเดียวแล้วถ้าอยู่ทิ้งแคทไปอีกคนนึงอ่ะชีวิตแคทจะมีความหมายอะไร

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแล้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกู
9: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กูแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษนะแม่
13: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: วันนี้มะเมียมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
15: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีโทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
16: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
4: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ป้าผมถามจริงนะในห้องมีผีใช่ไหม
1: นี่ป้าเหรอผีเผออะไรตึกนี้ไม่

0: เคาน์เตอร์พยาบาลมีอะไรให้ช่วยคะ
1: พยาบาลพิเศษผมอยู่ข้างนอกหรือเปล่าถ้าอยู่ให้เข้ามาเร็วๆด้วยนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: กูจะอยู่ด้วย
3: เชิญ
0: ต้องการให้ช่วยอะไรหรือเปล่าคะ
3: คุณปิดทีวีหน่อยดิผมหารีโมทไม่เจอ

0: 120-70ความดันปกตินะคะ
1: เดี๋ยวคุณ
2: พวกญาติผมเนี่ยเขาจ้างคุณมาเป็นพยาบาลพิเศษเพื่อดูแลผมคนเดียวไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ
2: คุณนั่งนี่ดิ
0: เมื่อกี้คุณ
2: คือเวลาที่ผมต้องการคุณอยู่ด้วยอ่ะผมง่วงนอนแล้วผมก็ไม่ชอบนอนในที่แปลกคนเดียว
0: ได้ค่ะขอไปเก็บของก่อนนะคะ

0: คุณดูทีวีไหม
1: เมื่อกี้คุณบอกให้ปิดทีวีเพราะว่าทีวีรบกวนไม่ใช่เหรอคะ
0: ผมแค่ไม่ชอบดูละครน่ะคุณก็หารายการดีๆดูก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันชอบอยู่เงียบๆมากกว่าคุณพักผ่อนเถอะค่ะ
2: คุณลุงใจเย็นก่อนนะคะพวกเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะใจเย็นๆนะคะ
3: คุณลุงใจเย็นก่อนค่ะ
4: กูปวดเข้าใจไหมว่ากูปวดเอายามาฉีดให้กู
1: คุณลุงต้องใจเย็นๆนะคะ

0: ื่อไหร่ผมจะกินข้าวกินน้ำได้เนี่ย
1: อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
0: ฮะนี่คุณไอ้อาชีพพยาบาลพิเศษเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นทำหรอนอกจากมาจดๆเขียนๆเฝ้าผมเฉยๆเนี่ย
1: ถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรหรือถ้าคุณไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติดิฉันก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่เฉยๆค่ะ
0: สรุปคือพยาบาลพิเศษคือคนที่มานั่งเฝ้าผมเฉยๆแบบจ่าเฉยส่วนคุณก็คือพยาบาลเฉยไม่ต้องทำอะไร
1: ทำไมคะคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับค่าจ้างที่คุณจะต้องจ่ายเหรอคะ
0: คุณคงคิดว่าคุณสวยมากสินะถึงต้องวางตัวหยิ่งๆเพื่อเรียกร้องความสนใจใช่ไหมผมรู้

0: คนเร็วๆหน่อยสิหิวแล้วไหนบอกครึ่งชั่วโมงไงนี่ครึ่งชั่วโมงเลยไม่ได้กินเลยฮะเอ้ยคนไข้หิว
1: ทานอาหารได้เลยนะคะ
0: คนถ้าเกิดว่าคนไข้อยากให้พยาบาลพิเศษป้อนอาหารให้จะได้ไหม
1: ถ้าคนไข้ป่วยหนักจนยกแขนไม่ขึ้นก็จะมีพยาบาลพิเศษมารับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงแต่ตอนนี้คุณแข็งแรงดีช่วยทานเองด้วยนะคะ
0: โอ๊ยเจ็บ
1: ขออนุญาตปรับเบาะค่ะ
0: โอ๊ย
2: อื้อหือ
1: เจ็บแผลไหมคะ
2: เจ็บสิ
1: ประมาณนี้นะคะ
2: โอเค
0: ก็เป็นว่าพยาบาลพิเศษเนี่ยก็แค่มารอผมเพื่ออุ่นอาหารแค่นี้ใช่ไหม
1: แล้วก็รับใช้คุณเท่าที่จะทำได้ค่ะ

0: ชีวิตมันช่างดีจังเลยคุณเป็นพยาบาลมานานหรือยัง
1: 5 ปีค่ะ
0: เขาบอกว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็หนักมากจริงไหม

0: และคุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อคนไข้พิเศษทุกคนเลยป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดผมอยากจะเช็ดตัวคุณต้องเช็ดให้ผมหมดทั้งตัวเลยเหรอ
1: ดิฉันจะเช็ดให้ค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังเช้ามืดอยู
0: ่นี่คุณถ้าเกิดผมมีน้องมีนุ่งมีลูกมีหลานนะผมไม่ทำอาชีพพยาบาลหรอกใครว่าคนไข้จะมีแต่ผู้หญิงทั้งโลกที่ไหนหรอคนไข้ผู้ชายเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วผู้ชายแต่ละคนเนี่ยคุณ
1: เพราะดีนะคะที่คนในโลกนี้ไม่ได้มีจิตใจคับแคบหรือคิดอะไรสกปรกไปซะทุกคนไม่อย่างนั้นคนไข้ผู้ชายคงต้องป่วยตายกันหมดคนที่เดินไม่ได้ก็คงต้องคลานไปเองหรือคนไข้ผู้หญิงที่คิดแบบเดียวกันไม่ยอมให้หมอผู้ชายมาตรวจคงต้องยอมตายถ้าหาหมอผู้หญิงมารักษาไม่ได้ดิฉันรู้สึกภูมิใจจังค่ะที่ครอบครัวของดิฉันไม่เคยมีใครคิดแบบนี้เลยสักคนคุณแม่ฉันก็เป็นพยาบาลคุณพ่อฉันก็ชื่นชมการทำงานของคุณแม่มากหรือว่าพยาบาลหัวหน้าตึกนี้ท่านก็เป็นลูกสาวนายพลครอบครัวท่านก็ดูนับถือท่านดีนะคะดิฉันก็ไม่ได้อยากจะแอบอ้างเบื้องสูงค่ะแต่ถ้าคุณจะลองอ่านพระประวัติของสมเด็จย่าดูคุณน่าจะเข้าใจอะไรมากกว่านี้ดิฉันขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะคะอยู่ในนี้แล้วรู้สึกอึดอัดค่ะ
2: ค่ะขอบใจมากพี่หน่อย
3: ไปไหนมาเนี่ยกลับเช้าขนาดเนี้ย
4: ขอแล้วกันนะ
3: โอ้โหแย่งอีก
5: นี่เมื่อคืนไปนอนค้างที่ไหนมาทำไมดูหน้าตาสดชื่นจังอ่ะโอ้กลิ่นหอมแปลกๆขนาดเนี้ยนี่ไปสระผมมาใช่ไหมแชมพูอโรมากลิ่นดีๆแบบนี้นี่เมื่อคืนไม่ได้ไปนอนเฝ้าพี่อรชุนที่โรงพยาบาลมาแน
4: ่ๆอย่ามาทำเป็นพูดมากฮะรู้ดีนะเหรอเนี่ยถ้าพูดไม่นะฉันหักเงินเดือนแกแน่เบน
3: โอ้เจ๊ขอนะไม่หักนะเบนรับรองว่าเบนปิดปากเงียบกริบโอเค
4: ดีแล้วก็รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันเนี่ยยังไงก็ต้องทำหน้าที่ลูกสาวที่แสนดีให้พ่อกับแม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วง
3: รู้มาตลอดเลยเจ๊เก่งเจ๊แสนดีเจ๊เพอร์เฟกต์ไอ้เรื่องอะไรที่ทำแล้วผิดพลาดเนี่ยเจ๊ไม่ทำชัวร์
4: ชัวร์ Thank you
3: พี่น้อย
1: ค่ะ
3: แก้วหนึ่งเจ๊งแย่งไปแล้ว
1: ค่ะโอ้ยเสียจังเลยนี่เกดลงเวรเสร็จแล้วจะกลับหอเลยหรือเปล่าเนี่ย
6: เกดกลับบ้านเลยค่ะคืนนี้ไม่มีเวรเลยอยากจะไปนอนที่บ้านสักหน่อย
1: หรอเออนี่คุณอรชุนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีปัญหาอะไรอีกไหม
6: ถ้าเลือกได้นะคะเกดอยากจะขอไปดูแลคนป่วยยากไร้ที่ตึกราชสงเคราะห์ตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่เลยล่ะค่ะ
1: เสียใจจ้ะพวกเราอะนะจะมาเลือกว่าอยากทำอะไรวันไหนเนี่ยมันไม่ได้หรอกพยาบาลอย่างเราเนี่ยนะต้องปฏิบัติกับคนไข้ทุกคนเท่าเทียมกันจะมาเลือกที่รักมักที่ชังมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
6: มันก็แน่อยู่แล้วล่ะค่ะเกดอุทัยมนต์ไปอย่างนั้น
1: นี่ขนาดสายแข็งยังเกลียดยังอยากจะหนีนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงจะแย่เนาะ
6: งั้นเกลียดขอตัวก่อนนะคะนอนสบายค่ะ
1: จ้าพักผ่อนเยอะๆนะเกลียด
6: ค่ะ
1: เจอกันจ้า
6: ค่ะ
1: เอาพี่นี้ไปไหนคะ
7: พี่ว่าจะไปตึกมูลนิธิหน่อยอ่ะ
1: มีคนไข้เหรอคะ
7: ก็คุณอรชุนตั้งเจริญกิจเจ้าของมูลนิธิไง
1: ที่มาเป็นเจ้าของมูลนิธิได้เพราะเป็นทายาทประธานผู้ก่อตั้งก็เท่านั้นเอง
7: ทำไมฮะเขาไปทำอะไรให้เกียรติไม่พอใจเหรอ
1: ไม่รู้จะมาอยู่โรงพยาบาลเราทำไมไม่ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
7: ก็อาจารย์หมอโอพอของเราบอกให้มาผ่าที่นี่สินี่ท่านรักของท่านมากนะเหมือนกับว่าเป็นลูกเป็นหลานจริงสงสัยคงเป็นเพราะว่าท่านผูกพันกับประธานคนเก่ามากขนาดท่านมีงานด่วนที่ต่างจังหวัดนะท่านยังรีบโทรมาบอกพี่บอกว่าให้มาดูแลคุณอรชุนคนพิเศษของท่านอย่างดีที่สุด
1: ขอให้โชคดีนะคะไปก่อนค่ะ
7: จะกลับแล้วเหรอ
1: ค่ะ
7: ถ้างานถึงบ้านแล้วไลน์หาพี่ด้วยนะ
1: ค่ะ
8: ก็มาเยี่ยมอรชุนในฐานะเพื่อนนะคะยังไงแคทก็รัก

0: บริษัท TJK Group ผู้ผลิตอาหารและยารายใหญ่ของประเทศหุ้นหยิ่งตกราวรูดต่ำที่สุดในรอบ10ปีนี่มันพลาดหัวข่าวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใหญ่อยากรู้นะว่าไอ้บก.ของไอ้หนังสือพิมพ์เล่มนี้มันมีเจตนาอะไรแล้วลองอ่านเข้าไปในเนื้อข่าวอรชุนตั้งเจริญกิจล้มทั้งยืนผ่าตัดลำไส้ด่วนมันยิ่งกำกวมมากเลยแล้วนึกว่าตะอ่อนเนี่ยเป็นมะเร็งซะด้วยซ้ำ
1: เนี่ยมันใช้คำว่าอรชุนจะต้องไปผ่าตัดเอาลำไส้บางส่วนออกซึ่งสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคร้ายแรงเพราะว่าแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยไม่ยอมให้ข้อมูลพยายามที่จะปิดบังรายละเอียดของอาการทุกอย่างค่ะ
2: แหล่งข่าวหมายถึงใครอ่ะฮะมันรู้กันเฉพาะภายในครอบครัวแล้วนี่ข่าวเพิ่งลงตอนเช้าเมื่อวานแสดงว่าแหล่งข่าวนี่ต้องมาจากใครคนใดคนหนึ่งในบรรดาพวกเราหรือเปล่าเนี่ย
3: ฉันเปล่านะฉันไม่ได้คุยอะไรกับนักข่าวที่ไหนทั้งนั้น
1: รองก็เปล่านะคะรองไม่เคยรับโทรศัพท์นักข่าวที่ไหนเลยค่ะ
4: แล้วใครอ่ะนักข่าวโทรคุยกับใคร
5: นักข่าวโทรคุยกับป้าเอง
2: เอาพี่ชื่นแล้วพี่ชื่นไปบอกอะไรเขาอ่ะแล้วทำไมเขาไปลงข่าวแบบนั้นอ่ะ
5: ก็ไม่ได้บอกอะไรนี่แค่เขาถามมาก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำไส้นิดหน่อยแล้วก็ผ่าตัดลำไส้ออกไปบางส่วนไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเลยนะแค่นี้จริง
2: ๆเฮ้ยพี่ชื่นลำไส้กับไส้ติ่งนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคนละส่วนกันเลยทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆแล้วบอกเขาตรงๆก็ได้นี่ว่าตาอผ่าตัดไส้ติ่ง
4: ก็ประชื่นพูดกำกวมแบบนี้นักข่าวเขาไปตีข่าวกันร้ายแรงเลยสิคะ
1: คุณป้าไม่ทราบจริงๆเหรอคะว่าลำไส้กับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันนะคะเด็กประถมมันยังทราบเป็นไรค่ะคุณป้า
2: เรื่องเกิดเลยข่าวไปลงตอนเช้าตอนบ่ายหุ้นบริษัทเราตกเลยเพราะใครก็ไม่รู้เอาไปพูดว่าตาอผ่าตัดลำไส้
3: มีสติปัญญาอะไรคุณพี่ช่วยเอามาคิดเรื่องธุรกิจครอบครัวบ้างก็ดีนะคะไม่ใช่คิดแต่กิจกรรมติ่งวิ่งตามศิลปินคุณพี่ไม่สนใจเรื่องเงินทองทองเราเข้าใจแต่มือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำค่ะ

0: พี่ชื่นคะคุณพี่คุณชื่นศรีคะ
1: อะไรอีกล่ะ
0: ดิฉันมีเรื่องจะขอความร่วมมือคุณพี่อีกเรื่องค่ะ
1: ถ้างั้นก็พูดมาเลยนะพูดออกมาให้หมดแล้วฉันจะได้จดไว้เป็นข้อแปะข้างฝาเอาไว้ให้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรห้ามทำ
0: เรื่องผู้หญิงที่อรชุนคบอยู่ระหว่างคิสซี่กับแคทรียาคุณพี่ควรจะกีดกันคิสซี่ให้ห่างจากลูกชายเอาไว้เพราะจะทำให้แคทรียาเคืองได
2: ้คุณพี่ชื่นศรีควรจะรับรู้ด้วยนะว่าพ่อแม่ของแคทรียาเนี่ยเขาจับตาดูความประพฤติของอรชุนอยู่และพ่อแม่ของแคทรียาเนี่ยจะช่วยดูทางการค้าในอนาคตเราได้เยอะเลยถ้าหากว่าอรชุนเนี่ยจับแคทรียาให้ได
1: ้โอเคเลยฉันจะปฏิบัติตามพวกเธอทุกข้อหมดเรื่องแล้วใช่ไหม

0: คนที่เดินไม่ได้ก็คงต้องคลานไปเองหรือคนไข้ผู้หญิงที่คิดแบบเดียวกันไม่ยอมให้หมอผู้ชายมาตรวจคงต้องยอมตายถ้าหาหมอผู้หญิงมารักษาไม่ได
1: ้ฮัลโหลเป็นไงบ้างคะ
2: มาแต่เช้าแล้วนะครับ
1: ก็คิดถึงอ่ะเป็นห่วงด้วยนอนไม่หลับทั้งคืนเลย
2: แต่นี่
1: เป็นไงบ้างคะ
2: ดีขึ้นหน่อยอ่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับคุณอรชุน
2: ก็มีอาการชาๆหน่อยๆครับนี่กี่วันจะหายอ่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจแผลหน่อยนะครับ
2: ผมนึกว่าหมออบจะมาตรวจเองซะอีก
3: อาจารย์หมออบไม่อยู่ออกไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับขอหมอดูแผลหน่อยนะครับ
2: เดี๋ยวคืนนี้จะมีพยาบาลพิเศษมาเฝ้าไข้ผมอีกหรือเปล่าครับ
3: แล้วแต่ทางญาติคนไข้สิครับแต่ผมว่าคุณอรชุนไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องจ้างพยาบาลพิเศษให้เปลืองตังก็ได้มั้งครับก็ให้ญาติพี่น้องหรือแฟนมาดูแลแทนก็ได
2: ้ญาติผมเยอะก็จริงนะครับแต่ที่จะสละเวลามาลำบากเฝ้าผมทั้งคืนเนี่ยก็คงจะยากถ้าผมอยากจะเลือกพยาบาลพิเศษเองระบุชื่อคนที่ผมพอใจจะได้ไหมครับ
3: ไม่ได้หรอกครับต้องเป็นไปตามคิวในลิสต์คือพยาบาลพิเศษเขาจะได้รับค่าจ้างพิเศษและทางโรงพยาบาลก็ต้องกระจายรายได้ให้กับพยาบาลทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน
2: คือผมอยากได้พยาบาลพิเศษที่มาดูแลผมเมื่อคืนนะฮะมาดูแลผมคืนนี้อีกเขาชื่อการะเกดเขาดูเข้มดี
3: คืออย่างนี้นะครับคุณอรชุนทางหัวหน้าพยาบาลเนี่ยเขาจะลงตารางไว้ก่อนแล้วเลือกไม่ได้หรอกครับเว้นแต่ว่าคุณอรชุนจะจ้างมาเองจากข้างนอกซึ่งผมมองว่าเคสของคุณอรชุนไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณไม่ได้เป็นอะไรมากอีกไม่เกิน5วันก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วยังไงช่วงเย็นเดี๋ยวหมอจะมาตรวจอีกทีนะครับ

0: อ
1: ไม่ต้องเที่ยวไปพูดล่ะแล้วไม่ต้องบอกการะเกดด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะหรอกยาวคนพวกนี้เป็นพวกเอาแต่ใจอยากจะทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนั้นแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจแล้วก็ลืม
0: ก็นั่นน่ะสิคะหมอไฮโซพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันหมดอะค่ะหมอมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีกิ๊กกันไปเรื่อย
1: ๆเยาวดีไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปยุ่งหรอก
0: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ถูกต้องแล้วฮะคุณผู้ชมครับติดตามการเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะมันเดือดจริงๆนะฮะสภาเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหแลกกันคนละหมัด2หมัดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้มีการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรครับมันลามไปจนถึงการถามหาวุฒิการศึกษากันกลางสภาครับยังมีวลีเด็ดจากคุณไอซ์รัชนกนะฮะที่ย้อนท่านประธานสภาบอกว่าคุณละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันขณะที่นอกสภาก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับเมื่อโทรโข่งป้ายแดงก็คือโฆษกละของรัฐบาลหมอเอกนี่แหละครับนี่โฆษกป้ายแดงใหม่ๆพึ่งแถลงเปิดตัวไปเมื่อวานตอนบ่ายๆนะครับพอตกดึกฮะเปิดวอกับคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรที่หน้า Facebook กันเลยทีเดียวเอ๊ะเขาเคยอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอครับเคยรักกันไม่ใช่เหรอครับแต่หมอเอกก็ยังบอกว่าพี่วิโรจน์ก็ยังเป็นพี่วิโรจน์ของผมอยู่นะครับบอกเลยวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆเดือดจริงๆครับแขกรับเชิญของผม2ท่านครับท่านแรกครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณทินครับ
1: ส่วนท่านนึงครับท่านเป็นผอหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะเดือดจริงๆเป็นไงฮะเอาแบบตรงๆนะฮะคนที่อยู่สภา
2: ปวดครับในสภาเดือดมากเมื่อคืนจริงๆเดือดกันมาทั้ง2วันนะ
1: จากประสบการณ์การทำงานการเมืองครับของคุณสาธิตครั้งนี้เดือดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาไหมครับ
2: คือจริงๆแต่ละครั้งมันก็มีปัจจัยเดือดนี้แตกต่างกันเนาะ
1: ครับ
2: ยุคที่ผมเคยเผชิญกับระบอบทักษิณตอนนั้นก็เดือดพอกันนะตอนนั้นมันเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกับแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการแทรกแซงงบประมาณซึ่งเมื่อคืนก็เดือดสุดสมัยโน้นก็เป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านก็เดือดเพราะมีร้อยกว่าคนภูมิใจไทยก็โอ้ยสองสามร้อยรอบนี้ก็จะเป็นพรรคประชาชนส้มชนกันน้ำเงิน
1: ครับนี่เขายังชนกันอยู่นะตอน
2: ระบอบน้ำงงน้ำเงินนี่โอ้
1: ตอนนี้ก็ยังชนกันอยู่นะ
2: มาเต็มชนตลอด
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับแต่อาจารย์พิชัยติดตามนะผมเชื่อว่าต้องมีเจอดูไฮไลท์บ้างอาจารย์ถามจริงฮะมันถามคำถามเดียวกันนะครับเคยเจอสภาแบบขนาดนี้ไหม
3: คือช่วงระบอบทักษิณเนี่ยหนักกว่านี้อีกนะมีการอะไรนะเข้าองค์เก้าอี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเดือดคือตอนนี้เนี่ยเดือดคำพูดแต่ตอนนั้นเนี่ยเดือดทั้งคำพูดแล้วก็การกระทำด้วย
1: แต่ยุคนั้นเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้แรงเท่า
3: ไม่ได้แรงเท่า
1: ไม่ได้กว้างขวาง
3: สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขั้วการเมืองไงแล้วก็ต่อสู้กันแรงในขณะนี้ก็มันก็ดูเป็นขั้วแหละแต่ว่าลักษณะของการต่อสู้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดพีคเหมือนกับในยุคนั้น
1: โอเคงั้นเอาประเด็นนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับสภาเดือดประหลอดแตกคุณผู้ชมฮะถ้าประหลอดแตกนี่ต้องร้อยกว่าองศาขึ้นไป
2: โอ้โ
1: หใช่ไหมที่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้เขาบอกว่ายิ่งดึกยิ่งเดือดนะฮะการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาในระหว่างที่มีการพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับไฮไลท์นะเราจะคัดแต่ไฮไลท์มานะทีมงานถกไปเถียงเนี่ยคือช่วงที่สสกายหรือว่าสสณัฐชานี่นะฮะเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนนี้แหละครับคุณผู้ชมตั้งคำถามอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมตรงไปตรงมาถามว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลของบประมาณปี2570วงเงิน 1,500 ล้านกว่าบาทมีการขุดบ่อบาดาล281โครงการปรากฏว่าเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทยทั้งหมด141โครงการถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคิดได้ประมาณ57กว่าเปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมดเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเกินครึ่งหนึ่งของโครงการทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่พื้นที่ของภูมิใจไทยเหรอปรากฏว่าสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยคุณบรรจงฮะได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตพรรคภูมิใจไทยมีทั้งหมด172เขตส่วนพรรคประชาชนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและสสเขตส่วนใหญ่นั้นอยู่ทุกภาคและอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วยังมีเน็บแบบแสบๆบอกว่าและขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัฐชานะครับปลาหมอคังดำเข้าใจไว้ด้วยโอ้โหฟังบางช่วงบางตอนก่อนนะก่อนจะมาวิเคราะห์กันครับฟังครับ
4: เรามาดูในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับ

0: ปีนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการของบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด 1,501,790,000 บาทเศษใน 1,500 กว่าล้านท่านประธานทราบไหมมี281โครงการใน281โครงการเป็นโครงการบ่อบาดาลในพรรคภูมิใจไทยถึง141โครงการหรือกินสัดส่วนงบประมาณภาษีจาก 1,501 ล้านปาเข้าไป861ล้านคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ 57.39%
1: แต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งนึงและที่สำคัญสสเขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการส่วนพื้นที่ใดจะขุดเจาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัชชาป้าหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วย
2: เดือดฮะคุณผู้ชมอีกนิดนึงก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านอีกนิดเดียวนะครับพอประเด็นนี้แหละฮะสสปลาหมอคางดำจนเข้าใจไว้ด้วยคุณณัชชาเหมือนโดนระเบิดลงฮะตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดถึงพรรคร่วมรัฐบาลแถมพาดพิงไปถึงท่านประธานที่นั่งอยู่นะฮะท่านประธานน่ะคุณเลิศศักดิ์พูดว่าอย่างไรฟังครับ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับผมอัครเดชผมมีทักโรจน์
3: ท่านประธานครับ
4: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ในเรื่องของจำนวนสสเนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
5: ท่านณัชชา
0: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
5: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
0: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
6: ท่านประธาน
0: น่าเห็นใจ
6: ท่านประธานครับ
7: ท่านประธานค่ะ
6: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานครับ
9: ท่านประธานครับผมพิเชษฐ์ สุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
8: ผมในฐานะของสมาชิก
9: ท่านประธานครับ
2: โอ้ยผมว่าคนที่น่าจะปวดหัวมากสุด
10: ท่านประธาน
2: โอ้พูดกันไม่หยุดเลยคุณผู้ชมอันนี้ก่อนที่จะไปฟังคุณสาธิตว่าคุณสาธิตน่าจะมีมุมมองของที่คร่ำบอดในการเมืองอาจารย์พิชัยมองว่าโอ้โหมันกลายเป็นว่าวิวาทะกันแบบ
8: ครับ
2: ขุดกันฟาดกันโดยที่เดี๋ยวก่อนนั้นแล้วสาระสำคัญของการอภิปรายมันอยู่ตรงไหนแล้ว
8: คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ลักษณะของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปกระจุกอยู่ในพื้นที่ของสสรัฐบาลเกือบทั้งหมดเลยอย่างกรณีที่เราดูเนี่ยพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซัดไป 75% นะของพรรคนี
2: ้
8: ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านก็มีรู้สึกจะมีพรรคกล้าทำได้อยู่บ้างแต่ผมไม่เห็นไม่ประชาธิปัตย์เนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะ
10: น้อยสุด
8: แล้วก็พรรคประชาชนไม่มีเลยแล้วเป็นไปได้ไงไม่มีเพราะเขามีสสอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยสสภาคเขาม ีอยู่ในพื้นที่ชนบทก็มีเพราะนี่อันนี้ก็ชัดว่าเป็นลักษณะของการจัดสรรงบประมาณในเอื้อประโยชน์ให้กับพื้นที
2: ่
8: ที่เป็นพื้นที่ฐานคะแนนของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือปมปัญหาใหญ่
2: อาจารย์แต่มัน
8: ระบบการเมืองไทย
2: เป็นทุกยุคทุกสมัยหรือเปล่าครับว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนของเวลาจัดสรรพื้นที่มันก็นะก็เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะลงในพื้นที่เราเอง
8: ถูกมันก็เป็นทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไงเพราะว่าเวลาจัดโครงการเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องดูปัญหาความต้องการที่แท้จริงแล้วก็จัดสรรกันมาตามความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่จัดสรรที่เอาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักงั้นวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันควรจะเลิกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักขึ้นไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีบ้างเกรงใจกันบ้างแต่ขณะนี้เนี่ยไม่เกรงใจเลย
2: ขอบคุณอาจารย์พิชัยที่พูดคำว่าแต่ก่อนมีเกรง

0: ใจกันบ้าง
1: ตอนนี้คือไม่เกรงอกเกรงใจมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่เกรงอกเกรงใจแล้วใช่ไหมนี่คือฟาดกันไปฟาดกันมาขนาดนี้เลย
2: อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มีการเปิดกันเรื่องทำนองนี้นะครับจริงๆมันมีงบของอื่นๆด้วยแต่ผมอยากแยกสองส่วนระหว่างวิวาทะกับตัวสาระของสิ่งที่มีการนำเสนอนะครับคือคนกล่าวหาเนี่ยแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากอธิบดีจากหน่วยงานเลยว่า1,500 กว่าล้านนี่แบ่งเป็นโครงการ200กว่าเนี่ยถ้าจำแนกเป็นเขตพื้นที่เป็นแบบนี้แต่ที่ผมประหลาดใจก็คือว่ากรรมาธิการยอมรับเลยเหมือนกับว่าจัดตามพื้นที่ส.ส.ซึ่งอันนี้มันผิดนะครับเพราะการจัดเรื่องบ่อบาดาลมันต้องจัดตามความต้องการของพื้นที่เช่นแล้งไม่แล้งถ้าพื้นที่แล้งเนี่ยไม่ว่าอยู่พื้นที่ส.ส.อะไรจะซ้ำพักไหมไม่เกี่ยวแต่คุณต้องให้เขาก่อนนะครับหนึ่งและสองบ่อบาดาลบางตัวเอาไปทำระบบประปาซึ่งมันต้องไปดูว่าพื้นที่ไหนต้องการแล้วก็ควรจะต้องให้เขา
1: uh-huh.
2: แต่การที่กรรมาธิการมายอมรับเสียเองว่าที่ภูมิใจไทยได้เยอะเพราะสสเยอะ
1: uh-huh.
2: แล้วที่พรรคประชาชนได้น้อยเพราะสสน้อย
1: uh-huh.
2: พรรคอื่นได้น้อยเพราะสสน้อย
1: uh-huh. อ
2: ย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมากต่อการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ
1: uh-huh.
2: เพราะมันคือการไปแทรกแซงการใช้จ่ายการจัดงบประมาณของส่วนราชการนึกออกไหม
1: ผมเข้าใจมาตลอดแล้วคุณสาธิตผมเชื่อคุณผู้ชมก็เข้าใจมาตลอดว่าการจัดสรรงบมันก็ต้องไปดูพื้นที่ว่าตรงไหนต้องการมากเราก็ต้องไปช่วย
2: นั่นคือหลักการที่ถูกต้องฮะ
1: คือผลประโยชน์ของประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ผลประโยชน์ของประชาชน
2: คือบางทีสสลงพื้นที่แล้วมาร้องเนี่ยแต่ถ้าพื้นที่นี่มันไม่จำเป็นก็ต้องไม่จัดนะครับนี่คือหลักของราชการหลักราชการไม่ได้บอกว่าสามารถจัดงบตามความต้องการสสแล้วแบ่งตามจำนวนที่นั่งได้ไม่มี
1: นั่นคือผิดหลัก
2: นี้ผิดหลักอยู่แล้วผิดกฎหมายด้วยนะผมจะบอกกรรมธิการตอบเมื่อคืนเสียงมากนะครับข้อที่2เรื่องวิวาทะเนี่ยจริงๆวิวาทะที่มันเดือดขึ้นมาเนี่ยพอไปจี้ต่อมเรื่องพรรคเพื่อไทยก่อนเพราะประธานเดือดตอนนั้นแหละส่วนภูมิใจไทยเนี่ยพอโดนจี้บอกว่าเนี่ยจัดแบบเนี้ย มันก็คือไปลงพื้นที่ภูมิใจไทยเยอะแล้วก็เอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเขายกมือให้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยโดนฟาดเรียบไอ้คำว่าฟาดเรียบเนี่ยมันเจ็บเน
1: า
2: ะเพราะในความรู้สึกคนตอนนี้ทั้งทั่วประเทศก็จะมีความรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันจะเอาหมดแล้วอะแล้วคำว่าฟาดเรียบเนี่ยมันโอ้โหโคตรจี้ใจดำเลยอะผมเห็นขึ้นมาเป็นแผงผมตกใจมากเมื่อคืนมันเยอะขนาดนี้เลยขึ้นมาเสียงครมไม่หมดเลยท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: คุณผู้ชมผมขอตัดวันนี้มีหลายคลิปนะเดี๋ยวไปต่อนิดนึงนะครับคือพอฟาดเรียบอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมครับก็เริ่มมีการประท้วงกันสนั่นคุณผู้ชมพอได้ฟังนะอาจารย์ได้นะฮะคุณสาธิตเห็นนะคือประท้วงกันสนั่นโดยไฮไลท์อีกช่วงนึงคือหลังจากที่คุณวิชัยสุดสวัสดนะฮะซึ่งเป็นสสชุมพรพรรคภูมิใจไทยประท้วงบอกว่าผมยกมือตั้งนานแล้วยกตั้งแต่ปลาหมอคังดำแล้วผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลอย่างไรปลาหมอคังดำเต็มประเทศแล้วพร้อมกับท้วงติงประธานว่าปล่อยให้เขาเสียดสีตลอดเลยปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดคุณณัฐชาก็สวนกลับแทบจะทันทีเลยนะฮะก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันไปมาจนทำให้ท่านประธานเนี่ยปิดไมค์ทุกฝ่ายเลยอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงฟังครับ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
5: ผ
4: ม
5: อั
4: ครเดชผมมีทักโลด
3: ท่านประธานครับ
4: ราชบุรี
3: ขออนุญาตนะครับ
4: ขออนุญาตท่านประธานครับ
3: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
4: ท่านประธานอนุญาต
3: ยกตั้งแต่ปลาหมอคางดำนู้นนะครับ
4: ครับท่านประธานครับ
3: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรการหมอกังดำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังปราบไม่หมดไม่โอเคได้ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
6: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วงข้อไหน
3: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางชัดผมก็เสียงดังเหมือนกันท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
7: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
6: ท่านณัชชาหยุดก่อน
7: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
6: ท่านณัชชา
7: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
6: ท่านณัชชาครับ
3: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
7: ท่าน
6: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านอาชาท่านวิชัยครับ
1: โอ้เป็นยังไงล่ะฮะ ผมเห็นใจท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยคุณมากเลยนะท่านเป็นมันคือดูจากหน้าท่านนะอาจารย์วิชัยท่านต้องแบบจ ะไปยังไง

ต่อแต่ยังไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมยังไม่จบเท่านั้นขอนิดนึงนะขอนิดนึงยังไม่จบเท่านั้นครับมีท่านนึงขึ้นมาพูดเช่นเดียวกันเป็นส.ส.จากราชบุรีนะฮะพรรคภูมิใจไทยคุณอัครเดชนะครับท่านมีพูดถึงขั้นว่าท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาประโยคนี้ออกมาจากปากท่านพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามให้ได้ครับ

0: าแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
3: เชี่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
5: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
13: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
18: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
20: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
21: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
22: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
23: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
0: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
24: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
25: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
26: กลับมาต่อนะครับถูกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์พิชัยนะฮะและคุณสาธิตนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์เพิ่มเติมเอาประเด็นนี้ให้จบคุณอัครเดชคุณผู้ชมครับซึ่งท่านเป็นส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยนะครับผู้ชมประท้วงต่อว่าขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้ดีนะครับแม้แต่ปิดไมค์แล้วเราได้ยินใช่ไหมฮะปิดไมค์แล้วยังดังขนาดนั้นเลยคุณสาธิตมันดังขนาดนี้จริ งๆ
27: โอ้ผมเหลือเชื่อมากผมเคยอยู่สภาอู่ทองมานะอันนี้สภาที่สปายะสภาเนี่ยใหญ่กว่าที่อู่ทองเท่านึงนะมีระบบซับเสียงด้วย

0: อยากให้มีการถอนคำว่าระบอบน้ำเงินเนื่องจากว่าเป็นคำที่เสียดสีและไม่มีอยู่จริงและยังย้อนถามเรื่องการขุดบ่อบาดาลว่าเรามีส.ส.190กว่าคนนะอาจารย
1: ์
0: ได้141บ่อแบบนี้มันเอาเปรียบพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรล่ะก็ถูกแล้วนี่ท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาพูดอย่างนี้นะฮะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงบอกว่าการดูถูกว่าจบอะไรมามันไม่ได้นะประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้อย่างไรก่อนจะขอให้มีการถอนข้อความดังกล่าวแต่ปรากฏว่าท่านประธานฮะท่านประธานชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการดูถูกนะครับ
2: เขาถาม
0: จนเกิดวิวาทะระหว่างท่านประธานคุณโรมและคุณอัครเดชเราตัดไฮไลท์มาจัดเต็มดูครับ
3: จะให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีส.ส.เนี่ย190กว่าคนได้141บ่อแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อท่านคูณ3ไปเท่ากันไหมครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธาน
4: ท่านประธานครับผมรังสิมันต์โรมครับ
5: เชิญครับ
4: ผมประท้วงท่านประธานครับถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ท่านรังสิมันต์ครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูก
4: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆนิดเดียวผมใช้เวลาไม่นานครับ
5: ผมวินิจฉัยแล้วครับ
4: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
5: ท่านครับ
4: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะ
5: ผมวินิจฉัยไปแล้วท่านรังสิมันต์โรม
4: ท
5: ุ
4: กคนเนี่ยอยู่ตรงนี
5: ้โอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
3: ท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์มิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมพูดครับว่าจบอะไรมา
5: ถ้างั้นท่านถอนคำพูดคำนี้ครับ
3: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านณัฐชาก็ขึ้นมาตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมา
5: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียดสี
3: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคำถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
0: ผมขออนุญาตไปที่อาจารย์พี่ชายก่อนครับอาจารย์ดูทั้ง3ท่านตรงนี้แล้วเอานี้การทำงานของท่านประธานในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงการทำงานของประธานในที่ประชุมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครั้งนี้อาจารย์พิชัยมองว่าท่านเลิศศักดิ์เป็นยังไงฮะในการ
6: คือดูพยายามจะคุมนะให้อยู่ในเกมแล้วก็ตะกี้เนี่ยก็ถือว่าก็คุมได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าทางผู้พูดเนี่ยเขาก็ยอมถอนคำพูดที่ตัวเองพูดก็แปลว่าคำพูดของประธานเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่ในแง่นั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เราดูตอนก่อนที่จะเบรกเนี่ยอันนั้นเนี่ยคุมไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนก็ผมว่าพูดกันทั้งสภานะตะโกนเป็นร้อยอ่ะเพราะว่าตะโกนเป็นร้อยนะ
0: แต่แบบนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนหยามเกียรติกันหรือเปล่าที่การพูดว่าคุณจบอะไรมาคุณตกเลขหรือเปล่าหรือคุณคำนวณเป็นไหมอะไรประมาณนี้
6: ลักษณะการพูดแล้วเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดอันหนึ่งอันนี้เป็นลอจิกนะที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งตามสัดส่วนของสภาและสัดส่วนของส.ส.ซึ่งอันนี้มันก็ผิดแล้วไงถ้าเอาตามสัดส่วนของส.ส.จริงเนี่ยก็ต้องมาดูสิว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีส.ส. 190ควรจะมีกี่บ่
0: อ
6: เพื่อไทยมีเท่าไหร่70กว่าควรจะมีกี่บ่อแล้วก็พรรคอื่นๆนะควรจะมีเท่าไหร่นั่นก็คือถ้าจะเอาตามเขานะ
0: ถ้าจะเอาตามสัดส่วน
6: ตามก็เอาตามนั้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผิดลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเขาจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนส.ส.ไงไอ้นี่มันผิดที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจัดตามสัดส่วนส.ส.ไม่ได
0: ้
6: มันต้องจัดตามปัญหาและความต้องการความเดือดร้อนของประชาชน
0: ครับ
6: นั่นก็คือหลักในการจัดงบประมาณแต่พอพูดตอกย้ำตั้งแต่คนที่เป็นประธานมัดคอตัวเองทั้งนั้นนะ
2: ใช่
6: แล้วมีคนไปร้อง144ได้เลยนะมีคนไปร้อง144ได้เลยเพราะว่า
1: เขาห้ามส.ส.เข้าไปแทรกแซงไงแล้วก็หลักการในการจัดงบเนี่ย

0: มันไม่มีอ่ะจัดการจัดตามจำนวนส.ส.ไม่มีหลักการแบบนี
1: ้
0: แต่ทีนี้ก็ยืนยันโดยตรงว่าเขาจัดตามหลักการส.ส.
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าร้องมาตรา144ก็อาจจะเข้าข้อน
0: ี้มีโอกาส
1: โทษนะครับด้วยความขอความรู้หน่อยครับมาตรา144นี่คือใครต้องเป็นคนร้อง
2: คือคุณประชาธิปไตยคือสามารถที่จะใครไปร้อง
1: ประชาชนได้ไหมไม่ได
2: ้ใช่ครับ
1: ประชาชนก็ได
2: ้ผมเข้าใจว่า144
0: สสเนี่ยแหละ
2: สสร้องได
0: ้ใช่สสร้องได
2: ้มันเคยมีกรณีที่รองประธานสภาคนหนึ่งไปจัดงบประมาณของสภาเนี่ยไปในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีคนไปร้องใช่
0: ใช่ก็ที่เชียงรายไ
2: ง
0: รองประธานสภาเนี่ยเจอไปแล้ว
2: แล้วโดนตัดสินแบบตัดสิทธิ
0: ์เร็วด้วย
2: ใช่
0: น
2: ั
0: ่นแหละ
2: คือเข้าใจว่านี่หลุดเสียงในหัวนะ
0: เ
2: อาจริงๆ
1: เส
2: ีย
1: งในหัวคือแพ้เสียงในหัวอย่างนี้นะ
2: แพ้เสียงในหัวคือสสภูมิใจไทยนี่บอกว่าก็ทำไมล่ะสสไปเจอความเดือดร้อนมาแจ้งเขาก็ทำให้โดยหลักนะครับคุณแจ้งความเดือดร้อนแล้วจัดงบประมาณนี้ไม่ได้นะรัฐธรรมนูญห้ามตั้งแต่ปีผมก็ใจรัฐธรรมนูญ50ก็ห้ามแล
0: ้
2: วมาจนถึงกระทั่งรัฐธรรมนูญ60เขาห้ามสสนี่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณที่ทำได้เนี่ยสังเกตดูไหมสภามีหารือก็คือมาสะท้อนความเดือดร้อนผ่านสภาไปแต่ไปดีลโดยตรงนี้ไม่ได
0: ้
2: ผมก็ใจว่าของจริงอาจมีคนทำเสื้อนี้อันนี้เสี่ยงมากนะพอทำปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วคาดการก็กลัวก็กลัวคนมีอำนาจก็จัดให้พอจัดให้พอโดนบอกเฮ้ยคุณเอาเปรียบเพื่อนนี่ว่าก็แล้วทำไมอ่ะพวกกูเยอะนึกออกไหมไอ้นี่แพ้เสียงในหัวป่ะ
1: ไม่รู้แพ้เสียงในหัวหรือเปล่าโอเค
2: คุณผู้ชมพวกเรา
1: แพ้เสียงในหัว
2: พวกเราเยอะก็เลยเหมือนสารภาพกรรมาธิการก็พูดอันนี้ประเด็นใหญ่นะครับส่วนในวิวาทนี่ผมว่าดูที่เจตนาไอ้เจตนาถามว่าคุณจบอะไรมาเนี่ยสมมติผมถามนะคุณทินจบอะไรมาครับ
1: อันนี้เจตนา
2: อ๋อเข้าใจอย่างเงี้ยจบอะไรมาเนี่ยมันต่างกันนะ
0: น้ำเสีย
2: งไหม
0: น้ำเสียง
2: มันต่างกันอันนี้คือเจตน
0: า
2: แต่ประธานนี่เข้าใจว่าคงพยายามไกล่เกลี่ยแต่ว่าตัวส.ส. อัครเดชคงจะรู้แล้วว่ามันไม่ดีหรอกไปเหมือนบูลลี่เขาแบบนี้ก็เลยยอมถอนไป
1: แต่พูดถึงถ้าประเมินจากประชาชนในมุมของประชาชนผมว่าท่านเลือกสรรท่านก็ชัดเจนนะท่านก็เด็ดขาดนะผมวินิจฉัยไปแล้วจบ
2: คือการวินิจฉัยของประธานถือเป็นที่สุดเพราะประธานที่ดีที่เก่งเนี่ยคือต้องนิ่งต
1: ้
2: องแม่นข้อบังคับ
1: ท่านนิ่งมาก
2: แล้วต้องฟังข้อเท็จจริงเพราะในสภาเวลาจะฟังข้อเท็จจริงนี่ไม่ง่ายนะถ้าเสียงมันขรมมากนะตกลงกันไหนจริงไม่จริงนะเพราะว่านี่นะ
1: แม่ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งผมจะได้มีโอกาสไปอย
2: ู่
1: ในสถานที่แบบนี้แล้วลองฟังของจริงบ้างได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาต่อเนื่องได้นะครับแต่มีประเด็นนึงที่ผมอยากจะมองข้ามไปข้างหน้าคืออย่างนี้ครับการที่มีการเตะถ่วงกันอย่างเงี้ยผมเรียกคำว่าเตะถ่วงหรือเปล่านะประท้วงกันไปประท้วงมาเล่นคำนะฮะดึงนู่นดึงนี่มันเป็นการดึงเชงอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้ามองลึกๆลงไปแล้วครับของการประท้วงกันไปประท้วงกันมาคุณสาธิตมองไง
2: ให้เปิดเต็มๆเลยไหมให้เปิดเต็มๆเลยไหม
1: คุณสาธิตจะเปิดเต็มๆผมเปิดเต็มๆผมอยากประชาชนอยากรู
2: ้
1: เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้จากถูกไหมอาจารย์ชัยเราได้จากการที่สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปในสภาทำหน้าที่เพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นเนี่ยเราอยากรู้ไงว่าเอ๊ะตกลงคุณทำเพื่อประเทศชาติกันจริงหรือไม่เพราะเท่าที่ดูมันสุภิมันก็วิวาทะกันอย่างเดียวแล้วสาระสามอย่างที่ผมบอกไหม
0: ครับ
1: สาระของมันอยู่ตรงไหนอาจารย์พี่
0: ครับก็จะกี้ไงวิธีการจัดสรรงบประมาณอันนี้คือสาระหลักว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ไม่ใช่แบ่งตามจำนวนเขตสส
1: แต่ตอนนี้ทะเลาะกันคือทะเลาะกันเรื่องคุณจบจากไหน
0: เป็นการดึงไอ้นั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกอะไรลูกผลกระทบที่ตามมาเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาบ้างก็เป็นสีสันของสภา
2: คืออ
0: ยู่บ้างมันก็มีทุกอัน
2: คืองบเที่ยวนี้มันมีข้อสังเกตจากคนในสภาคือพรรครัฐบาลเนี่ยปกติเวลาเรื่องงบประมาณเนี่ยเขาจะพูดกันค่อนข้างน้อยนะฮะจะเป็นฝ่ายค้านจะเยอะวาระ2เนี่ยนะฮะแต่เที่ยวนี้ในฝ่ายรัฐบาลตามคนมาพูดกันเยอะมาก
1: แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่าง
2: ค
1: ือ
2: เหมือนข้อสังเกตชัดๆเลยมีความพยายามจะดึงการพิจารณางบซึ่งควรจะจบวันนี
0: ้
2: ให้ยาวออกไปอีก
1: คำถามคืออย่างคุณสาธิตโปรยมาขนาดนี้แล้วพยายามที่จะดึงเพื่ออะไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคุณสาธิตพูดแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิชัยมองยังไงจะดึงจริงหรือเปล่าแล้วดึงอะไรดึงเพื่ออะไรอันนี้คือคำถามสำคัญแต่ความเดือดมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้มีความเดือดต่อเนื่องไฮไลท์ที่บอกว่าเดือดสุดๆกรณีของคุณไอซ์รัชนกคุณไอซ์รัชนกสีนอกครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับเดือดถึงขั้นบอกว่า ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันเหรอคะพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาฟังเต็มๆถกไม่เถียงสักครู่เดียวครับ
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคร
6: ู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
7: แบ๊กแบ๊ก
8: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนไอซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
12: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
15: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
12: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
16: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใส
20: ต้องโดน
21: ใหม่ซิตรา
22: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
23: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
24: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
1: กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถูกไม่เถียงนะฮะยังอยู่กันสองท่านนะครับคุณสาธิตแล้วก็อาจารย์พิชัยนะครับอย่างนี้อาจารย์พิชัยผมขออนุญาตนะเพราะ
0: คุณ
1: สาธิตโปรยว่าเอ๊ะมันมีการดึงกันจริงๆหลายคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วแหละดึงเหรออ๋อมันดึงเรื่องนี้แหละตกลงมันดึงเพื่ออะไร
2: คือมันเรื่องมันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเวลาวันพฤหัสเนี่ยวาระสภาเนี่ยพอจบกระทู้เนี่ยมันต้องต่อด้วยเรื่องรับทราบแล้วไปเรื่องยัตติทีเนี้ยฝ่ายค้านก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เสนอบอกอาทิตย์หน้าเราถกกันเรื่องยติใต้เถอะรัฐบาลบอกว่าได้แต่ว่าให้รับทราบรายงานจบก่อนบังเอิญว่าการบรรจุรับทราบเนี่ยเป็นรายงานกกต.ปี2567
1: นั่น
2: ถามว่า2567มันพีคยังไง
1: uh-huh.
2: มันพีคตรงมันเป็นปีเลือกสว
1: uh-huh.
2: แล้วยังไงแล้ววันที่14 uh-huh. กันยาเนี้ย
1: uh-huh.
2: กตต้องวินิจฉัยคดีหัวสว
1: ครับ
2: ทีนี้มันคาดหมายกันได้อยู่แล้วว่า
1: uh-huh. อ
2: ภิปรายกันเยอะแน่ๆ
1: uh-huh.
2: ในเรื่องของไอ้ตัวรายงานนี้ uh-huh. ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวิปรัฐบาลยอมนะให้เราอภิปรายเรื่องกตก่อนแล้วก็เตรียมอภิปรายตามปกติ
1: อ๋อนี่คือตกลงกันแล้วว่าให้
2: คุยกันเรียบร้อยพอมาถึงอาทิตย์ที่เป็นอาทิตย์ที่ต้องอภิปรายกันอาทิตย์ที่แล้วปุบปับรัฐบาลส่งไลน์ไปถึงพวกสสเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงเนี่ยจบกระทู้เตรียมเข้าห้องจะโหวตเราว่ามันจะโหวตอะไรก็มันตกลงกันแล้วอ่ะก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือว่าเขาจะยกยติมากลบเรื่องของรายงานกกตเป้าหมายคือลากยติให้ยาวแล้วไม่ต้องพูดกันเรื่องสว
1: เขาไม่เห็นใจคุณแสวงบุญมีกับทีมงานเลยเหรอที่รอตั้งแต่เช้าแล้วอะ
2: เออตแสวงไปแล้วไปสภาแล้ว
1: อ๋อ
2: ใช่
1: นั่งรออยู่เนี่ยมีภาพเลยนะภาพรถเพลไม่รู้กี่รอบ
2: ผมก็ลืมไปปลอบใจแกนะเพราะแกรอนานมาก
1: รอนาน
2: ปรากฏว่าพอถึงเวลารัฐบาลเสนอจริงๆว่าเอายติขึ้นก่อนทางฝั่งฝ่ายค้านนี่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าสู้ไม่ได้นะเสียงเราก็ต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมยติก็ได้แต่ให้คำรับประกันได้ไหมยติจบเนี่ยเอารายงานกกต.เข้าปรากฏว่าทั้งคนทำหน้าที่ประธานทั้งฝั่งวิปไม่รับรองเราก็รู้แล้วอ้าปากก็เห็นถึงโน่นก้นกบเลยแหละว่าไม่ยอมไม่พูดแน่นอนนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลก็ลงชื่อผู้อภิปรายยาวเหยียดเลยเรื่อง3จังหวัดนั่นคืออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็กะมาอาทิตย์นี
1: ้
2: ทีนี้อาทิตย์นี้จริงๆเขาวางเรื่องงบประมาณเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยต้องกลับมาตัวรายงานอีกถ้าเกิดยติมันจบก็ขึ้นรายงาน
1: ครับ
2: ปรากฏว่าการอภิปรายเราก็แปลกใจว่าทำไมส.ส.รัฐบาลซึ่งไม่ค่อยพูดมาก่อนมันมาลงชื่อกันเยอะจังนะแล้วแต่ละคนพูดกันยาวๆแล้วไม่มีการปิดการลงชื่อลงไปเรื่อย
1: รู้สึกไปเองป่ะฮะคุณสาธิต
2: ฮะ
1: รู้สึกไปเองก็เปล่า
2: ประจักษ์ด้วยสายตา
1: โอเค
2: อันนี้คือดึง
1: ครับ
2: เพราะว่าโดยหลักวันแรกครับต้องจบมาตรา15
1: ครับ
2: ปรากฏว่าวันแรกไม่จบมาตรา15มาวันถัดมาคือวันอังคารมาวันนี้วันพุธเนี่ยเพิ่งได้ประมาณสักกับประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จบก็ต่อพรุ่งนี้วันพฤหัสก็แปลว่าตัวรายงานก็ไม่ได้เข้าพอไม่ได้เข้าก็เลยวันที่14
1: ก็จบแล้ววันที่14เรารู้ผลแล้ว
2: ก็ไปอภิปรายวันที่17
1: อภิปรายหลัง
2: จากเกิดเหตุไปแล้วก็ไปเรื่องนึง
1: อันนี้คือการดึงที่คุณคุณว่า
2: ที่จะบอกก็คือว่ามีสสเราคนนึงไปคุยกับฝั่งของภูมิใจไทยนั่นก็ผู้หญิงคุยกันนะเนาะ
1: อ
2: ันนั้นก็เผลอพูดออกมาในทำนองว่าเนี่ยเขาก็ปล่อยงบประมาณยาวๆหน่อยจะได้ไม่ต้องพูดกันเรื่องสวว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองถึงบังอ้ออ
1: ๋ออาจารย์พี่ชายคิดยังไงให้กับประเด็นนี้ดึงผมว่าหลายคนก็คงดูออกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบ
0: ดึงอันนี้คือดึงแน่นอนจากที่เล่ามาเนี่ยชัดเจนมากทีนี้เนี่ยเป้าประสงค์ก็คือว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยกลายมาเป็นกระแสก่อนที่จะตัดสินวันที่14เพราะพอมันเป็นกระแสสภาพูดกันเนี่ยนักข่าวก็จะต้องไปลงกันแน่แล้วก็มันก็จะเป็นกระแสกดดันทางกกต.เขาก็คงมีความกังวลถ้าเจอกระแสนี้ก็ไปอีกดอกนึงนะก็คือตอนนี้มันก็มีหลายกระแสแล้วพอเจออันนี้อีกดอกนึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กกต.เนี่ยเกิดไข้เผยได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจว่าจะส่งหรือไม่ส่งได้หรือว่าจะส่งจำนวนเท่าไหร่นะนั่นก็คือผมคิดว่าที่เขาคิดนะเขาก็เลยต้องดึงออกไปทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย
1: นี่นะอาจารย์ขอบคุณมากที่อาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเราก็ถามว่าตกลงมันจะหนักกว่าเก่าหรือเปล่าแทนที่จะเปิดให้พูดไม่พูดกลายเป็นว่ายิ่งถูกประคมข่าวหรือเปล่าอาจารย์พิชัย
0: ก็คือสถานการณ์เนี่ยมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ขึ้นมาว่าคุณดึงเรื่
1: อง
0: แล้วแม้กระทั่งดึงเรื่องไปแล้วมันก็แค่ลดกระแสจากสภาแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วสังคมแล้วเขาก็จะมีการออกไปเดินขบวนกันวันที่13ซึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าคุยกันในสภาด้วยซ้ำไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ยสมมติว่ากกต.ไม่ส่งกกต.ไม่ส่งไม่ส่งส่ง103เอาส่งแค่เฉพาะสว.ก็ได้138คนแล้วก็ไม่ส่งฝ่ายการเมืองสักคนนึงเนี่ยพออภิปรายรอบหน้าเนี่ยผมว่ากลายเป็นตำบลกระสุนตกเลย
1: หนักเลย
0: ครับเลยเนี่ยคุณสาธิตเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วหรือว่าคนอื่นๆนะ ก็จะต้องมีการอภิปรายแล้วก็ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมว่าทำไมถึงไม่ส่งนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยดีไม่ดีกับหนักกว่าเดิมนะเพราะคนก็ยังสนใจติดตามเพราะว่าถ้าเกิดไม่ส่งเนี่ยอารมณ์ของคนในสังคมก็ยังคุกรุ่นใช่ไหมแต่ทางสภาเนี่ยอภิปรายสำทับเข้าไปอีกก็คราวนี้ก็ดูไม่จืดอ่ะ
1: ฮะไอ้คุณสาธิตมันต้องมาเวทกันมาชั่งน้ำหนักกันนะฮะระหว่างที่ไม่ให้อภิปรายใช่ไหมฮะดึงเชงไปเรื่อยๆจนไม่ได้พูดในสภากับเอาละปล่อยให้พูดเลยรายงานไปกกต.ไปอันไหนมันจะหนักกว่ากันอ่ะมันดูเหมือน
2: คือมันเราก็ไปตัดสินใจแทนภูมิใจไทยก็ไม่ได้
1: uh-huh.
2: แต่มันเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดวิปรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในสภาตกลงแบบนี
1: ้ครับ
2: แล้วจู่ๆมาเปลี่ยนใจนี้อีรับสายจากแถวไหนหรือเปล่า มีใครโทรมาสั่งหรือเปล่าน
1: ั่นไง
2: ซึ่งไอ้คนที่โทรมาสั่งหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย uh-huh. ถ้ามีหรือไม่มีเราไม่รู้ uh-huh. นะครับเขาก็ประเมินเกมว่าทำแบบนี้เขาถือว่าเขาได้เปรียบก็คือไม่มีการพูดถึง
1: โอเค
2: แต่ในขณะเดียวกันนี่ผมว่าก็อย่างที่อาจารย์พิชัยพูดคือมันไปประมาทความรู้สึกสังคมไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอข้อมูลข่าวสารมันหลั่งไหลผ่านโซเชียลคนรับรู้หมดแล้ววะ
1: ถูกครับ
2: บางทีเผลอๆนะไม่พูดเนี่ยจะหนักกว่าพูดนะ
1: นี่
2: ไงคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปิดหูปิดตาประชาชนนี่นะ
1: อันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกแบบที่คุณสาธิตพูดแบบนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเราไปรอที่ออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะเทโลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถงไปเถียงไปรอกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกประมาณสักนาทีกว่าๆตรงนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตจากเรื่องนี้ไปอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เขาบอกว่าเดือดสุดๆก็คือช่วงที่คุณไอซ์ราชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นมาขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณซึ่งทางประธานได้มีการวินิจฉัยว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงคุณไอซ์คุณไอซ์จึงเปลี่ยนเป็นขอใช้สิทธิ์หารือแทนจนเกิดสถานการณ์วุ่นวายมีเสียงโห่จากเพื่อนสมาชิกคุณไอซ์จึงขอประท้วงท่านประธานเธอใช้คำนี้เลยนะครับบอกว่าท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาพูดพร่ำเท่านั้นแหละครับท่านประธานขอให้ถอนคำนี้ทันทีจากนั้นคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์พาดพิงเช่นเดียวกันแต่ระหว่างที่คุณเท้งกำลังพูดอยู่นั้นท่านประธานบอกให้คุณไอซ์ปิดไมค์และนั่งลงคุณไอซ์ก็สวนเลยครับบอกว่าท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิการยืนของดิฉันเหรอคะซึ่งมีรายงานนะคุณผู้ชมจากทั้งผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสถานที่นะบอกว่าตอนนั้นน่ะคุณไอซ์มีอาการโกรธจนเห็นได้ชัดเลยนะฮะจนเพื่อนส.ส.ในห้องนะที่เป็นพรรคประชาชนเนี่ยต้องมาช่วยเบรกอารมณ์นะฮะคุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์ไปดูช่วงนี้นะคุณผู้ชมและมีประเด็นคุณชวนหลีกภัยพูดถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยไปรอกันในออนไลน์ขอบคุณครับในทีวีครับคุณสาธิต
0: ครับ
1: เจอกันในออนไลน์ถูกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเอาหลายพื้นที่ฝนตกนะแต่บางพื้นที่บอกนิดนึงเป็นร้อยปีชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นนะครับเอาผมยกตัวอย่างพาคุณผู้ชมไปดูนะน้ำทะลักมาจากท่อระบายน้ำ
0: อุ้ย
1: สูงสองลักษณะเหมือนตึก2ชั้นน่ะระดับความสูงอ่ะ
0: ทำไมพุ่งสูงขนาดนั้น
1: เขาบอกมันมาจากแรงดันมหาศาลเลยคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่ที่นาโกย่าของญี่ปุ่นนะครับจำได้ไหมเมื่อวานเราก็บอกข่าวไปว่าที่นาโกย
2: ่
1: า
2: เนี่
1: ยเกิดน้ำท่วมหนักเลยฝนตกหนักหลายชั่วโมงแล้วน้ำมันก็ไหลทะลักอันนี้ไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยที่สูงเท่ากับตึก2ชั้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากแรงดันน้ำ
0: ที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ถูกแล้วมันก็ทะลักไหลมาหมดทุกอย่างเลยแล้วนอกจากนี้น้ำมันไหลทะลักเข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
0: ค่ะ
1: รถไฟฟ้าใต้ดินน่ะคุณผู้ชมเมื่อวานอีกน้ำตกเลยเราเห็นภาพก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้อยปีนะ
2: โ
1: อ้ที่ไม่เคยเห็น
0: ไม่แต่คือยังใช้ได้เหรอคะ
1: ยังเขาบางสายหยุด
0: ค่ะ
1: บางสายหยุดนี
0: ่โอ้โหแล้วจะเดินลงไปยังไงอ่ะ
1: อันนี้ไม่ได้อันนี้คือปิดเลย136ปีเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นาโกย่านะครับไปดูแม่น้ำกันดิไหลก็
0: ร้านอุ้ยร้านอุ้ย
3: เอาพนักงานเอา
0: เฮ้ยปลาไหลปลาไหลป่ะ
1: เอามันก็ไหลไปด้วยไง
0: ตกใจนึกว่าแบบ
1: ถูกไหมคุณผู้ชมครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไหลไปพร้อมกับน้ำหมดเลยเขาบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นาโกย่ามาก่อนนะครับไปดูแม่น้ำกันหน่อยแม่น้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกน้ำแรงมากแม่น้ำโชไนแล้วก็แม่น้ำยาดะนะครับระดับน้ำแรงแล้วก็สูงอันนี้ภาพน่ากลัวจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลล้นไปถึงบ้านของชุมชนของชาวบ้านรถเนี่ยลอยไปกับน้ำก็มีนะเมื่อวานเนี่ยรถหลายคันมากคุณผู้ชมถ้าเทียบความเสียหายนะเขาบอกรถประมาณ200คันไหลไปกับกระแสน้ำความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับนี่ดูรถฮะไหลไปกับกระแสน้ำแบบนี้เลยรถไฟความเร็วสูงระงับการให้บริการทันทีนะครับซึ่งพอเขาเกิดฝนตกหนักใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมของเขานะเขาบอกว่าไปดูหน่อยมีคนได้รับความเดือดร้อนนะกลับบ้านไม่ได้ติดอ่ะติดอยู่ในพื้นที่เข้าบ้านไม่ได้ไปอยู่ในศูนย์พักพิง 2,700 รายด้วยกันโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากเมื่อไหลเขาลงไปสู่ข้างล่างเลยอ่ะแล้วคนก็กลับบ้านไม่ได้ติดขัดสถานที่ต่างๆก็คือชะงักไปหมดเลยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะเรียนแบบอันนี้คือตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใช่ไหมคนยังกางร่มแล้วก็น้ำเนี่ยคือมันเจิงนองไปหมดเลย
0: ก็เหมือนรอระบายเน
1: า
0: ะ
1: ปรากฏว่าผ่านไปแค่สักพักเดียวนี่ฮะ
0: เขาแห้ง
3: แล้ว
1: เอราบ้านเรา
0: คือเขามีระบบใต้ดินนะคะที่เป็นระบบแบบว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยคือเหมือนกับเคยไปดูอยู่แวบๆ
1: ถูกไหม
0: ว่าเขาจัดเป็นแบบคือเขาเหมือนกับเตรียมตัวไว้แล้วอะทั้งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าภัยพิบัติต่างๆ
1: ภัยพิบัติ
0: ที่เขาต้องเผชิญ
1: ถูกไหมญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจอภัยพิบัติเยอะเขาก็เลยเตรียมแผนรับ
3: และอีกเรื่องนอกจากระบบที่เขาวางแล้วอย่าลืมว่าบ้านเขาสะอาดไม่ทิ้งขยะบนทางสาธารณะ
0: แต่อันนี้ก็จริง
3: มันไม่เป็น
0: น้ำเนี่ยดูน้ำได้เลย
1: กล้าเดินแล้วถ้าบ้านเราล่ะ
0: ฉี่หนู
1: ถูกไหมคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเนี่ยเราอยากให้คนไทยได้เห็นว่าเฮ้ยญี่ปุ่นน่ะเขาเจอหนักมากๆเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วสักพักหนึ่งระบบการระบายน้ำเขาดีมากเลยถ้าย้อนกลับมาในกรุงเทพมหานครเรามีอุโมงค์ระบายน้ำเรามีนู่นนี่นั่น
0: มันได้มีการแบบเชื่อมต่อกันไหมล่ะมันได้ค
1: ิ
0: ดเป็นโคร
1: งข่ายไหมล่ะอันนี้คนไทยก็ต้องกลับมาแล้วจะแก้ปัญหาแบบญี่ปุ่นได้ไหมล่ะ
0: ญี่ปุ่นเองก็เคยเจอปัญหาน้ำเน่าเหมือนในไทยนะ
1: แล้วเขาแก้ได้
0: แล้วเขาแก้ได
1: ้แต่ต้องบอกนิดนึงนะญี่ปุ่นเองเนี่ยนาโกย่าเขาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับนักกีฬาไทยสัปดาห์นี้จะเดินทาง
0: จ้า
1: แล้วดูระบบเขาแก้ปัญหาได้ดีมาก
0: นี่เป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะก็เมื่อวานที่เราบอกว่าเฮ้ยแต่อย่างน้อยๆนุ้ยก็เชื่อใจเขานะว่าเขาน่าจะพร้อม
1: เอาแต่ถ้าย้อนกลับมาบ้านเรา
0: เราต้องให้กำลังใจ
1: ท่วมอยู่หลายพื้นที
0: ่ใช่
1: รอการระบายใช้คำท่วมไม่ได้อีก
0: ไม่ได
1: ้เออ
0: เราต้องให้กำลังใจในหลายพื้นที่เลยนะจ้านะนี่ก็คือ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ใช่อยู่เขตหนองจอกลาดกระบังนะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คะส่งเสียงกันเข้ามาได
1: ้
0: เพราะว่าอันนี้คือเป็นช่วงเย็นเขาบอกว่าทัศนวิสัยบนถนนเนี่ยลดลงพอควรเลยส่วนไปที่เขตคลองสามวาสวนหลวงและบางกะปิดูบ้างเขาก็บอกว่ามีฝนตกมาเล็กน้อยและตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตกมากขึ้นหรือยังแต่ที่อาจจะต้องจับตามองก็คือว่าเขตหนองแขมบางบอนบางแคบางขุนเทียนจอมทองและทุ่งครุค่ะเป็นจุดที่ต้องจับตามองว่าเอ๊ะกลุ่มฝนเนี่ยเขาตั้งเขาว่าจะไปตรงเขตนี
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับหลักสี่บางกะปิบึงกลุ่มคณะยาวดอนเมืองบางเขน ฝนตกช่วงดึกนะจ๊ะ
1: ดูสิแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแล้วคิดว่าใครดูข่าวแหกโค้งอยู่ฝนน่าจะตกอยู่ด้วยนะคะ
0: ค่ะถ้าอยู่บ้านก็ดีใจด้วยถ้าอยู่บนถนนเห็นใจค่ะ
3: สู้ๆนะคะจากน้ำฝนมาเรื่องน้ำมันบ้างน้ำมันรั่วพระราม3คุณผู้ชมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องสูบเพราะกังวลไงมันอาจจะติดไฟได้นะคะถ้าเกิดติดไฟนี่โอ้โหไม่อยากจะคิด
1: เข้าใจไหมทุกคนตอนนี้กำลังสงสัยนะมันรั่วไปได้ไงอ่ะ
0: มันมาจากไหน
3: มันมาจากไหนนี่แหละนะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำจุดนี้ก็คือถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3นะคะเป็นรอยต่อคลองเตยกับยานนาวาค่ะเบื้องต้นก็คือใช้วิธีบล็อกท่อวางบุมซับน้ำมันแล้วก็กั้นพื้นที่เนี่ยเอากรวยมาวางแบบนี้นะคะขณะที่ทางเอกชนก็คือมีทางบางจากกับทางเชลอ่ะเขาสนับสนุนอุปกรณ์สูบน้ำมันมาช่วย
1: ครับ
3: รวมทั้งหมด4จุดนะคะก็จะสูบน้ำมันที่ปนเปื้อนในบ่อทั้งหมดนี่แหละนะแล้วก็นำไปกำจัดตามกระบวนการของเขาในหลังจากการลงพื้นที่แล้วกทม.ก็ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมอบหมายให้กับบริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานหลักแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุคือหลายหน่วยงานเลยวันนี้มีกรมควบคุมมลพิษด้วยเขาเข้าไปวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยนะคะคือน้ำมันถ้าไปเจอความร้อนเนี่ยซึ่งบ้านเราก็อากาศร้อนมันจะมีไอระเหยออกมาบางทีตาเรามองไม่เห็นแต่เราต้องวัดว่ามันเข้มข้นขนาดไหนมันจะทำให้ติดไฟได้ไหมนี่ผลการวัดอยู่ที่ 5-14% ก็คือไม่ถึงขั้นที่จะติดไฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปทำงานได้ส่วนการค้นหาต้นเหตุนะคะบางจากบริษัทบางจากเนี่ยเตรียมใช้วิธีเปิดผิวจราจรประมาณ3เมตรตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน
0: ค่ะ
3: นะคะขณะที่ทางด้านของหน่วยงานก็จะเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจหาเขาเรียกมันเป็นคำศัพท์เฉพาะเขาเรียกว่าลายนิ้วมือน้ำมัน
0: ฮะ
3: Oil fingerprint
1: เพื่อจะได้รู้ว่ามัน
0: มาจากไหนหรอมาจากแบรนด์ไหนหรอรู้ด้วยหรอ
3: ใช่เก็บตัวอย่างไปตรวจได้
1: ชาวบ้านก็คือว่าคนเราต้องมีลายนิ้วมือไอ้น้ำมัน
3: น้ำมันก็มีเราก็ต้องรู้นะ
0: คือสมมติว่าแบรนด์สีฟ้าจะมีลายนึงแบรนด์สีเขียวลายนึงนี่หรอ
1: ผสม
0: ไม่เหมือนกันแบรนด์สีแดงเหลืองลายน
3: ึงจริงเป็นจุดแตกต่างอยู่ตอนนี้ก็เก็บตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวตรวจสอบหาแหล่งที่มาคาดว่า2สัปดาห์รู้ผลค่ะ
0: โอเคก็จะได้หา
2: โอเคก็อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องรออยู่ที่นี่เพื่อดูสถานการณ์แล้วเดี๋ยวมีอะไรคงแจ้งไปทีแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาแล้วเราก็ให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับต้นเลยนะแล้วก็แก้ปัญหาก็แล้วก็เรื่องมลพิษต่างๆน้ำมันก็ถูกสูบไปแล้วก็เอาไปบำบัดนะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวสาเหตุก็น่าจะพรุ่งนี้สายๆก็ได้จะสรุปได้ตอนนี้ก็มีทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามากันละก็ขอบคุณเลยทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันครับ
3: ตอนนี้คือสูบเก็บไปแล้วกว่า 22,000 ลิตรนะคะ
1: เยอะนะ
0: 20,000 กว่าลิตร
3: และยังไม่หมดยังไม่หมด
0: เท่าไหร
3: ่ก็ต้องสูบต่อตอนนี้สูบต่ออยู่แล้วก็ควบคู่คือหาต้นทางว่ามาจากไหน
1: ทำไมมันต้องเป็นหมื่นลิตรอ่ะมันมาจากไหน
3: นั่นน่ะสิแล้วคือชาวบ้านเขาบอกว่าจริงๆอ่ะได้กลิ่นน้ำมันคือจุดเริ่มต้นเนี้ยมาจากชาวบ้านร้องเรียนนะคะไม่ใช่หน่วยงานรัฐไป
0: ใช
3: ่เขาว่าทนมาเป็นเดือนแล้วมั้งที่ได้กลิ่นน้ำมันตลอดอ่ะโอ้แสดงว่ามันรั่วมานานแล้วนะเน
1: ี่
3: ยนะคะทางด้านของผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้จากการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบหลายๆหน่วยแล้วอ่ะประเมินและสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพประชาชนคือตอนแรกก็กังวลอย่างงั้นเพราะแถวนั้นอย่าลืมว่าก็จะมีชาวบ้านบางคนเขาแบบเปิดร้านขายอาหารนะเธอเขาต้องจุดไฟจุดเตาจุดแก๊สไง
1: ง่ายๆอันนี้คือกลางเมืองเลยนะ
3: ใช่
1: ถูกไหมถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็กลางเมืองอ่ะเราไม่อยากมีข่าวแบบนั้นแล้วว่า
3: ไม่อยากให้เป็นแบบข่าวใหญ่เรื่องใหญ่เนาะเอาเป็นว่ายังไม่ต้องอพยพนะคะก็อย่างที่บอกเขาก็ใช้กระสอบทรายใช้อะไรมาอุดมากั้นก่อนเรื่องของการหาสาเหตุและที่มาของน้ำมันเหล่านี้ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีพลังงานคุณขิงเอกนัทนี่ลงพื้นที่ไปด้วย
1: ทีมสุดซอยเขา
3: ทีมสุดซอยเขามาแล้วคุณผู้ชมนี่ก็ไปตรงจุดเกิดเหตุเนาะใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3คือเขาบอกว่าจากการขุดเนี่ยขุดจนสุดซอยเหมือนกันพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วค่ะพบจุดรั่วแล้วแสดงว่าถ้าเท่าที่ฟังตามเนื้อข่าวคือจุดรั่วอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยงั้นค่ะ
1: ถู
3: กไหมจุดรั่วเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเจอแล้วค่ะและสั่งให้เอกชน2บริษัทเข้ามารับผิดชอบแก้ไขเร่งด่วนอันก็เจอแล้วสิบริษัทไหนหรอ
1: ถูกไหม
0: นี่ไงชี้แล้วไง
1: ชี้แล้ว
0: จุดเกิดเหตุ
3: จุดเกิดเหตุ
1: เราก็ชี้แล้วนี่ไงชื่ออ่ะ
3: แต่สองบริษัทนี้
1: สองบริษัทนี้แต่เราไม่ได้

0: อ่ะนะคะก็ให้มาแก้ไขและนอกจากนี้ก็คือพอแก้ไขเร่งด่วนแล้วต้องฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่สภาพเดิมต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายให้ชาวบ้านด้วย
1: สองบริษัทนี้ต้องจ่ายนะ
0: ค่ะนี่แหละ
2: เพราะว่าใดๆแล้วเนี่ยก็ท่อส่งน้ำมันตรงเนี้ยมันอยู่ในความรับผิดชอบ
1: ของเขา
2: ของเขาเกิดเหตุขึ้นมาแสดงว่าอ่ะหรือว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจท่อส่งน้ำมัน
1: ที่อื่นด้วยนะ
2: จุดอื่นๆด้วยบางทีเขาก็ทำไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าน
1: ะคุณผู้ชมนะเอาอีกประเด็นนึงเราเกาะไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างงบประมาณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคราวนี้แหละก็มีการอนุมัติงบประมาณไปช่วยเหลือชาวบ้านเพิ่มเติมแต่ถ้าสะท้อนจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าไอ้งบเนี่ยมันดูแปลกๆงบเนี่ยมันไปบานอยู่ตรงพวกระดับในพลแต่พวกพลทหาร
0: ยังไง
1: ไม่ได้เด
2: ี๋
1: ยวเล่าให้ฟังครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
8: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
7: สบาย
8: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
7: สบาย
8: ถ้าต้องลุยป่า
7: สบาย
8: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
9: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
10: ้ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่อัปปาเช
13: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
12: ่ I love อัปปาเช่
14: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
15: ปากเหม็นแน
16: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
17: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
18: มิวเป็นไรอ่ะ
19: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
18: ไม่มี
20: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
21: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคือมันมีประเด็นที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาและมีการอนุมัติงบประมาณ240ล้านนะครับเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลนะครับแต่ถ้าสะท้อนมาอย่างคนที่ลงในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่างบตัวนี้น่ะมันจะถึงจริงหรือเปล่าหรือมันไปจะกระจุกเฉพาะผู้ใหญ่ข้างบนเด็กๆที่อยู่ตามแนวหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่าผมอธิบายแบบนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มีการอนุมัติงบประมาณเรื่องของการเยียวยาไปแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยประมาณ577ล้าน3แสนบาทนะครับอนุมัติไปตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาไปช่วยเหลือสร้างบ้านช่วยเหลืออาทหารประชาชนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปนะครับก็คืองบก้อนซ้ายมือ 577.3 ล้านและครม.ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติเพิ่มวงเงินให้อีก เติมเข้าไปอีก240ล้านบาทให้เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ที่เขาได้รับผลกระทบนะครับในช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยครม.กับรัฐบาลก็กำชับบอกว่าอ่ะไปลงรายละเอียดนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้การจ่ายเงินมันซ้ำซ้อนไอ้คนได้อยู่ก็จะได้อยู่นั่นแหละถูกไหมอ่ะไปดูรายชื่อไม่ให้ซ้อนนะและที่สำคัญใครยังไม่ได้ก็ต้องให้เขา มันจะได้ไม่มีตกหล่นนะอันนี้ฟังแล้วดูแล้วก็ดีนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมเอาลองดูละกัน240ล้านเราลองแกะไปทีละกระทรวงนะครับ240ล้านเนี่ยที่เอาไปช่วยเหลือชาวบ้านนะมหาดไทยเนี่ยได้ไป65ล้านกลาโหมเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ 166.25 ล้านเพราะว่ามีกำลังพลด้วยไงถูกไหมแล้วก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าลืมเขามีตชด.ที่นักรบชุดดำเนี่ยเขาก็ไปช่วยด้วยก็จะได้ 9.5 ล้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทีนี้พอเราถอดงบประมาณมาแบบนี้240ล้าน3กระทรวงต้องไปถามคนที่ลงพื้นที่ตลอดก็คือคุณกังฟูสสกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยบอกว่าฟังดูแล้วดีนะเงินเนี่ยได้ไปเติมช่วยเหลือตามแนวชายแดนแต่ไอ้งบประมาณบางส่วนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเหมือนกันโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมที่ได้เยอะที่สุดนะครับมีการจัดงบให้กองทัพเหมือนลักษณะอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะต้นหอมกลับหัวคำว่าต้นหอมกลับหัวก็คือว่ามันเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ที่ระดับนายพลฮะคือไปเพิ่มให้กับระดับนายพลแต่งบทหารแนวหน้ามันกลับขาดไปซึ่งตอนนี้มีทหารแนวหน้าที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับงบอ่ะยังไม่ได้รับเงิน
0: แต่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ
1: ถูกยังปฏิบัติหน้าที่อยู่คือได้รับไม่ครบเลยคุณกังฟูบอกตรงนี้ต้องให้เขาสิถูกไหมที่สำคัญคือมีการไปตัดลดงบสำคัญนะแล้วมันต้องใช้จริงๆคือลดงบวิทยุสื่อสารพวกวิทยุดำอ่
0: ะ
1: บางทีบางสัญญาณตามแนวป่ามันไม่ได้ได้นะมันต้องใช้วิทยุสื่อสารดำๆอ่ะมันจะถึงสื่อสารกันได
0: ้
1: ถูกไหมงบซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์โดยอ้างว่าดำเนินการไม่ทันแต่คุณกังฟูบอกเอ้าแล้วทำไมอ่ะงบสร้างสระว่ายน้ำและสถูปเจดีย์มันมีมาเข้าใจไหมฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์ภารกิจนะโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนคุณกังฟูยกตัวอย่างนะจริงๆถ้าเรามีวิทยุสื่อสารนะมันจะทำให้การสื่อสารเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างพลทหารโชคมงคลจำได้ไหมพลทหารเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตบนเนิน754แต่กว่าจะทราบเรื่องคือ2วันฮะเพราะว่าการสื่อสารมันไม่มีวิทยุสื่อสารไงเนี่ยสะท้อนปัญหาเรื่องการสื่อสารในพื้นที่แล้วส่วนเรื่องรั้วเหมือนกันรั้วชายแดนเนี่ยระยะทางเฟสแรกก่อนนะ 1,300 เมตรแล้วเฟสที่2ที่เตรียมจะก่อสร้างอีกประมาณ2กิโลเมตรย้ำว่านี่ไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลนะครับแต่เป็นเงินกองทุนหทัยทิพย์เป็นเงินบริจาคของประชาชนและก็คณะสงฆ์ที่เขามาบริจาคเอาไปสร้างบังเกอร
0: ์
1: เอาไปสร้างเรื่องของรั้วต่างๆเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ใช้งบตรงนี้ถูกไหม
0: อ้าวแล้วมันไปไหนล่ะ
1: อ
0: ้
1: าวถูกไหมล่ะคือเจ้าตัวก็ย้ำว่าหากรัฐบาลต้องการแสดงจุดยืนเรื่องของความมั่นคงและความรักชาติก็ควรจะมีการจัดงบให้ตรงกับความจำเป็นของทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง
0: ๆ
1: โดยเฉพาะกำลังพลแนวหน้าไม่ใช่ปล่อยให้ขาดแคลนเงินวิทยุสื่อสารยานพาหนะขณะที่งบในภารกิจอื่นยังมีการจัดสรรให้อย่างต่อเนื่องอ่ะฟังคุณกังฟูหน่อยครับ
2: การขายเนี่ยหน้าที่งบที่ไม่ควรจะเพิ่มกับเพิ่มอย่างงบในพลคืองบกำลังพลหรืองบบุคลากรของกองทัพเนี่ยเหมือนต้นหอมกับหัวครับพี่ออฟคืออ้วนอยู่ข้างบนรีบอยู่ข้างล่างวันนี้นอนอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเงินพสรเงินเบี้ยการสู้รบเนี่ยต้องให้เขาแล้วก็เงินที่เยียวยาก็ต้องยอมรับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ครบทุกคนทุกนายครอบครัวเขาก็รออยู่ผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่
3: จริงนะนะคะเพราะว่าบางทีอย่าลืมนะการสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอถ้ามันมีประสิทธิภาพอ่ะนั่นคือหมายถึงการดูแลชีวิตเลยนะคะของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนทีนี้เรื่องของการใช้เงินเนี่ยนอกจากงบที่นำไปจัดสรรให้กับการดูแลกำลังพลแล้วเนี่ยอย่างที่พี่หนุ่มเล่าไปว่าจะมีเงินส่วนที่เป็นเงินเกี่ยวกับการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ไม่ลืม
3: BM 21ของกัมพูชาย
1: ิ่งดูแล้วยิ่งขนลุกนะ
0: ใช่
1: เข้าใจใช่ไหมครับ
3: แล้วแบบผู้บริสุทธิ์หลายชีวิตเลยนะคะ
1: ต้องสูญเสีย
3: จากจุดนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมานับปีแล้วเนาะแล้วทางด้านเจ้าของปั๊มก็พยายามที่จะเดินเรื่องด้วยตัวเองตลอดเวลาค่ะหลายครั้งแล้วอย่างล่าสุดก็คือ27สิงหาคมเจ้าของปั๊มเนี่ยถึงขั้นมาพบสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้ก็มาพร้อมกับคุณไอรัชนกนะตอนนั้นนะเรื่องของการยื่นเอกสารขอเยียวยาค่ะขนาดว่าคุยกับทั้งจังหวัดแล้วออกมาจากจังหวัดตัวเองเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าสภาแล้วแต่จนถึงตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเลยว่าสรุปแล้วการเยียวยาปั๊มน้ำมันของเธอเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
0: มันเป็นไปได้ยังไง
1: ไม่มันเป็นช่องว่างของกฎหมายไงค
3: ือ
1: นิติบุคคลเอกชนน่
3: ะ
1: ไอ้เงินเยียวยามันจะช่วยไม่ได้มันไม่มีข้อกฎหมายรองรับมันจะเยียวยาได้เฉพาะเรื่องของประชาชนในพื้นที
3: ่
1: ชาวบ้านทหารหรือว่ากำลังพล
0: แต่ปั๊มไม่ได้
1: แต่เป็นเอกชนไงเป็นนิติบุคคล
0: โอ้แต่เขาก็ได้รับความเสียหายแล้วเขาก็เหมือน
1: ล้าน
0: ผู้บริสุทธิ์เหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะนะคะตัวเขาก็คือแบบโหดสัมภาษณ์กี่ทีก็ร้องไห้อ่ะก
1: ับ
3: นี้ที่เกิดขึ้นนะเนาะคือณถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วที่สำคัญคือยังไม่มีหนังสือจากภาครัฐแจ้งอย่างเป็นทางการเลยว่าจะเยียวยาไหมและถ้าเยียวยาจะได้รับเท่าไหร่ค่ะ
4: ถ้าภาครัฐจะให้เงินเยียวยาเราจะให้เท่าไหร่ก็ขอให้หนังสือตอบกลับมาหรือถ้าไม่ให้ก็ขอให้ได้หนังสือตอบกลับมาค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาหวังว่ารัฐจะให้หรือไม่ให้เราก็จะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วค่ะเราก็จะได้รู้ว่าถ้ารัฐไม่ให้เราจะได้ดำเนินการต่อไปในทิศทางไหนตอนนี้ก็รอแค่หนังสืออย่างเดียวค่ะ
0: เขาอยากได้ความชัดเจนอ่ะ
3: ใช่คือตอนนี้เอาจริงๆไม่ได้หวังแล้วอ่ะว่าจะได้รับคือถ้าได้ก็ดีแต่ว่าการสัมภาษณ์นะวันนี้ดูก็รู้แล้วคุณพี่คือแบบอะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยบอกฉันมานะคะคือเจ้าของปั๊มบอกว่าขอแค่คำตอบที่ชัดเจนอ่ะว่าจะให้หรือไม่ให้เงินเยียวยาถ้าไม่ให้เธอก็จะได้วางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไป
1: ครับ
3: ไม่ใช่พอคาราคาซังอย่างนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเพราะเธอเองเนี่ยต้องเอาเงินไปซ่อมแซมปั๊มนะคะแล้วก็ต้องเปิดคือต้องรีบเปิดเพราะว่ายังมีพนักงานอีกหลายชีวิตเลยอะค่ะคือจะปิดไปตลอดก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอีกเพราะว่าหาเงินมาซ่อมแล้วก็มาจ่ายค่าเงินเดือนคนงานด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าของปั๊มนะฝากหน่วยงานรีบแจ้งความคืบหน้าหน่อยพูดถึงเรื่องเงินแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะคะเป็นข้อสงสัยของส.ส.กิตติพงษ์เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะคะลุกขึ้นตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน
1: ยังไงครับ
3: เสื้อเกราะกันกระสุนกรมการปกครองเนี่ยต้องบอกหน่วยงานอย่างนี้ด้วยกรมการปกครองเพราะอะไรคุณกิตติพงษ์อ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะกรมการปกครองนี่ไปซื้อเสื้อเกราะนี้จากไหนนะทำไมราคามันถึงต่างกับหน่วยงานอื่นยกตารางนี้ขึ้นมาเลยก็คือปีนี้เนี่ยพบข้อมูลว่ากรมการปกครองซื้อเสื้อเกราะ 14,814 ตัววงเงินทั้งหมด482ล้านทีนี้คือถ้าแยกเป็นตัวนะเสื้อเกราะมันตกราคาจัดซื้อที่ตัวละ 46,000 บาทคุณผู้ชมตัวเลขนี้จำแค่ 46,000 บาทพอที่กรมการปกครองซื้อจุดนี้แหละค่ะส.ส.กิตติพงษ์ติดใจว่าราคาเสื้อเกราะกรมการปกครองทำไมซื้อมา 46,000 แต่สเปคเดียวกันก็อรมน.เขาซื้อมาแค่ตัวละ 31,000
1: โอ้ราคาก็ดีต่างกันอยู่นะ
0: ไม่แล้วมันสเปคเดียวกันใช่ไหมอ่ะ
3: สเปคเดียวกันทำไมต่างกันตัวละตั้ง 15,000 ล่ะคะ
0: อ๋อน่าจะเป็นเรื่องคอนเนคชั่นเราซื้อกันมาต่อเนื่องแล้ว
1: ไม่คือ
0: ลดให้หรอ
3: หรือขนส่งค่าขนส่ง
1: เอาอย่างนี้แล้วกันพยายามจะเอาอย่างนี้อ๋อพี่คิดว่
3: า
1: น่าจะเป็นจำนวนการซื้อหรือเปล่าถ้าซ
0: ื้อเยอะ
3: ซื้อเยอะ
1: ก็อาจจะราคาถูกแต่ว่าซื้อน้อยมันก็อาจจะราคากระดิดขึ้นไปอีกไหม
0: กรมการปกครองซื้อเท่าไหร่นะกี่ตัวนะ
3: กรมการปกครองซื้อหมื่นกว่าตัว
0: หมื่นกว่าตัวนะ
1: ถ้าเป็นเราเราลดกว่านี้นะหมื่นกว
0: ่
1: าต
0: ั
1: ว
0: ก็อรมน.เขาซื้อเป็นแสนตัว
1: เราไม่ร
3: ู้
1: ไง
3: แบบ
0: เหม
3: ือ
0: นขายส่งกับขายปีกเงี้ยหรอ
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะมันอาจจะเทียบกันลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าอะไรป่ะช
3: ่
1: วงเวลาในการผลิตต่าง
0: หรือเปล่าเฮ้ยต้นทุน
1: อุ้ยกว่าจะได้เหตุผลเห็นป่ะล่ะ
0: กรมการปกครองต้องเทคมา
1: ถูกไหมถูกไหม
3: ใช่
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ของแพงหมดเลย
3: เขาปิดท้องแคบพอมูดมันมาไม่ได้มันเอามาสร้างเสื้อเกราะไม่ได้อะหร
1: ือ
3: เปล่า
1: ถูกไหมถูกไหมมันอาจจะมีวัตถุบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เรา
3: อันนี้เดาคุณผู้ชม
0: ยังไงก็แล้วแต่นะลุยว่าทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาชี้แจง
1: ถูก
0: ว่าเฮ้ยเราจะซื้อแพงกว่า คือถ้าทางพรรคประชาชนอ่ะเขาได้ตัวเลขนี้นุ้ยว่ากรมการปกครองก็ได้ตัวเลขนี้มาไม่ยากหรอกว่าจริงๆแล้วว่าต้นทุนที่จะซื้อเท่าไหร
1: ่และจริงๆอ่ะไอ้ส่วนต่างหมื่นกว่าบาทนะคุณคิดดูสิหมื่นกว่าบาทอ่ะมันสามารถไปซื้อมันไปซื้ออะไรมันซื้อเสื้อเกราะให้กับกำลังพลแนวหน้าได้อีกตั้งเยอะเลยนะมันเป็นความเซฟตี้ให้กับตัวเขาอ่ะความอุ่นใจในการฉันมีเสื้อเกราะในการจะออกไปลบอ่ะ
3: มันก็คือความคุ้มค่าเกี่ยวกับการใช้งบหรือถ้าที่พี่หนุ่มพูดก็คือถ้าเรามีเงินอยู่ 93,000 บาทถ้าเราเอาไปให้กรมการปกครองอ่ะคุณผู้ชมเขาซื้อได้2ตัวแต่ถ้าเงินก้อนเดียวกันเราให้กรมน.เขาจะซื้อได้3ตัวเห็นภาพไห
1: ม
3: เห็นภาพไหมเงินเท่ากันแต่เอ๊ะทำไมมันแตกต่างอันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของสส.กิติพงษ์เนี่ยก็เลยเสนอแบบนี้เลยเอาเป็นว่าอยากให้หน่วยงานคือสำนักงบอ่ะทำฐานข้อมูลราคากลางของการจัดซื
0: ้อใช
3: ่คือเวลาหน่วยงานไหนจะจัดซื้ออะไรทำเรื่องอะไรเปิดดูไฟนี้ราคากลางเนี่ยมันต้องมีอยู่ว่าราคากลางมันควรจัดเท่าไหร่นะคะและทำระบบแจ้งเตือนด้วยถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนไปซื้อที่ราคาสูงกว่าราคากลางตรงเนี้ยที่เราสร้างไว้อะค่ะก็ต้องแจ้งเตือนและให้หน่วยงานนั้นชี้แจงให้ได้ว่าทำไมถึงซื้อแพงกว่าค่ะ
5: 1ในบริษัทที่ทางหน่วยงานไปสืบราคามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อนักเรียนครับแต่เขาเสนอใบเสนอราคามาเป็นขายเสื้อเกราะและบริษัทนี้นะครับรายได้ทั้งปีรวมกันเพียง 12,000 บาทแต่เสื้อเกราะ1ตัวครับราคาตัวละ 46,000 บาทนั่นหมายความว่าเสื้อเกราะเพียง1ตัวมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของบริษัททั้งปีเสียอีกผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นผิดใบเสนอราคาเช่นนี้ไม่ควรใช้เป็นฐานในการตั้งงบประมาณแต่แรกครับ
0: เอ๊ะปกติเขาจะต้องมีการประมูลปะ
3: แล้วแต่วิธีจัดซื้อ
1: ใช่แต่วิธีการจัดซื้อเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันแบบว่าปัจจุบันทันด่วนมันก็ต้องมีแบบว่าสิ่งที่บอกอนุมัติได้เลยอะไรอย่างเงี้ยภายใต้งบประมาณต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไง
0: แต่กระส่วนต่างอะตัวละ15,000งบตรงนั้นนะเอาไปช่วยอะไรหรือเพิ่มจำนวนเสื้อกรอได้อีกเยอะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกรมการปกครองคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะชี้แจงนะ
0: นะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะซึ่งที่ต้องเป็นกำลังใจให้ก็คือชาวบ้านด้วยเช่นเดียวกันที่อยู่ในพื้นที่เนาะก็ยังเสี่ยงชีวิตกันอยู่ในทุกๆวันค่ะเพราะว่าอะไรคะมีระเบิดตกค้างของทางฝั่งกัมพูชานั่นเองค่ะอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเจอลูกปืนคอค่ะนี่ตกอยู่ในวัดป่าศิลารัตพัฒนาค่ะชาวบ้านผวาเพราะว่าสภาพมันจะระเบิดแหล่ไม่ระเบิดแหล่อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นเชื่อกันว่าอาจจะเป็นลูกกระสุนที่ถูกติดมากับอะไรโดรนพีชีพหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ทางทหารไทยชุดพลาแล้วก็ชุด EOD เนี่ยก็คือมีการกอบกู้ระเบิดเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าเอ๊ะเจ้าระเบิดอันเนี้ยนะกระสุนอันเนี้ยมันมากับโดนพลีชีพหรือไม่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ เราก็ไปถามทางบิ๊กดุล
1: ครับว่าไงครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านก็ออกมาบอกว่าจากการปะทะกัน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมีการเปลี่ยนยุทธวิธีการรบตลอดนะรูปแบบการรบก็มีการเปลี่ยนและเปลี่ยนแบบไวมากด้วยนะจนไม่รู้ว่าหากปะทะกันรอบที่3หากนะจ๊ะทุกคนมันก็ต้องมีการคาดการณ์แหละเนาะเพื่อมีการเตรียมตัวเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีกไหมดังนั้นเนี่ยก็อย่าให้รอวิกฤตจนเกิดเนาะจะต้องมีการอย่างที่บอกคาดการทำให้เกิดการป้องกันพร้อมเรียนรู้ปรับตัวนะคะให้ไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมก็มีการนำเสนอ5แนวทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบเตือนแล้วก็การคาดการล่วงหน้าลดความเสียหายก่อนเกิดเหตุนะคะรวมถึงเชื่อมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนค่ะข้อที่3ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะเพราะว่าตรงนั้นถือว่าเป็นด่านแรกในการรับมือเลยค่ะข้อที่4ก็คือลงทุนเทคโนโลยีอนาคตโดยเฉพาะ AIนะคะข้อที่5ก็คือสร้างความมั่นใจด้วยการเปิดให้ประชาชนมีการส่วนร่วมสอดส่องและเตือนภัยไปฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะ
6: 2ครั้งที่ผ่านมาเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าสภาพที่3ผมก็มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้หมายแค่ความเข้มแข็งกันหมายถึงความสามารถของประเทศในการป้องกันในการรับมือฟื้นตัวและก็การก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคง
0: จ้ะ ่ะยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้สถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือเสแมวนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้เชิญมาในรายการเรื่องใหญ่ละวันด้วยนะทางช่องวันนั่นเองก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงนั่นเองนะคะท่านเนี่ยได้บอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนสงครามไฮบริดก็คือสงครามที่ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราทำสงครามกันแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาหยุดยิงกันแล้วแต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากันและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงและยังเห็นด้วยว่าเมื่อพูดถึงว่ากองทัพไทยกองทัพเรือไทยของเราเนี่ยต้องมีการเร่งจัดหาเรือฟริเกตเนี่ยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพอมองไปรอบๆในรายละเอียดแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมีการแม้คังเขาเนี่ยมีเรือ
1: เขามีเรือ
0: พอเวทใช่ไหม
1: ถูกที่จีนให้มาสองลำ
0: แม้ว่าเขาบอกว่าดูแลศักยภาพอ
1: ่
0: ะของไทยเราอ่ะถ้าเรามีเรือฟริเกตดีกว่าเขาเยอะ
1: แล้วเรือเรามาเมื่อไหร่อ่ะนี่เขามาแล้วไง
0: ไปฟังท่านกันดู
1: ครับ
7: ครับฉะนั้นความพร้อมรบคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดและความพร้อมรบนี่ต้องทั้งกำลังทางบกทางเรือทางอากาศเรายอมรับอยู่แล้วในความเป็นจริงกัมพูชาก็รู้เราเหนือกว่าทุกไม่ว่าจะอำนาจการรบทางบกทางเรือทางอากาศนะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขานิ่งเฉยอยู่นะจากทางเรือที่เราบอกว่าเราเหนือชั้นน่ะตอนนี้เขาได้คอเวตจากทางจีนมา2ลำแล้วนะเอาล่ะมันอาจจะด้อยกว่าฟริเกตก็จริงแต่มันก็ยังเหมาะกับสมรภูมินี้ได้ตรงนี้ไงเราต้องมีศักดิ์สงครามทางเรือที่พร้อมกว่า
0: เห็นไหมพร้อมกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเสแมวก็บอกว่าเรือคอเวตจากจีนเองเนี่ยเอาจริงๆก็เหมาะสมกับสมรภูมิอ่าวไทยนะแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยก็สามารถนำมาใช้เหมือนกับปฏิบัติการทางทะเลได้เช่นเดียวกันก็ประมาทไม่ได้นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่คุณผู้ชมครับที่โอซาเมดจำได้ไหมที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแล้วทุกคนก็บอกว่ามันมีคาสิโนอยู
0: ่
1: แล้วในคาสิโนเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นโรงพยาบาลแล้วคนก็ถูกพูดถึงว่าเอ้ยไอโรงพยาบาลนี้มีการผ่าตัดจริงๆนะในการที่คนที่ทำเป้าไม่ได้สแกมเมอร์ที่
0: ป่วย
1: นู่นนี่นั่นก็จะมีการใช้เครื่องมือผ่าตัดเหล่านี้ผ่าอวัยวะแล้วไปขายเนี่ยพวกแก๊งค้าอวัยวะต่อนะโอ้โหเขาก็เป็นจีนเทาสมบูรณ์แบบเลยอ่ะมีทุกอย่างหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วเราเองเนี่ยก็อยากจะให้นานาชาติได้รับรู้ว่าเฮ้ยพิษภัยของสแกมเมอร์ที่อยู่ที่โอซาเมดของกัมพูชาเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆนอกจากหลอกคนทั่วโลกแล้วเนี่ยมันก็ยังค้าอวัยวะด้วยแล้วเราก็พาเจ้าหน้าที่ AOT นะครับมีทั้งสื่อไทยกับสื่อต่างประเทศลงไปให้เห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วมันโหดร้ายมากๆนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับนางมารตีแล้วก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าครั้งนี้เราได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าครั้งก่อนนะเพราะจริงๆก็ลงหลายครั้งแล้วถูกไหมครับซึ่งพอครั้งนี้ลงไปเนี่ยสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับประชาคมระหว่างประเทศให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์แล้วสะท้อนได้ดีว่าอ้าวกัมพูชาเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยถูกไหมฐานพวกนี้อยู่ในฝั่งคุณทั้งนั้นเลยนะครับในประเด็นนี้ไทยก็เดินหน้าหารือกับนานาชาติตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาคุยกับหลายประเทศคุยกับสหภาพยุโรปแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆเตรียมนำประเด็นความรับผิดชอบของรัฐต่อปัญหาออนไลน์ปัญหาสแกมเมอร์เข้าสู่เวทีที่กรุงเจนีวาในเดือนนี้นะครับคือเราต้องไปขยายใหญ่บ้างเพราะเราปล่อยให้กัมพูชาเขาเล่นใหญ่มาตั้งนานแล้วเราก็จะเอาข้อเท็จจริงที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปให้กับนานาประเทศเขารับรู้อันตรายอย่างนี้ส่วนกรณีที่กัมพูชาเนี่ยใช้เวทีฝรั่งเศสพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเธอยืนยันว่าไทยไม่ได้ล็อบบี้หรือว่ากดดันประเทศที่3ให้ห้ามพูดเรื่องนี้นะแต่ไทยจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วหากเป็นเวทีที่ไทยมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเราก็ต้องชี้แจงทันทีส่วนเวทีไหนที่ไม่สามารถชี้แจงได้ไทยก็จะใช้ช่องทางสื่อสารสาธารณะนำเสนอข้อเท็จจริงไม่ให้กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายบิดเบือนข้อมูลได้นี่เป็นการลุกในเขาเรียกว่าเวทีต่างประเทศนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเอาไหนๆเราพูดถึงกำลังพลและก็ลงพื้นที่ไปแล้วกำลังพลที่อยู่แนวหน้าเนี่ยบางทีก็คิดถึงบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เหนื่อยล้านะอ่อน
1: ล้านะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
3: ค่ะ
1: เอาทางบิ๊กโกฮะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะครับนี่ถ้าดูตามภาพเลี้ยงหมูกระทะ
0: โอ้
1: เลี้ยงหมูกระทะนะครับให้กับกำลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนนะ จะได้มีขวัญกำลังใจแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอบคุณทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตั้งใจทำงานเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยนะครับจัดเลี้ยงนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันผ่อนคลายแล้วทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่าเป็นพี่น้องอ่ะอบอุ่นหัวหน้าลูกน้องนั่งกินหมูกระทะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังย้ำว่าผู้บังคับบัญชารักทุกคนนี่ฮะรักกำลังพลและจะดูแลกำลังพลเป็นอย่างดี
0: ประชาชนชาวไทยก็รักพี่ทหารทุกคนด้วยนะ
1: ดูแนวหน้าแล้วส่งกำลังใจให้นะ

0: ครับ
1: ค่ะอ่ะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญยังจำกันได้ไหมที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปทำร้ายพนักงานสาวซึ่งกำลังฟุบหลับอยู่ในโรงแรม
2: ค่ะ
0: ภาพนี้มันทำให้หลายๆคนรู้สึกว่า
1: โหดเกินมนุษย์

0: ย่องเข้ามาแล้วเข้าไปทำร้ายพนักงานสาวจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็หยิบทรัพย์สินและหลบหนีไปคือโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาจริงๆนะคะคือทางตำรวจสภ.หัวหินเนี่ยก็พยายามแกะรอยหาตัวนายแซมจนตอนแรกนะไปเจอเสื้อผ้ากับอาวุธก่อนคล้ายๆท่อนเหล็กถูกทิ้งไว้ในป่าห่างจากโรงแรมที่เกิดเหตุประมาณสัก4กิโลเมตรก่อนเจอหลักฐานของกลางก่อนเสื้อผ้ากับอาวุธนะคะแล้วก็เนี่ยมีวงจรปิดเนี่ยที่ไล่เหตุการณ์ตั้งแต่นายแซมเขาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีจนกระทั่ง20มกราคมก็คือวันเดียวตำรวจก็ไปจับกุมตัวนายแซมได้ไปนอนหลบอยู่ในพุ่มไม้อ่ะคุณผู้ชมแซมเขาอ้างว่าเขาไม่รู้จักผู้ตายก่อเหตุเพียงแค่ต้องการทรัพย์สินก็คือโทรศัพท์และกระเป๋าเงินเท่านั้นนะคะแค่นั้นจริง
1: ๆแลกกับชีวิตเลยเหรอ
0: ใช่สิแล้วชาวบ้านแถวๆนั้นก็ยังตกใจนะชาวบ้านบอกอ๋อไอ้แซมผู้ชายคนนี้เหรอเหมือนเป็นคนเร่ร่อนแถวๆนี้แหละเคยให้ข้าวให้น้ำช่วยเหลือก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์โหดคุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกรอบเนี่ยเพราะล่าสุดค่ะศาลจังหวัดหัวหินอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตในแซม
2: ครับเมื่อวานเนี่ยศาลอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตไป
0: ใช่ค่ะโดยในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยจำเลยก็คือไอ้แซมเนี่ยรับสารภาพต่อศาลนะแต่ศาลเนี่ยเห็นว่าด้วยความที่เป็นคดีอุกชะกันคดีสะเทือนขวัญประกอบกับพฤติการโหดร้ายทารุณแม้จำเลยจะรับสารภาพแต่ศาลเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนะคะหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าดีใจค่ะดีใจที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตไปเลยจุดธูปบอกลูกสาวแล้วและเชื่อว่าลูกสาวจะรับรู้ได้ว่าศาลให้ความเป็นธรรม
1: ค่ะ
0: แต่อะไรนี่แม่บอกจริงๆอันนี้มันเป็นแค่คำพิพากษาจากศาลชั้นต้น
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่คงต้องรอดูต่อไปนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นคดีพิพากษาประหารชีวิตคดีที่2ของศาลจังหวัดหัวหินด้วยนะมันมีอีก1คดีก่อนหน้านี้คือคดีไอ้เกม
2: ใช
0: ่ไอเกมพนักงานบนรถไฟฆาตกรรมน้องแก้ม
2: ครับอันนั้นก็ศาลพิพากษาไป
0: ล่วงละเมิดและโยนน้องแก้มจากลงจากรถไฟจำได้ไหมล่ะ
2: โหดมาก
0: โหดจริง
1: ๆแต่ที่ทำให้มาพูดกันเรื่องของโทษประหาร
2: โทษประหาร
0: โทษประหาร
1: ว่าไม่ใช่ติดๆไปแล้วแล้วทำตัวดีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะโหดเกินจริงๆนะคะ
2: ครับเอาส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมา9ชั่วโมงแล้วนะครับในการปิดล้อมตำรวจเพราะตำรวจเนี่ยไปก่อเหตุโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วคือไปยิงภรรยาตัวเองภรรยาเสียชีวิตเลยนะครับพอยิงเสร็จสับปั๊บหนีกลับไปอยู่บ้านตอนนี้ตำรวจ9ชั่วโมงรอประสานลูกชายคนเล็กมาเกลี้ยกล่อมพ่อหน่อยอย่าเล่าให้ฟังครับ
3: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
5: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
8: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักษ
10: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: เครมิล
16: ลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
17: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
16: เครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยว
12: เคไหมอ
16: ันสลักใช้ยา
18: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
19: เลิกค่ะเทว

0: ื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
5: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
0: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: รับชุดไหนดีครับ
10: เอาชุด
11: ออสตาง
12: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
13: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: ทั้งใครจะรอดดีกัน
16: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาน
17: มแม่ช่วยลดภูมิแพ้
18: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
19: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
18: ต้องกินตั้งแต่เกิด
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
3: ทันหรือเปล่า
15: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
1: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
15: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
9: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
14: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
4: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
0: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
10: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
11: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยหายาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
10: เพราะเราคู่ควร
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
18: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
17: ้อชนะแล้ว
13: อีกสักเกมมั้ย
18: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจเยอะก็คือว่ามีตำรวจไปยิงภรรยาตนเองภรรยาเป็นครูในโรงเรียนอนุบาล นะครับภรรยาเสียชีวิตและจากนั้นตำรวจเองเนี่ยก็หนีกลับไปอยู่ที่บ้านและตำรวจคนอื่นๆก็ไปปิดล้อมบ้านอยู่นะครับพยายามจะติดต่อลูกชาย ที่เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อระยะเวลาตอนนี้9ชั่วโมงแล้วนะครับตำรวจก็มีเนี่ยฮะอยู่รอบบ้านเต็มไปหมดเลยยังทำอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเพราะอะไรนี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจเองอันนี้เรากันมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าใกล้ๆบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือมีตำรวจปฏิบัติการนะเฝ้าอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือว่ากำลังรอลูกชายลูกชายเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้กำลังเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในบ้านของตำรวจที่ไปก่อเหตุยิงภรรยานะครับคือต้องการจะให้ลูกชายน่ะมาเกลี้ยกล่อมให้พ่อเนี่ยมอบตัวนะฮะ
20: ลูกชายที่เพิ่งแต่งงานใช่ไหม
7: ถูกคือจะให้มามอบตัวแต่ตอนนี้ก็คือว่ารอลูกชายอยู
20: ่ตำ
7: ร
20: วจ
7: ยังมาไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์สลดแล้วเกิดขึ้นโรงเรียนอนุบาลอีกแล้วสงสารเด็กๆครับเพราะว่ามีข่าวว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิงคุณครูยิงครูเปิ้ลพ่อแม่ผู้ปกครองแถวนั้นก็ตกใจเพราะว่าลูกโรงเรียนอนุบาลที่นี่แล้วแม่เดี๋ยววิ่งมาลูกเป็นยังไงบ้างคือจะมารับบุตรหลานเด็กบอกคุณผู้ชมนะเด็กทั้ง44คนปลอดภัยผู้ปกครองเนี่ยตามภาพก็คือรีบรับกลับบ้านแต่สภาพจิตใจเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นตำรวจตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปหาครูเปิ้ลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ก่อเหตุลั่นไกยิงครูเปิ้ลอายุ48ปีเสียชีวิตอยู่หน้าห้องเรียนเลยนะครับเขาบอกกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปที่กกหูเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมครับพยานในที่เกิดเหตุบอกว่ามือปืนเนี่ยก็คือสามีของครูเปิ้ลเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีใช่ไหมครับก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายขับรถเก๋งมาก่อนนะแล้วก็ลงจากรถเดินปรีเข้าไปหาครูเปิ้ลแล้วคุยอะไรกันบางอย่างก็ไม่รู้จากนั้นชักปืนออกมายิงครูเปิ้ลทันทีครูเปิ้ลล้มลงนะครับตัวเองกับนักเรียนหลายๆคนก็ตกใจนะหลบฮะอันนี้คุณครูก็มีสตินะครูคนอื่นมีสติก็คือรีบหลบพาเด็กหลบนะครับแล้วก็ล็อกประตูทันทีจากนั้นสามีของครูเปิ้ลซึ่งเป็นตำรวจก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปครับ
21: เขารู้จักกันก็ยิ้มกันให้กันทักทายกันสวัสดีครับพี่แต่เขาไปยิ้มไม่อะไรเขาก็เดินลุงๆมาเลยแล้วเขาก็ไปเรียกแฟนเขาแหละแล้วแฟนเขาออกมาแล้วก็แฟนเขาเหมือนทำนองพูดว่าแล้วพี่มาไหมอีกอะไรเงี้ยคือผัวแค่พูดคำว่ามึงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเด็กประมาณนี้เลยผมยิ่งกลัวเลยนะก็เดินสวนผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือต้องหาแบบพี่หลบอ่ะ
7: ไปดูวงจรปิดดีกว่าคุณผู้ชมครับวงจรปิดช่วงสายนี่ฮะดีดิสามีเนี่ยก็คือผู้ชายใส่เสื้อขาว
20: โอ้นี่ไงที่พยานบอกที่บอกว่าเรียกพี่
7: ใช่ใช่เมื่อสักครู่ถูกไหมฮะแล้วก็เขาก็เดินไปหาครูเปิ้ลเลยครูเปิ้ลเนี่ยอยู่หน้าห้องถูกไหมครับ
20: ค่ะ
7: แล้วจากนั้นเองคุยอะไรกันนิดนึงแล้วก็ยิงเลยฮะเนี่ยหลังจากยิงเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับคือสามีเนี่ยเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นประมาณ10วินาทีนะครับแล้วจากนั้นก็เดินถือปืนออกมาฮะแล้วก็ขับรถไปเลยโหอุกอาจมากอ่ะคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุเอาตำรวจคนนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ขับรถจากโรงเรียนกลับไปที่บ้านเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนี่ฮะวงจรปิดจับภาพเลยขับรถเก๋งสีขาวเลี้ยวกลับเข้าไปบ้านเพราะว่าจากบ้านกับโรงเรียนเนี่ยห่างกันแค่3กิโลเท่านั้นเองไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตอนนี้ก็ยังซ่อนตัวอยู่นะครับตำรวจเองพอรู้ว่ากลับไปบ้านเนี่ยก็กระจายกำลังไปปิดล้อมพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วมอบตัวนะมอบตัวเนี่ยเหตุการณ์เมื่อบ่ายนะครับแต่ไม่มีเสียงตอบมาจากในบ้านเลยนะครับตอนนี้เหมือนที่บอกนะรอลูกชายคนเล็กมาช่วยเกลี้ยกล่อมครับ
22: มาช่วยนะครับพี่ทางคดีเราคุยได้นะครับเราเอาความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับพี่ในเย็นวางอาวุธออกมาแสดงตัวครับพี่วางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่รับโทรศัพท์ด้วยครับ
20: เอาละค่ะขณะเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็กำลังรอนะคะที่อยากจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวเนา
23: ะ
20: ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการไปถามเพื่อนบ้านนะคะทีมข่าวของเราก็บอกว่าเออเนี่ยรู้จักกับผู้ก่อเหตุไหมเขาเป็นคนนิสัยอะไรยังไงเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะเพื่อนบ้านเองยังบอกเลยว่ารู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นี้นะเพราะว่าโดยปกติผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากฝ่ายชายเป็นคนใจเย็นไม่นึกเลยว่าจะไปบุกยิงภรรยาได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันแต่เคยคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดเรื่องสุขภาพสุขภาพของผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะว่าอาจจะต้องเกษียณก่อนอายุราชการแล้วล่ะไปฟังเสียงเพื่อนบ้านนิดนึงนะคะ

0: ว่าแกเครียด
1: ครับแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับ
0: แกเครียดแกอยากเออร์ลี
1: ่ครับอ๋อครับ
0: ก็มาถามผมเหมือนกันว่าเออร์ลี่เนี่ยได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูตัวแกก็เป็นคนใจเย็น
1: ครับ
0: ผมก็คิดไม่ถึงว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรมันถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: ขนาดแกต้องตามไปทำเงี้ยถึง
1: ครับ
2: ไม่ได้พี่ขันไม่ได
0: ้ประเดี๋ยวใจ
3: เอาละค่ะคราวนี้ก่อนที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยเนาะจะมาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้ไปเชิญพี่ชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละมาพูดคุยนะคะแล้วก็อยากจะมาช่วยเป็นอีกเสียงหนึ่งในการเจรจาในการมอบตัวนะคะแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากในบ้านหรือว่าความเคลื่อนไหวเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวพี่ชายเองกับน้องชายเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันประมาณ2ปีแล้วใช่ไหมอาจจะอยู่คนละที่หรือเปล่า
1: ห่างก
3: ันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าพอทราบว่าน้องชายเนี่ยมีการเครียดเรื่องสุขภาพมีโรคประจำตัวเรื่องโรคลมชักแล้วก็โรคอื่นๆด้วยเนาะตอนนี้ก็ยังเห็นว่าบ้านยังปิดเงียบนะคะยังมองไม่เห็นตัวของผู้ก่อเหตุเนาะแล้วก็ยังใช้โทรโข่งเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวค่ะ
4: เหตุเกิดเนี่ยเราแวงไปหมดถึงเวลาเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรไปแล้วเราเป็นตำรวจถูกไหมตำรวจในพื้นที่และในครอบครัว
5: เขาตะโกนไปว่าไง
4: ไม่มีเสียงมาเลย
5: เขาพูดไว้
4: เขาพูดว่าโอเคเราเป็นตำรวจนะเราเข้าใจนะเราทำอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมหมู่บ้านนี้ก็พักอาศัยอยู่นี่ตำรวจมาล้อมเต็มเลยเองเป็นตำรวจจบ
3: เนาะก็ต้องให้อยากให้ผู้ก่อเหตุเห็นใจเพื่อนบ้านด้วยถูกไหม
1: จริง
3: นะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าสะเทือนใจนะเพราะว่าทั้งคู่เองเนี่ยก็เพิ่งจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายอย่างที่บอกค่ะว่าเนี่ยรอลูกชายคนนี
1: ้ใช่
3: รอลูกชายคนนี้เดินทางมา
1: ดูเดือนที่แต่งเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
3: เซปเทมเบอร
1: ์กันยาก
6: ันยายนเมื่อวัน
3: กันยา
1: เวลา5กันยานี้เองอ่ะคุณผู้ชม
6: ไม่กี่วันเอง
1: ไม่กี่วันเอง
3: แล้วก็เนี่ยคือญาติพี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยตกใจนะเพราะว่าก็เนี่ยแหละค่ะทั้งคู่ยังเป็นภาพที่ชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสแขกผู้ใหญ่ร่วมยินดีแล้วครูเปิ้ลเองก็เพิ่งโพสต
1: ์
3: ขอบคุณแขกไปเมื่อ3วันก่อนเองนะคะซึ่งอ่ะเราก็มีการไปสอบถามเนาะหลายๆคนที่มีความใกล้ชิดละกันในละภาคส่วนเราไปรู้จักเรื่องราวทางฝั่งพี่ชายของผู้ก่อเหตุแล้วเราก็ไปทางคนที่ใกล้ชิดกับครูเปิ้ลบ้างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันมาระยะเวลานานแล้วค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยมีการนำโทรศัพท์มือถือของครูเปิ้ลเนี่ยไปตรวจดูแล้วพบข้อความบางอย่างจนกระทั่งก่อเหตุเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะคนใกล้ชิดยังให้ข้อมูลอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูเปิ้ลเนี่ยหวาดกลัวสามีมาตลอดเคยอยากไปย้ายไปพักอาศัยกับน้องชายที่เป็นตำรวจเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
1: ใช่
3: ใช่แต่มาก่อเหตุก่อน
1: ครับ
3: นะคะซึ่งมีรายงานว่าระหว่างที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถออกมาที่บ้านเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเนี่ยยังโทรศัพท์หาลูกชายอยู่เลยแล้วเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังบอกอีกว่าก่อเหตุแล้วอาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันแน่ชัดนะคะ
1: ครับต้องรอให้แน่ชัดก่อนนะว่ายังไงเพราะตอนนี้ก็รอลูกชายอยู
3: ่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีการนำทีมแพทย์นะคะอันนี้เป็นภาพของคุณครูเน
1: า
3: ะ
1: ที่เขาบอกว่าน่ารัก
3: ที่เอ็นดูแล้วดูแลเด็กๆอ่ะเนาะใช่ไหมคะยิ่งเป็นคุณครูอนุบาลยิ่งต้องแบบใจดีทวีคูณนะคะ
1: ครับ
3: เพราะว่าต้องมีความใจเย็นมากๆนะคะดูแลเด็กเล็กเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ถึงท่านรัฐมนตรีเนาะคราวนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเออเนี่ยมีการจะส่งทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะเพื่อประเมินแนวทางการดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กและครูให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนะคะพร้อมย้ำว่าให้สื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่านี้จริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีมากลุยจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวระแวกบ้านของน้อง
1: ๆ
3: ว่าจะต้องไม่แบบอุ๊ยเป็นยังไงบ้านเดี๋ยววันนั้นน่ะเขายิงกันนะเธอรู้ไหม
1: นี่วันฟัง
3: คือขออนุญาตเลยนะ
1: ครับ
3: หรือว่าหนูขอร้องเลยว่าอย่าไปพูดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยย้ำๆซ้ำๆกับเด็กๆค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดบาดแผลอะไรให้กับใจเขาเรารู้แหละว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้เลยอยากจะติดตามเราติดตามทางช่องข่าวอื่นๆแต่ว่าอย่าไปถามกับตัวเด็กเลยค่ะแล้วก็อย่าไปพยายามเค้นหรือว่าตามข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขาพยายามทวนความคิดความจำอันนั้นเนี่ยคือตอนนี้ต้องขอความระมัดระวังในเรื่องของการดูแลจิตใจนะคะของเด็กๆทุกคนรวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับ เอาไหนๆนะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าละกันรอลูกชายมานะครับพูดถึงเด็กน้ำท่วมกับเด็กคุณผู้ชมครับระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำมาเยอะแบบนี้แล้วบางพื้นที่เด็กต้องลุยฝ่ากระแสน้ำจะต้องเดินทางกลับบ้านอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วมีหลายจังหวัดเลยที่เกิดน้ำหลากแบบนี้อย่าเล่าให้ฟังครับ
2: วันนี้ AI ไม่ได้แค่แนะนำอีกต่อไปแต่เริ่มลงมือทำแทนเราได้แล้วใครจะรับผิดชอบยิ่ง Generative AI และ Agentic AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานความเสี่ยงก็ยิ่งซับซ้อนซึ่งแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของไทยวางไว้ชัดค่ะการพัฒนาหรือเลือก AI มาใช้ต้องตอบโจทย์การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างใช้งานต้องโปร่งใสรู้ว่า AI ตัดสินใจจากอะไรใครรับผิดชอบเมื่อผิดพลาดและต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเท่าเทียมเป็นธรรมและน่าเชื่อถือยิ่งกระทบชีวิตคนยิ่งต้องมีมนุษย์ตรวจสอบได้เสมอซึ่งผู้บริหารนักพัฒนาและประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้และประเมินระดับความพร้อมเพื่อให้ใช้ AI อย่างมั่นใจได้ผ่านเครื่องมือประเมินจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเองของสทช.ได้ฟรีค่ะเพราะสุดท้ายไม่ว่า AI จะลงมือทำแทนเราได้แค่ไหนคนที่ต้องรับผิดชอบก็ยังเป็นมนุษย์เสมอค่ะ
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ได้มั้ยครับ
8: Formos Omega 369
10: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
11: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
12: ทันหรือเปล่า
13: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
14: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
13: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
15: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
17: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
20: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
21: ปากสะอาด
22: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
20: ดีต่อเหงือกและฟัน
21: รสดีใช้ง่าย
22: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
20: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
24: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
25: หมดแก้ว
26: หมดค่ะ
24: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
27: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
24: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
27: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
24: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
28: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
29: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
28: เพราะเราปิดผมขาว
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
30: เครมิล
31: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
32: อ
31: ัจฉริยะ
33: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
34: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
35: นมแม่ช่วยประหยัด
36: ซื้ออะไรมาพี
37: ่ซื้อนมมาให้ลูก
36: นมอะไรอีก
37: เฮ้ยนมแม่
36: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
35: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
38: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
39: เก่าเหรอ
40: ไม่เ
0: เก๋าซาดินครับ
1: ปลาซาดิ

0: เปิด3แม่ครัวปลาซาดีนเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: อย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: ลงเลยวันนี้
6: ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
7: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
9: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
10: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
9: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
10: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
9: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
11: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
12: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
9: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
14: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
15: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกเยอะหลายจังหวัดนะที่น่าสงสารเด็กๆฮะคุณผู้ชม
16: ค่ะ
15: คือบางพื้นที่เนี่ยโรงเรียนอนุบาลหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ลำห้วยและบางทีมันมีน้ำป่าไหลหลากมานะครับเด็กๆก็อาจจะตกใจได้เวลาเจอน้ำป่าครับนี่ฮะเอาผมยกตัวอย่างนะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับฝนตกหนักที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นนะครับน้ำในลำห้วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมาแรงแล้วดูสีฮะสีเนี่ยขุ่นเลยห้วยแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหานนี่ฮะอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วน้ำเนี่ยไปถึงบ้านของชาวบ้านแล้วนะครับด้วยความที่น้ำมาแบบนี้คุณครูกับบรรดาผู้ปกครองต่างๆต้องอบพยพเด็กเล็กออกจากพื้นที่เป็นการด่วนนะครับนี
17: ่หนูลูกอะไปน้อย
15: คืออันนี้เด็กอะตัวเล็กมากไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเวลาแต่จะว่ายน้ำไม่เป็นอะถูกไหมล่ะถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำมันมาแรงเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะไหลเข้าศูนย์เด็กเล็กแล้วเด็กอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้ดิฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณครูชาวบ้านก็ต้องพาเด็กๆไปอยู่พื้นที่สูงพื้นที่ปลอดภัยนะครับป้องกันเอาไว้ก่อนนี่ขอบคุณคุณครูหนูจับกันไปเนาะต่อคิวนะอย่าไปไหนนะลูกนะเด็กก็เนาะเหมือนจะปูใส่กระด้งอะนะอันนี้สงสารคุณครูเหมือนกันเพราะว่าพอมันอยู่ใกล้ๆกับน้ำแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลไงลูกฉันคลาดสายตาไปลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปอยู่พื้นที่ที่มันปลอดภัยก่อนแล้วกันนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากมากลางหมู่บ้านนี่ไงคุณผู้ชมสาเหตุที่ทำไมเมื่อกี้ที่เชียงรายอ
16: ่ะ
15: เขาถึงต้องเร่งอพยพเด็กไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะที่เชียงใหม่น้ำมาพอดีเลยเอาหนูเอ้ยแบบเป็นพี่ไม่อยากให้มันฝ่ามาแบบนี้นะ
16: อาจจะต้องจำเป็นจริงๆหรือเปล่า
15: เขาต้องเข้าหมู่บ้านไงแต่ทีเนี้ยเด็กกับกระแสน้ำเนี่ยกลัวจะพัดไปแล้วเกิด
16: แรงไม่พอนี่ไงลมเล็กลมเล็กโอ้ยลูก
15: เอาลองดูนิดนึงครับ
18: น้ำเยอะจริงครับทุ่งนิ้วก็วันหมู่เจ็ดแม่ตื่นไม่ละมาจะมาตาครับน่าเรียกกลับจะบ้านไม่ได้ครับเนี่ยต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่จุดไม้จุดมือข้ามแม่น้ำครับเนี่ย
15: นี่ไงคือเด็กเลิกเรียนพอดีอันนี้ขอบคุณคุณครูกับผู้หลักผู้ใหญ่นะจุดนี้คือบ้านทุ่งต้นงิ้วอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นนะครับเป็นรอยต่ออมก๋อยเชียงใหม่กับแม่ระมาดจังหวัดตากฝนตกก็เลยเกิดน้ำกลับน้ำมันหลากแบบนี
16: ้
15: เด็กๆ เดือดร้อนนะครับผู้ปกครองรีบนำลูกตัวเองกลับบ้านแต่ก็ต้องไปรับแบบนี้นะไม่ให้ควรข้ามคนเดียวนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะพัดเด็กๆเนี่ยตกไปที่ลำห้วยด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมเขาพบว่าบนน้ำมันหลากข้ามถนน ลงพื้นที่ทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับมี2หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายคือหมู่ที่7และหมู่ที่11นะครับตำบลแม่ตื่นผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายและก็ช่วยเหลือชาวบ้านมีถนน1จุดรถไม่สามารถผ่านได้นะครับมีแค่รถขนาดเล็กๆที่สามารถจะผ่านไปได้นะแต่ทีนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้เตือนเพราะว่าตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับ
16: ส่วนที่จังหวัดลำปาง
15: ครับ
16: ลำปางเนี่ยก็ฝนตกหนักค่ะแล้วพอฝนตกหนักเนาะตามที่ลาดเชิงเขาเนี่ยต้องระวังมากๆเลยคุณผู้ชมอย่างที่อำเภอถนเกิดเหตุสลดเลยค่ะบนถนนสายถนลีคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยหินก้อนยักษ์เลยหล่นจากเขาลงมาแล้วมาโดนรถกระบะพอดีตรงที่นั่งคนขับ
15: ครับ
16: มีกล้องหน้ารถใช่ไหมลองฟังหน่อยค่ะคือรถคันนี้นั่งมา2คน
15: ครับ
16: สามีเป็นคนขับภรรยาเสียงกรีดร้องด้านข้าง
15: โอ้ย
5: น่าจะหินน่าจะตกลงมาแล้วรถแบบสายอะไรงี้มั้ยฮะ
15: ตกใส่ตรงคนขับ
16: ตรงคนขับพอดีเป๊ะเลย
15: ลงเป๊ะเลยอ่ะสงสารก็มากเลย
5: ความเสียใจด้วยนะคะ
16: คนขับก็คือนายสนธยาอายุ42ปีค่ะเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยคือสภาพรถที่เสียหายอย่างหนักเลยเขาบอกหลังคาเนี่ยฉีกขาดเลยนะกระจกหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ใกล้ๆกันก็เจอก้อนหินขนาดใหญ่ดูแล้วเนี่ยน้ำหนักน่าจะประมาณ100กิโลนี่ในก้อนเนี้ย
5: แล้วด้วยแรงที่ลงมา
16: จากที่สูงอีกอะค่ะแล้วโดนตรงคนขับพอดีเลยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกหนักทำให้ดินตรงหน้าผาอ่อนตัวหินที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยด้วยความที่มันก้อนใหญ่น้ำหนักเยอะมันเลยร่วงลงมาและกระแทกกระบะคันนี้พอดีเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วนะสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขากำลังจะถึงบ้านแล้วผู้ตายเนี่ยไปขับรถไปรับภรรยาจากศรีสะเกษ
15: ครับ
16: กำลังจะขับกลับบ้านที่ดอยเต่าเชียงใหม่จนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเถินลำปางฝนตกหนักมากมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนกล้องหน้ารถคือใช่ฝนตกหนักถนนลื่น
15: ครับ
16: รถเนี่ยเสียการควบคุมเล็กน้อยจะเห็นว่ารถหมุนตามกล้องเนาะแต่ทั้งคู่ปลอดภัย
5: ค่ะ
16: ทีนี้จากเหตุการณ์แรกตรงนี้คุณผู้ชมพอปลอดภัยปุ๊บสตาร์ทรถตั้งสติจะขับต่อใช่ไหมคะขับออกมาจากจุดเมื่อกี้ที่ลื่นได้แค่20เมตรเท่านั้นก้อนหินก็ร่วงลงมานะคะก็กระแทกที่หลังคาตรงบริเวณคนขับอย่างแรงแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภรรยาลองฟังเสียงดูค่ะ
19: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
20: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
19: ตูมเดียวเลย
20: ใช่ค่ะตูมเดียว
19: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัว
20: ใช่
19: แล้วเราทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
20: พอตกมาเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบคือเห็นแฟนแล้วก็แฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้ว
16: เนี่ยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะไปรับภรรยาที่ศรีสะเกษเดินทางมาลำปางเนี่ยเดินทางมาได้900กิโลเมตรแล้วนะคะอีกแค่100กิโลเมตรจะถึงบ้านแล้วแท้ๆ
15: ที่นุ้ยถามว่าลงตรงไหนตรงนี้เลยนุ้ย
16: เนี่ย
15: ตรงคนขับพอดีเลยอ่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
16: ค่ะยังไงก็ฝากให้เรามาระวังน้องฝนมันยังตกในพื้นที่อ่ะถนนสายถนลีกิโลเมตรที่117เพราะมันเกียร์ทั้งถนนลื่นแล้วก็มีก้อนหินตกลงมาด้วยนะคะ
5: มาที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างนะคะก็มีฝนตกกระหน่ำมาจนนี่แหละค่ะมวลน้ำจากพื้นที่สูงนะคะไหลท่วมลงมาค่ะท่วมแต่นี้แล้วยังไงนี
15: ่เดี๋ยวคือจะฝ่าขึ้นไปหรอ
5: ใช่ค่ะ
16: ฮะ
5: ใช่เอาไปดูเหตุการณ์นี้นิดนึงค่ะ

0: นี่เฮิร์ดเกต
1: เฮิร์ดเกต
2: เกิดเหต
0: ุเกิดเหตุเกิดเหตุที่อำเภอเหอทองผาภูมิค่ะ
2: ครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ถามอะไรคนอุ๊ยพี่อย่าไปพี่ลงมาก่อนไปทำไมพี่มันเป็นทางกลับบ้านเขาค่ะ
2: จะไปต้องกลับ
0: ทางเข้าหมู่บ้านเขาค่ะพี่เขาบอกว่าไม่อยากจะฝืนเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันต้องทางกลับบ้าน
2: อ
0: ่ะก็พยายามฝืนไปแต่มันไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายก็คือประคองถอยกลับมาเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็รอจนฝนหยุดตกให้มวลน้ำมาเริ่มลดลงแล้วก็ถนนสัญจรได้แต่สัญจรได้ก็ยังนี่ๆๆๆอัน
2: ตรายอยู่นะ
0: ก็ยังลื่นอยู่ด
1: ี
0: ต้องเฝ้าระวัง
1: ลาดด้วยอ่ะ
0: ถูกต้องนะฮะก็นั่นแหละค่ะขอเตือนประชาชนนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: ไปเลย
0: เนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะมาอีกจังหวัดหนึ่งค่ะจังหวัดศรีสะเกษบ้างนะโอ้ตรงนี้เห็นใจน้องๆเด็กๆนี่คือสภาพโรงเรียนนั่นเองค่ะมีนักเรียนเนี่ย16คนนะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะที่ถูกพายุถล่มถึง2ครั้งด้วยกันทำให้อาคารเรียนเนี่ยเสียหายหนักแต่ไม่มีงบประมาณซ่อมนะคะน้องๆเนี่ยต้องไปเรียนที่ไหนโรงอาหารอาคารบางวันไปเรียนใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
2: ใช่
0: ซึ่งตอนนี้หนังสือแล้วก็สื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็ถูกน้ำ
2: เ
0: ปียกเออเปียกเสียหายชาวบ้านเองเบื้องต้นช่วยการบริจาคเป็นเงินพระป่าหรือถอนอาคารชั้นบนและมุงหลังคาขึ้นมาใหม่นะคะแต่ขาดงบทำห้องเรียนให้กับน้องๆแล้วก็โรงเรียนบอกว่าอูก็ยังขาดโต๊ะเรียนหนังสือชั้นวางของและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยทั้ง16คนเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเรียนได้ตามปกตินะคะสำหรับท่านไหนค่ะนี
2: ่
0: อยากจะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะสามารถติดต่อคุณครูสุพนาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะ
2: แคปหน้าจอก็ได้นะครับจะได้ติดต่อได
0: ้ค่ะอนุโมทนาบุญทุกคนนะมาถึงภาพรวมของสภาพอากาศกันบ้างค่ะเรดาร์ฝนนะคะเตือนเลยค่ะฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างนะคะจะมีกลุ่มฝนหนักนะคะแล้วก็จากกลุ่มฝนเนี้ยจะเริ่มขยับมาภาคกลางกทม.ปริมณฑลและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จับตามองยโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์มีสัญญาณฝนตกหนักมากนะคะส่วนภาคกลางของเราระวังที่จังหวัดลพบุรีสระแก้วเอ้ยสระบุรีขออภัยค่ะแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะเจอฝนฟ้าคะนอง 70-80% ค่ะ
2: ครับเอามาเตือนกันไว้นะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกๆคนนะครับและที่สำคัญมีข่าวนึงเขาระเบิดชลบุรีจริงๆเนี่ยเป็นจุดที่หลายๆคนบอกว่ามันดังมากเลยนะครับแต่บางคนชอบไปทำแบบนี้ทำคอนเทนต์ฮะวัยรุ่นก็เอารถไปลองกำลังกันถ่ายทำคอนเทนต์ต่างๆนานาผลโอ้ผลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยและวันนี้มีปฏิกิริยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันอันตรายจริงๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนวันนี้9เดือน9โปรโรงงานมาเองนะครับติดตามจากจอยและคุณปอเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้9เดือน9คุณผู้ชมห้ามพลาดโปรดีแน่นอนสวัสดีค่ะพี่
4: จอยครับมีสองท่านอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเหมือนพี่หนุ่มกับจอยบอกครับวันนี้9เดือน9ทั้งทีนะฮะผมมาตรงจากโรงงานคืนนี้นะเอารังนกแท้มาลดราคาและเป็นโปรตรงจากโรงงานข้อดีไม่ต้องผ่านประกันกลางเอาง่ายๆจอยครับปกติเวลาเราเจอกันนะผมจะเอารังนกขวดสีแดงมาฝากแต่พอเป็นเทศกาลใหญ่อย่างปีใหม่อย่างวันแม่และรวมถึง9เดือน9ผมเปลี่ยนจากแดงกลายเป็นสีทองจอยเอาตรงๆนะรังนกหลายคนไม่ค่อยซื้อบ่อยส่วนตัวเราก่อนซื้อแต่ละทีรอเทศกาลแล้ว9เดือน9ปีนึงมีแค่ครั้งเดียวอ่ะกล้องจับวันไหนครับปกติถามจอยแบบนี้รังนกขวดทองแบบนี้อ่ะเฉลี่ยต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: หลักร้อยขึ้นแน่นอนค่ะ
4: หลักร้อยต้องมีแบงค์แดงๆ1ใบต้องมีถูกมั้ยอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมครับคืนนี้2ทุ่มนิดๆนะตอนนี้นะใครโทรก่อน2ทุ่ม15ปกติขวดแบบนี้ราคาเป็น100ถูกไหมกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยคืนนี้นะครับวันที่9เดือน9วันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะปกติรังนกทองขวดละ100บาท12ขวด100แบบนี้อย่างต่ำต้องมี
3: 1,200 ค่ะ
4: คืนนี้จาก 1,200 นะลดง่ายๆนะครับต่ำกว่า 1,000 เหลือแค่800กับอีก20บาทย้ำว่า800กับอีก20บาท กลับมาที่เฟรมเดิมครับและถึงก็820บาทจอยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนา
3: ะ
4: 9เดือน9นาทีโรงงานมาขายของเบิกรังนกเข้ามารายการหน่อยอันนี้คือแถมให้อันนี้คือแถมให้รวมรังนกทั้งหมดนะครับ6ขวดครับบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ปกติขวดละ100บาท24 200อย่างต่ำต้องมี
3: 2,400
4: คืนนี้ง่ายๆ9เดือน9โรงงานมาขายของเองปรับราคาจาก 2,400 เหลือแค่800กับอีก20บาทแล้วทุกออเดอร์คือวันนี้บริการส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางอ่ะถามความรู้สึกจอยนิดนึงปกติรังนกขวดนี่มัน100นี่ดูสีขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาท
3: ค
4: ืนนี้เหลือแค่800กับอีก20บาทความรู้สึกจอยเป็นไงบ้างฮะ
3: เลข1ไม่ได้หายไป
4: ไม่หาย
3: หลักร้อยจริงๆนะ
4: 800กับอีก20บาทและไม่มีบวกอะไรเพิ่มเพราะเราจะบริการส่งฟรีจอยเลข1ไม่ได้หายเพราะให้ดูโรงงานของเราอีกหนึ่งครับเพราะผมมาตรงจากโรงงานครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นโรงงานมหาชนครับทุกเทศกาลใหญ่ๆเนาะป

0: ปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างวันแม่ที่ผ่านมาบ้างรวมไปถึง9เดือน9วันนี้2ทุ่มนิดนะผมมาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานระดับมหาชนครับจอยดูหน้าจอแบบนี้ทุกขวดเราดีถันทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนพอเทศกาลแบบนี้เราสามารถปรับราคาได้เพราะปกติเราเนาะขวด100ครับ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทแต่คืนนี้ยืนยันจ่ายจบที่800กับอีก20บาทอ่ะขออินเสิร์ตไว้นึงและวันนี้พิเศษนะฮะขอเสริมประกอบของเรานกขวดทองขนาดคือขวดนี้ปกติเวลาผมมาปกติไม่ใช่เทศกาลนะผมจะเอาขวดแดงมาฝากแต่ขวดทองสูตรนี้เราเพิ่มปริมาณเรานกมากกว่าสูตรสีแดง2เท่าและปรับปริมาณน้ำตรงและปรับปริมาณน้ำตาลนะน้อยลงจากขวดสีแดง 25% และตัวนี้ครับเราใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยเลยครับมีส่วนช่วยการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มซิงค์เข้าไปครับซิงค์มีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระท่านผู้ชมโทษนะฮะ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้เหลือแค่820บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงและถามความรู้สึกจอยหนึ่งรอบเห็นโปรที่และความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองอ่ะจอยว่าจะไม่เห็นราคา
0: ไม่ได้ได
1: ้เยอะมากเลย
0: ได้เยอะมากกติกาได้เดียวให้โทรก่อน2ทุ่มกับอีก15ทีเฉพาะค่ำคืนวันนี้9เดือน9วันพุธกลางสัปดาห์จอยจะพี่บอกว่าในงบโทษนะ820บาทมีของแถมอีกเอาไหม
1: ให้อีกเหรอคะ
0: มีเบอร์ของแถมวางไว้ตรงนี้นะจอยวันนี้ขออนุญาตนะฮ
1: ะ
0: ใครที่เปิดข่าวโค้งใครที่เปิดจิมอย่าง25ในงบ820บาทห้ามจ่ายอะไรเพิ่มขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยและขอราคาเคลคอลลาเจนครับด้วยนี่คือเคลคอลลาเจนครับปกติเราวางจำหน่ายที่ไหนครับตามบูธครับวัตสัน CJ Big C และโลตัสสินค้าหรือโรงงานโทษนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้จอยบอกราคาหน่อยว่าต่อกระป๋องราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
1: เนี่ย300กว่าบาทอ่
0: ะตีกลมๆเกือบ400บาทแล้วให้ไป2กระป๋องราคาเต็มเกือบ800เกือบ800นะ
1: ใช่
0: จอยประทานโทษให้ฟรีไม่คิดมูลค่าแล้วตัวเนี้ยขอรายละเอียดขึ้นหน่อยตัวนี้คือเคลโคลลาเจนครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีทั้งโคลลาเจนเปปไทด์โคลลาเจนไดเปปไทด์โคลลาเจนไตรเปปไทด์โคลลาเจนไทดูใส่ผักเคลและผงอะโวคาโดลงไปด้วยเนา
1: ะ
0: กระป๋องนึงขอกับราคาไปอีก1รอบหน่อยกระป๋องนึงจอยราคาเกือบ400บาท2กระป๋องราคาเกือบ800บาทในเวลาส่งประทานโทษแล้วจอยขอญาตเก็บกระป๋องทุกงานจอยเวลาได้กระป๋องไปจอยไปทำอะไรฮะ
1: ก็ทิ้งอยู่ดี
0: นะเวลาเปิดกระป๋องมามันจะเป็นถุงแบบนี้นะไซส์120,000กรัมกินได้เกือบ1เดือนให้มี2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนกลับไปที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดหมดหน้าจอยืนยันแค่820บาทโทษนะจอยเฉพาะโคลลาเจนก็เกือบ800บาทแต่หมดนี้820บาทความรู้สึกจอยอีกทีนึงก็เป็นยังไงบ้างฮะ
1: เอาจริงเหรอเนี่ยคือวันนี้แบบได้ทั้งราคาแล้วก็ของแถมเพิ่มแบบคุ้มค่าไม่ต้องเก็บคูปองใดๆแค่โทรให้ทันนะ
0: ถ้าไม่ทันวันนี้9เดือน9ปีหน้าเจอกันใหม่ใครสนใจเบอร์มารอด้านล่างจอครับ02-065-888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับให้ตัวก่อน2ทุ่มไปอีก15ทีครับเอาเฉพาะเรานกขวดทองกับปกติขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทถูกมากโคลลาเจนลองให้ฟรี2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนครับหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ยังครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทโคลลาเจน1ถุง 120,000มิลลิกรัม2ถุง 240 มิลลิกรัม1ถุงกินได้เกือบ1เดือน2ถุงกินได้เกือบ2เดือนหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใครสนใจโทรก่อน2ทุ่มกับอีก15ทีครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจอยู่ฝากจอยเชิญชวนแฟนรายการไข่โค้ก9เดือน9วันพุธคืนนี้หน่อยครับ
1: คุณผู้ชมลองคิดดูว่าปกติอ่ะแค่ขวดแดงก็ขายดีมากแล้ววันนี้ขวดทองต้องบอกว่าโหส่วนประกอบคือจอยชอบมากนะส่วนตัวทานแล้วติดใจมากจ่ายน้อยลงได้ปริมาณเยอะขนาดนี้วันนี้820บาท
0: ถูกต้องเฉพาะเราเนาะปกติขวดที่100นะ24ขวด200ยังต่ำ 2,400 บาทคืนนี้คิดราคาแค่820บาทแล้วให้โคลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่
1: พี่ปอไม่เอาค่าตัวให้ไหมเนี่ยวันน
0: ี้ไม่เอา
1: รา
0: คาให้เฉพาะ99แถมค่าตัวไปด้วยก็ได้หมดหน้าจอ820บาท02-065-888ครับขอรายละเอียดของเราเนา
1: ะ
0: ขวดทองขึ้นไปรอบเหมือนช้อยบอกครับปกติมาขวดแดงแต่ขวดทองส่วนนี้ผมย้ำนะครับเราเพิ่มปริมาณเนื้อเราเนาะมากกว่าสูตรสีแดง2เท่าดังนั้นฟินมากแน่นอนครับและตัวเนี้ยน้ำตาลน้อยกว่าสูตรสีแดง 25% ลดไปนะและไม่พอครับเราเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเราเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปเรานกขวดสีทองเนาะมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระย้ำนะปกติขวด100นะครับ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทคืนนี้เอาไปแค่820บาทโคลลาเจนขอราคาขึ้นรอบจะซื้อโคลลาเจนครับไปซื้อได้ครับตามบูธวัสดุ CJ Big Zero Tap กระป๋องนึงเกือบ400บาท2กระป๋องเกือบ800บาทอันนี้ให้ฟรีขอแยกเก็บกระป๋องที่โรงงานตนเองอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับจุดยืนย้ำนะฮะวันนี้รังนกขวดทองครับปกติขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ำต้องมี2,000 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทให้โคลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่รวมเกือบ 240,000 มิลลิกรัมหมดหน้าจอ820บาท902,065,88 ยังกับปกติราคาขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทเนาะและแถมโคลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาท902,065,88 บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะหมดหน้าจอ820บาทครับรังนก24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาท902,065

0: 88ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและคำเกี่ยวนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรล่าสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยยมยาวนะครับปกติเรานกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ํา 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือ820บาทคอลลาเจนฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาท902065888ยัง902065888ยังแบบนี้นะครับปกติเรานกขวด100ครับ24ขวดอย่างต่ํา 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือ820บาทคอลลาเจนเก็บกระป๋องที่โรงงานเนาะให้ไป2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ820บาท902065888เบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อน2ทุ่มอีก15ทีครับ026588ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: แหมเหมาะมากรายการแหกโค้งโปรนี่แหกทุกกฎจริงๆ820รีบโทรเลยวันนี้ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: พี่จอยครับ
1: เมื่อกี้พี่หนุ่มเอากี่โปรนะ
2: ถามว่าเอากี่โปรจริงๆพี่อยากได้สัก2โปรนะโปรดีมากๆ820บาทนะครับ02-06-5888นะคร
3: ับมาถึงเรื่องนี้ที่หลายๆคนแบบว่าจับตามองแล้วก็รถทัวร์พร้อมแล้ว
2: ยังไง
3: ก็คือเขาเนี่ยจะมีจุดที่ตรงเนี้ยเขาเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวจุดฝึกกีฬาร่อนร่ม
2: ใช่ไห
3: มคือตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเขาระเบิดแล้วก็ด้วยความที่เขามีความลาดชัน
2: ใช่
3: ก็เลยมีนักท้าความสูงชันปะทะฝีมือกำลังบิดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถออฟโรดเนี่ยมาประชันฝีมือกันอยู่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ชาวบ้านเขาก็ทนกันมานานแล้วจากภาพที่เห็นนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อน
4: พี่บอกว่าตรงไหน
5: บอกพี่จะกลับไง
4: ล้อคันล็อกล้อคันล็อกโอ้ยงานแล้ว
3: นี่ไงมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะมาท้าทาย
2: ไม่ถ้าหลุดไปอีกนิดนึงก็คือ
3: เข่าลงไปเลยเหวลงไป
2: นะ
3: ถูกไหม
1: เอ้า
3: แล้วมันอะไรแล้วมันจะมันจะอะไรกันอันนี้คือรถออฟโรดถูกไหมแล้วภาพก่อนหน้านี้ที่พี่หนุ่มโปรยอ่ะก็คือมีมอเตอร์ไซค์
1: มอเตอร์ไซค์ด้วย
2: ใช่
3: ไ
2: ห
3: มมาดูนี
2: ่
3: เก่งไหมครับเก่งไหมครับเก่งไหมล่ะ
2: โอ้โหตกคู
3: ่
2: โอ
3: ้คือ
2: ไม่แต่มันอันตรายมากนะเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปก็คือเหวนะครับ
3: ถูกต้องแล้วมันอันตรายแล้วอย่างที่บอกเนี่ยอ่ะ
2: โอ้ย
3: แล้วไม่พอนี
1: ่
3: สมทบต่อกันนี่
2: อันตรายจริงมันอันตรายจริง
3: คือไม่รู้ว่าทำแล้วยังไง
2: เอา
3: เนี่ยดูสิเอาตกกระจายไงบีบคันเร่งไงมันท้าทายหรอหรือยังไงท้าทายดีหร
1: อ
3: แต่มันไม่ปลอดภัยกับชีวิตนะนี
2: ่ไม่
3: น้องฝากชีวิตไว้กับคนนี้ไม่ได้แล้วนะพี่ขอเตือนน้องเลยน้องปล่อยมือจากเขาออกไป
2: ไม่แต่จริงๆอ่ะมันอันตราย
1: ใช่ค่ะ
2: ที่เตือนกันไว้
3: เพราะแล้วอันตรายไม่ว่านะชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าทนมานานแล้วเพราะอะไรการที่จะขึ้นเนินเนี้ยทุกคนเห็นป่ะต้องใช้ความเร็วถูกไหม
1: ต้องเบิ้ลนะ
3: เบิ้ลเครื่องไงแล้วเสียงล่ะ
1: เสียงทั้งควันท่อดูดิ
3: คือมันมีคนที่มาท้าทายตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วดูจากพื้นเป็นยังไงอ่ะ
2: เอา
3: เนี่ยคือเขาก็เลยเกิดอะไรขึ้นตัวสุดท้ายนะในอำเภอหนองใหญ่ตำรวจป่าไม้สมาคมกีฬาร่มบินปิดเส้นทางขึ้นเขาระเบิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
2: หวังดีแหละ
3: จบเลยจบเลยคือในเมื่อแบบเตือนกันก็ไม่ฟังไงถูกไหมฮะปิดซะเลยนี่ไงแล้วถ้าใครเข้าไปคืออะไรรู้ไหมฝ่าฝืนและบุกรุกนะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เอามาเตือนกันไว้นะคะว่าบางอย่างก็ไม่ต้องไปท้าทายก็ได้ค่ะชีวิตนี้มันก็ลำบากอยู่แล้วเน
2: า
3: ะ
2: มันอันตรายจริงๆเอามาเตือนกันไว้เอาเมื่อกี้ปอเพิ่งไปเองโปร9เดือน9
3: จ้ะ
2: วันนี้ก็9เดือน9
3: ใช่
2: ประชุมรอบที่9ล่มอีกแล้วกสทช.
3: เราไม่ก้าวหน้าไปด้วยกันหรอคะ
2: ไม่ก้าวหน้าเราถอยหลังอยู่ตอนนี้ถูกไหมล่ะคือ9ครั้งเนี่ยมันล่มหมดเลยอ่ะทำไงดีเอาวันนี้จริงๆนะทางเครือข่ายผู้บริโภคและตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไปยื่นหนังสือเลยนะครับเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาสักทีให้กสทช.เนี่ยแจ้งประธานก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วให้กรรมการคนอื่นเขาประชุมต่อถูกไหมล่ะคุณผู้ชมอ่ะรอฟังเสียงสุคุณสุพิญญาหน่อยครับ
6: ทราบว่าทุกอย่างรออยู่แล้วแค่กรรมการลงมติมันจะได้เดินหน้าได้ขอแค่นั้นเองนะคะว่าอยากให้มีการประชุมแล้วก็เรื่องเร่งด่วนต้องรีบตัดสินใจอันนี้อนาคตฟรีทีวีเนี่ยเหมือนกับผู้ป่วย ICU นะคะแล้วกรรมการเนี่ยก็6ท่านน่ะเหมือนหมอที่จะเข้าไปรักษา

0: แต่สำนักงานเสมือนขวางไว้ไม่เปิดประตูให้มันเสี่ยงนะคะที่คนไข้จะช็อกแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นอุปสรรคให้กรรมการหรือหมอที่เขาจะมารักษาคนไข้ด้วยคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะว่ามันรอไม่ได้แล้วแล้วมันต้อง
1: รอไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่า6คนที่เหลือเนี่ยทำหน้าที่ประชุมได้ไหมล่ะทีนี้เอายังไงดีเพราะว่าตอนนี้มันมีวาระที่ค้างอยู่นะ
2: ครบองค์ประชุมนะ
1: 193วาระอ่ะแล้วเนี่ยทีวีดิจิตอลจะทำยังไงเนี่ย6คนก็ประชุมได้นะ
2: เอาเขาจะหาว่าหัวกันหรือเปล่าล่ะ
1: ก็วันนี้มา3อีก3ไม่มาไงก็เลยเกิดปัญหามันไม่ครบ6ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบอนุญาตอ่ะทีวีดิจิตอลจะหมดแล้วปี2572แล้วไงอนาคตทีวีดิจิตอลแล้วชาวบ้านที่เขาดูข่าวแหกโค้งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีทีวีเขาดูอะไรอ่ะไม่มีดูนะบางคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ทุกคนนะ
2: หรือว่าจริงๆแล้วการที่จะรับรู้ข่าวสารอะไรที่มีความแน่ชัดตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะมีความน่าเชื่อถือ
2: นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาทีวีหรือเปล่าหรือยังไง
3: ก็รอครั้งที่10ว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาชวนทุกคนมาดูซีรีส์กันดีกว่าเดี๋ยวจะเครียดเกินแฟนซีรีส์ GMM TV ห้ามพลาดเลยนะคะ2เรื่องใหม่ชวนให้หัวใจว้าวุ่นกันแบบคนละฟิลค่ะเรื่องแรกคือ Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกเรื่องค่ะกำลังมาแรงเลยเรื่องนี้เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันทร์ก็ดันกลับเข้ามาอีกทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันค่ะรับชมย้อนหลังทั้ง Humaniacเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์หมุน Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดโปรพิเศษเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนัดท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า

เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายอมอมารีรอห์มานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่นำมาจัดแสดงจำหน่ายในครั้งนี้อาทิงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายจักรันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้จักรันไม้สินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุด

ชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรทั่วประเทศคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดและเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยงจึงเสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนปัจจุบันรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลในปี2569มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา26รายรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1รายซึ่งมูลนิธิได้พิจารณากันกรองตามขั้นตอนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569คือศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์สิริปัทมสิริวรณกุลสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลของศรีลังกาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสากลเป็นผู้นำทางวิชาการงานวิจัยเครือข่ายและมีความทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาพยาบาลวิชาชีพการพยาบาลและคุณภาพชีวิตของพยาบาลประเทศศรีลังกาอย่างเข้มแข็งพิธีพระราชทานรางวัลกำหนดจัดขึ้นวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกช่วงเช้ามอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังเกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวม2067คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและบริษัท T&J Rotel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปจากผู้แทนกรมประมงด้านการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเมื่อทรงทราบปัญหาของชาวประมงที่มีต้นทุนออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลสูงขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานให้ทั้งผู้จัดสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ช่วยลดต้นทุนและสร้างทางเลือกแก่ประชาชนปัจจุบันนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วฟาร์มทะเลตัวอย่างยังมุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเฉพาะการนำสาหร่าย

คีโตมอร์ฟาที่มีคุณสมบัติดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีทำเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอลดการกำจัดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานอย.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.รองรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการขยายตลาดองคมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี2569รวม25คนเพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อร่วมการพิจารณากันกรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ดาวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงแนวทางการจัดงานและกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานสู่ประชาชนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อติดตามผลในรอบปีงบประมาณเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัด

ชลบุรีวัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&J ลอเทลจำกัดสถาบันเดลคาร์เนกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประเขาวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: MJ John ex girlfriend
3: คิวคิดอะไรอยู่อะถึงได้มั่นใจขนาดว่ายูจะทำอะไรกับไอก็ได
4: ้เพราะไอรู้ว่ายูยังรักไออยู
2: ่น้องคงโดนกดห้ามจูบใช่ปะ
4: แสดงว่าน้องกับจันยังไปไม่ถึงขั้นที่พี่ต้องกังวล
5: พี่จะดุจะเย็นชากับหนูแค่ไหนหนูไม่ว่าหรอกแต่พี่อย่าไล่หนูมันมุงมันมาแบบนี้ได้ปะหนูก็คนนะ
6: เงินขออนุญาตเอาเครื่องไปเก็บนะคะ
7: แม
6: ่
7: เราไปนอนโรงพยาบาลสักคืนเถอะ
6: ไม่เอาล่ะแม่ไม่ได้เป็นอะไร
7: แต่แม่หน้ามืดเลยนะถ้าป้าเนียมไม่อยู่แม่ล้มไปแล้วนะ
6: แม่ก็แค่เหนื่อยเท่านั้นเองลูกคี
8: ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
6: คีมาได้ยังไงลูก
8: พี่พีทโทรหาหนูบอกว่าแม่ใหญ่วูบไป
6: แม่ไม่เป็นไรพักสักหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะลูก
8: แน่ใจนะคะหนูเป็นห่วง
6: แค่แม่เห็นหน้าคีแม่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วลูก

0: โหลฮัลโหลพี่จันได้ยินไหมคะ
1: นีน
0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: คืนนี้เธอจะมาหาฉันที่ห้องไหม
2: คืนนี้หนูคงไม่ได้ไปหาพี่นะคะ
0: ติดธุระที่บ้านค่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีค่ะพี่เป็นห่วงหนูเหรอ
1: ฉันก็แค่ถาม
2: ว่าเสียดายจังหรือว่าจะเป็นห่วง
1: พูดเล่นแบบนี้แสดงว่าเธอหายงอนฉันแล้วใช่ไหม
2: ไม่รู้สิแต่ฝากดูซิมบ้าด้วยนะคะ
1: แบบนี้ซิมบ้าคงลืมเธอแล้วมั้งไม่กลับมาหาเลย

0: หรอไว้ค่อยคุยกันนะคะ Good night ค่ะ
1: อืม

0: จัน
1: เจ
0: อยู่กินข้าวหรือยังวันนี้ร้านไอทำซอฟต์โอเพนนิ่งไปช่วยชิมอาหารให้ไอหน่อยได้ไหม
1: ยูไปชวนคนอื่นเถอะไอมีงานต้องทำเหมือนกัน
0: ไออยากชวนยูแค่คนเดียวนะช่วยไอหน่อยได้ไหมในฐานะเจ้าของโรงแรมก็ได้แล้วก็ไอมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดกับยู
1: เรื่องอะไร
0: ไปกับไอก่อนสินะไอขอร้องอ่ะให้โอกาสไออีกครั้งได้ไหมนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไปกินข้าวกันสองคนอีกครั้งนะคะนะนะนะ

ไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิพี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะพี่เจเปิดกิจการร้านอาหารก็น่าจะรู้ไม่ใช่เหรอคะว่าการปฏิเสธลูกค้ามันดูไม่ค่อย professional อะค่ะโอเคน้องพูดได้ดีแต่เสียใจด้วยพี่ไม่ให้ไปนี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ยก็ได้งั้นน้องไปก็ดีขอละสองคนนี้ไม่ทะเลาะกันได้ไหมก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะใช่ไหมคะพี่เจ

0: ยูรู้เรื่องอาหารเยอะลองชิมแล้วคอมเมนต์ให้ไอ้หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง
1: รสชาติดีนะคะแต่รู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยสำหรับจานเปิด
0: พูดเหมือนรู้ดีเลยนะ
1: ก็พอตัวค่ะ
2: พอเถอะทั้งคู่เลยที่บอกก็มีเรื่องจะสารภาพกับไอเรื่องอะไรรีบพูดมาเถอะ
0: โนไออยากพูดกับยูแค่สองคนเท่านั้น
2: งั้นเราคงไม่มีเรื่องต้องคุยกันแล้วล่ะไอกลับนะ
0: ไอขอโทษที่หนีไปแต่งงาน

0: ขอโทษที่หนีไปแต่งงานเหรอ
1: ใช่ไอ้ทำไม่เท่านี้แหละให้อภัยไอ้ได้ไหม
0: ยูคิดว่าขอโทษแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบหรอเล่ยังหวังให้ไอ้มาคืนนี้ด้วยเนี่ยนะเจคำขอโทษของยูมันเป็นแค่คำพูดธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับไปเลย
1: ไอรู้ว่ายูเจ็บที่ไอทิ้งยูไปไอเลือกไม่ได้ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
0: ไม่มีทางเลือกหรอทางเลือกมันมีอยู่แล้วเจแต่อยู่แค่เลือกที่จะทิ้งไอไงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกนะ

0: ไม่ต้องเศร้านะคะพี่จัน
1: นี่เธอหายงอนฉันแล้วหรือไง
0: หนูหายงอนพี่แล้ว
1: ง่ายๆแบบนี้เลยโหหนูเป็นแค่เด็กเลี้ยงนะงอนนานไม่ได้สิเดี๋ยวพี่ทิ้งหนูฉันแล้วไม่เข้าใจเธอจริง
0: ๆโออย่าเครียดนะคะงั้นคืนนี้หนูไปนอนห้องพี่จันได้ใช่ไหม
1: ก็ต้องได้สิเธอจะทิ้งฉันไว้กับลูกชายเธอหรือไง
0: ก็จริงหนูจะทิ้งลูกของเราได้ยังไง

หนูเป็นเด็กของพี่เสมอนะระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละถ้ามันมากกว่าหน้าพี่ล่ะคะพี่จะทำยังไง

0: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: ไม่ได้นะลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
1: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
2: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
0: นะ
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
5: Like the sun 300 milliliters Be your originalOriginal number one brand Thailand 300 ml
6: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real

0: Sky Narni, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: Beauty Sexy ComedyOf course.
6: Something nut.
5: And a little fantasy.
4: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
4: Namtan Film Glamorous FanCon. Saturday, 14th November 2026. Union Hall, Union Mall.
7: Ying dim ying shopping. Birdie. Ying dim ying pokong rat.
8: Birdie Robusta. Aroy. Ying dim ying shop.ชอบก็จัดเลย

Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: ื่นแล้วเหรอคะ
1: เธอรู้ได้ไงว่าฉันตื่นแล้ว
0: หนูมีเซนส์อะอะไรที่เกี่ยวกับพี่หนูรู้หมด
1: ก็แค่เดามั่วละสิ
0: เปล่านะคะหนูอยู่กับพี่บ่อยจนหนูรู้ทันพี่หมดละหนูรู้ว่าพี่ตื่นกี่โมงถึงไม่มีนาฬิกาปลุกพี่ก็ตื่นเวลาเดิมทุกวัน
1: รู้ดีดังนะ
0: อยู่แล้วค่ะเพราะหนูเป็นเด็กของพี่ทานเลยไหมคะพี่ไทยไหมคะ
1: หน้าตาน่ากินนะเนี่ยไหนดูหน่อยเป็นแผลหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เอามาดูหน่อย
0: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
1: คี
0: โอ้ยเจ็บ
1: ฉันขอดูหน่อยไหน
0: โอ้ยใจเจ็บอะค่ะขอพี่ขอโดนใจหนูเลย
1: ไม่ตลกด้วยนะคี
0: พี่จันหนูแค่รอเล่นเองอะพี่จันไม่งอนน้องคีนะคะน้องคีงอไม่เก่งพี่จันไม่งอนนะคะนะนะนะนะนะนะ
1: แบบเนี้ยเหรอที่เรียกว่างอไม่เก่ง
0: ใช่น้องคีงอไม่เก่งแต่ว่าเรื่องอื่นน้องคีเก่งนะคะ
1: ใครเขาสอนให้เธอพูดอะไรแบบนี้ตั้งนานนะฮะ
0: แล้วใครมันจะอดใจไหวอ่ะกินกันเลยไหมคะ

0: แซลมอนไหมคะมาค่ะกินอะไรอีกดีนะ
1: อันนี
0: ้หรือว่าอันนี้อันนี
1: ้แค่ได้ค่ะ

0: ฝีมือหนูพอใช้ได้ไหมคะ
1: พอดี
0: หนูหมายถึงเมื่อคืนนะ
1: เรื่องจริง
0: ๆแม่ชอบไหมอ่ะหมายถึงอาหารนะคะอีกสักชิ้นไหมคะ How many smiles

0: หอมจัง
1: ฉันใส่เองก็ได้นะ
0: พี่ใส่เองได้แต่หนูใส่ให้มันง่ายกว่า

ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละแล้วถ้ามันมากกว่าหน้าที่ล่ะคะถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
5: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอ

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Milkwood Whimsical House Fun Con 15 November 2026 Union Hall Union Mall
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
2: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
3: มึงเป็นอะไร
4: ตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากู
5: มึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเลือกจะเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
6: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
7: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
9: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

ที่มันจันกับพี่นี่

0: ชีเจอยู่บุกเข้ามาห้องไอแบบเนี้ยไอว่ามันเกินไปแล้วนะ
1: ก็อยู่ไม่ยอมมาเจอไอไอก็ต้องทำแบบนี้ยังไงวันนี้ยูก็ต้องฟังไอง
0: ั้นมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมา
1: อยู่จำป้ามนได้ไหม

0: ป้าที่เลี้ยงไอ้ตั้งแต่ไอ้เป็นเด็กหลังจากที่พ่อแม่ไอ้เสียจริงๆชีวิตไอ้ไม่เคยมีอิสระเลยนะ
1: เจนรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ป้ากำลังลำบากอยู
0: ่เรื่องเงินเหรอคะ
1: เงินที่ลงทุนไปอ่ะมันไม่เป็นไปตามที่คิดน่ะป้าอยากให้เจช่วยป้าหน่อยป้าอยากได้เงินมาเพิ่มการลงทุนน่ะ
0: ค่ะหนูพอจะมีเงินเก็บอยู่ประมาณ2 ล้านพอได้ไหม
1: โอ้ยเจป้าอยากได้10 ล้านน่ะ
0: 10 ล้านงั้นป้าคงต้องขายบ้านหลังนี้แล้วล่ะค่ะ
1: โอ้ยบ้านนี้มันเป็นสมบัติตกทอดมาตั้งแต่ปู่ทวดเป็นของตระกูลเราจะไปขายได้ยังไงเจ
0: แล้วป้าจะหาจากไหนอีก10 ล้านคะ
1: ป้าอยากให้เจยืมจากจัน
0: ป้าจะให้หนูยืมเงินแฟนตัวเองมาให้ป้าเนี่ยนะ
1: ทำไมล่ะเจแฟนเจเป็นถึงทายาทคนโตของพัทรเสมสวัสดิ์นี่คนระดับนั้นเงินไม่กี่ล้านก็ให้ยืมได้อยู่แล้ว
0: หนูไม่มีวันยืมเงินจันค่ะ
1: ทำไมล่ะเจนี่ป้าเคยสอนแล้วใช่ไหมเจว่าทุกความสัมพันธ์เราคบกันที่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยที่จะยอมรับ
0: แต่หนูกับจันไม่ได้คบกันเพราะผลประโยชน์ค่ะป้า
1: โอ้ไม่จริงหรอกเจคนเราเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องการความรักต้องการความใคร่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันได้มันก็คือผลประโยชน์ร่วมกันของคน2 คนเนี่ยแล้วแกคิดว่าที่ป้ายอมให้แกคบกับจันมาได้นานขนาดนี้ทั้งๆที่แกก็มีเศรษฐีตามจีบเยอะแยะเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเหรอ
2: เดือนที่แล้วก็พูดแบบนี้จะต้องให้รอจนถึงเมื่อไหร่คะคุณหญิง
3: เงินน่ะเป็นล้านๆนะคะไม่ใช่แค่บาท2 บาทถ้าคุณหญิงยังไม่หาเงินมาคืนพวกเราเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยค่ะฉันจะไปแจ้งความข้อหาหลอกลงทุนให้คนน่ะมันรู้ไปทั่วเลยว่าไอ้ตระกูลหอมวรากุลตระกูลผู้ดีเก่าแก่ที่แท้มันก็คือไฮโซขี้โกง

0: คุณป้าค่ะ
1: เจ๊ป้าจะทำไงดีอ่ะป้าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี
2: ้ไม่เป็นไรนะคะป้าเดี๋ยวเราก็มีทางออกไง
1: ทางออกทางออกอะไรเจ๊ทางออกเดียวที่มีอยู่แกก็ไม่ช่วยฉันเพราะถ้าแกตกลงแต่งงานกับเดเรกไปมันก็จบเรื่องแล้วเขาคลั่งรักแกขนาดนั้นน่ะเขามีพร้อมทุกอย่างพร้อมจะช่วยเราด้วย
2: แต่หนูไม่ได้รักเขาไงป้าง
1: ั้นแกก็ไปบอกคนที่แกรักให้มาช่วยฉันสิฉันเป็นป้าแกนะเจเวลาฉันเดือดร้อนแกจะไม่ช่วยฉันเหรอ
2: แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับจันและนี่สินพวกนี้หนูก็ไม่เป็นคนสร้าง
1: นี่แล้วเงินที่แกใช้เงินที่ส่งเสียแกเรียนมันมาจากไหนเหรอเจฮะอย่าเห็นแกตัวสิเจที่แกดีได้ทุกวันเนี้ยเพราะใครคิดดูดีๆตามลำพังเงินฉันใช้คนเดียวเนี่ยฉันไม่จำเป็นต้องหาให้มันมากมายขนาดนี้แต่ทำไมฉันต้องหาเพราะฉันต้องมาเลี้ยงดูแกไงล่ะ

0: หนูจะแต่งงานกับเดเรกให้และนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะช่วยป้าและต่อจากนี้หนูขอใช้ชีวิตของหนูเอง
1: น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้ว

0: หลังจากที่ไอแต่งงานกับเขาสามีไอก็ให้ทุกอย่างแบบที่ป้ามนหวังเอาไว้ป้ามนไม่มีปัญหาเรื่องเงินส่วนไอก็มีเงินทุนมาทำธุรกิจของตัวเองพอไอทำหน้าที่ของไอเสร็จไอก็หย่ากับเขาเพื่อที่จะกลับมาหาอยู่
1: ไม่คิดเลยนะว่าอยู่จะเป็นคนแบบนี
0: ้ครับเพื่อให้เราทุกอย่างมันจบไงตอนนี้ไอเป็นอิสระแล้วนะไอสามารถรักอยู่แบบไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วอะ
1: แบบนี้มันน่าไม่อายไปไหมเจ
0: ไอรู้ว่าไอโคตรหน้าด้านเลยที่กลับมาอยู่แต่ที่ไอกลับมาเพราะว่าไอรู้ว่าอยู่กับคนที่รักไอจริงยูซื้อแหวนให้ไอยูอยากแต่งงานกับไอไอขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมจันให้ไอได้ชดใช้ความผิดที่ไอเคยทำ
1: ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ตั้งแต่วันที่ยูทิ้งไอไปวันนั้นมันทำให้ไอไม่เหลือศรัทธาอะไรในความรักอีกแล้ว
0: ฉันขอโทษ
1: ที่ไอทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะไอไม่ให้อภัยยูนะแต่เรื่องของเรามันเป็นอดีตไปแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วอยู่เข้าใจไหม
0: เพราะเด็กคนนั้นใช่ไหม
1: มันไม่เกี่ยวกับพี
0: ่ถ้าไม่ใช่เราพออะไร
1: ไอ้ไม่เหลือความรักอะไรจะมอบให้อยู่อีกแล้วอะ

คยบอกคิวว่าจูบแรกก็เหมือนบุหรี่มันจะตื่นเต้นแค่ครั้งแรกที่ได้สูบแต่พอเราเลิกสูบไปนานๆกลับมาสูบอีกทีมันก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมไอคิดว่าจูบก็เหมือนกันยูลองจูบดูสิจะได้รู้ว่าที่ไอพูดมันถูกไหมแต่ถ้ายูจูบถ้ายูไม่ตื่นเต้นอีกแล้วไอจะยอมปล่อยอยู่ไป

0: กันแล้วคำตอบของไอล่ะ
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
4: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเนโกคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
5: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
6: beauty sexy comedy of course
7: sexy
6: and a little fantasy
5: anything else
8: we are expecting you honey
5: Namtan Film Glamorous FanCon Saturday 14th November 2026 Union Hall Union Mall
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกลทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกลอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
2: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
4: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
3: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเนาะ
4: การเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
5: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
3: เราไปนะรออะไร
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ที
1: จัน
0: แล้วคำตอบของไอ้ล่ะไอ้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับยูอีกแล้วจูบของยูมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับไอ้ไม่จริงไม่จริง
1: เ
0: อไอ้ขอโทษนะ

0: ลูก
1: คีคีคีอย่าเพิ่งไปฟังฉันก่อนนะหัวใจของฉันเต้นแรงแค่เฉพาะกับเธอนะคีทุกครั้งเวลาที่ฉันจูบเธอไม่ว่าจะครั้งแรกหรือครั้งไหนหัวใจของฉันก็จะเต้นแรงเสมอแค่กับเธอคนเดียวนะคี

0: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
1: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
0: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
2: คืนนี้หนูจะเป็นคนเดียวที่จูบพี่ได้พี่ห้ามจูบหนูก่อนจนกว่าหนูจะอนุญาต
0: รู้ก็รู้ว่าตอนนี้เจกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากฉันอยู
3: ่เราอยากให้แกเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันไปพูดกับเจหน่อย
4: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับ9เดือน9วันนี้ช้อปปิ้งกันไปถึงไหนแล้วฮะ
3: ครับ9เดือน9น้อง
4: ใช่ฮะ
2: คุณนายอ้ําพัชราภาอย่าไปไลฟ์น้ําหอมเลย
3: ทุกคนต้องไลฟ์หมดเพราะว่าไลฟ์คือสุดๆไปเลย
4: ใช
2: ่ทุกคนไลฟ์หมดพิธีกรแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว
3: เคยฟังไหมที่ลูกคุณหมอสุนีเขาเคยมารายการเราใช่ป่ะคุณหมอสุนีน่ะเขาเคยบอกว่าเนี่ยนะลูกเขาอ่ะเขาอยากจะทำแบบว่าทำโรงแรมหรือทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะต้องใช้เงินทุนสร้างเยอะคุณหมอบอกว่าหุ้ยเราลองทำแบบไลฟ์ไหมเพราะว่าต้นทุนเราไม่ต้องเสียอะไรแต่ทำให้ปั้นให้มันช่องดีอ่ะมีแต่เงินคัมอินเข้ามา
2: ก็ไม่ต้องอะไร
3: นี่คือยิ่งใหญ่
2: หมอฤทธิ์อ่ะหมอฤทธิ์เดลิทคลินิกอ่ะเมื่อวานไลฟ์โปรแกรมทำหน้าทั้งหลายยังได้เป็นล้านเลย
4: นี่โอ้ดูสิ
2: ยังได้เป็นล้านเลย
4: รูปภาพการไลฟ์
2: ถูกใครบอกว่าไลฟ์มีคนซื้อเฉพาะของ300 500
3: no
2: ก็คืออ่ะเอาเทอร่าคอร์สละ 5-6 หมื่นก็ขายได้
4: ก็ขายได้ด้วย
2: ถูก
4: โอ้โห
2: เค้าไลฟ์กับกันน่ะหรือแม้กระทั่งวันที่ทุกคนคือเอาเงี้ยแทบจะไม่มีใครเหลือแต่อีแก่อย่างกูเนี่ยแหละค่ะ
3: มาทำแต่ว่าของเราก็คนก็ติดตามไงแม่
4: ขนาดสุกไง
2: ไม่ได้ก็มันก็ขายไม่ค่อยจะได้
3: แม่ขนาดคอที่เราไม่คิดว่าพ่อแม่นั่งดูแฉกันอยู่อ่ะคอที่ดึงหน้าทำหน้าคุณแม่เขาก็สนใจโอ้โหสาย
2: เต็มไปหมดเลยเน
3: า
2: ะเราก็จะแสนสองแสนเราก็ขายในโอ้ยบ้านหลังละร้อยล้านรายการนี้ก็เคยขายมา
3: ใช่พี่วิลลี่มาหนูจำได้อันนี้คือตำนานอ่ะบ้านร้อยล้านหมดเลยทุกคู่หาเพราะแฉ
4: ใช่เสริมความงามก็ขายได้ศิลปกรรมอ่ะ
3: มันอยู่ที่ช่องทางแหละแม่ถ้ามีช่องทางก็ลุยกันเลย
4: ครับผม
2: ก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ติดตามเชื่อบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือตัวเองจะเป็นพิธีกรเนี่ยขอให้เป็นพิธีกรขายของถึงวันที่เอาปลาหมอคางดำมาทำคอลลาเจน
3: จริงถ้าทำมันได้นะจะดีมาก
2: เพราะอะไรมันเป็นปลาทนทั้งน้ำจืดทนน้ำเค็มทนน้ำกร่อยมันทนทุกอย่างมันแบบถ้าสมมติมีใครเอามันมาวิจัยทำอะไรสักอย่างอ่ะมันจะหมดไปปรากฏวันนี้เรื่องราวของปลาหมอคางดำเนี่ยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะฮะเพราะตอนนี้จากที่มีการเริ่มระบาดในหลายพื้นที่รวมไปถึงจากอ่าวไทยตอนนี้ไปถึงเขื่อนลำปาวกาฬสิน
4: ครับ
2: ไปอยู่ที่กาฬสินน่ะ
4: ไปได้ยังไง
2: จนคนก็ถามว่าเฮ้ยมันเดินทางมาถึงภาคอีสานได้ยังไง
4: เออใช
2: ่มันเดินทางมาถึงภาคอีสานได้ยังไงอ่ะ
4: ถูกต้องมด
2: เรื่องนี้เกิดจากชาวประมงพบปลาต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำนะฮะในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินเนี่ยโดยชาวประมงในพื้นที่เนี่ยสามารถดักจับปลาชนิดนี้ได้แล้วก็ส่งมอบให้กับจังหวัดประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนำปลาไปตรวจพิสูจน
4: ์
2: พันปลาเป็นปลาสรุปแล้วนะฮ
4: ะ
2: เป็นปลาหมอคางดำ
4: โอ้โห
2: เรื่องนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยได้ส่งตัวอย่างปลาต้องสงสัยจากเขื่อนลำปาวไปยังกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงจากการผ่าพิสูจน์โดยนักวิชาการประมงพบว่าปลาทั้งสองตัวเป็นคู่เพศผู
4: ้
2: และเพศเมีย
4: มาคู่กัน
2: โดยมีน้ำหนักประมาณ120กรัมความยาวเนี่ย18เซนติเมตรภายในท้องเชื่อไห
4: ม
2: ไข่มันยั่วเยี้ย
4: โอ้โหรอการผสม
2: ไข่มันสมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์จำนวนมากเลยค่ะ
4: ครับผม
2: ตัวผู้เนี่ยมีน้ำหนักถึง110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรแม้ไม่พบไข่นะครับแต่มีพฤติกรรมว่ายน้ำคู่กันเพื่อเตรียมทำหน้าที่อมไข่ต่อจากตัวเมีย
4: ถูกต้อง
2: โดยชาวประมงเนี่ยจับได้ก่อนที่ไข่จะถูกปล่อยออกมาขยายพันธุ์ค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอพฤติกรรมของปลาชนิดนี้มันชอบอยู่น้ำกร่อย
4: ใช่ครับ
2: มันชอบอยู่น้ำกร่อยแล้วก็กระจายตัวอยู่ในภาคกลางภาคใต้ตอนนี้ระบาดหนักอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไอการมาปรากฏตัวในเขื่อนน้ำจืดภาคอีสานเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางมาเองมันเป็นไปไม่ได้ที่ปลามันจะมาเองฮะ
3: แล้วสันนิษฐานว่ามีคนเอามาปล่อยอย่างนี้เหรอแม่
2: แล้วไม่ได้ติดมากับลูกปลานิลแน่นอนจึงสงสัยว่าอาจจะเกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละเป็นคนไปเอามาปล่อย
4: หลายกาดนะฮะนี่
2: นะฮะการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยนับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากนะฮะเนื่องจากเดิมทีเนี่ยการระบาดหนักมักจะกระจายตัวตามแม่น้ำสายหลักในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
3: ดูมันอมดูม
2: ัน
3: อมอ
2: ย่างตอนนี้สมุทรสงคราม
4: แน่นอน
2: พัทลุงอย่างเงี้ย
4: ครับผม
2: รู้สึกนครก็ใช่แต่ครั้งนี้มันข้ามฝั่งมาระบาดถึงภาคอีสานนะเป็นจังหวัดแรกนับเป็นจังหวัดที่19ของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนเชิงลึกว่าเฮ้ย มันเข้ามาในพื้นที่ได้ยังไง
4: ถูกต้องครับผมโดยเขื่อนลำเปาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ใจกลางภาคอีสานคุณผู้ชมครับการพบปลาหมอคางดำในบริเวณนี้เนี่ยสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงนะกับหน้าน้ำอ่าวไทยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดนั่นเองครับ
2: เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่ไอ้ลูกปลาหมอคางดำเนี่ยมันอาจจะติดมากับการขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำอื่นเช่นพันธุ์ปลานิลพันธุ์กุ้ง
4: ครับ
2: ปรากฏว่าเพราะมันไประบาดตามบ่อกุ้งตามบ่อปลา
4: ถูกต้องฮะ
2: มันอาจจะติดมาได้มันอาจเพราะอะไรวันที่เขาพันกุ้งที่นำมาเลี้ยงในกระชังแล้วก็บ่อเลี้ยงรอบเขื่อนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญระบุเลยฮะว่าหากพบว่าเป็นความตั้งใจนำมาปล่อยเพื่อวัตถุประสงค์ใดนี่ก็ตามจะเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากอะไรฮะไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส
4: ์ถูกต้อง
2: มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส
4: ์ครับ
2: นะครับมันทำลายระบบนิเวศเข้ามาข้ามภูมิภาคอย่างเจตนาซึ่งส่งผลกระทบต่อหนึ่งเศรษฐกิจแล้วก็ประมงท้องถิ่นอย่างมหาศาลชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการจากจังหวัดที่เจอวิกฤตมาก่อนเช่นสมุทรสงครามยืนยันว่าภูมิปัญญาการทำอาหารเนี่ยไม่อาจหยุดยั้งหายนะได้ฮะเพราะอะไรฮะอัตราการขยายพันธุ์ของปลาชนิดเนี้ยมันรวดเร็วเกินกว่าปริมาณการจับเพื่อบริโภค
4: ครับ
2: ไอ้เนื้อปลาหมอคางดำเนี่ยมีรสชาติจืดและที่สำคัญมันคาวและที่สำคัญเนี่ยเนื้อมันน้อย
4: ใช่ครับ
2: เมื่อเทียบกับปลาพื้นถิ่นเดิมเนี่ยจึงไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หากจะคิดจะนำมาแปรรูปเป็นหลักเนี่ยแม้เขื่อนลำปาวนะฮะจะมีปลานักล่าขนาดใหญ่อย่างปลาชะโดก็
4: ม
2: ีเขื่อนลำปาวนี่มีปลาชะโดอาศัยอยู่จำนวนมากนะฮะแต่ประสบการณ์จากพื้นที่อื่นอย่างวรรณอุทยานเขาสามยอดเขาสามร้อยยอดเนี่ยชี้เห็นว่าไอ้ปลานักล่าตามธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถควบคุมประชากรปลาหมอคางดำได้เลย
5: เ
2: พราะอะไรปลาหมอคางดำอ่ะมันมีสัญชาตญาณการระวังภัยสูง
4: มันเร็วอ่ะดิ
2: มันหลบหลีกเก่ง
4: ครับ
2: ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำได้หลากหลายค่ะแล้วมันมีการพฤติกรรมอย่างนึงที่มันยากเกินคือพฤติกรรมอมลูกมันจะอมลูกปลาไว้ในปากเนี่ยจนกว่าลูกจะโต
4: ครับ
2: ก็คือเท่ากับมันจะปลอดภัยถูกต้องไหมฮะ
4: ถูกต้องฮะ
2: ทำให้ปลานักล่าเนี่ยจับกินได้ยากแทนที่จะไปจับนักล่าจะกินปลาหมอคางดำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยจะแย่งอาหารแย่งพื้นที่วางไข่แล้วก็กัดกินไข่แล้วลูกปลาของสัตว์ท้องถิ่นจนหมดก็คืออีกหน่อยประชากรเดิมของปลาที่อยู่ในท้องถิ่นก็จะหมดไปอย่างลดลงอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ครองแชมป์แหล่งผลิตปลานิลอันดับหนึ่งของภาคอีสานด้วยนะคะการบุกรุกของปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยที่รุกรานแล้วก็ขยายพันธุ์รวดเร็วเนี่ยจึงเสี่ยงที่จะเข้าไปไล่ล่าลูกปลาแล้วก็แย่งอาหารสกปรกตรงต่อฟาร์มเลี้ยงปลานิลในเขื่อนลำปาวอย่างรุนแรงมากๆค่ะ
4: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสั่งการให้ฝ่ายปกครองแล้วก็ท้องถิ่นนะฮะเตรียมเปิดปฏิบัติการปูพรมนะครับล่าแล้วก็เอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วเขื่อนลำปาวนะครับในวันที่12กันยายนนี้นะครับย้ำเตือนประชาชนอย่าเพิ่งตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าเขื่อนน้ำจืดนะครับผมนะปลาปรับตัวได้ยากและขอให้ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสทันทีถ้าพบเห็นนะครับ
2: ท่านผู้ชมฮะหากมองเพียงตัวเลขระดับจังหวัดการพบปลาหมอคางดำนะฮะจาก18จังหวัดในบางช่วงแล้วบวกกาฬสินธุ์เพิ่มเนี่ยถ้ากาฬสินธุ์ตอนนี้เป็น19จังหวัดแล้วอาจดูเหมือนสถานการณ์มันทรงตัวใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการระบาดเชิงลึกทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะจำนวนอำเภอที่พบการแพร่ระบาดเนี่ยขยับขึ้นจาก76อำเภอเป็น85อำเภอ
4: ครับ
2: มันสะท้อนว่ายังไงฮะมันสะท้อนว่าปลาหมอคางดำเนี่ยไม่ได้ลดจำนวนลงเลยแต่มันกำลังกระจายวงกว้างแล้วก็เจาะลึกเข้าไปในแหล่งน้ำย่อยตามชุมชนต่างๆมากขึ้นก็จะส่งผลให้กรมประมงเนี่ยต้องปรับปรุงร่างประกาศกำหนดเขตพื้นที่แพร่ระบาดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
4: ครับ
2: โดยล่าสุดเนี่ยศาลปกครองกลางนะฮะมีคำสั่งให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแล้วก็เร่งรัดแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะ
4: ทางด้านศาลสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสมุทรสงครามออกประกาศให้พื้นที่3อำเภอหลักได้แก่อำเภอเมืองอำเภออัมพวาและก็อำเภอบางคนทีนะครับเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อเปิดทางให้ใช้นานามาตรการนะครับและงบประมาณฉุกเฉินในการช่วยเหลือเกษตรกรครับกำหนดให้เร่งจ่ายเงินชดเชยและก็เยียวยาผู้ถูกฟ้องคดีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนั่นเองครับ
2: คือศาลระบุชัดเจนเลยฮะครั้งนี้ศาลระบุชัดเจนเลยว่าแม้ปัญหาจะเกิดจากการนำเข้าของเอกชนแต่กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยรับทราบถึงการนำเข้านี่ถูกต้องไหมเขาก็ต้องรู้ว่าใครนำเข้าใครเอาออกใครนำเข้าต้องรู้หมดนี
4: ่ถูกต้องครับ
2: และที่สำคัญเนี่ย ก็จะต้องรู้ถึงการมีอยู่ของปลาชนิดนี้มาโดยตลอดแต่ทำไมกลับละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดปลายเขตเลยนะฮะเกษตรกรสมุทรสงครามเนี่ยเปิดใจว่ารู้สึกดีนะที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเสียงของเกษตรกรที่เขาต่อสู้บางคนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเขาเรียกร้องมาเป็นเวลานานเนี่ยอย่างน้อยมีคนรับฟังเขาบ้างไอ้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่อย่างหนักทำให้ทำมาหากินเนี่ยยากขึ้น
4: ครับ
2: ขณะที่รายได้ของพวกเขาเนี่ยก็จะลดลงแต่ภาระค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการฮะต้องการให้ภาครัฐเนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติเร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายได้ที่ลดลงแม้บางพื้นที่เนี่ยปริมาณปลาเนี่ยจะลดลงบ้างแต่มันไม่หมดนี
4: ่ครับ
2: ต้องไหมฮะ
4: ใช่ฮะ
2: เพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐเนี่ยเข้ามากำจัดปลาหมอคางดำอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเพราะหากหยุดทำครึ่งๆกลางๆเนี่ยแป๊บเดียวมันจะกลับมาแพร่พันธ
4: ุ
2: ์แล้วมันก็จะสร้างความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหามันจะสะสมยาวนานเป็นเกือบ10ปีฮะ
3: เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าเนี่ยแบบว่าประชากรแบบว่าที่เขาเป็นชาวประมงเขาเดือดร้อนใช่ป่ะหนูไปดูนี่รายการไทย PBS
4: ครับ
3: เขาไปแบบบอกงี้เลยพี่ชาวเขาบอกว่าไปเขาบอกว่าเขาพยายามจะรักษาพื้นที่ที่ได้รับต่อมาจากมรดกเนี่ยตรงสมุทรสงครามเนี่ยไว้อย่างแบบว่าแน่นหนามากเขาไปเลยไปลงทุนใช่ป่ะเขากู้มา2ล้านแล้วเขาก็ลงปูแล้วอยู่ดีปลาหมอคางดำมันมาเว้ยคือไอ้ปลาหมอคางดำมันไปกินไอ้ตรงท้อไข่ในท้องปูอ่ะชีก็บอกว่าปูไม่เหลือเลย
4: ไม่เหลือปลาหมอคางดำ
3: ใช่เหลือแต่ปลาหมอคางดำไงก็เลยแบบเขาก็ร้องไห้แล้วก็พูดไปด้วยโหสะอึกเลยอ่ะ
2: ทั้งกุ้งทั้งปูโดนหมดอ
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับ
2: ออกกุ้งอ่ะจับกุ้งมามีแต่ปลาหมอคางดำขึ้น
4: ถูกต้องกุ้งที่ลงไว้หายหมด
2: แล้วคิดดูว่าไงรู้ไห
4: ม
2: เขาก็เอาสูบน้ำออกหมดเอาปลาก็คือเสียหายก็คิดว่าจะสู้ใหม
4: ่
2: ฝนตกสูบน้ำออกหมดแล้วนะฝนตกกลับมาอีปลาหานี่มันฟื้นขึ้นมาได้
3: นะดูมันสิ
2: มันฟื้นขึ้นมาได
3: ้แม่บอกว่าต้องทำคอลลาเจนใช่ไหมหรือมันต้องมีแบบว่าแก๊งฟู้ดไซด์แก๊งชาวประมงที่เขาแบบว่าไอโปรตีนจากมันเนี่ยทำอะไรแปรรูปเป็นอะไรได้วะ

0: หรือมันอะไรวะ
1: ฉันว่าถ้าสิ่งเดียวเอามาผลิตคอลลาเจนแล้วแบบว่าถ้าสมมติมันช่วยอ่ะก็คิดดูว่าเอาน้ำออกหมดมันยังฝังอยู่ในดินฝนตกปุ๊บมันขึ้นมาว่ายได้เหมือนเดิมอ่ะ
2: โอ้โหขนาดอยู่ใน
1: ดินแล้วเจอเอาไงเนี่ยมันจะอยู่น้ำกร่อยน้ำกร่อยมันก็อยู่ได้น้ำจืดมันก็อยู่ได้วันดีคืนดีมันไปอยู่ที่พัทยาไม่เห็นหรอ
2: นี่แน่น้ำเค็มก็ไปแล้วด้วย
1: มันอยู่ได้ทุกที่
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำการวิจัยจริงๆฉันเชื่อว่าอีเนี่ยมันอาจจะเป็นคอลลาเจนที่สุดยอดยิ่งกว่าญี่ปุ่นอีก
3: แล้วทีนี้พอมันมีมูลค่าใช่ป่ะชี้ก็จับเลยไงถ้าเห็นปุ๊บชี้จับฝังดินในน้ำ
1: ถ้าสมมติ
3: จับอีก
1: มีการวิจัยออกมามันคือคอลลาเจนที่สุดยอดกินแล้วไม่แก่กินแล้วไขข้อมันดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ฉันว่าไงรู้ไห
2: ม
1: มึงไม่เหลือแน่อีปาหมอฮะ
3: เนี่ยหนูว่าต้องถ้าลงทุนน่ะรัฐบาลอาจจะต้องลงทุนกับเรื่องนี้
2: อ่าใช
3: ่หนูว่าเขาลงทุนอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ยินข่าว
1: ไม่หรอกไม่ใช่การวิจัยทุกอย่างไม่ได้สำเร็จภายในวัน2วันถูกต้องไหม
2: ต้องใช้เวลา
1: วิจัยการวิจัยมันวิจัยเป็นปี
2: ถูกต้อง
1: มันไม่สามารถหาคำตอบมันไม่สามารถหาโซลูชันได้3เดือน6เดือนแต่วิจัยเนี่ยความที่ได้บอกว่าเฮ้ยมันดีมันเลิศมันจะต้องใช้ทดลองกับคนมันจะต้องใช้ทดลองกับใช้ทดลองกับสัตว์ก่อนมาใช้ทดลองมันยามันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนนี้มีไหม
2: ม
1: ีแต่เขายังอยู่ในช่วงวิจัยอยู
2: ่
3: ม
2: ัน
3: มีหลายโปรเซส
1: มันมีทุกอย่างหลายโปรเซสถามว่าเขาอาจจะทำอยู่ไหมฉันเชื่อว่าเขาทำอยู
2: ่ครับผม
1: ถูกต้องป่
2: ะ
1: เพราะวิธีเดียวคือต้องเอามันมาทำอะไรมาทำปุ๋ยเหร
2: อ
1: มาทำปุ๋ยจะตัดคอไม่ไหวเพราะอะไรถ้ามันงั้นมันน้ำกลับมามันก็ฟื้นขึ้นมาอีก
2: ครับผมเพราะล่าสุดเนี่ยเขาไปทำอาหารสัตว์แล้วก็คือไปป่นๆแต่ก็ไม่เพียงพอหมายถึงว่าก็สู้มันไม่ได้มันก็มีเยอะมากล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็ให้แบบว่าไปส่งขายที่สมุทรสงครามนะโลละ5บาทรับซื้อเลยหน้าลงทำอาหารสัตว์เลย5บาทถึง10บาทแต่เขาบอกว่ามันมาเยอะจริงแต่ว่าพอเอาไปทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปให้เป็นอาหารปูแต่ก็ยังสู้มันไม่ได้เพราะมันมีเยอะมากจริง
3: ฟื้นขึ้นมาอีกพอเรื่องนี้นะคะโดยเกษตรกรเนี่ยก็ต้องการให้มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติควบคู่ไปกับการควบคุมประชากรปลาเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านกลับมาทำมาหากินได้จริงไม่ใช่แค่มีแผนงานบนกระดาษเท่านั้น
1: ก็เหมือนกับปล่อยปลาดุกเห็นวันเกิดใครก็ปล่อยปลาดุกต้องไหมดวงไม่ดีก็ปล่อยปลาดุกหัวหายก็ปล่อยปลาดุ
3: กไม่ได้
1: หัวตายก็ปล่อยปลาดุกหัวมีผัวใหม่ก็ปล่อยปลาดุกเนื้อออกป่ะนะมันก็เป็นเอลิสปีชีส์อย่างนะ
2: ถูก
1: ปลาดุกอะ
2: ครับ
1: แต่ยังน้อยปลาดุกเรายังกินไง
3: หรือว่าอย่างนี้วะชาวปลาดุกฟูมันอร่อยนะเว้ย
2: ถูก
3: คือมันสับแหลกเลยก้างเกิ้งอะไรรวมหมดแต่มันมีเนื้อมันไง
1: แต่อันนี้มันเนื้อ
2: มันน้อยไง
1: มันขาว
3: หรอมันขาว
2: เนื้อมันน้อยแล้วเนื้อมันจืด
3: แต่มันเจอน้ำมันมันจะหายขาวไหม
1: ไม่ใช่ค่ะฉันเคยเอามาในรายการฉันมาทำอาหารที่นี่ไปร้อยร้อยเมนูเลยค่ะ
2: ถูกต้อง
3: แล้วเป็นไง
1: ถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได
2: ้อ่าฮะ
1: แต่มันก็ต้องใช้เครื่องแกรงเยอะแต่ถ้าเลือกกินไหมกูก็ไม่เลือก
2: ถูกถ้าเลือกได้นะ
1: ถ้าให้ฉันเลือกกินระหว่างปลาทับทิมปลานิลฉันก็เลือกกินปลาทับทิมปลานิลดีกว่
2: า
1: จะไปกินทำไมปลาหมอ
2: ก็เป็นลำดับท้ายๆปลาหมอคางดำ
1: ถูกต้องปะล่
2: ะ
1: ถามว่าให้แกกินปลาหมอคางดำแกกินไหมล่ะ
3: หนูเคยชิมวันนั้นเหมือนรายการสามแซ่บอ่ะเหมือนกันเขาก็ทำอะไรแบบนี้หนูก็ได้ไปกินกลางรายการหนูก
2: ็
3: มันก็คล้ายๆปลานิล
1: แต่
3: มันก็ไม่รู้ว่ามันยังไงมันกรีมันสักๆอ่ะ
2: เดี๋ยวไปทำปลาได้ปะครับ
3: สิได้บ่ล่ะ
2: ปลาน่ะ
1: แต่เท่าไหร่ก็ไม่พอจะหมักเนาะอย่างเดียวคือคอลลาเจน
2: ครับ
1: เพราะคอลลาเจนกระปุกนึงอะใช้ปลามหาศาล
2: อ๋อเราก้างเยอะกระดูกเยอะเลยลองดูนะ
1: ข้อเนี้ยถูกไหมล่ะ
2: ครับ
1: เพราะปักคอลลาเจนที่ขายๆกันอยู่
2: อ
1: ะส่วนใหญ่มันคืออะไรรู้ไหมมันคือปลานิลเนี่ยแหละ
2: อ๋อเหรอ
3: ผ
2: ิ
3: วหนังน้องก้าง
1: แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นสองอาทิตย์เขาบอกว่าปลาคอลลาเจนน้ำปลาน้ำจืดมันก็คือปลานิลเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: เข้าใจไหมไอ้คอลลาเจนที่เขาพูดว่าคอลลาเจนปลาจุดอ่ะแต่อย่างคอลลาเจนบางอย่างปลาทะเลก็คือปลาทะเลน้ำลึกก็คือปลาทะเลคือเขาเอาเนื้อปลาเขาไม่ได้เอาเนื้อปลามาทำคอลลาเจนนะเขาเอากระดูก
2: กระดูกไง
1: เอาก้างปลา
3: คือเหลือจากอุตสาหกรรมใดๆถูกไหม
1: ก็คือมันใช้ได้แค่นั้นอะคอลลาเจน
2: ครับผม
1: เหมือนที่ญี่ปุ่นคอลลาเจนที่หล่อนซื้อให้ฉัน
2: อ
1: ะเขาก็ทำมาจากจมูกปลา
3: ก็ดีเลย
1: มันไม่ได้เอาจากเนื้อปลาเนื้อปลาเขาเอามากินกันไง
2: คร
1: ับ นึกออกป่ะ
2: ถูก
1: เนื้อปลาก็เอามาทำลูกชิ้นเอามากินกันนี่ไง
3: จริงแต่เห็นแม่เกษตรกรแบบว่าพูดทางน้ำตาแล้วมันแบบมันจุกแทนแบบคน
2: อยากให้ระบาดหนักไปกว่านี้เลยนะเพราะว่าอาหารทะเลต่อไปนี่น่าคันแบบโอ้โหหากินยากแล้ว
1: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่วันนี้ฟังกันแล้วจิตใจไม่ค่อยดีใช่ไห
2: ม
1: เพราะว่าตื่นมาปุ๊บเราก็จะได้ยินว่าอีกแล้วมีการยิงกันในโรงเรียน
2: ครับ
1: แล้วครั้งนี้เป็นเด็กน้อยเด็กอนุบาลเด็กน้อยเลยอ่ะในพื้นที่อำเภอบางกระมุงจังหวัดชลบุรีผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจนะหลังจากตำรวจยศร้อยตำรวจตรี
2: ครับ
1: ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาตัวเองภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูเสียชีวิตแล้วลูกชายเพิ่งแต่งงานไป
2: ถูกเพิ่งแต่งงาน
1: ลูกชายเพิ่งแต่งงานไปเมื่อถึงอาทิตย์นี
2: ้ใช่ครับ
1: ปรากฏไปยิงภรรยาเป็นครูเนี่ยเสียชีวิตภายในโรงเรียนท่ามกลางเด็กคิดถึงลูกเล็กเด็กแดงอ่ะ
3: ใช่ในโรงเรียน
1: อนุบาลน่ะท่ามกลางเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเรื่องราวนี้ กิดขึ้นช่วงสายของวันนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุยิงภายในโรงเรียนอนุบาลพบร่างนางไพรินหรือครูเปิ้ล
2: ครับ
1: ครูเปิ้ลอายุเท่าฉัน48 ปีเสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณกกหูด้านซ้ายใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบปลอกกระสุนขนาด9มม.ฮะขนาดเกิดเหตุเนี่ยนักเรียนอยู่ในภายในโรงเรียนเนี่ย44 คนโชคดีนะที่ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็เร่งพาเด็กออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานต้องเรียกผู้ปกครองเนี่ยมารับกลับบ้าน
2: ครับ
1: เนื่องจากเด็กหลายคนอ่ะเด็กน้อยอ่ะเนาะ
3: โอ้เด็กน้อยมาก
1: ก็อยู่ในอาการตกใจ
2: ใช่เด็กอ่ะ
1: ก็เด็กน้อยอย่างเงี้ย
3: เด็กน้อยมาก
1: นะจากภาพกล้องวงจรปิดพบว่าหมวดพงษ์แล้วกันหมวดพงษ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็เป็นสามีของครูเปิ้ลเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนครับก่อนเดินเข้าไปภายในช่วงประมาณสัก10 โมง 27 นาทีก็จะเห็นภาพครูในโรงเรียนเนี่ยพยายามดึงเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในห้องและขนาดนั้นน่ะครูเปิ้ลกำลังจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันให้กับนักเรียนอย
2: ู่
1: ผู้อนุบาลเนี่ยนึกออกไหม
2: ฮะ
1: ต่อมาเนี่ยก็เห็นชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเนี่ยเดินเข้ามาโดยที่มือขวาเนี่ยมีลักษณะถืออาวุธคล้ายกับอาวุธปืนฮะก่อนที่ครูเปิ้ลเนี่ยจะเดินออกมาจากห้องจากภาพก็จะเห็นว่าทั้งสองเนี่ยมีลักษณะคล้ายพูดคุยกันมีการโต้เถียงกันก่อนที่หมวดพงษ์เนี่ยจะขึ้นลำอาวุธปืนฮะแล้วก็เดินเข้าไปจนถึงระยะประชิดจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่ครูเปิ้ล1 นัดจนร่างของครูเปิ้ลเนี่ยล้มลงแน่นิ่งทันทีนะฮะท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหลังจากยิงเสร็จหมวดพงษ์ก็ยืนดูร่างผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ10 วินาที
2: ครับ
1: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วก่อนจะขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปค่ะ
2: หลังเกิดเหตุครับเจ้าที่ได้ติดตามไปยังบ้านพักของหมวดพงษ์นะครับในพื้นที่บางละมุงครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ3 กิโลเมตรครับเจ้าที่ได้ปิดล้อมบ้านนะครับพร้อมพยายามเจรจาให้หมวดพงษ์เนี่ยมอบตัวนะครับแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยด้วยครับแล้วก็มีเสียงเออะโวยวายดังออกมาจากบ้านเป็นระยะนะครับทำให้ตำรวจเนี่ยต้องกั้นพื้นที่แล้วก็อพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงออกจากบ้านทั้งหมดนะครับก่อนประสานชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจคอมมานโดเนี่ยเข้ามาเตรียมพร้อมนะครับเพื่อรับมือหากผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมมอบตัวนั่นเองครับ
1: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าสมมติเราดูกันอย่างที่เล่าไปเขามีลูกชาย
2: ใช่ครับ
1: ลูกชายก็แต่งงานแล้ว
2: เป็นตำรวจด้วย
1: เยอะแล้วเป็นตำรวจ
2: ครับ
1: ซึ่งบางคนบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าหมวดพงษ์เนี่ยดับชีวิตตัวเองแล้วแต่ความจริงยังไม่มีการดับชีวิตตัวเองนะฮะล่าสุดที่มาดามออกมาจากไทยรัฐเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในบ้านเขานั่นแหละแต่ก็คือนักข่าวแล้วก็อยู่รอบบ้านเขาย
2: ังไม่ยอม
1: ตำรวจพยายามจะให้ลูกชายเนี่ยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันลูกชายประจำการอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ฮะโดยอยากให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยออกมามอบตัวแต่ขนาดเนี้ยผู้เป็นลูกเนี่ยยังยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได
2: ้
1: เป็นใครๆก็ช็อก
2: ครับผม
1: เนื่องจากอะไรคะเสียใจที่พ่อทำไมทำกับแม่อย่างนี
2: ้
1: ทั้งที่พ่อกับแม่เนี่ยเพิ่งจัดงานแต่งงานให้ตนเมื่อวันที่5 กันยายน
2: โอ้โหเร็วๆนี้เองที่ผ่านมา
1: ปรากฏว่าเขาก็ต้องไปถามเพื่อนบ้านว่าอะไรเกิดขึ้น
2: ครับ
1: เขาบอกสำหรับสาเหตุเบื้องต้นนะคะมีข้อมูลจากคนสนิทของครอบครัวว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องความหึงหวงแล้วก็มีปากเสียงกันมาระยะหนึ่งแล้ว
2: ครับ
1: ถึงขั้นพูดคุยเลิกราแล้วก็การแบ่งสินสมรสแต่ตกลงกันไม่ได
2: ้
1: ก็เกิดอาการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าวเนี่ยฮะเพื่อนบ้านซึ่งเขารู้จักทั้งสองคนนะฮะก็ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความเครียดและความต้องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานราชการ
2: ครับ
1: ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยทั้งคู่เป็นคนดีนะฮะแล้วจากที่รู้จักเนี่ยก็ต้องยอมรับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนปกตินะเป็นคนใจเย็น
2: ครับ
1: ทุกคนเลยตกใจแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
3: แล้วตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพร้อมเร่งคลี่คลายสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคดีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมเนื่องจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ภายใต้สถานศึกษาค่ะ
2: ถูกต้องนะครับส่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมทั้งนายอำเภอบางละมุงนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเจ้าที่เนี่ยได้นำเด็กนักเรียนทั้งหมด44 คนคุณครู3 คนแล้วก็บุคลากรโรงเรียนอีก3 คนนะครับออกจากพื้นที่หมดนะครับทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งการปิดโรงเรียนนะครับการสอนชั่วคราวเตรียมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นเองนะครับผม
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้สสชลบุรีพรรคประชาชน
2: ฮะ
1: นะฮะคุณณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตเนี่ยนะฮะกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในเบื้องต้นคือการยืนยันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนคือเด็กน้อย44 คนก่อน ซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโอเคอันนี้เราสบายใจกันได้แล้ว
2: ครับ
1: แต่เด็กอาจจะช็อกเด็กอาจจะตกใจมีโดยโรงเรียนเนี่ยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อดูแลความปลอดภัยนะฮะแม้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคล
2: ครับ
1: ระหว่างผัวเมียนั่นแหละเอาง่ายๆผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตนั่นแหละไม่ได้ตั้งเป้าไปทำร้ายเด็กหรือประชาชนทั่วไปแต่เหตุการณ์นี้กลับทิ้งคำถามสำคัญไว้ในสังคมต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังเนื่องจากอะไรคะสิ่งที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุคืออาวุธปืน
2: ถูกต้อง
1: และผู้ก่อเหตุคือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและพกพาอาวุธโดยตรงเลย มีมาตรการเพียงพอหรือยังในการประเมินความพร้อมและความเสี่ยงความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ว่ากันไปเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ
2: ถูกต้อง
1: นะวันนี้
2: ตอนนี้ตำรวจก็ยังเจรจาอยู่8ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มอบตัวล่าสุดเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกชายเนี่ยบินตรงขึ้นมาจากใต้เลยเพื่อมาเจรจาให้คุณพ่อเนี่ยยอมเข้ามอบตัวนั่นเองนะครับ
1: ลูกชายก็เป็นตำรวจ
2: ถูกต้องฮะ
1: ลูกชายก็เป็นตำรวจบางคนตอนแรกข่าวออกมาตอนเย็นว่าเขาฆ่าตัวตายแล้ว
2: ยังฮะ
1: ปรากฏเขายังไม่ได้ฆ่าตัวตาย
3: ตอนนี้ก็นี่คือบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นปัญญา
2: ถูกต้องนะครับ
1: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งคดีที่วันนี้ถูกกลับมาพูดถึงคือคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2: ์ครับ
1: ตอนนั้นน่ะมันเป็นคดีชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมคนร้ายลงมือทำร้ายร่างกายอย่างหนักจนในที่สุดเสียชีวิตวันนี้ศาลจังหวัดหัวหินเนี่ยอ่านคำพิพากษาในคดีสะเทือนขวัญประชาชนโดยศาลมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตนะฮะไอ้แซมหรือนายแซมจำเลยในคดีฆ่าชิงทรัพย์ในชั้นพิจารณาคดีศาลบอกว่าแม้จำเลยหรือนายแซมเนี่ยจะใหการรับสารภาพต่อศาลแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างยิ่งนายแซมเองมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดที่โหดร้ายทารุณไร้ซึ่งความเกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์จึงไม่มีเหตุอันควรปราณีหรือบรรเทาโทษให้แก่จำเลยเลยศาลจังหวัดหัวหินจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียแล้วก็เป็นบรรทัดฐานในการป้องกันนะฮะปกป้องความปลอดภัยของสังคมต่อไปจำเรื่องแซมได้ไหมฮะเรื่องราวนี้ถ้าย้อนกลับไปมันโหดร้ายมากนะฮะเพราะเหยื่อที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
2: ใช่ฮะ
1: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้เองโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 3:00 ของวันที่19มกราคม2569ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหัวหิน
2: ครับ
1: ซึ่งวันนั้นคุณนุ้ยเป็นพนักงานต้อนรับอายุเพิ่ง35ปีเข้าเวรกะดึกเพียงลำพังนั่งพักอยู่บริเวณหลังเคาน์เตอร์ของโรงแรมครับตอนนั้นกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของไอ้แซมพบว่าไอ้แซมเนี่ยเดินวนเวียนดูลาดราวภายในล็อบบี้หลายต่อหลายครั้ง
2: ครับผม
1: ก่อนจะฉวยจังหวะลงมืออย่างเลือดเย็นและใจเย็นฮะตัดสินใจปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปนะ
2: ฮะ
1: แล้วก็ใช้ท่อนเหล็กอ่ะทุบตีศีรษะคุณนุ้ยถึง14ครั้ง
2: 14ครั้งนะ
1: จนในที่สุดเสียชีวิตฮะ
2: ครับ
1: เพื่ออะไรรู้มั้ยชิงโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็เงินสด350บาท
3: เลทมาก
1: เงิน350บาท
2: ครับ
1: กับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วมันก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณพงหญ้าใต้สะพานจนในที่สุดถูกจับกุมได้ในที่สุดนะตอนนั้นคือเป็นข่าวที่โหดเหี้ยมมากนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานของหนุ่ยเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคืนที่เกิดเหตุจริงๆอ่ะไม่ใช่หนุ่ยเวรของหนุ่ย
2: ไ
1: ม่ใช่เวรของหน
3: ุ่ยใช่หนูจำเรื่องนี้ได
1: ้แต่คนที่เข้ากะดึกอ่ะป่วย
2: ขอสลับมะ
3: สลับ
1: อันนี้แหละโกงตายเลยล่ะจริง
2: ๆ
1: คนที่เข้ากะดึกอ่ะป่วยเขาก็เลยแลกกะกับนุ้ย
2: โอ้โห
1: ทำให้นุ้ยเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไม่มาทำงานแทนก็ไม่ตาย
2: ถูกต้อง
1: ปรากฏนุ้ยจะต้องมาเข้ากะดึกแทน
2: นะครับผมพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ยิ่งสะเทือนใจนะครับผมขนาดวงจรปิดยังดูไม่จบนะครับเพราะว่าดูไม่ไหวนะครับแล้วเธอแล้วก็นุ้ยเนี่ยทำงานกันมามากกว่า2ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับผมแต่ก็ยอมรับว่านะครับหน้าโรงแรมเนี่ยก็มีคนเร่ร่อนเดินผ่านกันตามปกติแต่ก็ไม่มีรปภ.ประจำโรงแรมนั่นเองครับ
1: คือแฟนเขาไม่มาเล่าอ่ะยิ่งเศร้าแฟนของนุ้ยอ่ะ
3: ใช่หนูจำได้ว่าเขาวิดีโอคอลกันอยู่นะคืนนั้นนะถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: เขาบอกวันเกิดเหตุแฟนสาวก็บอกเพียงว่าตัวเองก็คือบอกแฟนอ่ะเดี๋ยวเข้างานทุ่มหนึ่งเดี๋ยวออกงานอ่ะ7โมงเช้านะจากนั้นก็วิดีโอคอลกันตลอดทั้งคืนตามปกติ
2: ครับ
1: ผ่านมาค่ะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ก็ยอมรับว่าแฟนสาวเคยพูดอยู่บ้างว่าโรงแรมอ่ะมันเปรี่ยวมันเปรี่ยวทำให้ตนเองเนี่ยจำเป็นจะต้องวิดีโอคอลหาแฟนอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วง ไอ้คืนวันเกิดเหตุช่วงตีสามอ่ะแฟนสาวบอกของก็ปกติก็วิดีโอคอลใช่ไหมก็ตีสามก็ง่วงอ่ะ
3: ใช่
1: ของีบแป๊บนึงนะแต่สายอ่ะ
3: ก็ยังคาอยู่ตรงนั้น
2: ไม่ได้วางด้วยนะ
3: ใช
1: ่ก็เลยเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยปีนข้ามเคาน์เตอร์มาพยายามเรียกนุ้ยให้ตื่นตัวเขาเองนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
2: ตัวแฟน
1: พยายามเรียกแฟนตื่นนุ้ยตื่นก่อนที่สายอ่ะมันจะถูกตัดไป
2: ครับ
1: ตนเองก็พยายามจะโทรกลับค่ะแต่ปรากฏติดต่อไม่ได้แล้วจึงรีบมาที่โรงแรมจุดเกิดเหตุทันทีตอนนั้นใช้เวลาไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็ขยันทำงานเพราะอะไรมีลูก3คน
2: ครับ
1: ลูก10ขวบคนนึง13ขวบคนนึง15ขวบคนนึง
2: โอ้โห
1: มันงานอะไรก็ต้องทำเพราะลูก3อ่ะ
2: โอ้โห
1: แล้วคิดดูว่าทรมานจิตใจแค่ไหนเห็นหมดเลย
2: ใช่ใช่ฮะแฟนพยายามเรียกแล้วแต่ก็ไม่ได้ยินนะครับ
1: ปรากฏว่าไอ้แซมเป็นคนโคราชเป็นคนนครราชสีมาน
2: ี่ประวัติของเขานะ
1: มันไม่มีการทำหรอกเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหัวหินได้ประมาณ2เดือนเศษนี่แหละแล้วก็ได้พบประวัติอาชญากรรมโชคโชนเลยค่ะทั้งคดีทำร้ายร่างกายบุกรุกเคหสถานคดีอนาจารตั้งแต่วัยรุ่น
2: ครับ
1: ตอนนี้เองเนี่ยมีเหยื่อจำนวนมากในพื้นที่เดิมเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ที่นายแซมเนี่ยมักจะปีนหน้าต่างเข้ามาในยามวิกาลเพื่อพยายามล่วงละเมิดแล้วก็ทำร้ายร่างกายมันโรคจิตอย่างนึง มันจะชอบบีบคอแล้วก็ใช้หมอเนี่ยอุดจมูกหากเหยื่อขัดขืนหรือแกล้งตายเนี่ยมันก็จะขโมยทรัพย์สินหรือกุญแจรถก่อนหลบหนีไป
2: ครับ
1: ญาติแล้วก็คนในครอบครัวบอกว่าไอ้แซมเนี่ยมีประวัติก่อเหตุตั้งแต่อายุเท่าไหร่รู้ไหม15 ปี
2: โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ทั้งคดีลักทรัพย์เอ่ยทำร้ายร่างกายเอ่ยพยายามข่มขืนเอ่ยซึ่งเคยถูกส่งเข้าสถานพินิจมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่เมื่อมันไม่กลัวไอ้คนอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คือมันเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเอามันเข้าอีกสักกี่ร้อยรอบมันก็ไม่รู้สึกแล้ว
2: โจรเป็นอาชีพแล้ว
1: ถูกมันก็กลับออกมาปุ๊บไม่กี่วันมันก็ก่อเหตุซ้ำอย่างเงี้ย
2: ครับผมล่าสุดวันนี้ภายหลังฟังคำพิพากษานะครับมารดาของผู้เสียชีวิตเนี่ยเปิดเผยว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะครับแต่ครอบครัวยังคงรู้สึกสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่ารู้สึกพอใจที่ศาลมีคำพิพากษาให้ความเป็นธรรมแก่ลูกสาวนะครับอย่างไรก็ตามคดียังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายนะครับต้องติดตามกันขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับ
1: สำหรับคดีนี้นะฮะนับเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตโดยได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางนะเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่สร้างความสะเทือนใจเอาจริง
2: ๆ
1: ฟังแล้วดราม่าด้วยฟังแล้วเศร้าด้วย
3: แล้วมันเห็นทั้งหมดเพราะว่ากล้องวงจรตัวนั้นมันเห็นทุกกระบวนการทุกวิถีเลยอะ
2: โหดเหี้ยมอะ
1: เราคิดกันว่าเขาเป็นแฟนกันอะ
2: ครับ
1: แล้วความรักเขากำลังดี
3: ใช่
1: เขาเป็นห่วงกันคือแฟนไม่ได้นอน
3: ใช่
1: เขาก็ไม่ได้นอนวิดีโอคอลคุยกัน
3: ทำงานสุจริตลูก3คน
2: แล้วน้องแบบเป็นคนดีมาตลอดแล้วก็เป็นแบบว่าเสาหลักของครอบครัวด้วยมีลูก3คนล่าสุดนี้เดี๋ยวทางด้านในแซมยื่นอุทธรณ์ไปแต่ว่าพี่ชาววาดอุทธรณ์ก็เหมือนกับยืนศาลชั้นต้นแหละนะครับเพราะว่าหลักฐานมันครบวงจรครบหมดทุกอย่าง
1: มันเอามาหิดไป
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
2: ฮะ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้แดงใบเร่จบลงแล้วนะฮะแต่เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ยังชวนให้ย้อนกลับไปมองได้อีกครั้งหนึ่งตลอด8ตอนเราได้เห็นอย่างแรกคุณภาพของช่องวัน31
2: จริง
1: คุณภาพของวันดี
2: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนชาวช่องวันอยากจะทำวันดีแอปวันดีอยากจะพัฒนา
3: สุดยอดจริง
1: ๆเอาจริงนะฮะแดงเราจะเห็นได้เลยว่าแดงภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นักเลง
2: ครับ
1: แต่คือผู้ชายคนนึงที่ต้องเจอกับปัญหาที่ต้องเลือกทั้งกับครอบครัวความรักมิตรภาพความสูญเสียที่ค่อยๆกำหนดเส้นทางชีวิตของเขาจากคนธรรมดาคนหนึ่งสู่ชื่อที่กลายเป็นตำนานค่ะ
3: เส้นทางชีวิตแดงใบเล่ระหว่างทางนั้นเขาต้องแลกกับอะไรไปบ้างและมีใครบ้างที่ยังอยู่ข้างเขาใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะหรือว่าอยากกลับไปสัมผัสเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะโหลดแอป 1D แล้วดูแดงใบเล่ต่อเนื่องจนจบได้เลยค่ะดูซีรีส์แดงใบเล่ย้อนหลังบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะ
2: ครับผมสำหรับลูกค้า AS นะครับก็ห้ามพลาดครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium ครับจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดเลยนะครับ
1: เอานะฮะไปดูกันยังมีอีกมากมายในแอป 1D ที่วันนี้เอาง่ายๆ99บาทคุ้มค่าแน่น
3: อ
1: น
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยคุณได้ทำให้ธุรกิจของเราไปกันต่อกันได้
2: ใช่แล้วครับ
1: แล้วก็ทุกอย่างทุกเรื่องที่ลงทุน ุณภาพครับจองจริง
3: จริง
1: ดอกจัน559 4 โทรออกห้ามพลาดนะฮะ
3: ครับผมแม่เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เขา

0: กำลังจะออนแอร์แล้วก็เหมือนกับว่าโปรเจกต์ต่างๆที่ต่อจากนี้คือโอ้โหโหลดไปเถอะคุ้มแน่นอน
1: แต่ตัวทำงานก็เยี่ยมนะครับ
2: ท่านผู้ชมครับพิสุนะพิสุจ้า
1: พิสุนารีสวัสดีครับ
2: โอเคขึ้นไหม
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: แม่ว่าจ้า
2: วันนี้ผ่าตัดลำไส้ใหญ่มาเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวฟังพิสุพฤติกรรมสะสมมานานกว่า40ปีคืออะไรรู้ไหมคะดื่มน้ำน้อย
1: โอ้โห
2: ดื่มน้ำน้อย
1: ครับ
2: เหตุเกิดจากคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษ
1: อ่ะปวดท้องไง
2: หลังจากนั้นปุ๊บเฮ้ยต้องผ่าตัดลำไส้ใหญ่เลย
1: เรื่องใหญ่
2: ช่วงหน้าพิสุมาเยี่ยมแฉ
1: สักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ลุกค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
16: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
15: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
17: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
18: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
19: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
18: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
20: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
18: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
19: ผมเป็นนักเลง
21: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
18: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
20: ไอ้ปุ๊
19: กมึงหลอกกู
18: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
19: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
18: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
19: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
22: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
23: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
24: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
8: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
25: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไป
0: มั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้นมแม่ช่วยลดภูมิ

0: ราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
1: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
2: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: ตกใจเอาตรงๆเพราะว่าพี่ที่แบบว่าเจอกันตลอด
7: เคยกันตลอด
6: ปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะวันนี้คนที่ดูแชร์ก็อายุไม่เด็กผมไม่ดำหรอกอย่างน้อยก็ต้อง30กว่า30อัพ35 30ลองฟังดีๆนะพฤติกรรมสะสมเหล่านี้มันทำให้อะไรรู้ไหมของเสียมันอยู่ตามลำไส้
8: เราต้องมาแชร์เลยนะวันนี้ต้องมาแชร์ประสบการณ์
7: ครับผม
6: แล้วก็ดื่มน้ำน้อยของวันนี้พี่สุอย่าไปทานการ
7: ว่าแชร์กับพี่สุครับ
9: ใช่ค่ะ
8: คือต้องบอกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดจริงๆ
7: การดื่มน้ำก็สำคัญด้วย
8: ใช่ค่ะจะเห็นว่าเป็นคนกินผักเยอะก็จริงแต่ว่า
6: พี่เป็นคนกินผักเยอะมาก
8: กินผักเยอะแต่ก็กินรสจัด
7: รสจัดด้วย
8: แล้วก็กินอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นแล้วก็กินน้ำน้อยแล้วอาชีพเราเป็นนักร้องเดินสายเนาะเดินสายเวลาสมัยก่อนนักร้องทุกช่วงก็จะมีรับเชิญก่อนขึ้นวงก็วิ่ง 3-4 ที่ก่อนจะต้องวางแผนละว่ากินอาหารแบบไหนแล้วกินจะต้องไม่กินน้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจอดปั๊มบ่อยทำเวลาไม่ทันหรือถ้าปวดหนักปวดอื้อเนี่ยถ้าแบบไม่จะลาดจริงๆจะไม่หยุดก็จะอั้นจนมันม้วนกลับเข้าไปแล้วไปตดในท้องหมุงหวังหมุงหวัง
9: นึกออกที่มันจะเวลาเรากั้นแล้วมันจะแบบ
8: ดุริดุริจะเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะ40กว่าปีแล้วตอนหลังเนี่ยพอไม่ได้เดินสายแล้วมานั่งเป็นกรรมการมาเป็นมานั่งคอมเมนต์อยู่12ปีแล้วก็เป็นคนที่นั่งแล้วก็กลัวว่าชุดเนี่ยใส่แล้ว
6: มันจะ
8: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก็เข้ายากอั้นกินน้ำน้อยแล้วก็ไม่ขยับตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเกรงใจทีมงาน
6: ก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำบ่อย
8: ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วก็กินก็แล้วก็จะใช้วิธีการดื่มน้ำให้น้อยที่สุดมันสะสมของเสียมันก็เลยอยู่ในลำไส้เราเยอะ
7: พฤติกรรมล้วนๆเลย
8: ใช่แต่ใหม่ๆมันก็ไม่ถึงกับท้องผูกนะมันก็เริ่มมีอาการพออายุเราเยอะๆยิ่งเผาผลาญเรายิ่งไม่ค่อยดีใช่ไหมมันสะสมเยอะๆมันกลายเป็นวันหนึ่งก็แจ็คพอตเลยเมื่อวันที่24กรกฎาคมจะต้องไปเล่นงานที่ทองผาภูม
7: ิ
8: เช้ามาปวดท้องดีใจเพราะว่ามันถ่ายไม่ออกมาสองสามวันก่อนหน้านั้นแล้วมันมีอาการแบบขี้เป็นขี้กระต่ายอ่ะ
7: เป็นเม็ด
8: เป็นเม็ด
7: หรอมาออกน้อย
6: ๆก็ไปถ่าย
8: เป็นก้อนเบาๆแล้วก็ลอยๆอย่างนั้นอ่ะอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์
7: จ้ะ
8: แต่วันนั้นอ่ะมันปวดอุ๊ยรู้สึกดีใจว่า
6: อันนี้คือคุณเช็คตัวเองด้วย
8: นะเช็คตัวเองได้เลยนะฮะอาการประมาณเนี้ย
6: สมมติอุจจาระของคุณหรือแบบของเหลวของคุณเนี่ยของเสียของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นเล็กๆๆๆๆเหมือนขี้กระต่ายอ
8: ่
6: ะ
8: ใช่แล้วถ้ามันลอยๆนะแสดงว่าความหนักความหนาความแน่นมันไม่มี
7: อันนั้นไม่ค่อยดีละ
8: ไม่ดีถ้าจมๆเปียกๆงั้นมันจะดี
7: วันนั้นพี่สุก็ปวดท้อง
8: ปวดท้องพอ
7: กะว่าจะได้ถ่ายแล้ว
8: ก็ไปถ่ายจริงๆมันก็ออก
7: ก็ออกจริงด้วย
8: พอออกปุ๊บแล้วมันเสร็จพอหลังจากออกปุ๊บเนี่ยก็คือมันปวดท้องมากปวดแล้วเอ๊ะเราอาหารเป็นพิษอาการประมาณนั้นก็เลยไปหาหม
7: อ
8: ไปหาหมอก็กะว่าเดี๋ยวหาหมอเสร็จหายแล้วก็จะไปงานได้ตอนเย็นนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอหาหมอเสร็จหมอก็ให้ยาโน่นนี่นั่นเสร็จกลับมาที่บ้านก็ไม่หายนะจะให้ช่างมาทำหน้าแต่งผมละก็จะเดินทางไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็กลับไปอีกรอบ
7: ปวดบิดขึ้นมาเลย
8: โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆเราเคยอาหารเป็นพิษแต่มันไม่หนักขนาดนี้เหมือนหมอให้ยาฆ่าเชื้อโน่นนี่นั่นแต่มันไม่บรรเทาเลยสุดท้ายก็เลยต้องแอดมิด
7: เลย
8: แอดมิดแล้วหมอก็บอกว่าเออดูอาการคงต้องส่องกล้
7: อง
8: วันที่25ก็ส่องกล้องส่องกล้องเข้าไปปรากฏว่าลำไส้ใหญ่อักเสบอย่างรุนแรงจนขาดเลือดแล้วก็เจอก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มันอุดตันแล้วเหลือช่องที่ให้ของเสียจากด้าน
7: บน
6: จากแล้วที่มันจะเป็นร่องใหญ่ๆมัน
8: ไป
6: อุด
8: มันตีบมันเหลือทะลอดอ่ะ
9: เพราะว่ามันอักเสบแล้วมันบวมไปเบียดช่องที่มันจะลง
8: แล้วมันมีก้อนเนื้อก้อนนี้มันอุดอยู่ในนั้นด้วย
6: มันเป็นก้อน
8: แล้วมันมีช่องอยู่นิดเดียว
7: เขาบอกว่าหลอดเท่าหลอดเล็กมากเลยอ่ะพี่สุ
8: โตคอยหลอดไอ้นมกล่องอะไรพวกนี้นิดเดียวอะ
7: วิหลอดนมกล่องเล็กนิดเดียวเองนะ
8: ใช่ใช่มันก็ออกของเสียมันก็ออกมาย
7: ากแล
8: ้วมันก็สะสมอยู่ด้านบนด้านเหนือที
6: ่ก็คือกลายเป็นว่าของลำไส้ของเราเนี่ยเอาง่ายแทนที่อุจจาระมันจะออกตามปกติมันกลับไปอุดตัน

0: ของแม่ก็คือพอผลมันออกมามันไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: ก็โล่งอก
0: เราก็สบายใจแล้ว
1: ก็
0: สบายใจ
1: ก็แค่ตัดต่อลำไส้แค่นั้น
0: ใช่ก็ตัดต่อก็ดูแลตัวเองทีนี้ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าสำคัญมากเลยนะสุขภาพบางทีพฤติกรรมการกินการอยู่การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กๆอ่
1: ะ
0: มันอาจจะยังไม่ออกอาการไม่มีผลอะไรแต่สุดท้ายพออายุเราเยอะ
1: ๆ
0: นะลูกมันก็จะแบบว่า
1: อาจจะมีผลตอนที่อายุเยอะ
2: ๆเอาง่ายๆคือ1คุณเริ่มสังเกตตัวเองแต่วันนี้เรื่องระบบขับถ่าย
0: ใช่ค่ะ
2: ระบบขับถ่ายของคุณณตอนนี้มันยากเหลือเกิน
0: จริง
2: ถูกต้องไหม
0: ค่ะ
2: พี่อายุเยอะขึ้นมันก็ถ่ายยากขึ้นอยู่แล้วนะปกติ
0: ใช่เผาผลาญเราไม่ค่อยดี
3: ไม่แล้วแม่รู้ว่าแม่จะต้องกินน้ำเข้าไปเยอะขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เคยเป็นอย่างนี้มาตลอดแม่ปรับตัวเองให้แบบว่าเฮ้ยฉันจะกินน้ำให้มันเยอะฉันไม่กลัวหรอกการปวดฉี่ระหว่างทางแม่ทำได้หรอ
0: ได้ตอนนี้ก็คือกินน้ำอย่างน้อยๆวันนึงต้องมี2ลิตรอย่างต่ำสองลิตรแล้วก็ดื่มน้ำพวกน้ำผักผลไม้ปั่นที่เป็นสี
2: ไฟเบอร
3: ์
0: อะไรเงี้ยดื่มตอนเช้าก็ตื่นมาก็ดื่ม
3: ค่ะแม
1: ่ครับผม
0: แล้วก็กินโปรตีนแล้วก็เหมือนแบบดูแลตัวเองแหละ
1: ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียบร้อย
0: ใช่ปรับเลยกินเผ็ดแล้วเป็นคนที่กินเผ็ดกินแซ่บตลอด
1: ทานอยู่ไหมพี่สุ
0: ทานตอนนี้ทานไม่ได้
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนนี้มันดำ
3: มันมี
0: แบบมันเพิ่งเดือนเดียวเนี่ยวันที่9นี่ครบผ่าตัดครบเดือน
2: ไปบ้านพี่สุ
0: อ่
2: ะค
0: ุ
2: ณนึกว่างานวัด
3: ยังไงแม
2: ่ไปบ้านพี่สุทำกับข้าวทีนึงกูนึกว่างานวัดจริง
3: ๆเลี้ยง
2: ผัดหมี่ก็โอ้โหต้องเอามดดำต้องเอากลับบ้านไปด้วยนะยังเขียวหวานต้องเอากลับบ้านไปด้วย
3: ล้มวัวหรอล้มวัวหรอ
2: ไม่นางปลูกผักเอง
0: อ
2: ย่างทำทุกอย่างเองเมื่อก่อนผัดหมี่เนาะผัดหมี่นางผัดที่แบบกินได้แบบยิ่ง
1: เป็นกระทะ
2: สามกองกินได
1: ้ใบบัวใหญ่ๆเลย
0: แม่คิดดูนะตอนหลังนึงเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ของที่ปลอดสารเข้าร่างนะถ้าพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในมันจะรุนแรงมากกว่านี้แค่ไหนคิดดูสิตอนหลังก็ปลูกผักออร์แกนิกกินเองอะไรเองทุกอย่างหมดทำอาหารกินเอง
2: ต้มแกงเขียวหวานที่แกต้มเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ย
0: แจกเขาความสุขของเราเป็นคนชอบทานอาหารน
2: ั่นถ้าสมมตินะไม่มีคอนเสิร์ตนะไม่มีงานนะก็นั่งทำกับข้าวแจกคนนะ
3: นี่แหละมันเป็นสไตล์คนท้ายซอยไงแบบว่าแบบแจกบ้านโน้นทีคนนี้ก็มาแลกข้าวฉันมีแกงเธอเอาปลามาแลกกัน
0: วิถีบ้านนอกเราชินกับวิถีบ้านนอกแต่ว่าโอเคภาพมันอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้กลิ่นอาย
2: ข้าวนางก็ปลูกเองเนาะ
0: ใช่พี่ปลูกข้าวเองพี่ทำสวนทำนาทำไร่ตอนนี้พี่ปลูกมันหวาน
2: มันญ
0: ี่ปุ่นนี่นะ
1: ตอนที่ไหนพี่สุ
0: ปลูกที่ลำตะคอง
1: ลำตะคอง
0: ปลูกไว้5ไร่ลองดูครั้งแรก
1: แล้วที่กรุงเทพนี่คือปลูกผักไหมพี
0: ่ก็ปลูกผักรอบๆบ้านในบ้านนู่น
1: ก็สามารถเก็บกินได้
0: ใช่แต่ช่วงป่วยนี่แหละมันปลูกไม่ได้เพราะว่า
2: บ้านนางเป็นอย่างเงี้ยสมมติบ้านนี้เป็นบ้านนอนอีกฝั่งหนึ่งนางไว้ทำกับข้าว
0: ทำกับข้าวแล้วก็ทำของขายน้ำพริกขาย
3: คือแยกโซนเลย
2: ฝั่งนี้เป็นฝั่งอยู
0: ่ฝั่งโน้น
2: ฝั่งนู้นนางไว้ทำของกิน
0: แล้วก็ไว้ทำกับข้าว
1: แค่เดินข้ามฝั่งไป
3: เลิศชาวบ้านสุดๆเลยแล้วก็พื้นที่เยอะๆแล้วก็ปลูกผัก
2: ไม้ในหมู่บ้าน
0: พื้นที่ไม่เยอะ
2: ก็เยอะก็ไม่น้อย
0: แล้วก็แยกส่วนแยกอะไรแบบทำแปลงทำอะไรปลูกผัก
3: เอ็นจอยมากหนูเห็นภาพที่แม่เป็นแบบขายผักแล้วก็แบบว่านั่งมอมแมมเลยแล้วก็แบบคนมาซื้อแม่กันเยอะมากอ
1: ันนั้นคือผลผลิตในหมู่บ้านเหรอพี่สุ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านมาซื้อถูกๆเงี้ย
0: ใช่ก็บางทีเราก็แจกเขาเขาก็เกรงใจบางทีแจกมากๆเขาก็เกรงใจเขาเอาขอซื้อเถอะโน่นนี่นั่น
1: ปลูกอะไรขึ้นบ้างพี่ในหมู่บ้าน
0: ผักคอสเรดโอ๊กกรีนโอ๊กนะครับแล้วก็พวกอะไรนะพวก
1: เห็นข้าวโพดก็ปลูก
0: ใช่ข้าวโพดข้างบ้าน
1: ปลูกข้าวโพดเลยเป็นรั้วข้าวโพดเลย
0: แตงกงแตงกวามะละกงมะละกอปลูกโอ้โหแตงล้านหนูเอ้ยนี่ลูกเท่านี้
1: คือพี่สุปลูกผักแกล้มปลูกผักแกล้ม
0: คณะ
2: นี่ที่กรุงเทพนะ
0: ที่กรุงเทพ
3: แม่ฟังนะหนูพยายามทุกวิถีทางยายน้อยเนี่ยพยายามนะบอกมือเบามันไม่ขึ้นคนปลูกไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้น
2: ถามสินางทำนากี่ไร่ถามสิ
3: ที่บ้านทำนาเยอะเหรอแม่
0: เป็นร้อยไร่
2: เป็นร้อยไร่ไม่ใช่สิบนาถ่ายนาข้าวนางมีเป็นร้อยไร
0: ่นาเป็นอาชีพหลักของแม่ตลอดชีวิตนะอาชีพเสริมนะวงการเนี่ย
2: ข้าวนานางขายข้าวนะคืออาชีพหลักของนาง
1: ร้อยไร่นี่ที่ไหนพี่สุฮะ
0: ที่โคราชอันนี้ลำตะคองที่ไปมาเมื่อวัน
1: ศุกร์ลำตะคองมีไร่พี่ลำตะคอง
0: ลำตะคองไปมาตอนนี้มีเกือบ30ไร่แล้ว
3: โอ้โห
0: ซื้อไปซื้อมา
3: ที่ลำตะคองนี่คือยังไงแม่หนูชอบกลับบ้านนครพนมเออก็ชอบกลับบ้านบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องผ่านลำตะคองที่แม่คืออยู่บริเวณริมเขื่อน
0: ของแม่ถ้าขึ้น M6 มันจะอยู่ด้านขวา
3: ด้านขวาก็จะเป็นเชิงภูเขา
0: ไปด้านซ้ายโทษที
3: ด้านซ้ายก็ติดน้ำริมตะคองเลย
0: ใช่แต่มันไม่ได้อยู่ตรงโซนน้ำมันจะเข้าไปในหลืบอีกแล้วมันอยู่ติด

0: งอ้อมกอดของภูเขา
1: อุ้ย
2: ล้อ
1: โอบล้อมภูเขา
0: ใช่ภูเขา
1: ได้ข่าวว่ามีดาราไปขอซื้อแล้วพี่สุ
0: มีก็มีแต่ส่วนมากโซนนั้นจะเป็น FC ไปทั้งนั้นเขาเห็นเรารีวิวว่าเออมาเรามาอยู่ตรงนี้เชื่อไหมมีแต่คนไปซื้อทีละ4ไร่8ไร่6ไร่ FC เราทั้งนั้นแล้วก็ทำสวนปลูกผักม
1: ี
0: โรงองุ่นแล้วอะไรแล้วจะไปอยู่กับเราอย
1: ู
0: ่ที่นั่นเลย
1: จริงป่ะพี่สุที่บอกพี่ซื้อเป็นที่ตาบอดต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงแหวงล่าง
0: บ้าของพี่เป็นที่โดดร่มนะที่พี่ซื้อเป็นลาน
1: เน
0: ี่ยเป็นแลนดิ้งแอเรียนะจ๊ะแล้วกะว่าเดี๋ยวต่างชาติโดดมาก็เออ
1: พลามอเตอร์พลา
0: ไส้แตกแล้วทีเนี้ย
3: หล่อหรือบางทีแม่แบบจะหวานนาข้าวอย่างเงี้ยแม่ก็ปล่อยฝากเขาโปรยดิ
2: ใช่นางเล่าให้ฉันฟังเมื่อก่อนนางร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จนางก็จะไปซื้อที่อยู่ที่โคราช
0: ใช
2: ่ค่อยๆทุกวันไม่ใช่ร้อยนะกี่ร้อยถามนางสิ
0: โอ้ไม่หรอก
3: ไฮโซบ้านนอกของจริงไม่ใช่เธอนะจ๊ะมดดำนี่ค่ะสุนารีราชสีมา
2: จะบอกว่าเวลาเมื่อก่อนนางร้องเพลงพี่สุ
0: ซื้อแต่ที
2: ่นางซื้อแต่ที่
0: นางตังไม่อยู่แม่จะต้องซื้อแต่ที่วะ
3: ดีแล้วแม่แล้วคือยังไงที่แม่บอกว่าแม่ปลูกข้าวอยู่ที่
2: โคราชโคราชแพง
0: แพงที่แพงเพราะคนย้ายไปเยอะ
2: ตัวนี้คนย้ายไปอยู่โคราช
1: กันทั้งที่แพงไหมพี่สุ
0: ก็ที่แพงมากๆก็มีที่ยังไม่แพงมากก็มี
1: ของเรานี่ไล่ละเท่าไหร่บอกได้ไหม
0: ก็หลักแสนที่
1: เจอหลักแส
3: นนะฮะไล่แล้วหลักแสนหรอแม่
0: หลักแสนแต่มันก็หลายแสน
1: หลายแสน
2: ล้าน
1: ล้าน
3: อ่ะโอ้เพราะหนูรู้สึกนะเพราะว่าแบบว่าเวลาที่กลับบ้านแบบว่ากลับบ้านใหญ่น้อยบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยนครพนมอะไรอย่างเงี้ยเวลาขับอ่ะรู้สึกว่าถนนเส้นนั้นเป็นถนนเส้นที่สวยมาก
0: สวยมากใช
1: ่ลำตะคองมันเป็นแบบเอกลักษณ์เลย
3: แล้วยิ่งไปตอนหน้าฝนนะพี่ชาวคือเส้นพอถึงลำตะคองปุ๊บนะยะมันเขียวมันดอกไม้ออกมันเหลืองมันต้นคูนอย่างเงี้ยมันสวยหมดเลย
0: แม่อยู่ตำบลคลองไผ
1: ่
0: ที่ไปซื้ออยู่เป็นตำบลคลองไผ่
2: มันก็คือเดี๋ยวนี้ไปชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหม
0: ใช่เมื่อวันซืนขับรถขึ้นM6 ตรงบางปะอินเลยไปปุ๊บเนี่ยประมาณชั่วโมง20
2: ชั่วโมง20
1: ของพี่สุเดินหน้าไปอีสานนี่คืออยู่ฝั่งซ้าย
0: ใช่ค่ะ
2: พี่สุแล้วไปโคราชตอนนี้กี่ชั่วโมง
0: ถ้าไปบ้านพี่เลยน่าจะประมาณ2ชั่วโมงไปถึงบ้านนอกเลยถึงบ้านอำเภอบ้านพี่เลยน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
1: อุ้ย
0: เร็วแล้วนะ
1: เร็วแล้ว
0: เพราะว่าเท่าที่ไปเที่ยวที่แล้วเนี่ยชั่วโมง20นี่คือทางยังไม่เสร็จดีบางที่ยังมีกลวยมีนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ขับน้องชายขับไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรายังพึ่ง
1: ต้องดูแลอยู่
2: พี่ขนาดพี่สุอย่างที่บอกว่าวันที่หมอผ่าตัดนี่ก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ลุ้นสิ
2: ลุ้นสารพัดเหมือนกันใช่ไหม
0: ลุ้นสารพัดเลยกลัว
2: แต่ว่าโอเคพี่ผ่าตอนอายุเท่าไหร
0: ่ก็58ตอนนี้58
3: มันคือการผ่าตัดใหญ่ครั้งที่2ป่ะหนูเคยเห็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็นาน
0: ตอนอายุ25ปี35ปี35ปีแล้วก็มาผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับผม
0: แต่เนี่ยพี่จะต้องลุ้นอีก35ปีแล้วว่าจะอยู่ให้ถึง35ปี
1: น้ำหนักหายไปกี่โลพี่สุครับ
0: คือก่อนที่จะป่วยอ่ะพี่เป็นช่วงที่ควบคุมน้ำหนักอยู่พอดีก็มันลงไปฮะประมาณ6โล7โลแล้ว
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วตอนที่ป่วยก็น้ำหนักลงไปอีกรวมๆแล้วเป็นประมาณ17กิโล
1: โอ้โหเกือบ20เกือบ20โลหายไปเลย
3: นั่นก็ถือว่าได้กับได้นะแม่เนาะ1ได้
0: ไอ้ทําให้เราแบบว่า
2: ไม่เอาสิอย่างงี้อ่ะ
0: ไม่มันก็
3: ไม่รู้จะหาข้อดียังไงจากการผ่าตัดครั้งนี้ออกไป
0: มันก็มองให้มันดีแหละอย่างน้อยเราก็แบบว่าเออเราก็ได้แบบได้ลดหุ่นตัวเองลงไป
1: แต่รักษารูปร่าง
0: แต่หนูรู้มั้ยตอนที่พี่ลดหุ่นไอ้ตอนที่ป่วยเนี่ยพี่เหี่ยวหมดเลยนะ
2: ใช่สิ
0: ผิวผืนพันเหี่ยวหมดแล้วมันต้องนอนแบบนอนอยู่กับแบบมันกินไม่ได้เพราะมันเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
2: เพราะมันกินอะไรไม่ได้รับอาหารไม่ได้ทุกอย่างมันจะแก่เร็วมากถูกต้องไหมแล้วก็เหมือนกับเราฟื้นยังไม่ฟื้นตัว
0: ตอนนี้เริ่มกินอะไรได้
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมายังครับพี่สุ
0: ขึ้นมาเป็น58แล้วขึ้นมาโลนึง
1: ขึ้นมาโลนึง
0: ค่อยๆดูแลเริ่มกินได้เริ่มกินได้
2: กลับมารับงานได้ยัง
0: โอ้ยพี่รับงานตั้งแต่ที่24สิงหาแล้ว
1: ออกวันที่เท่าไหร่พี่สุ
0: 20ออกวันที่16
1: 16
2: ออกก็ขอพัก
0: ออกพร้อมหวย
1: 8วัน8วันก็
2: ออกพร้อมหวยแล้วถูกหวยมั้ยงวดนั้น
0: ไม่ถูก
3: เลขห้องเลขอะไรโรงพยาบาลไม่ซื้อไว้หน่อยหรอ
1: ก็ไม่โอ้ไม
0: ่ซื้องวดที่ผ่านมาซื้อติดไว้เหมือนกันไม่ออกเว
2: ้
0: ย
2: ไม่ถูกหวยมากี่งวดแล้วเนี่ย
0: กันเนี่ย2งวดหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลอ่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่าแค่เราไม่เป็นโรคร้ายเราถือว่าที่
1: ส
0: ุ
1: ดแล้ว
2: เบิ่งไอการที่แบบว่าตรวจมาแล้วไม่ใช่เป็นก้อนเนื้อมาไม่ใช่เป็นมะนี่คือยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่
0: หนึ่ง
2: เข้าใจไหมล่ะเพราะอย่าลืม

0: ันไปอุดตันอยู่คำว่าก้อนเนื้อเราก็นอยตายห่าแล้วเนาะคำว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้นี่เป็นเนาะ
1: ให
0: ้เป็นใครก็แล้วแต่นอยที่มหายแบบ
2: ถูกต้อง
0: มันจะเป็นก้อนแล้วตอนไอตอนที่มันลุ้นอะลุ้นว่ามันจะเป็นก้อนดีหรือร้ายอ
3: ่
0: ะ
3: ใช
0: ่แม่ยิ่งกว่าลุ้นหวยอีก
3: โอ้โหลุ้นลูกเต้าพี่น้องครอบคร
4: ั
3: ว
4: นี่แม่แล้วสลักแม่มีให้พะวงไหมสลักขึ้นไปอย่างเงี้ยทางญาติเราอะไรเงี้ยมีทางเป็นมาไหม
1: อ๋อในลำดับไม่มีเน
3: า
1: ะ
3: ไม่มีในพันธุกรรมไม่มีเลย
1: มันก็โล่งแล้วล่ะ
3: แต่แปลกนะแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าแม่รับได้กับทุกอย่างถ้าจะต้องเป็นมันเหมือนแบบว่าดีแล้วถ้าเรามาตรวจมันดีกับ
0: เท่ากับได้ตรวจเช็คใหญ่มั้ย
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างไอ้ที่เราไปตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจเลือดตรวจฉี่อ่ะไม่รู้หรอกเห็นมั้ยในที่สุดจะมันจะต้องส่องกล้องมันจะต้องอะไรเงี้ยมันจะรู้ว่าว
1: ่
0: าเราแจ็คพอตเมื่อไหร่แต่อันนี้ก็เท่ากับว่าได้ตรวจใหญ่นะพี่
3: ใช่ค่ะได้ตรวจใหญ่เลยแล้วก็จะไม่ละเลยแล้วต่อไปนี้ก็จะกินเพื่ออยู่จะไม่อยู่เพื่อกินเมื่อก่อนอยู่เพื่อกินตลอด
1: แต่ของแซ่บอ่ะของ
3: อะไรแซ่บนัว
1: มันก็ยังห้ามไม่ได้พี่สุด
3: อุ้ยแต่พี่ป่วยนะพี่รู้เลยว่า FC พี่เขารักเขาห่วงพี่มาก
0: เพื่อนๆพี่ก็รักพี่หม่องพี่หม่ำ
3: แบบอุ้ยพวกในวงการนี่นะพี่หม่ำนี่คนแรกๆเลยโทรห
1: า
3: แล้วก็ไปก็ไปผิดโรงพยาบาลวันที่สองไปถูกโรงพยาบาลแต่วันที่เราเข้าสองกล้องพอดีไม่เจอกันก็สวนกันอีก
0: พี่หม่ำพี่ก็เคยเล่นหนังกับเขาเนาะ
3: โอ้พี่หม่ำไม่เคยทิ้งพี่เลย
1: พี่หม่ำก็เป็นคอมเมนเตอร์กับพี่สุนี่
3: ก็ทำรายการอยู่
1: ก็ทำงานด้วยกันบ่อยๆเน
3: า
1: ะน่ารักจังเลย
3: น้องเสก
1: พี่เสกโลโซ
3: นั่นก็เป็นคอมเมนต
1: ์ร้องไห้พี่สุ
3: ร้องไห้เพราะว่าคือเสกอะเรารักเขาเนาะแล้วก็เรารักทั้งด้วยความที่เป็นเลือดโคราช
1: คน
3: รวมไทยเหมือนกันแล้วน้องก็มีความสามารถเก่งมากเราศรัทธาทุกอย่างแล้วเหมือนก
1: ับตัน
3: น้องเจออะไรมาเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าเขายังแวะมาส่งกำลังใจให้เราเข้าใจป่ะมันเลยจุกแล้ววันนั้นก็พอดีท่านมนัสมนุษย์ไปพร้อมกับไอ้หายแหละก็เลยต่อสายคุยกับน้องนั่นแหละก็ดีใจก็ได้คุย
0: แต่ห้ามไอ้พี่ตั๊กไปเยี่ยม
3: สั่งห้ามมาเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: มันบ้า
3: ตอนที่เข้าไปช่วงแรกที่จะเป็นเข้าสองช่วงใช่ไห
1: ม
3: ช่วงแรกคือไปตรวจพอดูรู้ว่าลำไส้อักเสบดูแลตัวเองปุ๊บคนนั้นเข้าไปเยี่ยมคนนี้เข้าไปเยี่ยมไอ้ตั๊กเข้าไปโอ้มันกระโดดขึ้นเตียงแล้วมันก็แซวเรามันก็ทำให้หัวเราะ
0: มันเจ็บแผล
1: แผลเราก็กระเทือนนะสิ
3: ใช่แล้วหลังจากนั้นยังไม่ผ่าตอนนั้นยังไม่ผ่าแล้วก็ต้องออกมาวางแผนการผ่าเพราะเพื่อที่จะวางแผนว่าคิวหมอกับคิวเราได้ไหม
1: จะได้ตรงกัน
3: แล้วก็วางแผนว่าจะรับงานที่24กรกฎาคมทันไหมอะไรนี่แหละวางแผนมันได้คิวผ่าวันที่9กรกฎา
1: คมครับผม
3: 9กรกฎา
1: คมหลังจากผ่าเสร็จก็เลยบอกว่าตัก
3: พอผ่าปุ๊บสั่งที่ฟอนบอกว่าห้ามตักอีลาวก็คือห
1: ้
3: ามทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเรากลัวติดเชื้อด้วยเพราะโควิดมันกลับมาโน่นนี่นั่นบัตรใจก็มาอะไรใช่ไหมหลายอย่างแต่ว่าขีดเส้นใต้ว่าตักลีลาโดยเฉพาะตักลีลา
1: เดี๋ยวทำให้หัวเราะ
3: ใช่แล้วมันก็เตรียมมุกนี่นะ
1: เอามาพี่ตักมาอยู่แล้ว
3: มันเตรียมมุกไว้แล้วด้วยว่าจะมาเยี่ยมพี
1: ่
3: มันบอกว่ามันจ้างลูกน้องมันสั่งซื้อวิกแบบเฮสเซกโลโซ
1: โอ้โหกะเตรียมการมาอย่างดี
3: มันกะว่ามานะมันจะมาให้เราหัวเราะแบบว่าก
4: ะว่าไส้แตกเลยอ่ะ
3: ดีนะแล้วมันบอกโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่สุแบบว่า
0: เดี๋ยวมันผ่าตัดแผลผ่าตา
4: ไส้แตกของจริง
1: พี่ไฮเขาบอกผิดผีเรื่องอะไรพี่สุ
3: โอ้มันก็พูดไปทั่วแต่ว่าจังหวะมันพอมันพูดออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อพวกมึงก็ไปแอบรับกันสองคนนะ
1: อ๋อปกติทั้ง3คน
3: ใช่
1: พี่สุพี่ตั้มพี่ไฮ
3: มันมาพูดว่าหืมนั่นไงแอบรับงานกัน2คนที่ที่พองผอภูมิไปตั๊ก
1: วันนั้นพี่ไฮไม่ได้ไปด้วย
3: ไฮไม่ไปเพราะว่าม
1: ีพี่สุกับพี่ตั๊ก2คน
3: เรากับตั๊ก2คนทีนี้เสร็จแล้วมันบอกว่าเป็นไงล่ะมันอาถรรพ์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยรับกับตั๊ก2มันหลุดไงเคยไปกับตั๊ก2คนสรุปแล้วมีปัญหาเว้ย
0: อ๋อเหรอ
3: เออมีปัญหาแล้ว
0: มันจะต้องเป็น3
3: เออมันอะไรไม่ได้สักอะไรสักอย่างเราก็เลยรู้อ๋อมึงน่ะแอบรับก่อนกู
1: ซึ่งปกติพี่พิสูจน์ก็รับกับพี่ตั๊กมีบ้าง
3: มีอยู่แล้วกับตั๊กแล้วเดี๋ยวก็มีแล้วมันจะมี3คนมันก็สรรหามาพูดโยงใหญ่แล้วสุดท้ายมันก็หลุดว่ามันเคยรับกับตั๊ก2คนแล้วก็ไปกันไม่ได้
0: ไปกันไม่ได
3: ้งานก็ไม่ได้เล่น
0: ถามคนมาสนิทกันได้ยังไงวะ
3: 3คนก็นี่แหละมันพอ
0: มันทำรายการป่ะ
3: ทำรายการ
0: ของพี่หนูแหม่มใช่ป่ะ
3: มา
0: ก่อน
3: ไม่หมดนี่ของ
0: เวิร์กพอยต์
3: เวิร์กพอยต์
1: เอ้ยก่อนนั้นทำรายการอาหารนะพี่สุ
3: แล้วก็

0: ญิงมาหากินของพี่หนูแม
1: ่อ๋อมีหนูแม
0: ่แต่ว่าจะเป็นพวกคอมเมนต์อะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็มีเล่นหนังด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงลูกทุ่งมันเริ่มเฟดๆพอไม่ทำวงกันแล้วก็เหมือนทีวีเริ่มมาแล้วก็ให้คนลูกทุ่งมาทำทีวีนู่นนี่นั่นก็เหมือนมันมีเวลาได้คุยกันมากขึ้นแล้วเคมีมันก็ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกคือเมามอยไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็เมามอยอยู่ด้วยกัน
2: ก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: จริงๆแล้วพี่สุ40ปีสุนารี
0: ราชสีห์43ปี
2: จ้ะ43ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: กับการร้องเพลงกับการเป็นสุนารีราชสีมาผ่านหมดละเล่นหนังเล่นละครเล่นคอนเสิร์ตทัวร์คอ
0: นเส
2: ิ
0: ร์ต
1: มีบ้างเล่นบ้างเล่นบ้างมีบ้าง
0: มีบ้างพวกกรุบกริบ
1: มีบ้าง
2: จะบอกว่าพี่แต่พี่บอกเฮ้ยเอาจริงๆนะทุกวันนี้อาชีพวงการบันเทิงเสริม
0: ใช
2: ่ๆอาชีพหลักเขาคือขายข้าว
0: ทำ
1: ก็นี่ไงหนูเพิ่งทราบเลยเพราะว่าแค่มีวงการบันเทิงอ่ะหนูรู้เลยว่าไม่เคยหายไปไหนเลยตั้งแต่ day 1
3: ขายข้าวด้วยครับ
2: ก็ทำข้าวนาข้าวไปเรื่อย
3: ๆแล้วมีแบรนด์เป็นของพี่สุเองไหม
0: ไม่ได้ทำเราเน้นไว้กินเอง
3: อ๋อเน้นไว้ทานเอง
0: แล้วก็แบ่งพี่น้องถ้าไม่มีตังก็เอาไปแปลเป็นเงินมาแค่นั้น
2: ก็ไปขายข้าวได้ไง
1: แล้วใครเขาจะไปขายกันยังไงเป็นกระสงกระสอบก็ว่าเขาไป
0: แล้วแต่เพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่เราทำแต่คือเราเก็บไว้กินเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าให้ขอให้มีข้าวไว้อย่างเดียวบ้านมีข้าว
3: มีปลูกข้าวเหนียวด้วยไหมพี่สุ
0: ที่บ้านไม่ได้ปลูกข้าวเหนียว
3: ข้าวสารอย่างเดียว
0: เป็นข้าวเจ้า
3: ข้าวเจ้าอย่างเดียว
2: อย่างที่บอกเขาก็คือแทนที่ปกติจะต้องเอาเงินให้พี่ให้น้องอยู่แล้วทำงานมาก็ไม่ต้องไอ้ทำงานเราก็เก็บของเราก็ไอ้ที่เป็นข้าวนาร้อยๆไร่เนี่ยก็คือไว้เลี้ยงครอบครัว
0: ไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็แบ่งกันใครอยากเอาไปขายใครมีความเดือดร้อนก็เอาข้าวไปขายอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แม่คือถ้าสมมติว่าเป็นร้อยๆไร่นี่คือมีโรงสีด้วยไหมเนี่ยเลี้ยงหมูด้วยไหมเนี่ย
0: ไม่จ้ะไม่แล้วก็ส่ง
1: สีก็ส่งหมู่บ้านตรงนั้นไป
2: ก็คือขายก็มีโรงสีเข้ามารับ
0: ทำโรงสีมันก็มีภาระอีกนู่นนี่นั่นดูแล
2: ก็คือถึงเวลาปุ๊บเหมือนกับเราเป็นชาวนาคนนึงที่ก็ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางเหมือนกันนั่นแหละแล้วเขาก็ผลิตเป็นข้าวยี่ห้อนู่นยี่ห้อนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นข้าวมาจากเขาแต่ของเขาก็เป็นข้าวออร์แกนิก
0: ใช่ค่ะสมัยแรกๆอ่ะไม่ออร์แกนิกแล้วหลังๆก็พยายามแล้ว
3: พี่สุค่าใช้จ่ายสูงไหมปลูกข้าว
0: พี่มันเป็นนาปีอ่ะ
3: นาปีละครั้ง
0: ปีละครั้งแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าพี่อยู่ตลอดพี่จะไม่ใช้เคมีเลย
3: ไม่ใช้สารเคมีเลย
0: ใช่แต่ว่าพี่น้องเขาแบบ
2: มันก็ต้องเล่ง
0: เขาก็นู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายมันพอมันดินมันแน่นมันเสียมากๆมันก็เหมือนต้นทุนก็เพิ่มขึ้นทุกปีพอหลังๆพอพี่เริ่มงานในวงการมันเริ่มซาลงมากๆแล้วก็พี่จะมีเวลากลับไปแล้วก็ไปฟื้นฟูจะไปไล่ซื้อขี่วงขี่วัวเป็นโยโย่แล้วก็ไปเทไว้ที่ไร่ที่นาถึงเวลาก็ไถกบไถกบไถกบไว้อะไรอย่างเงี้ยคือให้ธรรมชาติมันบำบัด
3: ครับผม
0: ช่วย
3: แล้ว
0: ก็จะช่วยดี
3: เลี้ยงสัตว์บ้างไหมพี่สุ
0: เลี้ยงแต่หมา
3: อ๋อมีแต่สุนัข
0: มีแต่หมาแบบอันนี้พี่เลี้ยงเองไม่เกี่ยวกับทางบ้าน
3: โอเค
0: แล้วก็หน้าแล้งแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรเก็บเสร็จจากนาแต่ว่าทุกอย่างใช่ทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับฝนด้วยนะบางปีก็ได้ทำนาบางปีก็
3: ถ้าฝนชุกก็ดีหน่อย
0: ใช่
3: ถ้าฝนแรงก็ลำบากหน่อย
0: ใช่ก็เลยที่ของพี่แต่ละแปลงพี่จะขุดสระไว้หมดเลยตอนนี้เก็บน้ำไว้เองหมดทุกอย่าง
3: โอเคเต็มระบบ
2: มันก็ต้องลงทุนเนาะ
0: ใช่ต้องลงทุน
2: มันต้องลงทุนหมดแหละ
1: แบบธรรมชาติเลยเนาะแบบว่าคนที่วางแผน
0: แล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงปลา
1: แล้วมีคางดำลงไปบ้างไหม
0: ไม่มี
1: เพราะเราเป็นบอกของเราเองไม่มีใครมาโยนอุตริโยนใส่
0: ไม่รู้ใครไปแอบโยนหรือเปล่าแต่ไม่มีน้องชายดูแลอยู่
3: ครับผมพี่สุที่ลำตะคองเป็นบ้านสวนหรือยัง
0: ตอนนี้ปลูกจัดสรรไว้แล้วบ้านน่าจะเริ่มปลูกปลายปีนี
3: ้อ๋อพี่เริ่มปลูกปลายปีน
2: ี้มันมีแต่สวน
0: โอเคแล้วก็มีที่อุทัยที่ปลูกต้นเบาบับไว
3: ้อู้อุทัยก็มีด้วย
0: ใช่มีอุทัยมีนาที่ทำนาก
3: ี่ไร่ครับพี่สุอุทัย
0: ประมาณเกือบ30เหมือนกัน
1: โอ้โหแม่มีเยอะเหมือนกัน
3: นี่จังหวัดอ่ะมีลำตะคอง
0: มีแค่นี้มีแค่นี้
3: ที่โคราช
0: โคราชกับอุทัยเพราะว่าชอบภูเขาชอบอยู่กลางหุบเขา
3: อ่าฮะ
0: ชอบเงี้ย
3: ครับผม
0: อุทัยก็สวยมาก
1: หนูจำได้ว่าอุทัยอ่ะมันเป็นที่ที่เหมือนกับว่าโหดาวสวยมากที่เขาจะมีเขื่อนใช่ไหมแล้วเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางหลังตลาดอันนั้นนั่นนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: น่าไปเที่ยวนะอุทัยน่าไปเที่ยวมาก
3: อากาศดี
2: สุจ๋าอย่างที่บอกตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอเคมันต้องพักฟื้น ช่วงนั้นน่ะเรากินอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะแต่ต้องยอมรับพี่สุปีนี้50
0: จะ6อีก2ปีก็60อ่ะอ
2: ีก2ปีจะแซง
0: มีเงินเดือนกินแล้ว
1: บริ้งอยู่เลยอย่าเปล่งปลั่งอยู่เลย
0: พี่จะบอกอะไรนะตอนที่พอน้ำหนักมันลงเยอะๆนะผิวพี่เนี่ยรูปมันแห้งมันเหี่ยวหมดเลยแล้วท้องป่องตัวผอมแต่ท้องป่องทำยังไงนะคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ยออกจากโรง

0: พยาบาล16กรกฎาคมต้องเราต้องทำงาน
1: 24
0: แล้วอาชีพของเราอ่ะต้องทำงาน24กรกฎาคมจะทำยังไงวะจะออกไปโซมๆคนเห็นแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้ไฮนั่นแหละไอ้ไฮ
1: ครับ
0: มันบอกเจ๊กินตัวนี้เลย
2: สก็อตพุงทลาย
0: สก็อตพุงทลาย
1: อ๋อพี่ไฮเป็นคนมาบอก
0: ใช่เป็นเค้าเรียกอะไรบิวตี้ช็อตแล้วก็ผสมคอลลาเจน
3: ฉันจำได้ว่ามันอร่อยมากๆอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าไอ้ไฮมันบอกว่าเจ๊กินเลยเพราะว่าจะมันจะรีบบิ้วตัวเอง
1: ทำให้ผิวกลับคืน
0: ใช่มันมีคอลลาเจนแล้วมันจะทำให้ผิวแบบไม่เหี่ยวมันจะแบบมีออร่าเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะพอกินสักอาทิตย์นึงอ่ะ
1: รู้สึกไหม
0: รู้สึกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันไกวได้นะมันเริ่มกระชับขึ้นแล้วผิวเราก็รู้สึกชุ่มน้ำ
1: เริ่มตึงขึ้นแล
0: ้
1: ว
0: มันเริ่มแบบรู้สึกมันดูเป็นผิวคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วมันผิวเรารู้สึกว่ามันชุ่มน้ำมันรู้สึกแบบ
2: ดีขึ้น
0: อย่างเห็นได้ชัด
2: ก็คือที่ผมน้ำหนักเราลงไปสิปุ๊บมันเอาความจริงมันเหี่ยว
0: มันเหี่ยว
2: เอาภาษาชาวบ้านเลยคือมันเหี่ยวต
4: ่
2: อให้ใครก็แล้วแต่หรือคนที่ลดความอ้วนโดยปากกงปากกานะพี
1: ่ครับ
2: อันนี้ขอเตือนคือมันจะเหี่ยวเร็วต
1: ้
2: องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่ไปช่วยเสริม
0: ใช่ช่วยเสริมให้ผิวเรามีออร่าแล้วก็มีความสดชื่นนะคะ
1: ครับ
0: อิ่มน้ำแล้วก็มันรู้สึกแบบผิวมันเริ่มแบบมีความเป็นกระจกเว้ย
1: เงา
0: ใสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ผอมแต่ท้องมันป่
1: อง
0: เช
1: ื
0: ่อไหมพี่กินประมาณอาทิตย์นึงนะ
1: นี่ไง
0: พี่รู้สึกเลยว่ามันแบนราบ
2: ขับถ่ายง่ายขึ้น
0: ใช่แล้วก็มันก็ช่วยให้เราถ่ายง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เรานอนอยู่กับเตียงเยอะๆเราไม่ได้
1: ขยับ
0: ใช
1: ่
0: ขยับอะไรเลยกายภาพได้นิดหน่อยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะ
1: ครับผม
0: พี่ออกมาจากโรงพยาบาลประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ทุกอย่างเหมือนมันกลับมาเกือบ 80% เลย
2: ก็คือมันฟื้นปูกลับมาได
0: ้ใช่มันเร็วมากอันนี้คือในกรณีพี่อยากจะบอกว่าในกรณีของคนที่แบบป่วยแล้วฟื้นตัวอยากบิ้วตัวเองเร็ว
1: ๆ
0: ให้ผิวตัวเองกลับมาแบบดูแบบมีออร่าแล้วก็รูปร่างเรากลับมาแบบคงที
1: ่
0: ดูกระชับดูสวยงามดูแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมสก็อตพุงทลาย
0: ใช่สก็อต
1: คอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม
0: ใช่ขวดนี้นะฮะมีคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรั
1: ม
0: กินแค่วันละขวดเอง
1: วันละขวดเองเท่าน
0: ั้นนะวันละขวดเท่านั้นเองทุกคนค่ะพี่สุอยากจะบอกว่า
1: ครับ
0: กินง่ายอร่อยด้วย
1: ของจริง
0: อร่อยมากอ
2: ย่างที่บอกทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วยี่ห้อสก็อตเนี่ยเราจะเติบโตมากับอะไรคะซุปไก่
1: ซุปไก่
2: เราจะเติบโตมากับรังนก
1: รังนก
2: สก็อตส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กเราเด็กจนโตตั้งแต่พี่40ปีหนูว่ามันมีมากกว่านั้นเราเติบโตมั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราจะเติบโตมาอยู่กับ2 อย่างคือซุปไก่กับรังนก
1: ถูกต้อง
2: แต่ปรากฏนานๆทีเนี่ยเราโตมาเขาถึงเพิ่งมาทำอย่างนี้ไอตัวคำว่าพุงทลายนี่คืออะไรรู้ไหมก็คือลูกสำรอง
0: ใช
1: ่
2: มันก็คือน้ำสำรองลูกสำรองไง
1: ครับผม
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนของปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดซึ่ง1ขวดเนี่ยมันมีถึง 5,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
2: ถูกต้องไหมคะตัวนี้มันช่วยให้โอเคล่ะพุงที่ป่องๆเนี่ยมันก็จะทำให้แฟบลงมันเป็นพวกนี้มันเป็นแพทย์แผนไทยนะคะ
0: มันช่วยเรื่อง
3: การขับถ่ายด้วยลูกสำรองอ่ะเนาะสมุนไพรไทยเราเลย
0: ถ่ายสบายด้วยนะเพราะว่าพี่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายมันช่วยได้
1: ชื่อไปคล้องจองกับพุงทลายพอดี
0: ใช่
1: มันก็เลยแบบทำให้แบบว่าสุขภาพร่างกายแบบรวบหน้าท้องมันแบนราบขึ้นด้วยนะฮะ
0: แค่7วันขอแค่7วันจริงๆทุกคนจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะรู้สึกเลยว่าพุงมันทลายจริงๆนะคะสมกับชื่อของมันจริงๆนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนเราก็มั่นใจนะเอาจริงน
1: ะ
0: ถึงเรี่ยวแรงเรายังกลับมาไม่ 100% แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจนะคะรู้สึกว่าผิวเรานี่มันชุ่มชื้นมันดูกระจ่างใสนะไม่รู้สิมันมีความมั่นใจ
1: พอส่องกระจกปุ๊บใจมันก็ฟูแล
0: ้
1: วว่าแบบเอ้ยมันกลับมาแล้วนะประมาณนี
0: ้แต่มันไม่เหมือนตอนที่แบบโอ้ดูแล้วเราเหี่ยวแห้งไปหมดเลยจริงๆนะหนูดูดิ
2: มันก็โอเคขึ้นไงมันลื่นขึ
3: ้
2: น
3: ไม่ต้องบอกใครหรอกแม่คนเราป่วยเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะแม
2: ่ท่านผู้ชมฟังดีนะฮะว่าสำหรับสก็อตพุงทลายเนี่ยขายที่เซเว่นวันนี้คุณซื้อที่เซเว่นได้สก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อปผสมคอลลาเจนเนี่ยมีคอลลาเจนปลาน้ำจืดเนี่ย 5,000 มิลลิกรัมก็จะช่วยดูแลให้ผิวกระจ่างใสและเนื้อพุงทลายที่เรารู้จักก็คือเนื้อสำรองลูกสำรองอย่างเนี้ยก็จะช่วยดูแลรูปร่างดูสิพิสูจน์นี่ฟื้นเร็วมากนะคะใส่ชุดไหนก็มั่นใจครบจบในขวดเดียวทั้งผิวท
1: ั้
2: งอุ่
1: น
2: แล
1: ้
2: วก็รสชาติเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นผลไม้ลองดูอ่ะ
0: กินง่ายอร่อยค่ะ
3: อร่อยมากหนูจำได้หนูเคยมาที่นี่กินแล้วอร่อยมากอันนี้แม่สุบอกว่าอันนี้คือครบ1เดือนที่ผ่าตัดไปใช่มั้ยคะแม่สุ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือบอกเลยว่าอร่อยทานง่ายนะคะคือกลิ่นหอม แบบผลไม้มากมีฮาลาลมุสลิมทานได้ทุกคนจ๋า

0: บอกว่า
1: อร่อย
0: คือมันครบแล้วมันจบในขวดเดียวจริงเลยวันนี
2: ้ผลไม
0: ้วันนี้มารายการนี้นะจัดโปรพิเศษพิเศษสำหรับรายการแฉนานๆพี่ได้มานะ
2: จัดซะหน่อยพี่สุ
0: แล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาอย่างพี่สุนะหรือใครที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถกินเพื่อดูแลรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณตัวเองได้เลยทุกคนจ๋า
2: ครับผม
0: นี่โปร9เดือน9
2: พิ
0: เศษนะพิเศษสำหรับรายการแฉเท่านั้นนะคะซื้อสก็อตขวดสีชมพู
2: 6
0: แพ็ค6แพ็คนะคะ
2: ครับผม
0: แถมให้อีก12ขวดแล้วทั้งหมดเนี่ย48ขวดราคาเต็มของมันคือ 1,392 บาท
2: ครับ
0: ยังไม่พอนะคะเราจะแถมมาร์ก
3: หน้าม
0: าร์กหน้านะคะ
1: ของ
0: เป็นไฮโดรมาร์กค่ะอันน
3: ี้ขออนุญาตฉีกได้ไหมอยากจะให้ดูข้างในนี
1: ้ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำมันแบบ
2: มาร์กยังนก
3: เขาใช้ยังนกมา
2: แล้วเหรอ
3: เป็นอย่างนี้นะลูก
2: อ๋อเป็นมาร์กส
1: ลังไหนดูซิแม่หนูช่วย
0: อันนี้ราคา129บาทนะคะ
2: ครับผม
3: ตัวนี้มันเป็นนี
1: ่ว้าว
3: มันจะเป็นเจลเจลอย่างนี้เลยไม่ใช่ค่ะลูกนี่มันเป็นเจลเจล
0: ระวังลื่น
3: นี่มันจะเป็นไฮโดรเจลอย่างขอโทษนะคะนี่ไม่เป็นไรค่ะ
4: คุณมันมีน้ำอยู่ข้างใน
3: มันจะเป็นไฮโดรเจลอย่าง
1: เอาหรอเป็นใสหรอ
3: มันจะเป็นใสๆอย่างนี้เป็นไฮโดรเจลแล้วก็เอามาจากรังนกค่ะ
2: อันนี้เหรอ
3: ซึ่งทำมาจากรังนกถูกต้องค่ะวันนี้คือมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็จะแบ่งตรงนี้อ่ะคุณนี่ตรงนี้ช่วงปากอันนี้ช่วงตามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นไฮโดรมาร์กนะคะ
1: เฮ้ยน่าลองอ่ะ
3: มันจะเป็นไฮโดรมาร์กอย่างนี้วันนี้เราแถมให้คุณฟรีๆไปคุณฟังดีๆนะคะ
0: แถมให้ฟรีๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะสก็อตเนี่ย48ขวดแล้วก
2: ็มาร์กนก
0: 1นะคะรวมแล้วเนี่ยราคาเต็มของมันคืออยู่ที่
3: 1,521
0: บาทแต่วันนี้นะคะ9เดือน9จ่ายแค่909บาทค่ะทุกคนค่ะ
3: 909บาทคือราคาที่ประกาศไปท่านผู้ชมลองดูนะคะใครที่ช้อปปิ้ง Lazada บ่อยๆก็สแกนที่ Lazada ใครที่ช้อปปิ้ง
0: ช้อปปี
3: ้ก็ช้อปปี้ฟังดีๆนะฮะวันนี้คุณได้48ขวด
2: ครับ
3: สก็อตบิวตี้ช็อตพุงทลาย48ขวดจากมูลค่า 1,392 บาทเราแถมมาร์กเนี่ยเห็นไหมหนู
1: เฮ้ยจะบอกนะว่ามาร์กอะตรงที่มันเป็นผิวที่มันต้องติดกันหน้าเราอะเฮ้ยคือมันเยาะเกาะเลยมันมีหนูเป็นแบบน่ารองอะ
2: มันแนบไปเลยนะ
3: อันนี้เป็นมาร์กลังนกนะคะทำมาจากลังนกสก็อตนะค
2: ะ
3: เป็นมาร์กลังนกเราให้คุณอีก1ซองมูลค่า129บาทจากราคารวมปกติ 1,521 บาทวันนี้ถ้าคุณซื้อของ Lazada บ่อยคุณก็ซื้อที่ Lazada
2: ครับ
3: ใครซื้อที่ Shopee บ่อยก็ซื้อที่ Shopee เราประกาศราคาอยู่ที่จาก 1,521 บาทนะเหลือ909บาท
1: สิน
3: ค้ามันทำได้เท่าไหร
0: ่ทุกคนขาทุกคนขา
3: ฮะ
1: ฮะ
3: อ่ะโชว์ในกล้องเลยจ้ะ
0: ตอนนี้ถ้าสมมติโค้ดส่วนลดนะ
3: ใครจะไปเก็บโค้ดส่วนลดคุณจะเหลืออยู่เพียง500กว่าบาทค่ะ
1: เฮ้ย
0: คือแต่ละคนไม่เท่ากันยิ่งใครที่เป็นแอคเคาท์ใหม่เข้าไปนะ
3: นน
0: ทาง Lazada และ Shopee เขาจะลดให้พิเศษมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เอาแอคเคาท์ใหม่ นะเข้าไปเลย
3: อันนี้ของอะไร
1: 48
3: Lazada ของเองได้เท่าไหร่อ่ะ Shopee ได้เท่าไหร
2: ่632
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้ Lazada ถูกกว่าตอนนี้ Shopee เท่าไหร่620 620
1: 620อันนี้คือถูกต้อง48ขวดถูกไหมคะอันนี้ค
2: ือ
1: ตัวน
2: ี้อ๋อเพราะมัน9เดือน9ด้วยไง
0: รีบเลยค่ะทุกคนขารีบเข้าไปกดเลยนะคะแล้วก็ไปเก็บไปกดไปเก็บส่วนลดนะฮะจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่า Lazada ทุกคนขาหรือว่าสแกน QR Code ข้างจอได้เลยนะรีบเข้าไปกดเลยนะคะทุกคนขา
2: อืม
3: ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ซื้อสก็อตพุงทลายถ้าสมมติคุณปกติเนี่ยคุณไปซื้อที่ 7-Eleven เนี่ยที่ 7-Eleven เนี่ยขวดละ29บาท
2: ครับ
3: แต่วันนี้เราเฉลี่ยแล้วขวดนึงเท่าไหร่12บาท
0: 12บาทโอ้ย
3: ซื้อในรายการแฉเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอันนี้ Lazada ใช่มั้ย Lazada ถูกกว่า Shopee ค่ะ
0: ก็ช้อปปี้ก็อาจ10กว่าบาทเหมือนกันเนาะเฉลี่ย
3: ช้อปปี้น่าจะ16 17บาทแต่ถ้าซื้อ Lazada 12บาทช้อปปี้ได้600กว่าบาท
2: ไม่ถูก
3: Lazada ได้เท่าไหร่นะ577คือถูกกว่ากันประมาณสัก40กว่าบาท
0: หนูแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นนะมีส่งฟรีนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วใครที่สั่งแล้วไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนได้ด้วย
3: ผ่อนได้ด้วย
0: ผ่อนได้ด้วยทุกคนขารีบเลยนะเลิศมากนะคะสวยผ่อนได้อุ้ย
2: เลิศมากค่ะคุณแม่
0: ขวดละ12บาท
1: อุ้ยมาดีอ่ะ
0: จัดไปสิคะคุณไปกลัวอะไรนะรีบเลย
2: ดูสิน
0: ะคะ
2: ดู
0: 48ขวดนะ
1: แล้วก็
0: มาสิกนะคะรวมทั้งหมดราคาเต็มอ่ะ1,521 บาทแต่วันนี้นะ9เดือน9จ่ายแค่900กับ9บาทเท่านั้น
3: สดจริงซื้อจริงเหลือ500กว่าบาท
0: 500กว่าบาท600กว่าบาทนะ2แพลตฟอร์มนั้นน่ะรีบเข้าไปกดเลย
2: กดดูอ่ะพี่สุโพด้านข้างหน่อยด้านข้างเป็นไงรูปร่างเป็นยังไงนี
1: ่นี่นะ1เดือนนะคะหลังจาก
2: ผ่าตัดนี่เป็นไงล่ะเสียค่ะ
1: ปุ๋งป่องนะแม่
2: เสียค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมค่ะ ใครรีบเลยรีบเลย
3: ใครซื้อช็อปใครสะดวกซื้อแต่ตอนนี้เอาง่ายๆซื้อ Lazada ถูกกว่า
2: ครับ
3: คุณสแกนที่ Lazada เข้าไปเนี่ยมันถูกกว่าที่ Shopee มันอาจจะแพงกว่ากัน40บาทนะครับแต่คุณก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดส่วนลดบนแพลตฟอร์มอย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีรองรับเก็บเงินปลายทางช็อปที่ Shopee แล้วก็ Lazada สแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้มีผ่อนชำระด้วยความสวยที่ผ่อนได้เลิศมากๆนะใครอยากสวยเลิศทั้งผิวและหุ่นเหมือนพี่สุก็รีบกดกันไปเลยอย
2: ่
3: างที่บอกว่าสารสกัดตัวเนี้ยมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดถึง 5,000 มิลลิกรัมนะฮะ
2: ถูกต้องครับ
3: ซึ่งไอ้คอลลาเจนของปลาน้ำจืดเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าปลาทะเลเข้าไปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเนื้อพุงทลายเนื้อพุงทลายก็คือลูกสำรองนี่แหละแคลอรี่ต่ำสก็อตพุงทลายบิวตี้ช็อตคุณสามารถหาซื้อได้เป็นขวดขวดละ29บาทที่ 7-Eleven
2: ถูกต้อง
3: ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยได้คอลลาเจนถึง 5,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้สารสกัดต่างขายดีจนครั้งหนึ่ง 7-Eleven ไม่มีขายนะ
0: ขาดตลาด
3: ตลาด
0: เรียกว่าขาดตลาด
3: จนเกิดแคมเปญทวงคืนสก็อตพุงทลายนะฮะอย่างที่พี่สุบอก7วันเท่านั้นแหละ
0: ใช่7วันจริงๆค่ะจริงๆพี่สุดื่มอ่ะแค่วันละขวดจริงๆนะว
2: ัน
0: ละขวดแล้วจริงๆมันสามารถดื่มได้มากกว่านั้นถ้าอยากดื่ม
3: แต่วันละขวดเอาอยู่แล้ว
0: แต่วันละขวดก็พอนะคะ
3: ท่านผู้ชมครับวันนี้48ขวดจาก 1,392 บาทแล้วแถมมาร์คลังนกสก็อตให้อีก1ซอง
2: จัดไป
3: แล้วรวมแล้ว 1,521 บาท
2: ครับ
3: วันนี้ในแพลตฟอร์มของ Lazada เหลือ577บาท
2: ครับ
3: แพลตฟอร์มของ Shopee เหลือ632บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ Lazada ถูกกว่า Shopee นะคะ
2: ค
3: ตอนนี้ Lazada ถูกกว่า Shopee 9เดือน9คุณไปดูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย500กว่าบาท600บาทมันผ่อนได้ด้วย
2: ถูก
3: มันผ่อนได้ด้วยนะ
0: จริงๆคุ้มมากค่ะแพลตฟอร์มไหนก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าจาก 1,500 กว่านะ
2: ใช่ครับเก็บเงินปลายทางก็มีด้วย
3: คุณได้48ขวดแต่ถ้าสมมติอ้าวฉันรวยก็ซื้อที่7-Elevenเอาขวดละ
0: 20ตุนไปเลยตอนนี้อยากให้ตุนทุกคนขาเพราะมันคุ้มมากนะ48ขวด
1: รู้มาขาย
0: มาสิกนะคะ
2: ครับผม
0: 1ซองเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันคุ้มมากจากอ่ะ 1,500 กว่านะเหลือ909บาทแล้วผ่าน Lazada กับ Shopee เหลืออีก
2: 500
0: กว่าบาท600กว่าบาทเนี่ย
3: 2บาท
0: คือตุนไว้เลยตอนนี้อยากให้ตุนไว้เลย
1: ใช่
2: นะฮะ
1: แล้วคือมันเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งฉีกซองขยอหรืออะไรม
0: ัน
1: แช่เย็นปุ๊บบิดฝาก่อนออกไปทำงานสวยเลย
2: ถูกต้องกินผลไม้ด้วยหอมชื่นใจด้วย
0: ง่ายค่ะทุกคนค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับวันนี้ซื้อได้นะที่ Shopee Lazada น่าจะจบถึงวันพรุ่งนี้เนาะ
2: ครับ
3: หน้าโปรโมชั่นเนี้ยอันนี้ถูกที่สุดเท่าที่เคยมาออกแฉแล้วน
2: ะ
3: ปกติมันจะอยู่สัก700 800เน
2: า
3: ะอันเนี้ยเหลือ500กว่าบาท
1: จะปลดได้500
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งถูกที่สุดตั้งแต่เขามาออกแฉแล้วนะคะวันนี้เหลือเอาจริงเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยตกขวดละ12บาท12บาทเพราะได้48ขวดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาร์คเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นเทสติโมเนียล100กว่าบาทเดี๋ยวเขาจะขายอย่างเป็นเรื่องไปแล้วแล้วแต่อันนี้เขาทำเป็นเทสติโมเนียลให้คุณไปลองใช้ดูเขาบอกว่าเห็นผล
0: จะตกแล้วโดนตกแล้วด้วยบอกเลยแค่ลองก็โดนตกเลยค่ะ
3: เป็นมาร์คสังนกสกอตอีก1ซองนะคะ
2: ถูกต้องครับ
3: วันนี้คุณเข้าไปซื้อที่ Shopee Lazada นะคะแล้วก็ไปดูว่าสกอตพุงทลายสก็อตพุงทลาย
2: ครับ
3: วันนี้48ขวดอย่างที่บอกกันพ
2: ี
3: ่สุจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ขอบคุณพี่สุครับขอบคุณครับสุภาพแรงแ
1: ข็งขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
3: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานเจ้าดังจากหนุ่มโรงงานเรียนจบเพียงม.6 นะฮะยอมลาออกเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยปรากฏเอาเงินกองทุนสำรองนี้เวลาเราเป็นพนักงานบริษัทเราจะมีเงินสำรองเลี้ยงชีพ
2: ใช่
3: เขาเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมาเปิดร้านส้มตำตอนนี้มีกี่สาขา
4: 116ครับ
0: ฮะอะ
2: ไรนะ
4: 116
2: เฮ้ย
0: 116
2: ฮะ116สาขาพี่สุ
1: ปลาวันหนึ่งเป็นตันๆล่ะพ่อเนาะ
2: เฮ้ย100กว่าสาขา
3: ฉันไม่คิดว่าจะได้คำตอบ
2: ได้ยินไม่ผิดนะ
3: กี่ปี
4: 10ปีครับ
3: 10ปีได้116สาขา
2: เยอะมาก
1: ได้
3: จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอนนั้นกี่บาท
4: 12,000-13,000ครับ
3: จากเงินหลักหมื่นเนี่ยนะ
0: 23,000
3: ตอนนี้แซ่บอุบลก็คือขายตามห้างถูกต้องไหม
4: จะมีอีเวนต์ตามห้างครับตามตลาดนัดชื่อดังแล้วก็มีร้านอาหารที่ราม2ครับ
2: โอ้โหมีครบหมดเลย
1: ร้านอาหารใหญ่ๆ
2: ถูกต้อง
3: ได้เลย100กว่าสาขา
2: 116สาขาสุดยอด
3: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ
2: แซ่บอุบลช่วงหน้าครับ
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: ค่ะเทวดา
9: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามา
7: อย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
11: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
12: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
15: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
14: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
20: หมดแล้ว
21: หมดค
19: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
22: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
23: ลองชิมดูครับ
24: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
25: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
26: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
24: ผมเลิฟเลย
27: แม่กำลังกลับนะ
28: ลืมล้างจานให้แม
27: ่ใช้นี
29: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
30: กลับมาแล้ว
31: ล้างเก่งมาก
29: สันไลเลมอนสูตรใหม
32: ่นมแม่ช่วยประหยัด
33: ซื้ออะไรมาพี
34: ่ซื้อนมมาให้ลูก
33: นมอะไรอีก
34: อุ้ยนมแม
35: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
36: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
37: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
38: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
39: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
40: ้ท่านผู้ชมครับร้านส้มตำที่เป็นร้านดังที่ส้มตำเอยยำเอยจิ้มจุ่มอาหารอีสานไทยครบจบในร้านเดียว
41: ครับ
40: เจ้าของร้านได้ว่าเริ่มจากศูนย์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1: สุดยอดเลยสตอรี่
40: เรื่องเรียนจบม.6ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่า10ปีผ่านไปตอนนี้มี100กว่าสาขา
2: โอ้เก่งมาก
40: 100กว่าสาขาขอต้อนรับคุณอาร์มจากร้านแซ่บอุบลครับ
2: สวัสดีครับผมคุณอาร์มครับผม
1: นะฮะเลยนะ
2: มาเรียบร้อยแล้ว
40: 10ปีผ่านไป
2: ครับ
40: เมื่อก่อนทำงานอยู่ที่บริษัทอะไร
4: โฮมโปรครับ
40: อ๋ออยู่โฮมโปร
4: เป็นพนักงานขาย
2: ไฟขาย
4: ใช่ครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: อ๋ออยู่ที่โฮมโปรกี่ปีครับงาน
4: เกือบ2ปีครับ
2: เกือบ2ปี
4: ใช่ครับ
2: ก่อนหน้านั้นก็คือจากต่างจังหวัดก็เข้ามากรุงเทพ
4: ใช่ครับ
2: มาหางานทำ
4: ใช่ครับ
40: ก็คือเป็นคนมุกดาหารนี่แหละ
4: ครับผม
40: ไม่ใช่คนอุบลด้วย
4: ไม่ใช่
0: แล้วทำไมไม่ใช่ชื่อร้านมุกดาหารจะมาใช้ชื่ออุบล
4: เพราะเราได้สูตรเด็ดมาจากอุบลคร
2: ับ เป็นคนชอบทานอาหารอีสาน
1: ให้เกียรติสูตรให้เกียรติสูตร
2: ให้เกียรติสูตร

0: ึ่งนะครับ
1: อย่างที่บอกเป็นคนอยู่มุกดาหารอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละ
0: ครับผม
1: ถูกต้องไหมฮะอยู่อำเภออะไร
0: อะไรนะ
1: จำได้ไหมไม่ได้กลับบ้านมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมล่ะบ้านอยู่ติดโขงไหม
0: ติดครับนิคมคำสร้อย
1: ก็ออกก็อยู่ติดโขงนั่นแหละถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ใช้ชีวิตเติบโตก็ใช่ว่าตอนนั้นต้องใช้กว่าเด็กเติบโตมาความลำบาก
0: ใช่ครับ
1: แต่มันเป็นความลำบากที่เราไม่รู้รู้สึกลำบากเพราะเกิดมาเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ถูกครับ
1: ถูกต้องไหม
0: ถูกครับ
1: เราจะไปเรียกว่าลำบากไม่ได้เพราะเราไม่เคยสบาย
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คือชีวิตก็คือก็บ้านคิดดูออกไหมปองว่าบ้านเขาก็อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยแหละเป็นบ้านไม้เก่า
2: คือที่บ้านเมื่อก่อนนี้ก็ทำนา
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่นาของตัวเองด้วยของที่บ้านด้วย
0: เป็นเช่าเขาครับ
2: เช่าพื้นที่เอา
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ทำนาตอนนั้นเรารู้สึกลำบากไหม
0: อ่ะถามจริงๆไม่ครับเพราะเรา
1: ก็ไม่รู้จักสบายเป็นยังไง
0: ใช่ความสบายเป็นยังไง
2: ก็อยู่เติบโตมาก
0: ็ใช่จนชินครับ
1: มีคนเคยบอกว่าหรือว่าไปถามว่าลำบากไหมเนี่ยเขาไม่ได้ลำบากหรอก
3: อยู่แบบนั้น
1: เพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าสบายที่เขาว่ากันมันเป็นยังไงถ
0: ู
1: กต้องไ
0: ห
1: มแต่รู้ว่าทุกวันนี้ชีวิตเราดีกว่าตอนนั้น
0: ถูก
1: รู้แค่นั้นแต่ถามว่าเด็กๆลำบากไหมมันก็ไม่ได้ลำบากมันก็อยู่ของมันได้
0: ใช่คร
1: ับ ในสภาพแบบนั้นในแบบที่เราโตมาแบบนั้น
2: ครับผมอันเรียนจบม.6
0: ครับผม
2: แล้วทำไมถึงไม่ยอมเรียนต
0: ่อด้วยต้นทุนทางบ้านครับนะครับทำไร่ทำนาแต่ก่อนพ่อก็ขายปลาที่เป็นปี๊บอะครับแต่ก็ไม่ได้มีเงินรายได้อะไรมากนะครับก็เลยไม่ได้เรียนต่อหางานทำครับ
2: ตัดสินใจหางานดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: งานแรกที่ทำที่ไหนครับ
0: ถ้าแรกๆเลยจะเป็นที่มุกดาหารครับรับจ้างทั่วไป
2: ได้วันเท่าไหร่นะ
0: ครับตอนนั้นประมาณ250
2: ต่อวัน
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วก็ทำมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยนะครับก็เลยมีเพื่อนชวนมาทำงานที่กรุงเทพ
2: ก็เลยตัดสินใจเข้ามา
0: ใช่ครับ
2: ที่กรุงเทพ
0: ต
2: ั
0: ดสินใจเข้ามา
2: เ
0: ป็นห้องเช่าเล็กๆที่ตลาดนัมเบอร์วันลำสอง
1: แล้วขายโฮมโปร
0: ใช่ครับ
1: ขายเครื่องไฟฟ้าโฮมโปร
0: ใช่ครับ
1: จำได้ไหมขายยี่ห้ออะไร
0: อิเล็กโทรลัก
1: ซ์อ๋ออิเล็กโทรลักซ
2: ์
1: ตัวเองขายสองปีขายดีไหม
0: ถามว่าขายดีไหมขายดีครับแต่ผมเป็นพนักงานของโฮมโปรอะครับไม่ใช่พีซีก็จะเป็น
1: เงินเดือน
0: ใช่ครับ
1: เงินเดือนเยอะทำไมวันดีคืนดีโอเคแหละทุกคนนะปกตินะอย่างตัวมดดำเองนะมดดำก็ทำสมมุติจริงๆนะ
0: ครับผม
1: มดดำคือพนักงานออฟฟิศนะมดดำคือพนักงานออฟฟิศนะที่แบบว่าเข้าตึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินเงินเดือนอะไรอย่างงี้นะมีประกันสังคมมีเหมือนคุณหรือว่ามีเหมือนกันหมดเลย
2: ก็ส่งไปสังคมเหมือนกัน
1: ถูกต้องมีแบบว่าเบี้ยสกองทุนสำรองที่มันมีเหมือนคุณเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ฉันมีแต่ว่าเมื่อเรามีงานทำแล้วเราจะต้องอยู่ให้นานที่สุดวันนั้นตอนนั้นทำไป2ปีอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราไปสู้เอาดีกว่า
0: ตอนแรกคิดแบบพี่มดดำเลยนะครับมีงานคือสิ่งที่มั่นคงแต่มันมั่นคงแบบหมดไปต่อเดือนต่อเดือนแต่เรารู้ว่าเราสิ้นเดือนเราจะได้เงินเดือนเท่านี้แต่มันก็หมดไปนะครับก็เลยตัดสินใจกับพ่อแม่นะครับว่าพ่อเนี่ยขายปลาอยู่แล้ว
2: ขาย
0: ปลาปี๊บอยู่แล้วก็แล้วก็ได้สูตรต้มน้ำปลาที่อร่อยด้วยนะครับก็เลยชวนพ่อชวนแม่ขึ้นมา
1: อ๋อไปอยู่กรุงเทพเลย
0: อยู่มาอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เช่าห้องเล็กอยู่ด้วยกันอยู่ในนั้นแหละครับอยู่ด้วยกัน
1: ครับพ่อแม่ลูก
0: ใช่ครับแล้วก็
1: อ๋อคือเรารู้ว่าหนึ่ง
3: เขาทะเยอทะยานมาก
1: เลยพ่อของเราเป็นคนต้มปลาอร่อยเอง
0: ใช่ครับ
1: เรารู้ตั้งแต่เด็กว่าพ่อของเราอาชีพหลักของพ่อเราคือต้มปลาขาย
0: ครับผม
1: วันดีคืนดีจากพนักงานโฮมโปรนะคะ
2: ครับ
1: ก็คิดว่าเอาละเว้ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่พอแดกหรอก ถูกต้องไหม
0: ถูกครับ
1: มันไม่พอกินอย่าว่าจะเหลือเลยเพราะว่าเงินในชีวิตกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่พอกินอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่าว่าจะส่งไปให้พ่อแม่มันไม่เหลืออยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดได้ตอนนั้นคิดว่าอ้าวพ่อเราต้มปลาอร่อย
2: แซ่บๆ
1: แม่เราล่ะ
0: แม่ทำอาหารอีสานอร่อย
3: นี่เหมือนจะครบจบโล
2: น
3: ี่ชัวร์ได
2: ้
1: คราวนี้ก็เลยเอาพ่อแม่ยังไงอยู่ที่มุกดาหารก็ต้องเช่าที่นาเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมลุกขึ้นมากันเลย
0: ครับผม
1: ขึ้นมากันเลย
2: ใช
0: ่ครับ
1: มาอยู่กรุงเทพกัน
0: ใช่ครับเช่าห้องเล็กๆอย
2: ู่ตอนนั้นอามบอกพ่อกับแม่ว่าจะมาทำอะไร
0: มาทำธุรกิจด้วยกัน
2: นั่นคือ
0: ร้านขายส้มตำครับ
3: เฮ้ยแต่เธอใจเด็ดมากนะเพราะเธอยังไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะโตมาถึงวินาทีนี้ตอนนั้นมันคือเพิ่งเริ่มไปซ้ำแล้วเอาความกล้าขนาดที่บอกพ่อมาเลยหยุดทำได้ละนาเนื้อ
2: มีเงินเท่าไหร่ตอนนั้นน้องอาร์ม
0: โอ้หมื่นสองครับ
2: หมื่นสองมองทำเลไปหรือยัง
0: ไม่ได้มองครับชวนขึ้นมาก่อนแล้วมาช่วยกันคิด
2: อ๋อคือมาตายเอาดาบหน้า
0: ใช่ครับเพราะว่า1เรามีฝีมืออยู่แล้วมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้ว
2: ครับ
0: 2เราแค่หาล็อกแล้วก็มีคนเดินเยอะๆซึ่งหอที่เราอยู่เนี่ยนักศึกษาเยอะมากนะครับแล้วเราก็ขายในราคาที่เริ่มต้น40บาท
3: ทำเลแล้วมีจุดแข็งของเรา
2: ตอนนั้นอามคิดว่าจะเปิดเป็นร้านจะเปิดเป็นแบบเป็นบูธหรือว่าจะเป็นยังไงก่อน
0: พอดีว่าไปเดินในตลาด Number 1 นะครับมีล็อกอยู่ก็เลยสนใจก็เลยติดต่อไปแต่ค่าล็อกเนี่ยกับเงินที่เรามีอยู่เนี่ย
1: มันไม่พอหรอก
0: ใช
1: ่ตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่
0: 12,000ก็เลยขอเขาว่าขอแบ่งเป็น2ยอดได้ไหมในการเช่าล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขายได้มาแล้วเรา
1: ผ่อนให้
2: เจ้าของตลาดก็ยินดีย
0: ินดี
2: โอ้น่ารักมาก
1: น่ารามสองใช่ไหมแถววัดทุ่งเศรษฐีเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้นครับตลาด Number 1
2: นะครับเริ่มต้นที่นั่น
0: ใช่ครับแล้วเราก็ลองเปิดเป็นร้านส้มตำก่อนนะครับแล้วก็ทำสูตรปลามาอะไรมาปรากฏว่าพอขายปลาเราขายดี
2: โอ้
0: ขายดีแล้วก็มันแค่40บาทตอนนั้นนะครับ40บาท50บาท60บาท
3: เด็กๆซื้อได้เด็กๆซื้อได
0: ้ใช่ครับนักศึกษาซื้อได้
1: มันงอราม
0: ใช่
1: ราม2
3: แม่ตรงนั้นน่ะคือเมืองอีกเมืองนึงเลยค่ะ
1: รามสอง
2: ก็คืออามขายเป็นแบบตอน1เมนูก็คือ40 50 60
0: ใช่ครับ
2: อ๋อก็เด็กก็ทานได้เลย
0: ใช่ขายราคาย่อมเยาก่อนนะครับลองตลาดดูก่อนแล้วก็มานั่งคิดว่าขายได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยรู้ว่าต้มตำแล้วก็น้ำปลาเราอร่อยทำปลาขวดขายคร
2: ับ ต่อยอด
3: ไปด้วยเลย
0: วางหน้าร้านพอลูกค้ามาซื้อส้มตำเขาก็จะซื้อปลาไปทำกินที่บ้านพอทำกินแล้วปากต่อปากบอกต่อคนก็หลั่งไหลเข้ามากลายเป็นว่าร้านส้มตำเราล็อกเล็กๆคิวเยอะมาก
1: ตั้งแต่วันแรก
0: ๆใช่ครับ
3: แสดงว่าเธอเป็นคนมั่นใจแล้วเลยว่าแม่ฉันทำปลามาตั้งแต่ฉันโตมานี่แหละคือของแซ่บที่สุดสู้ได้ทุกคน
2: แล้วปลาขายขวดเท่าไหร่น้องแอม
0: 25บาท
2: 25บาทมีชื่อไหม
0: ปลาแซบอุบลเลยครับ
2: ปลาแซบอุบล
1: ทำไมต้องตัวเองเป็นคนมุกดาหารจะไปใช้ชื่อแซบอุบล
0: ก็สูตรมาจากได้สูตรความอร่อยมาจาก
3: เซเลเบตอุบล
2: 25บาทปรากฏว่าปลาขายดิบขายดี
0: ขายดี
2: พร้อมกับเมนูที่ร้านด้วย
0: ใช่ครับก็เลยคิดว่าลูกค้าถามหายำเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีล็อกยำอีกเราจะมีรายได้เพิ่มอ
3: ี
0: กก็เพิ่มล็อกยำ
2: ต่อยอดเป็นล็อกยำมา
0: ใช่ครับแล้วก็น้ำปลาตอนนั้นขายดีมาก
2: ว้าว
0: แล้วพอขายดีปุ๊บช่วงโควิดมันก็ถามว่าสะดุดไหมไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่า
2: delivery เหรอ
0: เรามี delivery ใช่ครับแล้วก็
1: ช่วงโควิดกับการเป็นฟื้น
0: ครับใช่เพราะว่าเวลาเคอร์ฟิวทำให้เราขายดีขึ้นเยอะ
3: เป็นงั้น
0: ลูกค้ารีบซื้อรีบกลับ
1: ทำให้เราเพิ่มขายปริมาณมากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วผมพ่อแม่ไม่ไหวพี่ผู้จัดการเข้ามาสมัครงานก็เลยมี
2: เริ่มรับคนเพิ่มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: มาอยู่กันสาขาแรกเลย
0: ใช่ครับ
2: โอ้อยู่ด้วยกันนี่คือคนนี้อยู่ด้วยกันมา
4: โรงงาน
0: ใช่ครับ
1: โรงงานอะไร
0: สร้าง
1: ด้
0: วยกัน
4: จิวเวลรี่ครับ
1: อ๋อเมื่อก่อนทำจิวเวลรี่
3: ไม่เห็นสักเงี้ยหรอ
2: ใช่
4: ไม่อยู่หมู่บ้านนักกีฬา
2: หมู่บ้านนักกีฬา
1: ทำจิวเวลรี
0: ่
1: ทำพวกแหวนพวกสร้อยพวกอะไรเงี้ย
2: แล้วใครไปชวนมาใครไปชวนมาทำอ่ะ
0: ตกงานโควิด
4: ครับ
2: อ๋อช่วงโควิดตก
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เลยมาสมัครที่อาร์ม
0: ครับมาสมัครก็เลยเราเลยคิดว่าถ้าเราคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วความคิดผมในการทำธุรกิจขยายอ่ะมันคิดเยอะมากตอนนั้น
1: แสดงว่าคิดไปไกลแล้วเริ่ม
0: เพราะว่าเราขายดีใช่ครับ
2: ยอดแบบมากสุดต่อวันวันนั้นเนี่ยที่เคยขายดีสุดเท่าไหร่น้องอาม
0: 45,000
1: ต่อวันเลย
0: ส้มตำอย่างเดียวนะครับ
2: 45,000 สองล็อกเหรอยำกับส้มตำ
3: ตำกี่ครกคะ 45,000 เนี่ย
0: ตำจนแบบแขนล้าเลยครับ
2: โอ้โห
3: ขอดูสปีดการตำตอน 40,000 ตอน 40,000 บาทได้ไหมคร
1: ับ โหแต่ส่วนใหญ่แม่ทำใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับตอนนั้นก็ช่วยกันแม่พ่อแล้วก็มีพี่บุตรการเข้ามาช่วยใช่แล้วพอเทสพออะไรอย่างเงี้ยฝีมือเขาใช้ได้นะครับแล้วก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเราขายตรงเนี้ยเราเคยได้ 45,000 ถ้าเราขยายออกไปอีกเราจะได้หลายแสนหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแนะแต่งตั้งพี่เขาเป็นผู้จัดการแล้วหาตลาดให้อาร์มหน่อยพี่เขาก็ไปหาตลาดแล้วก็ขยายมาจนทุกวันเนี้ยครับ
1: จนร้อยกว่าสาขา
0: ใช่ครับ
2: อุ้ยคู่นี้สร้างกันมาเนอะ
3: โอ้โหเขาเคยนั่งเคยคิดไหมว่าแบบว่าสมพงษ์หน้าคู่หรือเวลาตกฟากดวงของเราเนี่ยมันสมพงษ์กันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่เคยครับพี่เขานิสัยดีแล้วก็รักแซบอุบลช่วยกันนะครับ
2: แล้วเขา
1: จากวันแรกกัน
2: แล้วตอนแรกเป็นจิวเวลรี่ใช่ไหมแล้วต้องตำส้มตำเป็นไหม ต้องทำอาหารเป็นด้วยใช่ไหม
4: ยังไม่เป็นครับ
2: ยังไม่เป็นแล้วถ้ามาทำยังไง

0: มาฝึกเหรอ
1: ใช่คร
2: ับ
0: มาฝึกกับใคร
1: ฝึกกับพี่อาร์ม
3: ก็ฝึกกับพ่อกับแม่เขานั่นแหละถูกต้องไหมพ่อแม่
2: โอ้เก่งว่ะใช่ช่วยกันสอนแล้วพอเราขยายเยอะขึ้นประมาณ20กว่าสาขาก็เจอปัญหามือตำไม่นิ่ง
0: รสชาติเริ่มเพี้ยนแล้ว
2: ใช่ครับก็คือไม่นิ่งเหมือนที่เราสองคนตำพ่อแม่ตำอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
2: ก็เลยทำคุยกับพี่พาว่าทำไงดีทุกคนถึงจะตำแบบเราได
4: ้
2: ก็เลยคุยกันประชุมกันแล้วก็ออกมาว่าเราต้องมี SOP ในการขั้นตอนในการตำนะครับก็เลยคิดขึ้นมาก็เลยมันเลยกลายเป็นสูตรเฉพาะของเราขึ้นมาที่สอนเฉพาะมือตำ
3: ก็คือให้มัน
5: เทรนเลย
2: ถูกครับ
0: ก็มีการชั่ง
3: ถ้าอย่างนั้นไม่เสถียรถูกต้องไหมล่ะทำยังไงก็จะให้มันเสถียรให้เหมือนรสชาติเหมือนกันทุกจาน
2: ใช่ครับ
3: ให้รสชาติเหมือนกันทุกสาขา
2: ใช่ครับ
3: ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละมันความยากไอ้ขยายสาขามีเงินมันก็ขยายได้
2: ใช่คร
3: ับแต่ขยายไปมันจะต้องอร่อยเหมือนสาขาแรกเนี่ยมันยาก
0: ถูกต้องเหมือนมาครัวกลางที่เดียวเลย
2: ใช่ครับ
5: เธอสาขาของเธอเนี่ยคือเธออยากเป็นเจ้าของเองหรือว่าเธอให้คนที่สนใจติดต่อเธอได้เหมือนกันตอนเนี้ย
2: เราไม่มีขายแฟรนไชส
3: ์ไม่มีของเขาเอง
5: โอ้ my god ที่ไม่ขายเลยชีลุยเองหรอ
3: ไปแฟรนไชส์กูก็ต้องขายโฆษณาสิบ้า
5: ก็ใช่ไงก็เลยแบบเฮ้ยพอเขาต้องสนใจแล้วว่า
0: สาขานี้คือไปแบบอยู่ในจังหวัดต่างๆหรือว่ายังไง
2: ตอนนี้ในกรุงเทพครับ
3: กรุงเทพร้อยกว่าสาขาม
5: ีไปไกลสุดขนาดไหนไหมคร
2: ับ ตอนนี้กำลังขยายไปโซนปราจีนชลบุรีครับโซนนิคมอุตสาหกรรมใช
3: ่ทุกวันนี้เมื่อปีที่แล้วจบรายได้ไปเท่าไหร่บอกได้ไหมที่ยื่นกรมสรรพากรอ่ะ
2: หลายอยู่ครับ
5: หลักสิบหลายอยู่ครับ
3: โอ
0: ้ร้อยเหรอ
3: ร้อย
0: เหรอหลักร้อย
5: โอ้มหัศจรรย์มากฉันถอดรหัสนะแม่เข้าใจป่ะคือเขาเป็นคนมั่นใจมากจากพนักงานของเขาอะนะ
3: จากหมื่นสอง
5: แล้วเขารู้ว่าจุดแข็งเขาคือสิ่งที่เขาโตมาแล้วเขาเห็นปลาอยู่ตรงหน้าเขาบอกเลยเนี่ยแหละกูสู้ได้ทุกคนแล้วเขาลุยได้
3: ใช่ฟังดีๆนะฮะเขาจุดเริ่มต้นคือเขาพ่อแม่ลูก
0: ถูก
3: ลองจับใจความดีว่าพ่อแม่ลูกรู้ว่าพ่อทำปลาอร่อยแม่ทำอาหารอีสานอร
5: ่
3: อยก็ร่วมกันแค่แม่พ่อแม่ลูกแล้วก็มันไม่คิดว่าจะขยายสาขาก็คิดว่าเอาแค่พอให้มีเงินเท่าเงินเดือนนั่นแหละพ่อแม่จะมีเงินด้วยต้องเงินจะรายได้จะต้องพอเท่ากับเอาง่ายๆเช่าที่นาบางทีมันไม่เหลือหรอกเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
5: ต้องเบรกก่อนหรอ
3: วันนี้สร้างซื้อบ้านไปกี่หลังแล้ว
2: ไม่ได้ซื้อครับสร้างให้พ่อกับแม่อยู
0: ่ที่บนที่พงษ์อาหาร
2: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวกลับมาดูเมนูกันค่ะ
0: ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
5: น่ากินมากแล้ว
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
15: ์ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
17: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแล้ว
6: หมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: เซอร์ไพรส์ Surprise! นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
8: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
9: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
10: ป้า
11: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
12: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: สำนักงานอัยการสอบสวนและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งสรุปสำนวนคดีแอร์มีนาหลังถูกจับคดียาเสพติดในออสเตรเลียตั้งเป้าปิดคดีภายใน14กันยายนนี้ก่อนครบกำหนดฝากขังพร้อมเร่งล่าตัวการใหญ่ที่ยังหลบหนีและเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มผู้ต้องหา3 รายในเรือนจำ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ใหม่ล่าสุดจะปิ้งปองอาหารจากเธอค่ะ
2: อร่อยมากทุกคน
1: อันนี้คือเมนูอะไรคะ
3: ตำข้าวโพดทะเลครับ
1: ตำข้าวโพดทะเลจานนี้กี่บาท
3: 250ครับ
1: 250บาทอ
4: ุ๊ยราคาดีจังเลยอ่ะ
2: ให้ไปเหอะเมื่อกี้เนื้อแซลมอนออกมาเป็นครึ่งแบบครึ่งแบบครึ่งหม้อนี่เลย
4: มาถูกต้องนะครับผมนะเดี๋ยวให้น้องอาร์มไล่เมนูที่ร้านมีอะไรกันบ้างนะครับทางด้านฝั่งของน้องปิ๊งปองทางด้านนู้นเลยด้านล่างเลยคือ
2: ใช่ค่ะนี่อยู่ในมือหนูนะคะก็คือเป็นอันนี้หนูทำเละเทะแล้วเมื่อกี้นี่ยังดีอยู่เลยนะคะอันนี้สดชื่นมาก
4: ข้าวโพดไข่เค็ม
2: ตามข้าวโพดไข่เค็ม
4: จานนี้เท่าไหร่ครับน้องอาร์ม
3: 70ครับ
4: 70บาทนะฮะถัดมาเป
2: ็
4: นหลวงพระบางป่ะ
3: ใช่ครับตำหลวงพระบาง
4: เท่าไหร่ครับ
3: 70เหมือนกัน
4: 70ตำไทยไข่เค็ม
3: ตำไทยไข่เค็ม70
4: 70ถ้าเป็นเซตแบบนี้
3: เซตแบบนี้อยู่599
1: 599
2: มีอะไรบ้างคะอันนี้กุ้งแม่น้ำด้วยอ่ะ
3: มีกุ้งแม่น้ำครับมีปีกไก่ทอดมีหมูทอดดัดเดียวกุ้งปลาหมึกกระดองครับแล้วก็แซลมอน
4: เมนูนี้เราเรียกชื่อว่า
3: ตำถาดแซบอุบล
4: ตำถาดแซบอุบลถัดมา
3: ตัวนี้จะเป็นตำถาดปูนา2ใจคร
4: ับ499
2: 2ใจด้วยอ
3: ่ะอันนี้299
4: 299เอง
2: ทำไม2ใจอ่ะพ่อเอ๋ย
3: เพราะว่ามีทั้งปูนาดองแล้วก็ปูนานึ่งครับ
2: ก็ถ้าอยากมันสุกๆก็ปูนานึ่งแต่ถ้าอยากแบบว่าเป็นเนื้อดองๆก็ไปปูนา
1: ก็จะมีปูนา2อย่าง
4: ปู2แบบแบบนั้นนะฮะไก่ย่างเท่าไหร่ครับตัวนึง
3: ตัวนี้เป็นไก่อบโอ่งครับ
4: ไก่อบโอ่ง
3: ใช่ครับ220
1: ความพิเศษของไก่อบโอ่งร้านนี้มันแตกต่างจากร้าน
3: ของแซบอุบลจะอบด้วยโอ่งดินธรรมชาติครับแล้วก็ใช้ถ่านไม้กงกลางมันจะหอมควันดินที่ออกมาจากโอ่งแล้วก็กินถ่านไม้กงกลาง
2: หนูจำได้หมูสเต๊ะหน้าบ้านปากซอยหนูอ่ะ เขาขายแพงมากแล้วหนูก็ถามว่าทำไมถึงแพงทำไมมันถึงหอมขนาดนี
4: ้
2: เขาใช้ถ่านกงกลาง
4: อ๋อมันจะมีกลิ่นของไม้ด้วย
3: ใช่ครับ
4: นะครับมันจะมีความหอมด้วย
3: ใช่คร
4: ับถัดมาเป็น
3: ตัวนี้เป็นตำป่าครับ
4: ตำป่าใส่ขนมจีนด้วยเน
2: า
4: ะ

0: ซัพพอร์ตลูกค้าทั่วกรุงเทพเลยนะครับ100กว่าสาขาแต่ถ้าอยากทานส้มตำอาหารอีสานจิ้มจุ่มให้เชิญที่สาขารามคำแหง2แล้วก็พัฒนาการ102ครับ
1: เราเชิญไปกันนะครับที่สามารถติดตามกันได้ที่แซบอุบลส้มตำยำที่ Facebook นะฮะ
2: ครับ
1: โทรไปที่0841234อีปิงปองหยุดไม่ได้เลยเนาะ
3: โอ้โห
1: ดูยังไงครับ
3: พี่เขาเซเลเบตนะปลาอุบลส้มตำอุบลทำให้เขาเกิดมุกดาหารอยู่เมืองเดียวกับมนสิทธิ์คำสร้อยด้วยซ้ำ
2: นี่เป็นไง
3: คือเขาเนี่ยถูกต้องเลยปลาเนี่ยที่เขามั่นใจนักมั่นใจหนาทำให้เขาขยายสาขาได้เป็นร้อยมันอร่อยจริงๆไ
2: รนี่อย่าให้ใคร
3: ก็
2: ไปกินกัน
1: ยังไม่พูดถึงจิ้มจุ่มจิ้มจุ่ม
2: จิ้มจุ่มเท่าไหร่ครับพี่อาร์ม
0: จิ้มจุ่ม199ครับ
1: 199
2: แล้วนี่เป็นแจ่วฮอนด้วย
0: ใช่เป็นน้ำซุปแจ่วฮอนที่คิดเองนะครับ
2: ของน่ากินจริงๆนะครับผม
1: เอาละวันนี้ขอบคุณมากนี่คือแซ่บอุบลนะฮะวันนี้มี100กว่าสาขาแล้ว
2: ครับ
1: ขอให้ครั้งหน้ามาเยี่ยมมาดำใหม่
0: ได้ครับ
1: 2-300 สาขาด้วย
0: นะครับขอบคุณครับ
2: นะฮะ
3: จำหลงพ่อบ้าน
2: ี่สุดยอดแล้วครับ
1: ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับแชร์นะฮะวันนี้9เดือน9ช้อปปิ้งระวังตัวกันด้วยนะฮะ
2: สวัสดีครับ

0: ได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสโฉมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: กวน
3: โอ๊ยตายแล้ว
2: เป็นยังไงเป็นยังไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะให้ก่อนเลยดอกแรกเป็นไงแอดวานนี่เจี๊ยบ
4: ไอคนพูดชัดๆก็ไม่พูดเริ่มต้นบอลเปิดเลย
5: พ่อเปิดรายการ
6: เอาอีกแล้วพบกับพวกเรา6คนครับจากรายการแล้วสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นใครผมก็ไม่รู้ว่าใครรู้บ้าง
5: เอางี้ดีกว่าเปิดรายการแบบว่าต่อก่อนแล้วใครตอบไม่สัมผัสเพี้ย
4: เอางั้นเลย
2: ขอขึ้นก่อนได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้โ
5: อ้
2: โดนแน่ๆกูเน
5: ี่
2: ย
5: ตอบไม่ได้เฮีย
7: โดนแบบนี
4: ้เอาอย่างนี้เหรอ
7: ใช่ฮะ
5: ตอบจริงๆนะ
7: จริง
5: ๆไม่รู้นะตอบนะ
4: ใครจะขึ้นเดี๋ยว
2: เดี๋ยว
4: ไล่มาเลย
5: ผมขึ้นก่อนเลย
4: เดี๋ยว
7: รอนะ
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ้าเกิดไปมึงนะถ้าเกิดผมเล่นตรงนี้แล้วมือหนักด้วยย้ายที่ดีกว่าโอ้โหหนักเลยเนี่ย
5: ค
2: ุ
5: ณนั่ง
2: ทั้งใกล้กับอาจารย์ด้วยเนี่ย
5: คุณนั่งเอางี้คุณกลัวพี่นุ้ยตอบหนัก
2: ใช
5: ่ถ้าคุณตอบไม่ได้พี่หนุ่มไม่ต้องตกไอ้เนี้ยมานี่ไ
4: หมไอ้เนี้ยมานี่เดี๋ยวพี่ยายมานี
5: ่ถ้านายเองต่อไม่ได้ถ้านายมึงต่อไม่ได้เดี๋ยวนี
2: ่ยังไม่ได้เล่น
4: อาจาร
2: ย์ตกคืนเลย
4: จะบอก
6: ตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นดีกว่า
4: พี่มีไม้อยู่ถ้าต่อเนี้ยไม่ได้เนี้ยก็จะต้อง
2: โอ้ย
4: แต่ถ้าเองขึ้นมาแล้วเนี้ยต่อไม่ได้เองก็จะต้อง
2: แล้วกูจะตบมึงตอนไหนเนี่ย
7: ไม่เขาสาธิตให้ดูไง
5: เนี้ยเนี้ยไม่ต้องตอบเนี้ยมีที่คอยตบถ้าตั๊กตอบตอบไม่สัมผัสก่อน
7: ข้างเลยพี่
5: ถ้าพี่เบิร์ดผิด
2: เบาไป
5: แล้วถ้าตะคอม
7: ไอ้เ
2: ชื่อเอากูเลยเหรอ
5: แล้วถ้าพี่นุ้ยตอบไม่ได
2: ้โอ้ยพี
4: ่ทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะมึงเนี่ย
5: ร้องไหม
4: ใครจะขึ้นพี่ขึ้นไหมพี่ขึ้นก่อน
5: ผมก็เลยแบบเรียน
7: มึงอะรู้มากอ่ะมึงไปขึ้นก่อนซะแล้วอ่ะ
5: เอาได้มา
7: อันนี้ผมแล้วก็พี่แล้วก็พี่นุ้ยไปอย่างนี้ไหม
5: ถ้าผมตอบไม่ได้
7: อ่ะโดนหนึ่งทีโดน
5: เดินมาทำไมเอามาได
2: ้
5: มาเดี๋ยวพวกคีย์บอร์ดจะหาว่าไอ้บอลมึงโดนไม่ได้ก่อนเบาไป
4: อะไร
5: จ
4: ะเบาอีกเหรอ
5: ตบให้มันดูดิตบให้มันดูดิ
7: ตบไม่เป็นอ่ะดูนี่ดูเนี่ย
5: ค่อยๆเ
7: นี่ยอย่างงี้ตบให้มันดังๆอัน
5: น
7: ี้
5: ได
7: ้
5: เหรอเฮ้ยนี่ไปเรียนกับหมอมไหนมาเนี่ยไปเรียนกับหมอมไหนมาเน
7: ี่
5: ย
7: หมอม X
4: เอางี้พี่ขึ้นก่อนให้พี่ขึ้นก่อนวันพี่ขึ้นก่อนพี่ขึ้นก่อนแล้วก็แบ่งนู้นแล้วแบ่งนี้
7: อ่ะหรือว่าคนๆขึ้นก่อนแล้วก็ชี้ว่าคนไหนต่อ
4: ดูได้เลยได้เลยเอาละครับเริ่มเลยนะ
5: เอาละครับพี่เอายัง
4: เอาละครับพี่กันพร้อมนี่ไงวันนี้ดารารับเชิญเป็นน้องสาวของเรา
5: ดาราฮะอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยว
8: มาขอบคุณมาก
9: วันนี้ดารารับเชิญเธอแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมึงขึ้นมาก็ไม่เป็นกรเลยหนุ่ย
4: ทำไมจะไม่เป็นกรที่ตอบเปล่า
5: ไปอันนี้ดีเลย
9: ว่าไงเออว่าไงเจ๊กอะไรวะอะไรบอลอ
5: ะไรวะ
7: นิสัยคนพงษามาวาง
2: ต่อเลยค่ะพี่ใครต่อพี่ขึ้นก่อน
10: คุณขาและประหายค่ะ
5: ผมขึ้นก่อนเลย
4: พี่ขึ้น
5: มา
4: พี่ขึ้นดิพี่ผมขึ้น
2: สัมผัสดิ
4: สัมผัสสิสวัสดีทุกท่านที่เปิดดู
9: ใครก็รู้เปิดมา

0: อาจารย์
1: ต่อแล้วที่เลยครับใครเอาเลยต่อเลย
0: รับรองสนุกถึงใจจากรายการอาจารย
1: ์ถือว่าซ้ำจากจาก
2: ไม่ได้
3: จากไปแล้ว
0: มาจากแล้วเหรอ
2: จากไปแล้ว
1: อีกทีขึ้นอีกท
2: ีเอางี้แหละให้เกียรติเขาดีกว
4: ่าพี่ขึ้น
2: ให้พ่อขึ้นก่อนเลยพ่อขึ้นก่อนเลย
1: เอาเลย
0: พบกับพวกเรารายการอาจารย์สนุกแน
1: ่ไม่สวยไม่สวยอันนี้ขึ้น
2: เชิญพ่อ
5: ทำไม
0: ฮะ
5: ข
2: ึ้
5: นไม
0: ่
5: สวย
0: อย่างนี้ไม่สวยเหรอรับรองรับเชิญวันนี้สวยแน
2: ่เชิญ
0: สวยมาเนี่ย
2: เชิญพ่อแม่พี่น้องดูกันได้
1: สายเสียงเนี
3: ่
1: ย
3: ดูรายการ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: แล้วมองมาถึงทำไมฮะ
6: พี่บอล
2: พี่นุ้ย
6: ดูเถิดครับดูรายการตลกมากมาย
2: หายพี่นุ้ย
6: มึงนะไม่เสียดายใจเย็นใจเย็นมีสติในการตีเนี้ย
1: รายการนี้ที่ได้ดู
6: ไม่ต้องมาสอนนะออกทีวีอยู่ทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยคือต้องมาโชว์เก่าแล้วไงเออน่าเดี๋ยวผมป้อนคุยเล่นเองนะนี่นี
1: ่รอมึงมา 3-4 เทปแล้วป้อน
6: ไม่เสียดายเวลาถ้าได้ดู
1: เอาชี้เด็กใคร
6: ได
1: ้
2: ใคร
6: พี่เบิร์ดอันนี้ต้องกลับมาขึ้นใหม่แล้วเพราะเป็นการเส
2: ีย ถ้าได้ดูอ่ะ
1: ถ้าได้ด
2: ูให้ลงให้ลงดูเลย
7: บอกพี่น้องมวลญาติเปิดทีวี
3: ทั้งสุขขีสุขขังกันหนักหนาม
6: าเถิดครับ
2: ผมที่ก็พร้อมตลอด
6: เปิดแกมมี่ช่อง25
1: ยังย
6: ังบ้านบ้าน
3: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
2: มั่วแล้ว
3: บอกเขาไปเลย
6: บอกเขาเฮ้ยท่านมาท่านมาเฮ้ยท่านมา
2: เฮ้ยใครอ่ะ
6: โอ้ยเกาหลีเหนืออ
2: ะไร
6: คิมยองอึนคิมกันคิม
2: คือจะบอกว่าที่เราเปิดเป็นกลอนเป็นอะไรวันนี้คุณผู้ชม
1: เพราะอะไร
2: ฮะอ้าวต้อนรับนักร้องเมืองแม่กลอนแม่บทแม่เพลง
1: อันนี้เรียกว่าเป็นนักร้องสาวแล้วก็เสียงมีเสน่ห์กันแล้วกันนะครับเป็นน้องสาวของพวกเรานั่นเอง
2: ใช่
0: พบกับฝันจิตศรีประจันได้เลยครับ
2: จะบ้าเหรอเป่าอะไร
3: ฮะ
2: เป่าอะไร
0: เป่าแฮมฟอร์ด
2: คุณเป่า
1: แฮมฟอร์ดยกไปทัน
3: เป่าวลีครับ
1: เ
2: ป่าวลี
3: นะผม
2: ขอแบบว่าเชิญแบบ
1: แ
2: อันเนาลูกทุ่งอันเนายืนเลยยืนไปอันเนาอันนี้
7: ตันตันตันตันตันตันตันตันตัน ตันตันตัน
2: ตันตันตันตันตัน ตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน
6: ตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน
3: ตันตันตันตัน
1: ตันตันตันตันตันต
2: ันตันตันตันตันตันตถ้ากำหน้ามิดแบบนี้มึงเอาอะไรมาถือก็ได้ถือต้องคอขวด
7: หันหน้าไปเลยหันหน้าผู้ล่วงลับให้เห็น
2: เปิดไม่ใช่อาทิตย
1: ์จะของกิน
3: ณช่วงโอกาสต่อจากนี้เป็นต้นไปสองสายตาแขกผู้เขียนอันเป็นที่รักยิ่งถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะได้พบกับนักร้อง
1: กับนักร้องเจ้าบทเจ้ากรนิดนึงเจ้าบทเจ้ากรไม่มัน
2: อุ้ยสุพีเลยเนี่ย
3: ฮะ
2: นี่ใส่สุพีเหรอ
3: ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใส่ของเล่นแบบรู้ว่าน้องเขาจะมาไงที่ไม่ได้สุพีเขียนว่าสุพัน
1: อ๋อของสุพัน
3: อีกแบบนึงเอาน้องมาเลยดีกว่า
6: บอกเลยบอกเลย
3: ฮะ
6: บอกเลยบอกเลยเก่งในร้องสาวเสียงดีเปาวลีอะไรว่าไป
3: พบกับนักร้อง
2: เอาแบบนี้เอ็กโคดีกว่าพูดแบบเอ็กโคได้ไหม
3: ได้
2: ๆพ่อทำเอ็กโคให้หน่อยให้แจ๊ดหน่อย
3: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลยืนคู่ต้องยืนคู่ต้องยืนคู
2: ่เอาไหนไม้อะไม้ถือไม
3: ้ไม้คู่ต้องมีไม้ด้วย
1: ขาดไม้ไม่ได้
3: นี่เทมหน้าต้องยกแพ็คเลยมั้งฮัลโหล
1: โลโล
3: โล
1: โลโล
3: กราบสวัสดี
1: กราบสวัสดี
6: เอาเต็มเลยเหรอ
3: พูดตามตรงไหมล่ะมาต่อยคู่ไป
6: ท้ายท้าย
3: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลโลโลโล
3: กราบสวัสดี
1: ครับครับครับ
3: ครับมันมีที่ไหนล่ะ
6: มาก่อนเนี่ยมึงก็ต้องครับ
3: พูดเลยดิพูดเลย
2: ผมว่าคู่นี้ทำเอ็กโคเหมาะนี
6: ่เออ
2: คู่หลังทำเอ็กโคเหมาะ
6: มามามา
1: เดี๋ยวดิเข้าตับเลย
2: เดี๋ยวก่อนทำเอ็กโคไอ้เนี้ยไหนเรื่องกินทำงี้เลยยังทำงี้เลย
1: ทำไมวะ
2: ดีแล้วช่างตายไปยืนข้าง
1: ไม่ให้เขานั่งอยู่ด้วยอ่ะ
2: ไม่มีไปเลยไปยืนข้างเลยบอลเชียร์ตู
1: มอ่ะไป
6: ็นคนดี
1: ดี
6: รักครอบครัว
1: ครัว
6: ผู้หญิงไม่เที่ยว
1: เที่ยว
6: ถึงเที่ยวก็ไม่ติด
1: ติด
6: โอเคป่ะ
1: ต่อเลยสิรอลูกตบอยู่อันสุดท้ายมีหมาอยู่ตัวนึงอะไรเขาเป็นหัวหมากูโอ้ย
6: จับดูดีกว่าแล้วผมเล่นดีกว่าน
1: ั่นแหละกูจะดูมึงดูกูเยอะแล้ว
6: ไม่ได้มีหมาอยู่ตัว
1: หนึ่ง
6: ถามว่าใครเป็นเจ้าของ
1: ของหนึ่งหมาท้อง
6: โอเคอันนี้ผมลืม
1: ดึกดี
6: สดสดไปก่อนได้ไหม
1: เร็วเช้าเนี่ย
6: โอเคมีหมาอยู่ตัวหนึ่งอยากจะรู้
1: ว่า
6: ใครเป็นผัว
1: ผัว
6: เอาไปข้างหน้าเลย
1: ฮะ
6: เดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวผมจะไปซ้อมมาอายว่ะ
3: มาเลย
1: พาบุญดอก
2: และแขกรับเชิญของเราครับเสียงประเมินต้อนรับน้องเปาเลย
3: โดนเหลี่ยม
6: แ
3: ตกแ
6: ล้ว
3: ม
6: า
3: ท
6: ำมา
2: เลยแล้วปลาหาย
4: อาจารย
2: ์ไม่ต้องห่วงเลยน้องเฮ้ยเออ

0: ยุดตีนะกูไม่ไหวแล้ว
1: กูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
4: ไอ้แดง
2: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: Give me more

0: ้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: วันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: น้องเปาน้องเปารู้จักไหมพี่ท่อมนี่น้องเปาม
2: าแต่เปาแต่หวังเฉามาฮั่นไม่ได้มา
3: คนละเปานะเปาบุญจิน
4: เปาวลี
5: อะไรเข้าวงการมาเดือนนี้แล้วครับ
1: ไอ้ตั๊กไอ้ตั๊ก
5: ไม่ใช่ทำไมล่ะ
1: ล็อกน้อง
5: น้องถามแขกเชิญไง
1: มึงถามใกล้ไป
5: ฮะเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เข้าวงการมากี่ปีแล้วครับผม
4: โอ้โห10ปีแล้วค่ะน่าจะ10ปีได้10ปี
1: เริ่มแรกเลยคือเล่นหนังใช่มั้ยเล่นหนังใช่มั้ย
4: เล่นหนังเรื่องพุ่มพวง
2: ตอนนั้นตอนนั้นเปาอยู่เท่าไหร
4: ่18ค่ะ
2: 18
4: ใช่ที่เข้ามาแรกๆ
2: ครับผม
6: อะไรคือความฝันของหนูที่หนูอยากเป็นนักร้องเปา
4: อยากเป็นนักร้องเพราะว่าที่บ้านชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วค่ะชอบร้องคาราโอเกะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วมีใครเป็นนักร้องมั้ยที่บ้าน
4: ไม่มีเลย
2: ไม่มีเลย
4: ค่ะแต่ว่าแม่ร้องเพลงเพราะหนูก็ชอบร้องเพลงติดแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาแบบมีคอนเสิร์ตมาที่สุพรรณอะไรเงี้ยก็ชอบไปดูแล้วก็แบบว่าอยากขึ้นเวทีบ้างค่ะประกวดเลยค่ะ
3: ประกวดร้องเพลงตื่นเต้นไหมลูกเวทีแรกเนี่ย
4: ตื่นเต้นค่ะตอนนั้น9ขวบพอดีประกวดเวทีแรก
3: ยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
6: เพลงครั้งแรกที่ใช้ในการประกวดจำได้ไหมลูก
4: เพลงครั้งแรกเพลงของพี่ฝน
6: คือเอางี้หนูร้องไปลูกทุ่ง
4: ค่ะ
6: แจ๊สฟิชเชอริ่งกับน้องพอน้องหยุดท่อนไหนคุณก็ใส่แร็ป
2: ได้ได
6: ้ให้เข้ากับเพลง
2: ครับครับ
6: ใส่แร็ปให้เข้ากับเพลง
2: ได
6: ้โอเคไหม
2: ได้ได้
4: อุ้ยกำลังดังเลยช่วงนี
6: ้
1: สามสี
4: ่เมื่อสุริยน
6: เอาทำไมน้อยจังเอาเป็นท่อนเป็นบทเลย
4: เอาเป็นประโยชน
3: ์เปิดมาด้วยแค่ลูกบิดยังไม่ทันเปิดประตูเลย
6: ไม่ผมว่านี่เป็นแนวใหม่นะเผื่อไม่แน่นะอาจจะแล้วมันมีแล้วเข้ามามีฮิปฮอปเข้ามา
4: เรามีงานจ้างเพิ่มขึ้น

0: เมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรมึงจะหยุดตีนะกูไม่ไหวแล้วบ้าบอจริงเหรอ
1: เฮ้ยดูดิ
2: ใช่ต่อยบอกได้
3: ตบมือหน่อยเร็วโอ้โห
0: ให้ลาผมมือพี่แจ๊ดด้วย
3: สมมติเปิดเสียงอะไรมานี่หนูสามารถทำเสียงทำอะไรได้ไหม
1: ทำเสียงยังไงอะ
2: เรียนแบบ
3: ล้อเสียงเรียนแบบทำได้ไหม
1: พอได้แต่ต้องฟังก่อนต้องฟังก่อนแบบมีต
3: ้
1: นฉบ
3: ับ
1: อะไรอย
3: ่
1: างงี
3: ้ทุกคนคุณมั่นใจไหมว่าคุณสามารถก๊อปปี้เรียนแบบถ้ามีเสียงอะไรออกมาเงี้ยคุณสามารถทำได้ไหม
4: ก็ต้องสู้กันอะ
0: เออมันน่าจะได้นะ
3: โดนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงใครอยู่ที่เดี๋ยวโปรดิวนะฮะคือคุณต้อยอาจารย์นะฮะคุณต้อยอาจารย์จะปล่อยเสียงมาอยู่ที่ว่าเขาจะให้ใครทำเสียงไหนโดยที่จะมีเสียงวอยออกมาคุณต้องทำลีลาท่าทางของเสียงคนคนนั้น
0: ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียง
5: สมมติว่าดังอะ
0: สมมติว่าเป็นเสียงของอาจารย์เฉลิมชัย
5: ยังไง
6: มันมีบิ๊กตีมีวิญญาณไม่น่าเชื่อจะบอกภาพภาพนี้ว่าจะเขียนได้ต้องกินเบียร์หลายลังมา
1: เกี่ยวอะไรกินเบียร์จ้าไม่กิน
0: หรือซิง
1: ได้ไหมได้
3: ลีลาท่าทางต้องเหมือนนะฮะ
0: นะใครก่อนดี
3: ทุกคนอยู่ที่ว่า
2: เขาจะชี้ใคร
3: โปรดิวนะฮะจะชี้ใครแล้วให้ใครทำ
5: ครับผม
3: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
3: ผมก็ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำอะไรนะฮะพร้อมไหมครับ
7: พี่นุ้ยฮะ
5: เสียงใครครับ
3: พี่นุ้ยไม่รู้ครับ
8: ปกติตอนสมัยพี่ลง
3: ทำเลย
8: พี่เป็นคนไม่ต้องใช้ลูกน้องนะพี่ลงมือเองนะฮะพี่ไม่ต้องใช้ลูกน้องนะฮะเพราะลูกน้องไม่สมบู

0: ส่วนตู้ตีรันฟันแทงกันที่ RCA ตีรันฟันแทงกันที่หลายๆที่ส่วนใหญ่ที่เป็นคนลงมือ
1: โอเคโอ้โหมากโดนเ
2: ลยต่อไปครับ
3: นะครับ
2: พี่ค่ำเสียงมา
4: สาวจำบอลช่วย
5: เสียงใครมาแกล้งน้องเปาเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับ
6: เท่านี้ก็เอง
7: ว่า
6: ก็อย่างที่เคยบอกอยู่แล้วก็มันจะบอกว่าอะไรเนาะก็เคยบอกปาทุกวันอยู่แล้วความรักมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยบอกเปาเลยก็คือขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วว่าจะเป็นวันที่แบบว่าเหนื่อยมากท้อมากเครียดเรื่องงานมากอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยที่คอยให้กำลังใจกันโดยมาตลอดนะ
7: ทำไมต้องทำเสียงเลยซึ่ง
8: เอาศิลปินคนนี้ศิลปินคนนี้เขาชอบร้องไห
2: ้ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะเสียงใครอ่ะ
7: เด็กเอิร์ธ
2: ตามมาเลย
7: เซอร์ไพรส์
9: ทำไมร้องไห้ทำไม
7: ฮะ
9: รู้ส
7: ึ
9: กเขาพูดบ่อยครับ
2: บอกรักกันบ่อยไหม
7: อ๋อก็เรื่อยๆค่ะ
2: เป็นหนุ่มสาวที่น่าจับตามองอีกคู่หนึ่งเลยนะครับคู่นี้นะครับกำลังก่อร่างสร้างชีวิตครอบครัว
9: ทำมาหากินด้วย
2: ทำมาหากินกันด้วยร้านอาหาร
9: มีร้านอาหารด้วย
7: ร้านกลมกี้ค่ะ
10: อยู่ตรงไหนอ่ะ
7: อยู่สุขนทสวัสดิ์ค่ะ
10: เข้าไปทางไหนซอยอะไรลูก
7: เข้าไปทางเรียกทางด่วนดำอินทาก็ได้ค่ะแล้วก็เข้าไปซอยสุขุมทัศวรรค์ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียน
10: มีเฟซบุ๊กมีอะไรติดต่อยังไงเผื่ออยากไปกิน
7: มีค่ะก็เข้าไปใน IG นะคะหลานกลมกิ๊กนะคะ

0: ไปในไอจีหนูก็ได้จะลงเรื่อย
1: ๆตลอด
0: ใช่ใช่
2: ที่หนูเบาอยู่ตลอด
3: เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าวิ่ง
0: เอาแล้วพี่จะไป
3: เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าวิ่งจำเอาไว้นะ

0: ูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
1: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
7: ชนะแล้วได้อะไร
8: ได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
6: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
7: อการเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
9: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
6: เราไปนะรออะไร
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: เรารู้จักกันมาเดือนนึงแล้วนะ
12: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
13: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
14: มาแต่ผมว่าได้俺が決める
12: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
13: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: ถ้าทำให้คุณเกศรลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
16: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
17: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
18: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
19: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
18: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
17: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
10: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
20: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
21: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เคยเล่นคอนเสิร์ตอะไรที่รู้สึกแปลกที่สุด
2: งานอะไรคอนเสิร์ตที่แปลกที่สุด
3: โอ้ตอนนี้ยังไม่เข้าวงการเลยค่ะแปลกที่สุดก็ร้องคนเดียวแล้วเขาก็เหมือนเป็นแบบว่าในครอบครัวเขางานเขาดาวจังตอนนั้นเป็นเด็กหญิงพรพิมลเฟื่องฟูอยู่ค่ะยังอยู่มัธยมอยู่เขาก็จ้างไปแล้วเขาก็แบบว่ามีเราแค่คนเดียว มีคอมพิวเตอร์ให้หนึ่งตัวเวทีก็ไม่มีเวทีไม่มีร้องตรงพื้นเลยค่ะแล้วเขาก็มอบเวทีนั้นให้กับเรา
2: คนเดียว
3: ทั้งคืนตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งยันเขาดาวประมาณเที่ยงคืนกว่าๆร้องคนเดียวเลยค่ะแล้วก็เปิดเองร้องเอง
1: เพื่อ
3: เองร้องเองเขาจ้างเราไปคนเดียว
1: อันนี้คือแปลกเลย
3: แปลกนะคะร้องประมาณเกือบ50เพลง
1: เคยไม่ว่า
2: ไม่แปลกนะไม่แปลกนะขอพี่นุ้ยดีกว่า
4: ทำไม
2: แปลกมากไม่มีงานตั้งแต่ทำวงบ้าง
4: ติดตามเพจพี่อยู่ตลอดเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของโจกับแบนของพี่ตลอด
2: ไลฟ์สดกับหมาทั้งวัน
4: พี่อยู่รักมันไหมจองจะดูว่ากูไปเล่นที่ไหนยังไงน่ารักน่ารักน้องคนนี้
2: เฟซอื่นฮะวันที่1จะมีงานที่นี่วันที่2 3 4 5 6 7 8จะโชว์ที่นู่นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนู่นนี่ตั้งไว้

0: ของงานนะครับของงาน
1: วงกูเป็นเรื่องสนุกของมึงไปแล้วนะ
0: พี
2: ่ยอก
3: เปล่า
4: พี่เปล่าเคยร้องแบบว่าในสวนสัตว์อะไรเคยร้องไหม
1: พวกสวนสนุกสวนสัตว์อะไรอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: เหรอสวนสัตว์เคยสวนสัตว์เคยตอนเด็กๆมากเลยไปประกวดร้องเพลงกาญจนบุรี
4: เมืองกาญ
5: เมืองกาญ
4: ถ้าสมมติไปร้องแบบไปร้องได้บ่อจระเข้ในกรงเสือเคยไหมชีวิตเคย
5: ไม่
4: เคยแปลกไหมอันนี้ถือว่าแปลกไหม
5: แปลกสิคะ
6: เอาละครับแล้ววันนี้ยืนร้องบนหลังนกกระจอกเทศเนี้ย
7: คนยืนร้องแล้ว
6: แปลกไปเลย
4: ถ้าสมมุติวันนี้เราจะพาเปาไปร้องในที่ที่เปาไม่เคยร้องเงี้ยสมมติผมจะปิดตาคุณปิดหูคุณปิดทุกอย่างไม่ให้คุณเห็น
1: ไม่ให้รู้ว่าไปไหน
4: ใช่สมมติเปิดมาเป็นกลางถนนคุณสามารถร้องเพลงได้ไหม
1: เสียงรถจะเยอะหน่อย
6: ฟู่ฟู่ฟู่
5: เป็นนักร้องร้องที่ไหนก็ได้
4: ใช่พูดเองนะร้องไหนก็ได
5: ้
4: ถ้าเปิดมามีนักท่อร้อยคนร้องคุณอยู่คุณร้องได้ไหม
8: ได้เราเป็นศิลปินอยู่แล้วลูก
5: ได
4: ้มั่นใจเปิดออกมาคุณอยู่ในบ่อจระเข้คุณร้องได้ไหม
5: ได้ได
4: ้คุณเคยดูรายการเราไหมฮะ
5: เคยดูอ่ะชอบแกล้ง
4: แต่นี่อาจจะไปแกล้งคุณก็ได
1: ้ผู้หญิงผู้หญิง
4: คุณเปิดออกมาถ้าคุณเปิดออกมาทุกอย่างที่ผมใส่คุณไปแล้วผมเปิดคุณมามีเสือ 4-5 ตัวอยู่ต่อหน้าคุณคุณกล้าร้องไหม
2: อย่างน้อยเขาก็ล่ามโซ่ลูก
5: ร้องได้ร้องได้ร้อง
4: ถ้ามีงูเหลือมอยู่ตรงหน้าคุณคุณร้องได้ไหม
5: โอ้ยสบายสบาย
2: เอาเขี้ยวออกแล้วลูก
4: เขี้ยวพูดเลยนะ
6: มีถังยามาตอยร้อนๆพุ่มคุณลงไปนะฟุ่มแล้วคุณร้องเพลงในนั้นได
2: ้ได้ลูกได้ให้พ่อมาร้อง
6: เอาเมียงมายืนร้องเถอะเทยังมาต่อยฮะ
4: ถ้าสมมุติเปิดตาเปิดหัวมามีคนกินเบียร์10ลางต่อหน้าหนู
1: หนูมีสมาธิมั้ย
6: เฮ้ยเอาแกล้งอันนี้เลยแกล้งนี้เลยเดี๋ยวผมจัดการน้องไงเดี๋ยวผมแกล้งน้อง
1: เอางี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะ
2: โอเค
1: เดี๋ยวก่อนจะไปข้างนอกกันจะไปเซอร์ไพรส์น้องเปาดูดิว่าจะพาไปร้องเพลงกันที่ไหนต้องขอขอบคุณร้านเขาด้วยนะครับ
9: กับร้านแคมไซนะฮะอยู่ตรงรามอินทรา84นะครับ
10: ร้านนี้ดีครับสวนสยามฮะ
4: ก่อนที่จะพาเปาไป
9: แคมไซ
4: ตอนนี้รู้สึกไ
5: งตุ้มๆตมต่อมอ่ะคือดูรายการนี้บ่อยมากคือตั้งแต่พี่ปิงปองพี่อะไรที่แบบว่าแกล้งอะไรเงี้ย
1: รายการเราตอนนี้โอ้โหทนายยื่นฟ้องมันเยอะหลายคนอะรอเข้าคุกกันอย่างเดียว
4: ดีว่าเรามีทนายเชงเม้งคอยดูแลเรา
1: ทนายละ
4: อันนี้รายการอื่นของตรงกลางนี้ของทนายเชงเม้ง
1: แล้วที่เอาถืออะไรมาทั้งวัน
4: คุณจะไม่ยินเสียงอะไรเลย
6: ในระหว่างที
4: ่เอาแว่นออกคือเอาไม่ได้ยินเสียงคือจะด่าเลยไม่ได้ยินเสียงเนี่ยจะด่าแล้วไม่รู้เรื่องอะนะไม่มีเสียงอ่ะพูดได้เลย
11: มึงเคยกลับไปดูแลลูกเมียมั้งไหมที่สุพรรณนะยังไงก็ลูกเมียมึงนะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเด็กก็ต้องเรียนต้องอะไร
12: ไม่ได้ย
11: ิน เมียก็ต้องกินต้องใช้ให้ขายสาลี่วัน300 400ไหนจะส่งลูกไหนจะแม่เขาอีก
4: ด่าแบบเจ็บปวดก็ไม่รู้นะ
11: มึงเป็นมนุษย์ไหมชิงหมาเกิดนะมึงอยากจะรู้นะว่ามึงเนี่ยเขาเอาเนื้ออะไรมาสร้างเป็นตัวตนของมึงนะชิงหมาเกิดไอเดนมนุษย์หรือถีบหน้าเลย
5: เขาไม่รู้สึกไม่รู้สึก
6: แล้วท่านพูดอะไรไม่ได้ยินเลยพี่บอกลองใส่ดิ
4: พี่ลองใส่เอ๊ะมันไม่ได้ยิงจริงมันไม่ได้ยิงจริง
5: มันอย่างดีอะดอกมันอย่างดี
6: พี่อะมีอะไรก็บอกกับเมียไปตรงๆเลยเมียไม่ชอบทำความสะอาดบ้านเราเป็นคนสะอาดผมเข้าใจพี่เป็นคนรักสะอาด
4: พี่ชอบลองใส่ดิ
6: กำลังจะเช็คอยู่ไม่ได้ยินหรือเปล่า
11: ไม่ได้ยิน
6: เนี่ยไปรู้มากซะแล้วอ่ะ
4: สายน้องเปาแล้วปิดตาก่อน
1: ปิดตาให้น้องก่อน
4: เดี๋ยวนั้นแล้วเดี๋ยวเดินลงไปเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยว
4: ล
1: ูกการ
6: ปิดตาน้องก่อน
1: ใช่ปิด
6: เท่านั้นแล้วปิดตาน้องก่อน
1: ห้ามดูห้ามแอบดูนะ
6: ดูเห็นมั้ยเน
5: ี่
6: ย
4: นี่คือครั้งแรกในชีวิตของเปาที่จะไปร้องเพลงแบบไม่รู
6: ้เห็นชัวร์ป่ะ
5: ไม่เห็น
6: นะแต่พี่ลองทดสอบที่พี่ยกนี่แขนอะไรแขนไหนข้างอะไร
5: แขนขวา
6: แขนดูดิตรงคันนี้อะไร
5: แล้วลืม
6: แขนอะไร
5: ลืมกวนจักรแล้ว
6: แขนอะไรโหนี่ไว้ทาซานหัวด้วย
5: แขนซ้าย
1: น้องดึงเหมือนกับอัมในเวร
6: ได
4: ้มึงทดสอบยังไงในเวรแค่นี้มึงไม่ยกมือน้องเขาก็รู้ดิ
1: ต่อไปปิดตาแล้ว
4: ตัวตลกของพี
6: ่อุดหู
1: อุดหู
4: เอา
5: ได้ยิน
4: เอา
1: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
10: ตะโกนไงตะโกนได้ยินเด้เรียก

0: รู้สึกได้ว่ามันมืด
1: ๆอย่างเงียบสิคะ
2: เราไม่งั้นเราเพลงพี่ฟังเด็กขอ
1: จะมาไม่รอพี
2: ่
1: จะมีแฟนไม่รอพี่นี
2: ่
1: ปล่อยให้รอลุ้นเมื่อกี่ปีและปีนี้ต้องรออีกไหมอยากเจอเนื้อคู่แต่ไม่ได
3: ้อุ้ย
2: สงสารนะสักเยอะเหลือเกินรถตู้เนี่ย
0: พี่ดูดีๆนะดูน้องดีๆ
2: จะเปิดตาแล้วลูก
0: จะเปิดจะเพิ่งเป
2: ิ
0: ดจะ
2: เปิด
0: บอกเลยว่าจะเปิด
2: คือตอนนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเปาตื่นเต้นมากเปาตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าเราพามาที่ไหนเปาคิดว่าที่ไหนครับตอนนี
1: ้
2: เชิญครับ
4: มา
2: เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าวิ่ง
1: เอาแล้วพี่จะไปด้วย
2: เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าวิ่งจำเอาไว้นะครับ

0: นี่คืออาวุธนะ
1: เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
3: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
4: ซาบิ
2: จัดแต่กินแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
5: เตียนโขเตียนนะครับที่นี่
6: ใช่ครับอ่ะ
5: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: ใครนี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
9: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
7: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
8: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
2: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
3: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
6: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
7: มึงเป็นอะไร
8: ตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากูมึงจะอะไรอีกวะกิจ
9: ถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
10: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
4: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: เอาแล้วไงครับคุณผู้ชมน้องเปาของเราโดนแก๊งอาจารย์ร้อยแผลอยู่บนเวทีคนเดียวแบบนี้น้องเปาจะทำยังไงไปดูกัน

วันนี้นะพี่เปานะคะไม่ได้มีแค่คนเดียวไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะพี่เปานะคะมาพร้อมกับพี่ๆนะที่จะมามอบความสุขนะเป็นวงของพี่เรานะคะยังไงนะคะถ้าเกิดใครอยากชมแล้วส่งเสียงหน่อยได้ไหม

เดี๋ยวจะเย็นๆเขายังตั้งวงกันไม่แซ่บเขาแค่ลองเครื่องกันเฉยๆนะอีกรอบวันนี้ถ่ายทำมันอาจจะมีแบบชุกละหุกกันบ้างนะคะใกล้ยังฮะอะไรนะอ่ะยังพี่อีกสักเที่ยวพร้อมยังคะพร้อมได้ยังพี่พร้อมไหมข้างหลังพร้อมไหมเปิดตัวอีกสักครั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องนะโอเคอีกสักเทคนะฮะเอาให้เหมือนว่าเมื่อสักครู่เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะพร้อมแล้วส่งเสียงให้วงพี่ชายของพี่เปาดู

0: ซทำไมไม่ตั้งวงไปตั้งแต่ที่บ้านน่ะอีกนิดเดียวโอ้โหเดี๋ยวนะเอางี้ปิดม่านโอเคน้องๆวันนี้พี่เขาคงยังไม่พร้อมนะฮะงั้นพี่เปาทำไงดีแล้วเนี่ยฮะเอาไงพี่ฮะเอาไงเดี๋ยวทางโรงเรียนเขาคงมีกิจกรรมต่อนะคะเดี๋ยวก็ให้น้องๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของโรงเรียนต่อนะเดี๋ยววันนี้พวกพี่ๆลาไปก่อนแล้วนะไงก็สวัสดีค่ะ
1: ก็พอพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำให้มันเพลาตัวพอด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันคนโอดเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายพี่ต่อยมัน
2: มือพี่ลั่นไปเอง
1: วันนี้วัยรุ่นเลยส่งเสียงไปวัน
3: มันปวดใจทำได้ยังไง

0: ใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทำเงินทำทองแต่พี่กับต้องโดนเทกระจาดถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำไม่เชื่อใจเธอทำความรักเราพังแต่นั้นต่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรแล้วเธอจะไปกันอะไรอ่ะก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมาคิดดูมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจ
1: มาต่อโยก
0: ใจ let's go ยูพอพี่น่ารักเอ็มบีดึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลินหัวมันหนุนอารมณ์ตัว
1: ร้อนไปลูก
0: จริงช่างคนก่อนเธอที่

0: รู้ไหมครับเรามาจากรายการอะไรครับผมรายการอะไรนะนี่อาจารย์นะครับผม
1: ยังไม่ลงอีกเหรอ
0: น้องเขากล้าเดี๋ยวแป๊บนึงพวกเรามาจากรายการอะไรครับผมเคยดูไหมครับไม่เคยนะฮะเดี๋ยวจะตบเรียงตัวเลยนะครับผมบ้าบอนี่ถือว่าคนแรกเลยที่ลุกขึ้นเต้น
2: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรลูก
3: มิ้นค่ะ
1: ชื่อคล้องกับกูเลย
0: เขาชื่อมิ้นแล้วเราอะ
1: ชื่อคอม
0: รวมกัน
1: คอมมิ้น
3: ไอ้ดังคุกคุกคุกคุก
0: เมื่อกี้น้องมิ้นเต้นเก่งมากเลยนะ
1: เก่งมาก
0: มิ้นคิดว่ามิ้นตู้เต้นสู้พี่เต่า
1: สู้พี่เต่า
0: เต้นสู้พี่เต่าได้ไหม
1: ทั้งวันเลยนะมึงเนี่ย
0: มั่นใจ
1: ไปหรอก
0: เต้นงัดทั้งงัดได้ไหม
3: โอ้ยงัดเก่งมาก
1: โอ้โห
0: แจ็คเต้นตัวอย่างให้เขาดูงัดทั้งงัด
3: ยังไงฮะ
1: งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้ง
0: อะไรครับ
4: มันมีสองประเภทแบบผู้ดีเต้นหรือว่าแบบรากหญ้าเต้น
0: เอาผู้ดีก่อน
1: งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด
0: อันนี้แบบผู้ดีต่อไปแบบรากหญ้าเต้น
4: ได้ๆ
0: รากหญ้า
1: ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดท

มันใส่ถ่านกี่ก้อนวะเนี่ยเมื่อกี้แบบผู้ดีเต้นไปแล้วแบบรากหญ้าก็เต้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูระหว่างเต้นแบบนักร้อง

0: ับตัวแทนโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาครับผมชื่อน้องมิ้นอายุเท่าไหร่ลูก
1: 17ค่ะ
0: เป่าก่อนเลย
2: โอเค
0: งัดทั้งงัดดูครับ
2: เอางัดแบบเรียบร้อยก่อน
1: เรียบร้อยก่อน
2: โอเคไปงัด

0: นี้แบบเรียบร้อย
1: และต่อไปครับถึงเวลาแล้วครับผม
0: ลากยา
1: เตรียมตัวเริ่ม
2: งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด
1: เดี๋ยวนะหนูเต้นเหมือนม้าทรงเลยลูกเอาเฉพาะเอวลูกเฉพาะเอวเริ่ม

0: โอ้ยมิ้นจบปวช.ทำหมันเลยลูก
1: พี่ตั๊กถือว่าเป็นสินน้ำใจสัก 2,000 โอเคไหมลูก
2: สินน้ำใจ
0: อ่ะน้อง
2: สองพัน
0: น้องปามานี่เลยจ้ะมานี่อ่ะให้น้องมิ้นวันนี้มาเจอพี่เปาม
1: อบตัง
0: บอกความรู้สึกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมอบหลักของรางวัลให้นะครับอ่ะวันนี้พวกพี่ผลกันมารายการอาจารย์แล้วก็พาพี่เปาวลีมาด้วยรู้สึกยังไงจ้าน้องมิ้นจ้า
3: ชอบมากๆได้ผ่อนคลายจากที่ได้เรียนแล้วก็ชอบพี่เปามากมาก
0: เอา
3: ไปด้วยนะไม่ถูกใช่
0: รายการอาจารย์อาจจะมีไม่มีเวลาดูแต่ว่าดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ไม
0: ่มึงดูให้กูสัก EP หนึ่งได้ไหม
3: หนูยังไม่รู้เลยพี่ชื่ออะไร
1: จำพี่ยิ่งยงไม่ได
3: ้
0: ยิ่งยงสนับสนุนการศึกษาของน้องมินเอาข้างนอกออกมาพันเดียวแบ่งเป็น 2,000
1: 2,000 บาทครับ
0: มอบให
1: ้น้องเปาแล้วครับ
0: มิน
4: ครับ
1: น้องมีครับ 2,000 บาท
0: ครับผม
1: ครับผมปรบมือให้น้องมีสักครั้งครับผม
4: น่ารักมาก
0: 2,000 นี้เก็บไว้เองหรือว่าเอาไปสมทบทุนให้กับโรงเรียน
3: เปย์ผู้ชายค่ะ
0: อะไรนะ
3: เปย์ผู้ชาย
0: เป็นเปย์ผู้ชายโอ้
1: นี่นะเดี๋ยวปิดรายการด้วยกันเลย
0: ได้เลยได้เลย
1: เดี๋ยวไหนอาใส่แหวนลูก
0: น้องเปาวันนี้มาเจอพี่ๆน้องๆเยอะแยะมากมายขนาดนี้รู้สึกยังไงกับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตวันนี
5: ้ก็ดีใจน้องๆน่ารักค่ะแล้วก็น้องมินก็น่ารักมากในการแสดงออกมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นแบบน้องๆสนุกกันนะคะ
0: ครับ
5: ทุกสิ่งทุก
0: อย่างก็เป็นการแสดงนะครับอยากจะให้ท่านมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกันด้วยนะครับเอาน้องมินเดี๋ยวปิดรายการพร้อมพวกเราเลยเหรอ
1: ครับผม
0: โอเค
1: เอานะครับงั้นเจอกับเราได้นะฮะ
0: วันนี้ต้อง
1: แถมเชิญต้องขอบคุณน้องเปาด้วย
0: คร
1: ับ น้องเปาวลีกับเพลงใหม่ฝากด้วยน้องเปา
5: ฝากเพลงใหม่นะคะไปเล่นตรงโน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเพลงที่ฟีเจอริ่งกับพี่สติงด้วยนะคะท่านสติง
1: ชื่อเพลงไปเล่นตรงโน้น
5: อันนี้เพลงไปเล่นตรงโน้น
1: ของเราไปดูตรงไหนนะ
0: ไอ้บ้า
1: ตาช้าๆบ้า
6: ช้าช้านะลูกช้าช้านะลูกนะ
1: เราลาไปด้วยบทเพลงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผม
0: ครับ
1: รอชมบ
0: อขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
7: เพลงที่กำลังนิยมใน TikTok ตอนนี
1: ้พี่แจ๊สเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับรอชมบอครับผมฟิชเชอรี่โดยจ้าคันหู

0: จับหน้าเหรอพี
1: ่ล้อหอได้ไหม
0: ลูบหัวเหรอพี่
1: ออกคอได้ไหม
0: อัดคลิปเหรอพี่

0: อนที่โดนอัดจากไปนะคะรู้สึกใจเนี่ยมันเต้นตุบๆๆแล้วก็แบบว่าเหงื่อออกมากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนใช่ไหมคะซึ่งทุกอย่างมันเงียบมากนอกจากทีมงานที่แบบพามาอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยจะเป็นกรงของสัตว์อะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเย็นๆน่ากลัวน่ากลัวนะคะพอเราพอพี่เขาเปิดตาไปแล้วแบบยังช็อกอยู่ค่ะยังช็อกแล้วก็แบบว่ายังตกใจอยู่ปากนี่สั่นแบบร้องเพลงไม่ได้เลยปกติไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้ก็อาจารย์ก็ถือว่าสำเร็จนะคะขอบคุณมากๆเลยตื่นเต้นมากค่ะอาจารย
1: ์ครับเชฟของเราคือจิ๊บปกชาติ
2: พี่บอลมันไม่ได้นี่ตลาด
1: ใช่ไหม
3: ฝากรายการอาจารย์ด้วยนะคะและนี่เป็นการเดินแบบสาวสวย
1: สวัสดีค่ะจิ๊บ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
5: เราเองก็เป็นเด็กไงจิ๊บเห็นป่ะ
2: คือจิ๊บปกนะเว้ยนี่จิ๊บปกฉัดนะเว้ย

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัวราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่า

0: ็ดเลยเพราะว่าตรงนี้ก็มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ที่บอกว่าตัวละ495บาทซื้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: และย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: ใช่
0: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่มมาก
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม่
0: เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความ

0: ความห่างไหมแม
1: ่คือตาห่าง
0: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
1: ์
0: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
1: ้
0: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745 บาท
1: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้า2สีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ที่สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: คิ
1: ดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
6: โอเครถเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมแวะไปเอา
7: โอเคครับสวัสดีครับ
6: น้องเชอคะก่อนจะไปเล่นบ้านบอลวันนี้ขอไปเอารถที่อู่ก่อนนะคะ
8: โอเคพี่เอิร์ธน้องเชอสวัสดี
6: ค
8: ่
6: ะ
8: จะไปไหนกันคะเนี่ย
9: พี่เอิร์ธจะพาเชอไปเล่นบ้านบอลนะคะแต่ว่ารถเสียก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไป
8: รถเป็นอะไรคะ
9: เบรกสะบัดพัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทียนหางยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ช้าสตาร์ทพังพี่สั่นให้ท่องอยู่ตั้งนานนึกว่าจะไม่มีใครถามซะแล้ว
6: คือแม่สุคุณจำไม่ได้แบบนี้เลยนะคะลูก
9: ก็พี่สั่นได้มองในแง่ดีไงคะถ้าเฉลียนไม่เก่งก็ไปเป็นตลกหมูกระทะได
6: ้โอ้ยสอนหนองจะหรือยังแบบบ่เป็นตาซี่แตก
8: บ่เป็นยังดอกจ้าน่ารักดีออกงั้นเดี๋ยวอ้อมขอตัวไปกินยาก่อนนะคะ
6: อ้อมเป็นไร
8: ปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อยไม่รู้รสตดเม้นเหม็นค่ะ
6: โอ้ยหมู่บ้านนี้จะตลกอะไรนักหนาเนี่ยไปน้องเชอร์ไปกันดีกว่า
9: ไปไหนอะคะ
6: ไปรถที่อู่ค่ะลูก
9: โอ้พี่วอนไม่รับมุกเลยอะพี่ต้องตอบว่าไปบางซ่อนบางโคบุคโลอันนี้สิคะ
6: ถ้าจะตลกขนาดนี้ไม่ต้องไปแล้วมั้งบ้านบอลเนี่ยไปไปดูตลกคาเฟ่เดี๋ยว
9: ไป
6: โอเคบ้านบอลก็บ้านบอล
9: ม
6: าแล้วนะ
9: โอเค
6: ค่ะเป็นตลกคาเฟ่เหรอฮะ
0: โอ้ยมือไม้ล่วงเหนื่อยไหมตัวเอง
10: ผมตั้งหากที่ต้องเป็นคนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนครองรักบนความขาดแคลนอย่าแค้นพี่กลัวเธอท
0: ้อมาใครเป็นแฟนตัวเองนะพี่ตู่นะเนี่ย
10: เป็นอะไร
1: บ้า
0: จ๋า
10: ทำไมมีผัวแล้ว
1: เฮ้ยไม่ช้าก็สิ
11: ิสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อร้านแล้วล่ะจากร้านน้ำเต้าหู้ในจืดมาเป็นน้ำเต้าหู้หวานจี
12: ว่านะครับเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ดีกว่าน้ำเต้าหู้โคตรเลี่ยนแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วครับผม
13: คุณเวน
12: ไร
13: นี่ไม่เอานะคะอย่าพูดแบบนี้เพราะเดี๋ยวใครเขาจะเข้าใจว่าคุณวินอะหึงพี่เรื่องของเราอะมันจบไปแล้วนะคะ
12: เรื่องของเราเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่อ
13: ย่าให้พลาดต้องพูดเลยค่ะพลาดเกรงใจจืดเขาแต่คุณวินไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะยังไงซะตำแหน่งพ่อทุนหัวของจูนกับจอนเนี่ยพี่ก็จะยกให้คุณวินค่ะ
12: เดี๋ยวพลาดจอนจูนนี่คือใคร
13: ก็ลูกแฝดในอนาคตของพอลล่ากับจืดไงจำไม่ได้หรอ
12: ต
13: ั
12: ว
13: ใ
12: ครที่มีลูกแฝดได้หรอ
13: มีได้สิ
11: โอ้ยตายไอ้เรื่องเพ้อเจ้อแบบนี้ใครก็จะไปจำเลยจ้ะพอลล่า
13: พอลล่าไม่ได้เพ้อเจ้อนะเพราะถ้าใครสักคนจะมาเป็นพ่อของลูกของพอลล่าเนี่ยก็ต้องเป็นจืดแน
12: ่โอ้ยบ่นเขาซื้อเลือกเอื้อยเนี่ยเป็นแม่ของลูกเขาบอฮะนะเบิ่งดูนะสาวไม่เขาเลือกบางร้ายเลยนะ
13: พอลล่าไม่สนนะค่ะเพราะจืดอ่ะเขามีดาวอยู่ในมือเขาคงไม่ไปคว้าพวกก้อนดินก้อนกรวดนั่นหรอก
11: น้าว่าอย่ามั่นใจมากนักเลยนะเพราะน้าเฝ้าดูมาหลายวันแล้วอะเห็นมีแต่ผู้หญิงนะมาติดมาซื้อทุกวี่ทุกวันผู้หญิงมาทุกวัน
13: ไม่แคร์หรอกนะคะอะไรเพราะยังไงซะพอลล่าก็มั่นใจว่าพอลล่าเนี่ยสวยกว่าคนพวกนั้น
14: ขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะวันหลังจะได้โทรมาสั่งก่อน
12: ให้ไม่ทันได้ครับผมให้เบอร์ด้วยให้เบอร์ด้วยให้เบอร
13: ์พอลล่าก็ไม่ได้อยากจะเชื่ออะไรหรอกนะคะแต่มันถึงเวลาแล้วที่ดาวอย่างพอลล่าจะฉายแสงให้พวกก้อนดินก้อนขวดพวกนั้นมันได้เจียมตัว

0: ทำให้คุณเกศรลาสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคินเอจะลาออก
1: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ฐานไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
3: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาด้วย

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได
2: ้สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
3: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
4: หมึกหมึกหมึกย่าง
5: หอมหอมหอมหอมจัง
3: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
1: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรง

0: กันทางช่อง GMM 25ครับ
1: ดาราล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรี
4: สวัสดีครับน้องซานขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ
5: สวัสดีครับทำงานพี่วินเหรอพี่
4: เปล่าครับมาแอบเอาคอมไปขายครับ
5: เฮ้ย
4: ล้อเล่นพี่วินให้พี่เอาไฟล์งานมาลงในคอมครับ
5: แต่ถ้าจะเอาคอมพี่วินไปขายจริงๆเนี่ยบอกก่อนนะพี่จะได้แบ่งคนละครึ่ง
4: ได
5: ้เฮ้ยเจ้าจบ
4: เฮ้ยไอ้ซานไอ้ซานเว้ย
5: มาแล้วเหรอวะโอ้ยพี่เอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ย
4: เอ้ยมาช่วยฉันหน่อยดิ
5: ผมว่าไม่ต้องเอาของมาฝากไง
4: เนี่ยไม่ใช่ของฝากเว้ยแต่ของฉันคือพอดีว่าคอนโดฉันเนี่ยรีโนเวทใหม่แล้วมันเหม็นสีไปหมดเลยอ่ะฉันนอนไม่ได้เลยก็เลยว่าจะมาขอนอนกับแกหน่อย
5: จะมานอนกับฉันที่นี่เหรอแล้วไม่บอกก่อนวะ
4: พอดีฉันไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือแกจะช่วยไหม
5: ถ้าพูดขนาดนี้แล้วฉันไม่ช่วยเนี่ยฉันก็ชั่วสินะวางของก่อนเฮ้ยอะไร
4: อย่าวางพื้นเดี๋ยวของเสื่อม
5: ของอะไรของแกวะ
4: เนี่ยแมวกวักหลวงปู่คิด
5: อะไรคิดตีปะ
4: หรือว่าคิดอันนี้ครับ
6: คิดแล้วแผนสุดขีดสุดฤทธิ์สุดเดชจัด
4: เดี๋ยวเพื่อนน้องซันชอบเล่นมุกเหมือนน้องซันนะครับ
5: แล้วแต่คนพี่ฉันถามจริงนะเว้ยไอ้ที่แกบูชาอะไรเยอะแยะเนี่ยมันช่วยจริงเหรอวะ
4: อ้าวถ้าเกิดไม่ช่วยเนี่ยฉันจะได้ทำงานโรงแรม5ดาวหรอวะ
5: แล้วที่แกเคยบอกฉันว่าแกจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยได้เลื่อนยังวะ
4: ใกล้ละเฮ้ยพอดีฉันปวดฉี่ว่ะเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนนะ
5: นู่น
4: โอเค
5: มันต้องเดินเงี้ย
4: พอดีฉันไปดูดวงมาเว้ยเล่มเดิมเลยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเดินแล้วเอาเท้าขวานำจะโชคดีก็เลยคิดว่าไหนๆจะเดินแล้วก็เอาเท้าขวานำยาวๆเลยจะได้โชคดีทั้งวันน้องซันครับพี่ว่าเพื่อนน้องซันใช้ชีวิตยากจังเลยนะครับ
5: สไตล์มันนะพี่แต่เพราะชีวิตมันก็ดีนะพี
4: ่เหรอ
5: การงานที่โรงแรมมันก็มั่นคงนี่มันจะได้เลื่อนขั้นผู้จัดการแล้วเนี่ย
4: โอ้โหผู้จัดการ
5: ตัวไอ้นนท์ว่าไงเนี่ยไอพีมันเพิ่งมาถึงบ้านฉันเนี่ยฮะจริงเหรอวะรอขอบใจมากเว้ย
4: น้องซานครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
5: คือเพื่อนผมมีคนเนี่ยมันโทรมาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พีมันตกงานมาได้5เดือนแล้วพี
4: ่
5: แล้วก็ตอนเนี้ยเที่ยวไปขออยู่บ้านเพื่อนคนนู้นคนนี้ทีแล้วก็ทำเพื่อนเขาเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะ
4: อุ้ยแล้วแบบนี้น้องซานจะทำยังไงดีครับเนี่ย
7: เหนื่อยไหมตัวเอง
8: ไม่เหนื่อยหรอกจ้า
7: น่ารักที่สุดเดี๋ยวเขาคอยนวดให้นะเก๋ไหมอุ้ยสับเหงื่อก่อน
9: เอาน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องถุงนึงค่ะ
8: ได้ครับผม
9: น่ารักจังเลยนะคะมาช่วยคุณแม่ขายของด้วย
10: แม่น้องหมายถึงใครคะ
9: เอ้าไม่ใช่คุณแม่พี่จืดหรอคะอ๋องั้นก็คงเป็นคุณป้าใช่ไหมคะ
10: ป้าบ้านจะสิฉันกำลังคบหากับจืดอยู่
9: จริงเหรอคะ
10: ตัวเองบอกเขาไปสิ
8: จริงครับ
9: ว่างๆพี่จืดไปทำบุญบ้างนะคะเผื่อจะโดนของ
10: โดนของ
4: เธอจะโดนเครื่องใจเย็นๆใจเย็นตัวเอง
10: มันดิ
4: เขาแค่แซวเล่นแหละนะตัวเองไปนั่งพักกันไป
8: เขาขายเอง
10: แต่มานี่เลยมานี่มานั่งตรงนี้เลย

0: ่อล้อต่อเถียงกับลูกค้าของเขาทําไมฮะเดี๋ยวก็ผ่านให้เขาไม่มีลูกค้าหรอก
1: โอ้โหก็มันหน้าไม่ละนะแม่บ้างล่ะป้ามันล่ะมันว่าฉันเนี่ยยังไอเด็กคนเมื่อวานนะมันบอกว่าฉันน่ะเหมือนกุมารทอง
2: โอ้โหเวลานี่เขาก็แค่อำเล่นอย่าไปโกรธเขาเลยนะเขาไม่ได้ว่าพี่หน้าหักเหมือนต้นถั่วงอกซะหน่อย
1: เออเงี้ยหน้าโกรธ
3: โกรธเขาเหรอ
1: โกรธคุณวินเนี่ยพวกเดียวกันแท้ๆมาตอกย้ำมาทำไมกันเนี่ย
2: หยอกหยอกหยอก
1: นี่ขนาดพันล่าไปยืนประกบจืดขนาดนั้นนะอีผู้หญิงพวกนั้นยังไม่ไหวที่จะมาต่อแย่สงสัยครั้งเนี้ยพอลล่าต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
0: จะทำอะไรเหรอพอลล่า
4: แท็กซี่กี่คันกี่คันก็บอกไปเติมแก๊สเติมแก๊สจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี
5: ้พี่เอิร์ธคะเชื่อว่าเรากลับบ้านไปเอาถังแก๊สมาให้เขาเติมดีกว่าค่ะเขาจะได้รับเราสักที
4: คนละแก๊สกันลูกเอ้ามาอีกคันแล้วลูก
5: มาแล้วมาแล้วยังขาว่างแล้วว่างแล้ว
4: จะไปไหมนะ
6: ไปไหนครับ
4: ไปแจ้งวัฒนะ43ครับ
6: โอ้โหรถโคตรติดอ่ะไปทำไมอ่ะพี
4: ่ผมจอดรถทิ้งไว้ที่อู่นะครับจะไปเอารถครับ
6: ซ่อมได้ไกลเชียวร้านใกล้ๆมีทำไมพี่ไม่ซ่อมอ่ะ
4: พี่มันเรียกไม่ได้ครับพี่เพราะว่ารถเสียแถวนั้นนะครับ
6: ไม่ไปไม่ไปจะไปส่งรถ
5: เดี๋ยวค่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งที่ไหนอะคะหนูขอไปด้วยได้ไหม
6: ไม่ได้ไม่ไป
4: เติมแก๊สเติมแก๊สส่งรถส่งรถส่งจริงเติมจริงจะไม่ว่าสักคำเอามาแล้วลูกลองดูสิจะไปหรือเปล่าพี่ครับ
6: ครับผม
4: ไปแจ้งวัฒนะ43ครับ
6: ขึ้นมาเลยครับ
4: ตาลูกป่ะ
5: แป๊บนึงนะคะน้อยนี่น้อย
4: อยู่ทำอะไรคะลูก
5: ก็เชิญนึกในใจว่าถ้าแท็กซี่คันไหนรับเราเชิญจะรำแก้บนค่ะน้อยนี่น้อย
4: เอามาจากไหนนี่ลูกแป๊บนึงนะครับพี่
5: นักจันนัลไลสอนมาค่ะน้อย
4: นักจันนัลไลพี่ก็ใช่ย่อยเลยเลิกลำเลยรถขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาไม่รับเราแล้ว
5: ค่ะไปไปไป
4: โชคดีนะครับที่ผมเจอพี่เนี่ย
3: ครับ
4: ไม่งั้นวันนี้ผมไม่เสร็จธุระแน่ๆพี่โหพี่ผมโบกไป 3-4 คันนะไม่ไปสักคัน
3: ผมไม่เลือกผู้โดยสารหรอกครับขับมากก็ได้มากขับน้อยก็ได้น้อยว่าแต่ไปทำอะไรแถวแจ้งวัฒนะเหรอครับ
4: รถผมเสียนะครับพี่เอาไปซ่อมไว้ที่อู่นะครับจะไปเอาครับ
3: อ้าวรถเป็นอะไรอ่ะ
5: เบรกสะบัดก็เสียเกียร์หลุดที่สะดุดเขาสลักหาย
4: โอ้เลยค่ะน้องเชอร์นี่ไออาจจะเล่นมุกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ยฮะ
5: ต้องซ่อมไว้อะค่ะเดี๋ยวพี่สันก็ว่าเชอร์อีกว่าเล่นมุกไม่ขุ่น
3: น้องน่ารักดีนะครับเห็นน้องงี้นึกถึงลูกผมเลยโตขึ้นมาอยากให้ลูกผมฉลาดแบบนี้จังเลยครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ลึกแล้วก็อยากจะกอดลูกแต่ก็ทำไม่ได้อะครับ
4: ทำไมครับพี่ลูกพี่ไม่อยู่แล้วหรอครับ
3: ก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่แหละอ้าวร้องทำไมล่ะลูก
4: ต้องเชิญได้ยินเหมือนที่พี่ได้ยินไหมลูก
5: ได้ยินค่ะคือว่าลูกพี่เขาจะเป็น
3: โอ้ยจะร้องทำไมล่ะลูก
4: พี่พูดกับใครครับ
3: พูดกับลูกผมนี่ไงลูกผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยลองชะโงกมาดูสิครับ
4: ชะโงกไปดูด้วย
3: ล้อเล่นนะครับลูกผมเป็นคนนอนอยู่ข้างหน้านี่ไง
4: โอ้ยพี่แพ้ก็ควรนี่ยังตกใจหมด
3: โอ้ยไม่เคยร้องแล้วลูกโอ้ยปัดปัดลูกปัดหนึ่งปัดหนึ่ง
4: นนท์ทำไมพี่พาเข้ามาแบบนี้ครับมันไม่อันตรายเหรอครับพี
3: ่โอ้ยจะทำไงได้ล่ะครับเมียผมก็หนีไปแล้วญาติผมก็ไม่มีไม่รู้จะฝากใครดูแลอ่ะครับโอ้โหแป๊บนะลูกเนาะเดี๋ยวพ่อติดไฟแดงปั๊บเดี๋ยวพ่อชงนมให้นะครับ
4: เอ้ยพี่ระวังรถพี
3: ่โทษนะครับ
5: ขับรถไปเลี้ยงน้องต่ออย่างนี้ได้ทุกวัน
6: เก็บเกี้ยงเลย
1: เท่าไหร่จ๊ะ
7: 220ค่ะ
6: ไม่ต้องทอนเลยเนี่ย
0: ก็พอดีจะทอนได้ยังไงพอลล่ามันหายไปไหนนานแล้วเนี่ย
6: ไหนฮ
0: ะไปไหนเขามันเนี่ยพอลล่านานแล้วเนี่ยจืด
8: ครับ
0: พอลล่าไปไหนอ่ะเห็นไหม
8: ไม่เห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวผมตามให้
0: ตามให้หน่อยสิ
8: แน่อย่าเล่นมุกพอล่าอยู่ในใจนะจืด
6: ไม่ใช่ครับผมหาโทรศัพท์อยู่ครับ
8: อ๋อ
0: เจอไหม
6: เจอแล้วครับเจอแล้วครับ
8: หือนี่ร้ายจริงๆ
0: โทรเลย
6: ติดอยู่ครับ
1: ตัวเองโทรหาเขาทำไมอ่ะ
6: ตัวเองไปไหนมานารายเขาถามหาอยู่เนี่ย
1: แหมเขาจะไปไหนได้ล่ะเขาก็อยู่ในใจตัวเองตลอดเวลาแล้วนี่ไง
8: นี่ไงไอ้คนเล่นมุกอยู่นี
0: ่ทำหน้าทำตา
1: ตัวเองเขาทำป้ายร้านใหม่มาให้ตัวเองด้วยนะใช่แผ่นทันแท้แ
2: ล้วนี่เป็นป้ายร้านหรือว่าป้ายงานแต่งกันแน่เนี่ยฮะนี่ถ้าใส่ชื่อเจ้าภาพไปเนี่ยใช่เลยเนี่ย
1: คุณวินพอลล่าก็แค่อยากบอกให้จืดรู้ว่าพอลล่าจะคอยเป็นกำลังใจอยู่ใกล้ๆจืดแบบนี้ตลอดเวลา
9: จืดเอาไปติดนะ
1: แนวเร็ว
0: จ้ะโอ้ยลงทุนน่าดูเลยเน
2: า
0: ะ
2: เวลาไปไหน
1: อะไร
2: พี่อยากจะเป็นกำลังใจให้จืดหรือว่าอยากแสดงความเป็นเจ้าของกันแน
1: ่คุณวินนี่ทำไมมองพอลล่าเป็นคนแบบนี้คะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ฉลาดจริงจริง
0: ไบโพล่าป่ะเนี่ย
2: นี่ทำแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรือพอล่า
6: อืม
1: ไม่เกินไปละค่ะไม่เชื่อถามยูจีดูฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้าง

0: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
1: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
1: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
2: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
1: เราไปนะ
3: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
7: และมาพบกับด่านทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิม
8: พันธุ์พร้
6: อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
10: เพราะว่าสปีดดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
9: สปีดแต่กินแล้วมันสดชื่น
10: ใช่
11: เทียมโขเตี้ยนนะครับ
12: ใช่ใช่ครับ
11: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
13: Surprise!
14: นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
13: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
15: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
16: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
0: ่เดี๋ยวนี้ใช่กะทีหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
18: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
19: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา

0: 16:30 น.ทางช่อง GMM 25อยู่คนเดียวก็ฟ
1: ังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันนี่พี่ไหนก็บอกฉันว่าแกกินข้าวแล้วไงที่แกกินจนข้าวจะหมดหม้อแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เอิร์ททำข้าวอร่อยนี่ว่าฉันมาทีไรเนี่ยก็กินเรียบทุกครั้งเลยเว้ย
1: เหรอถ้าแกไม่ใช่เพื่อนฉันเนี่ยฉันคิดว่าแกเป็นผู้อดอยากไม่มีตังค์กินข้าวแล้วอีก
2: เฮ้ยอดอยากได้ไงวะแกเห็นไหมว่านี่คืออะไรเขาเรียกว่าตะกรุดแมวน้ำเรียกทรัพย์นะเว้ย
3: โอ้โหเรียกยังไงอะครับ
2: ก็แค่ตอนเช้านะครับตื่นมาเนี่ยพนมมืออธิษฐานจิตเลยอุ้งเอ้ยมาอยู่กับพ่อนะลูกอุ้งเอ้ยให้พ่อร่ำรวยนะลูกเมื่อพูดจบนะครับอุ้ง
3: คาถาแมวน้ำเล็กครับนี่น่ารักจังเลยนะครับ
2: เห็นแบบนี้นะครับเล่นกันหลักแสนนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ระดับว่าที่ผู้จัดการแบบผมเนี่ยจะมีตังค์ซื้อหรอครับแล้วแบบเนี้ยแกจะมองว่าฉันเป็นคนแบบอดอยากได้ไงวะ
1: ใช่ระดับนี้จะอดอยากได้ไงเนาะให้พี่กินก่อนนะ
4: น้องสันครับแน่ใจเหรอครับว่าน้องพีเขาตกงานพี่ดูแล้วไม่เห็นเป็นไรนะเขาดูแฮปปี้นะ
5: ชัวร์ยิ่งกว่าชัวร์พี่ผมเจอกับเพื่อนมาหลายคนแล้ววันนี้เนี่ยผมจะทำให้พีมันยอมรับให้ได้ผมอยากรู้ว่ามันจะโกหกหรือไม
1: ่เฮ้ยพีแกมาหาฉันวันนี้ก็ดีแล้วเว้ยฉันไม่ได้จะให้แกช่วยพอดีว่ะ
3: อะไรวะ
1: คืองี้ฉันว่าฉันเอาทัวร์ไปลงที่โรงแรมแกพอจะมีส่วนลดให้ฉันไหมวะ
2: อย่าดีกว่าวะฉันว่านะแกติดต่อโรงแรมปกติดีกว่าอย่าใช้เส้นสายเลยไม่ดีหรอก
1: หรองั้นถ้าฉันโทรไปตอนนี้เนี่ยฉันบอกว่าฉันมีเพื่อนเป็นว่าที่ผู้จัดการได้ไหม
2: เฮ้ยอย่าเว้ย
1: ทำไมอะ
2: เฮ้ยอย่านะ
1: ฉันโทรไปเลยดีกว่า
2: เฮ้ยเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันไปคุยให้เองถ้าเกิดว่าแกบอกว่าแกรู้จักฉันเนี่ยเดี๋ยวผู้จัดการคนเก่าเขาจะหงุดหงิดเอาอะ
1: เฮ้ยฉันจะเอาวันนี้ฉันรีบทำไมต้องพรุ่งนี้วะฉันโทรเลย
2: เฮ้ยเอางี้เดี๋ยวฉันโทรเอง
1: ก็ได
2: ้จะคุยให
1: ้
2: ตอนเนี้ยพอดีผมมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยอะครับ
5: นี่มันไม่ได้โทรจริงหรอพี่ผมได้ยินมาว่าตอนออกจากที่ทำงานนะมันต่อเรื่องไปเยอะเลย
2: พอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาจะพาทัวร์ไปลงอะครับพี่พอจะมีส่วนลดอะไรบ้างไหมครับ
6: มีคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ
2: พอดีช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นลดไม่ได้เลยอะครับเข้าใจครับเข้าใจ
6: ไฮซีซั่นแถเก่งกันนะเพื่อนน้องซันอะ
2: ช่วยไม่ได้จริงๆอะครับโหเฮ้ยใครมาวะ
7: ฉันเอง
1: พี่ฉันรู้เรื่องจริงหมดแล้วนะเว้ยว่าแกตกงานอะแกจะโกหกฉันทำไมวะ
8: ถ้าวันไหนแม่ทำป้ายพวกแบบนี้นะบอกได้เลยนะว่าพ่อไม่ยอม
7: ไม่ยอมให้ทำเหรอ
8: ไม่ยอมปล่อยไว้ต้องเอาไปใส่กรอบสิจ๊ะ
7: ปากแมวนี
9: ่คือละ
7: ดีๆก็ได้เธอเนี่ยอะไรคุณเวน
8: พี่รู้ไหมตั้งแต่ที่พี่ติดป้ายมาเนี่ยลูกค้าสาวๆหายหมดเลยไม่กลัวร้านเจ๊งเหรอ
10: เสียทองเท่าหัวพอลล่าไม่ยอมเสียว่าที่ผัวให้ใครเด็ดขาด
7: โอ้โหดีมากน้อง
11: จืดจ้าน้องต้องพูดที่พี่น้องต้องพูดที่พี่สั่งไว้อะได้หรือยังจะจืดจ้า
7: ตอนนี้ผู้หญิงไม่มามาแต่กระเทยแล้วจ้าพอลล่าจ้า
11: เดี๋ยวนี้ขายน้ำเต้าหู้ไม่พอกินหรอต้องพอขี้กระปอมขายด้วยอ่ะ
10: นี่เขาว่าใครยังองค์มังกร
11: เฮ้ยนี่คนที่อยู่ในรูปนี่นะตัวจริงก็ดูสวยนะทำไมถ่ายรูปไม่ขึ้นอ่ะ

0: รุปนี่มันชมหรือมันด่าพล่าคะ
1: ก็ยังไม่เข้าใจภาษามันเหมือนกัน
2: จืดจ๋าเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันเถอะเดี๋ยวพี่อยากไปลงโปรโมทในเพจของพี่ให้
3: ได้ครับ
1: เซลฟี่หรือว่าจะเข้าสิงในจืดวะเนี่ยพล่า
0: ฉันถ่ายด้วย
2: อุ้ยจะถ่ายกัน2คนที่กระป๋อมไม่เกี่ยว
0: ก็ฉันจะถ่ายด้วย
2: โอ้จะถ่ายกัน2คนแล้วเธอยุ่งอะไรด้วยเนี่ย
0: อย่ายุ่งกับจืดออกไปได
2: ้โอ้จะถ่ายรูปนะมา
0: ขอไม่ให้ถ่าย
2: เดี๋ยวพึ่งถ่าย
4: พี่มาล่าพี่มาล่าอย่าทำพี่เขา
0: โอ้ยนี่เปล่าเปล่ามันเหรอดีงั้นก็ไม่ต้องโกงต้องกินกันแล้ว
4: หยุดทำแบบนี้พี่มาล่า
5: ทำให้จืดขึ้นได้ขนาดนี้จบไม่สวยแน่พี่มาล่า
6: อย่างงอแงนะลูกนะพ่อขอทำงานก่อนนะครับ
7: อ้าวพี่ครับไฟเขียวแล้วครับพี
6: ่อ๋อโทษครับโอ้มาลูกมาพ่ออยู่นี่ครับพ่ออยู่นี่ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะครับโอ้โหสงสัยจะหิวนมอ่ะครับนมนะลูกนะ
8: พี่เขาเปิดพวงมาลัยแล้วอ่ะน่ากลัวจัง
7: พี่ครับด้านหน้าเลี้ยวแล้วนะครับพ
6: ี่เฮ้ยโทษครับ
7: เฉียวเสาไฟฟ้าไปนิดเดียว
6: นมนี่ลูก
7: พี่หลุมพี่หลุม
6: เฮ้ยขอโทษครับ
7: มาผมช่วยพี่ป้อนลูกดีกว่าไหม
6: อาจจะดีแหละครับ
7: มันก็ยังดีกว่าพี่ป้อนไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยแบบนี้พี่รีบเอามือจับพวงมาลัยเร็ว
6: ๆครับมาครับผม
8: มาค่ะ
6: พี่มาคนนมนี่ครับ
7: ดีพี่ครับดี
6: ครับ
5: นอนสลาลับตาแม่สิกลมเจ้าบ่นอนบ่ให้กินกล้วยแม่ไปห้วยไปสนปลาซิวเก็บผักติวไปใส่แกง
7: พี่ร้องเพลงกล่อมน้องแล้วหนูหลับเองทำไมคะเนี่ยลูกฮะ
8: สงสัยเชื่อจะแพ้ทางเพลงนี้ค่ะ
9: อะไรลูกฮะป้อนนมก็ไม่กินกล่อมก็ไม่หลับเนี่ยฮะจะเอาอะไรบอกพี่เอิร์ธสิฮะจะเอาอะไรบอกพี่เอิร์ธโถอุ๊ย
3: ผมทำถุงใหม่มาให้แล้วครับแล้วก็ผมต้องขอโทษแทนพี่พอล่าด้วยนะครับ
2: จริงๆไม่ต้องทำใหม่ก็ได้นะอิ่มละ
0: ตัวเองจะไปขอโทษมันทำไมอ่ะ
3: ก็เขาเป็นลูกค้าแล้วที่พี่ทำเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันเกินไปนะครับ
0: นี่ตัวเองเสียงแข็งใส่เขาอีกแล้วนะ
3: ผมคิดว่าบางทีพี่พอล่าก็ต้องมีเหตุผลบ้างนะครับพี่แต๊กเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับผมเขาก็แค่หยอกเล่นแซวเล่นแล้วพี่คิดบ้างไหมครับว่าถ้าพี่ทำแบบนี้ใครจะมาซื้อของร้านผม
0: นี่ใจคอคืออยากจะให้แต่สาวๆมาซื้อใช่ไหมทำไมชอบให้เขามาแอลหรือไง
3: พี่พอล่ารู้ไหมครับพี่พอล่าเป็นแบบนี้ผมไม่ชอบเลยผมว่าเราไม่ต้องมาเจอกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวหมายความว่าจะเลิกคุยกับพี่ใช่ไหม
3: ถ้ามันจะจบปัญหาทุกอย่างได้เนี่ยผมก็คงต้องทำ

0: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
1: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
2: มึงเป็นอะไร
3: ตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากู
4: มึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
5: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
6: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง CMM 25
7: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
8: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: ช่วงวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใ

14:45 ที่นี่ GMM 25 Give me more

0: การที่แกตกงานจนไม่มีที่อยู่เนี่ยแกจะโกงฉันทำไมวะ
1: อ๋อเลยที่แกล้งหลอกว่ายังมีงานดีๆทำเนี่ยเพื่อที่จะยืมเงินน้องซันง่ายๆพี่บอกเลยนะครับคิดผิด
0: เพราะผมไม่ใช่คนที่โดนหลอกง่ายๆ
1: เพราะน้องซันไม่มีตังค์ครับ
0: นี่พี่แกไม่ต้องมาขำเลยตกลงแกจะโกหกฉันทำไม
2: เพราะฉันอายอ่ะ
0: อายอะไรวะ
2: ก็ดูพวกแกดิมีงานมีการทำกันหมดแล้วอ่ะขนาดไอ้เอกเนี่ยที่ดูไม่เอาไหนอ่ะมันยังเป็นสจ๊วตได้เลยส่วนแกเนี่ยที่ดูกิ๊กก็ก๊อกล่องลอยไปวันๆแกยังเป็นไกด์ได้แต่ฉันนี่สิเปลี่ยนงานมาไม่รู้กี่งานแล้วอ่ะ
0: แล้วแกจะลาออกจากที่เก่าทำไมวะ
2: ก็งานเก่าที่ฉันทำเนี่ยฉันไม่มีความสุขนี่หว่าไม่แฮปปี้อ่ะเวลาหยุดก็น้อยแถมนะไม่มีเวลาพักด้วยฉันก็เลยคิดว่าจะไปหางานใหม่ทำ
0: แล้วตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนยังอ่ะ
2: ยังเลยว่ะว่าจะพักอีกสัก 2-3 เดือน
0: นี่ไอ้นนท์บอกฉันว่าแกตกงานมา 5-6 เดือนแล้วนะเว้ยแล้วก็เที่ยวไปขออยู่บ้านเพื่อนคนนู้นทีคนนี้ทีเนี่ยฉันว่านะก่อนที่แกจะมานั่งอายเรื่องที่แกตกงานเนี่ยแกควรจะอายเรื่องที่แกขี้เกียจมากกว่า
1: ไม่น่าเชื่อพี่ว่าน้องซันนี่ขี้เกียจแล้วนะครับยังมีคนที่ขี้เกียจกว่าน้องซันอีก
0: เอางี้นะพี่สองสำรอบนะ
1: หยอกหยอก
0: หยอกเหมือนกันไอ้พี่เอาเรื่องต
1: ่
0: อนี่แกจะมีชีวิตที่ดีได้อะแกก็ต้องขวนขวายหางานทำปะวะก่อนที่แกจะมานั่งบูชายของขังอะไรแบบเนี้ยถ้าแกอยู่เฉยไม่ทำอะไรต่อให้ของขังพวกนี้มันดีแค่ไหนอะมันก็ช่วยแกไม่ได้หรอกเว้ยชีวิตแกก็ไม่ดีขึ้นหรอก
2: เออก็จริงของแกนะเว้ยฉันว่าฉันต้องหางานทำดีสักงานละแต่ว่างันงี้นะเว้ยเอาสักดอกไม่ใช่ขาย 3,000
0: โอ้ยไม่เอาเว้ย
2: ช่วยฉันหน่อยดิว่าถึงเป็นทุนในการทำงานไง
0: ไม่เอาไม่มีตังค์ไปเลย
2: ซันซันที่ไหนซัน
3: น้องหลับน่ารักเชียว

0: ามพี่จริงๆนะครับพี่ถ้าผมกับน้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่จะรับผิดชอบยังไงครับ
1: ขอโทษทีนะครับคือผมไม่รู้จะทำไงจริงๆอะครับอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับผมไหว้แล้วครับผม
0: ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้จะเอาเรื่องพี่ครับแต่ว่าผมว่าพี่ลองหางานอื่นทำไหมครับงานที่เหมาะกับพี่งานที่สามารถทำงานไปด้วยได้เลี้ยงลูกไปด้วยก็ได้เพราะถ้าขืนพี่ยังขับรถไปเลี้ยงลูกไปแบบนี้ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารนะพี่ที่จะเดือดร้อนเนี่ยผมว่าตัวพี่กับลูกเองเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลองหางานดูครับว่ายังว่าแล้วครับเศรษฐกิจสมัยนี้นะฮะมันก็แย่ๆก็รู้กันอยู่นะครับ
0: สู้ๆนะพี
1: ่ขอบคุณครับ
2: ตอนนี้พี่เอิร์ดรีบหาที่ล้างหน้าล้างมือไหมคะเหม็นนี่หรือนี
0: ่เอาพี่ครับงั้นเดี๋ยวแวะปั๊มด้านหน้าเดี๋ยวให้ผมล้างหน้าล้างมือนะคร
1: ับได้ครับได้ครับ
3: ส่งไอพีมกลับบ้านไปเนี่ยไอ้นนท์โอ้ยใครจะให้มันค้างวะแต่ฉันเนี่ยก็บังคับให้มันสารภาพกับที่บ้านแล้วด้วยว่ามันตกงานใครว่าฉันไม่เดือดร้อนพี่ฉันช่วยมันไป 3,000 เนี่ยแลกไอ้กำไรหายเศร้าเนี่ยแค่นี้ก่อนนะเว้ยเป็นไงล่ะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยร้องไห้ทำไมพี
4: ่พี่เลิกกับจืนแล้ว
3: ยังไม่ทันครบเลิกแล้วเหรอโอ๊ยใจเย็นนะพี่เ
4: ม
3: ล่านี่ใส่นี่ไหมนะนี่เลยกำไรหายเศร้าใส่แล้วเดี๋ยวจะหายเศร้าเลยของปลอมจริงด้วยร้องหนักกว่าเดิมอีก
4: น้ำลายเต็มหน้าเลย
5: พี่วราเลิกร้องได้แล้วเจอมาหาหน้าบ้าน
3: เฮ้ยนี่ไงพี่เจอเขามาขอคืนดีแล้ว
5: ไม่เขามาขออโหสิกรรม
6: จืดคุณวินบอกว่าจืดมาขออโหสิกรรมอ่ะหมายความว่ายังไง
7: ผมจะมาลาบวชนะครับ
6: ฮะ
7: หลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องทางโลกมันวุ่นวายเหลือเกินครับถ้าอยากมีชีวิตที่สงบสุขจริงผมก็คงต้องหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมครับ
6: นี่จืดพูดจริงๆเหรอจืดจะบวชจริงๆเหรอแล้วจะบวชนานแค่ไหนอ่ะ
7: ผมคุยกับแม่แล้วครับว่าผมจะบวชตลอดชีวิตครับ
6: ฮะ
3: แล้วจะนับนิ้วทำไม
6: พอล่าไม่ยอมไม่จืดบวชอ่ะพอล่าไม่ยอม
3: พี่เบลล่าไปห้ามแม่เขาบวชมันเป็นบาปนะพี
6: ่พี่รู้ค่ะว่ามันบาปแต่พี่ทำใจไม่ได้จริงอ่ะพี่ทำใจให้เขาบวชไม่ได้น้องสัน
7: ทำไมล่ะครับถ้าผมบวชเนี่ยพี่พอล่าก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับผมอีกไม่ต้องมาคอยหึงผมคอยห่วงผมแบบนี้มันก็ดีกับเราทั้งคู่ไม่ใช่เหรอครับ
5: ก็จริงนะพี่หรือว่าทางที่ดีเนี่ยพี่ก็ไปบวชด้วยคนสิเผื่อผลบุญมันจะได้ส่งให้เป็นคู่กันในชาติหน้าไง
6: ไม่เอาชาติหน้าจะเอาชาตินี
7: ้ชาตินี้คงไม่ได้คู่กันแล้วล่ะครับผมตัดสินใจแล้วผมจะบวช

0: อยผมนะครับ
1: ไม
2: ่เอ้ย
1: จะทิ้งพี่ไปนะพี่สัญญาต่อไปพี่จะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกจะไม่ทำหึงตามหวงจืดอีกอ่ะพี่จะไม่ทำตัวแบบนั้นแล้วจืดไปนะ
0: พี่พอล่าทำไม่ได้หรอครับ
1: ทำได้พี่สัญญาสาบานเลยก็ได้ต่อไปพี่จะไม่ทำอะไรให้จืดอึดอัดอีก
0: จริงนะครับโอเคงั้นผมไปบวชก็ได้
3: ทำไมมันเปลี่ยนใจง่ายขนาดนี
0: ้ก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะบวชตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณวินให้ผมทำแบบนี้ครับ
1: เล่นอะไรอะคะคุณวิน
4: ผมไม่ได้เล่นพี่ผมอยากให้พี่เห็นภาพ
1: เห็นภาพอะไรอะคะ
4: ก็ตอนที่จืดเข้ามาลาบวชพี่รู้สึกยังไง
1: ก็ตกใจสิคะอยู่ๆก็เรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องหนีไปบวช ด้วยอ่ะมันเกินไปอ่ะ
4: แล้วตอนที่ไปตามหึงจืดเนี่ยมันก็เกินไปเหมือนกันหรือเปล่าคนเราคบกันเนี่ยมันต้องมีความพอดีด้วยพี่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอึดอัดมันก็ไปด้วยกันไม่รอดหรอก
5: วางแผนให้พี่จืดไปบวชแผนพี่นี่บาปเลยมาทำเป็นสองคนอื่นเรื่องความรักตัวเองเคยทำได้ไหมหรอ
4: ฉันก็ดีแต่พูดนี่แหละ
1: เองเขาขอโทษนะต่อไปเขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวจะไม่ทำให้ตัวเองอึดอัดอีกนะ
6: แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักก็เดินด้วยสันไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างและรู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบ
1: เฮ้ยอะไร
4: มันได้ให้ดีกันเลย
3: เรื่องขนาดต้องคู่ไหมพี่เป็นนักร้องไหม
4: สี่ห้าโอ้ยอยากบาร์ด้วยอีกก้อน
7: ส่งท้ายกับน้องเฉิดจอมป่วยชวนสมาร์ท
8: พี่วินม้าอะไรสีแดง
4: โมโห
8: ม้าเขือเทศแล้วสีอะไรน่าตกใจที่สุด
4: โมโห
8: เฉยสีช็อกแล้ว
4: แล้วอะไรนักหนาเนี่ยฮะคนจะดูหนังเนี่ย
8: ก็หนังมันไม่หนุกอ่ะเราเปลี่ยนไปดูการ์ตูนโพนี่กันดีไหมคะ
4: บอเอาโอ้ยเสียได้เบิ้งหนังมาดูนี่ว่าไงหอยขายงานลูกค้าโอเคปะอะไรนะ
9: ไม่ได้ขายเหรอ
4: โน้ตบุ๊กพังเดี๋ยวเรียกไปให้แค่นี้แหละถอยไปใส่มาข้างในหัวเฝ้าอยู
8: ่พี่เป็นหาอะไรอยู่หรอคะ
4: ก็หาเบาใส่โน้ตบุ๊กไงเชิญเห็นปะ
8: ที่สันเอาไปใช้เมื่อเช้าอะค่ะ
4: สันคืออยู่จะเสียได้ไหม
8: พี่เป
4: ็
8: น
4: ยัง
8: หนักขนาดเนี้ยเดี๋ยวถุงก็ขาดแล้วค่ะนี่โน้ตบุ๊กนะโบแมนฮอร์โมนห่วง
4: ไม่ได้ใส่อะไรไปทีนี
8: ้เชิญคิดออกแล้วค่ะ

0: าเบิ่งกันน่ะฮะคือโอ้คิดยังไงนี่ฮะ
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: โอ้โหสมาร์ทมากพี่มีรางวัลให้หอมแก้มหนึ่งพี่มาตรงนี้เลยลูก
2: โอวันติดสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
1: เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12
0: เป็นยัง
1: ต้องอ่านประวัติลอยกระทงให้พี่เวนฟังไงคะพี่เวนจะได้เข้าใจประเพณีจะได้ไม่หาว่ามันไร้สาระพี่พอลล่าคะใบตองแค่นี้พอหรือยังคะ
3: ไหนคะ
4: ก็มาสืบนะสิ
5: ไม่ทราบว่าทำกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมแบบไหนเอ่ย
0: มาบอก
6: เขาจะประกวดกระทงกันแล้วน้าเนี่ยอยากเห็นกระทงน้องวินก็ต้องเชิญแล้วนะ
0: สายหนักครับ

0: ับรังนกบอนแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้ง

0: ที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
2: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยมั้ยไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ
1: ่
2: ะคือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
0: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
2: เราก
0: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
2: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: และอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ

0: รังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลยใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกตรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที
2: ่
0: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าว
5: วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทราย

0: มันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
2: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาป่ะนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าๆน
4: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทร

0: ับคอมโปรม็อบชุดถังปันสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่3,070บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจารย์จ้า
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะแล้วอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มาก
0: ๆเวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องก้ม
1: ใช่
0: บางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ดีวันจันทร์วางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอมเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
4: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะ วันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุก ซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
5: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
4: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
5: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
4: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
5: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
4: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
5: จริงอ่ะ
4: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
5: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
4: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
5: ้นี่ไง
4: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
5: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
4: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
5: ของ
4: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
5: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อีกตัวหนอน

0: ฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็ลากจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ี่ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันนี้ไม่ได้ทำกินนะอันนี้เทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบนี้นะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: เครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่ไหม
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวีทคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เ
0: อานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้า1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: แม่นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ คิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Thank you.

0: ไหนป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นหมอ
0: เป็นหมอทำไมอ่ะ
1: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
0: เอาคิดพ่อสบายแล้วนี
1: ่จริง
0: จริงเปล่า
1: จริง
2: อะไรอยู่เฉยๆกันเมื่อกี้ว่าไงนะเราจะเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานอื

ินหน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดละเล่นอีก

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก6ตัว
1: เพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัว
0: โอ
1: ้แล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ี้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่เห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอ่ะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันน
0: ุ
1: ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู่ อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นส
0: ี
1: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ
1: มีโทร

0: สีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ธตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่ๆแม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เ
0: พราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้เหรอจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันในวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรีจริง

0: 3 Daily Veggie Pack ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์ม Daily Veggie Pack
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์ม Daily Veggie Plus ครับ
5: ใช่แล้วและ วันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์ม Daily Veggie Plus ของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
6: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
7: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
6: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
7: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
6: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
4: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
4: อ
5: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: หัวข้อธรรมบรรยายที่จะได้บรรยายในวันนี้ชื่อเรื่องว่าแค่เปลี่ยนความคิดก็พิคิดความโกรธได้เราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเกิดมาในร่มเงาพระบวรพระพุทธศาสนาทัศนะของพุทธศาสนาจะสอนไว้ว่าความเชื่อที่สำคัญนั้นมีอยู่สองประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือตถาคตโพธิสัตถาคือความเชื่อของชาวพุทธ

ข้อแรกก็คือความเชื่อว่าการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อเรานำธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติสามารถขจัดทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงอันนี้เป็นศรัทธาข้อแรกของชาวพุทธข้อที่สองเป็นศรัทธาที่เรียกว่ากรรมวิปากศรัทธาก็คือเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วไม่ว่าเราจะทำกรรมใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเชื่อว่ากรรมมีจริงเชื่อว่าความดีมีจริงความชั่วมีจริงเราทำกรรมดีจักได้รับผลของกรรมดีทำชั่วจักได้รับผลของความชั่วอันนี้เรียกว่ากรรมวิปากศรัทธาเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงนำไปสู่คำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเราท่านทั้งหลายเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์อันมีใจความสำคัญว่าให้ละความชั่วทำแต่ความดีและก็ทำจิต

การที่เราท่านทั้งหลายจะละความชั่วได้นั้นจำต้องกล่าวถึงการตัดรากเหง้าของอกุศลกล่าวกันง่ายๆก็คือว่ามูลเหตุของการทำความชั่วที่เราทำความชั่วเพราะว่ามีมูลเหตุก็คือ3ตัวใหญ่ๆก็คือราคะโทสะโมหะก็คือความกำหนัดยินดีนิยมชมชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและก็มีการเยื้อแย่งแข่งขันเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งนั้น2ก็คือตัวโทสะก็คือความขัดเคืองขัดข้องขัดใจความโกรธความอาฆาตพยาบาทเรียกว่าโทสะและสุดท้ายก็คือโมหะก็คือความหลงความงงเง่าเบาปัญญาไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าโมหะในที่นี้จะกล่าวถึงมูลเหตุในการที่จะทำให้เกิดกิเลสหรือความชั่วข้อที่สองก็คือโทสะการที่จะจัดมูลเหตุหรือวงจรกิเลสไม่ให้เราเกิดโทสะนั้นหรือตั้งตามหัวข้อว่าแค่เปลี่ยนความคิดก็พิคิดความโกรธได้เพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำหรับวิธีดับความโกรธซึ่งมีทั้งหมด9วิธีด้วยกันแต่ในที่นี้จะนำมาอธิบาย

7วิธีดังกล่าวก็ได้แก่ก็คือ1นึกถึงโทษที่มี2นึกถึงความดีที่ทํา3นึกถึงกรรมอันเป็นของตน4นึกถึงความเป็นคนเกี่ยวข้องกัน5นึกถึงพุทธจริยา6นึกถึงเมตตาและอานิสงส์7นึกถึงให้อย่างลงโดยความเป็นทาสประการแรกนึกถึงโทษที่มีก่อนที่เราจะดับความโกรธได้นั้นเราจะต้องคำนึงว่าเมื่อเราโกรธแล้วมีโทษอย่างไรอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่าทำให้เราเสียบุคลิกภาพทำให้เราเสียมิตรภาพใครจากไปก็ไม่อยากกลับมาหาคนกลับมาหาก็ไม่อยากเข้าใกล้เรียกว่าไม่มีใครอยากพูดคุยด้วยทำให้เสียมิตรภาพเสียมิตรภาพยังไม่พอทำให้เสียสุขภาพ

อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นเสียสุขภาพยังไม่พอก็เรียกว่าสูญเสียสันติภาพสันติภาพก็คือความสงบกายสงบวาจาแทนที่จะอยู่ได้อย่างสันติก็เรียกว่ามีทุกข์มีความขัดเคืองมีความขัดแย้งเข้ามาเรียกว่าไร้สันติภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดโทษของความโกรธหรือคนโกรธเอาไว้ว่าคนโกรธแล้วฆ่าได้กระทั่งบิดามารดาของตัวเองคนโกรธแล้วไม่รู้อรรถรู้ธรรมคนโกรธแล้วเรียกว่าจะทำความชั่วอะไรก็สามารถทำความชั่วนั้นได้โดยพลันแม้โดยปกติความชั่วนั้นจะทำได้ยากก็ตามความโกรธเข้าครอบงำผู้ใดก็ถือว่าความมืดได้ครอบงำผู้นั้นความโกรธเป็นเสมือนศัตรูของเป็นเสมือนสนิมของศัตรูอาวุธหรือสัตตาถ้ามีสนิมแล้วก็เรียกว่าใช้การไม่ได้เต็มที่อีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่าความโกรธเป็นเสมือนกับสนิมของความรู้หมายความว่าคนที่มีความรู้ถ้าหากว่ามีความลำเอียงเพราะความโกรธแล้วจะทำการรายงานวิชาการก็ดีจะทำการวิจัยก็ดีก็จะไม่มีความเที่ยงธรรมเพราะมีความลำเอียงเพราะความโกรธอันนี้คือโทษของความโกรธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่โกรธก่อนยังไม่น่าตำหนิเท่าคนที่โกรธตอบเพราะคนที่โกรธก่อนนั้นเป็นเพียงคนจุดไฟส่วนคนที่โกรธตอบนั้นเป็นคนใส่ฟืนก็เรียกว่าใส่เชื้อเพลิงเข้ามาใส่น้ำมันเข้ามาแทนที่ไฟมันจะมอดไหม้แล้วก็ไหม้ไปแล้วมอดลงมันก็ยังระอุอยู่เพราะมีคนใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าน่าตำหนิสำหรับบุคคลที่โกรธตอบแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคนโกรธก่อนหรือโกรธหลังก็ถือว่าเป็นเสมือนกับว่ากำลังเยื้อแย่งไม้ที่เปื้อนอุจจาระทั้งสองข้างหมายความว่าทั้งสองข้างนั้นเปื้อนได้อุจจาระแล้วมีคนสองคนมาเยื้อแย่งกันดังนี้เป็นต้นอันนี้คือโทษของความโกรธหากว่าเมื่อพิจารณากรรมของตนแล้วยังไม่หายจากความโกรธลองนึกถึงข้อต่อไปคือข้อที่4บอกว่านึกถึงความเป็นคนเกี่ยวข้องกันความเป็นคนเกี่ยวข้องกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการยากที่คนเราเกิดมาแล้วจะไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเป็นการยากที่คนเราจะไม่เคยเป็นบิดามารดาลูกหลานญาติมิตรของกันและกันเป็นการยากที่จะไม่เคยเป็นสามีภรรยากันเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราโกรธบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งเราต้องมาคำนึงในใจว่าคนผู้นี้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เราในอดีตชาติก็ได้อาจจะเคยเป็นพี่น้องเราในอดีตชาติก็ได้อาจจะเป็นลูกหลานเราในอดีตชาติก็ได้หรือในการบางครั้งบางคราวเราโกรธต่อสัตว์เลี้ยงที่มาถ่ายมูลหน้าบ้านของเราจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวก็ตามเราก่อนจะทำร้ายสุนัขก่อนจะทำร้ายแมวก็มาคำนึงว่าเขาอาจจะเคยเป็นญาติของเราในอดีตชาติก็ได้คิดได้ดังนี้แล้วก็สามารถอาจจะดับความโกรธได้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละคำโกรธคำด่าที่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธตอบด่าเราผู้ไม่ด่าตอบหากว่าเราไม่รับแล้วก็ถือว่ากลับกลายเป็นของท่านนั่นแหละอุปมาเหมือนกับพัสดุไปรษณีย์ที่จ่าหน้าซองไปส่งถึงบ้านถ้าไม่มีผู้รับก็ตีกลับสู่เจ้าของเดิมนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีวางพระทัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวัดปฏิบัติหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือว่าเป็นการวางพระทัยในเชิงบวกในคราวที่เวรัญชพามมาด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาด่าหาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนไม่รู้จักธรรมเนียมไม่รู้จักประเพณีจนกระทั่งว่าไม่รู้เป็นคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักอาวุโสและก็ด่าว่า

ว่าเป็นคนไร้รสนิยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วพราหมณ์การที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนไร้รสนิยมนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหมดเราละได้แล้วพราหมณ์ก็ด่าต่อว่าท่านเป็นคนไม่มีสมบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกแล้วพราหมณ์ที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนไร้สมบัติเพราะสมบัติคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งปวงเราละได้แล้วพราหมณ์ก็ด่าต่ออีกว่าท่านก็พูดเป็นแต่คำว่าไม่ทำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าถูกแล้วพราหมณ์ที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนพูดแต่คำว่าไม่ทำก็เพราะว่าเราไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวคือความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจไม่ทำบาปอกุศลความชั่วทั้งปวงพราหมณ์ก็ด่าอีกว่าท่านเป็นคนที่ไม่ได้ผุดได้เกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถูกแล้วพราหมณ์ที่ท่านด่าเราว่าเราจักไม่ได้ผุดได้เกิดนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่ากิเลสชาติหรือว่าตัณหาในการที่จะทำให้เกิดใหม่ในภพใหม่นั้นไม่มีเพราะเราตัดแล้วถอนรากถอนโคนแล้วเสมือนกับต้นตาลที่ถูกถอนรากถอนโคนเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอนอันนี้เป็นวิธีวางความคิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับคนที่มาก่อวิวาทะให้พระองค์พระองค์ทรงก็ได้ว่าปรับพิกหายนะให้เป็นพัฒนาเหมือนกับคำว่าหักหอกเป็นดอกไม้หักลูกศรหักหอกเป็นดอกไม้แทนเหมือนกับพระสาวกรูปหนึ่งท่านชื่อว่าปุณณะท่านกำลังจะลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยังถิ่นฐานบ้านเดิมก็คือแคว้นสุนาปรันตะต่อมาหากว่าความโกรธมันยังไม่หายก็ใช้วิธีต่อไปนอกจากนึกถึงพุทธจริยาแล้วลองใช้เมตตาและนึกถึงอานิสงส์เมตตาก็คือการแปลความปรารถนาดีไปต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นทัศนะพุทธศาสนามีทัศนะว่าสรรพชีวิตในโลกนี้มีความเสมอเหมือนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันเรียกว่าทุกชีวิตมีความรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรู้ตัวอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรสั่งคนอื่นให้ฆ่าไม่ควรทำร้ายเองไม่ควรสั่งให้คุณทำร้ายซึ่งคนอื่นหรือสัตว์อื่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นถือว่าสรรพชีวิตในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายการแผ่ความเมตตาหรือตั้งความปรารถนาดีไปโดยไม่จำกัดว่าเป็นคนใดคนหนึ่งสัตว์คนใดสัตว์ตนใดตนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาแผ่เมตตาบ่อยๆอุปมาเหมือนกับเราเอาก้อนดินโยนไปที่แม่น้ำก็จะเป็นคลื่นวงกลมเล็กวงกลมน้อยและออกมาอุปมาก็เหมือนกับเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อตัวเองแล้วก็จะแผ่ไปสู่คนอื่นเหมือนกับเราเขี้ยงก้อนหินลงในแม่น้ำกลายเป็นคลื่นน้ำเป็นวงกลมออกไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะการแผ่เมตตาบ่อยๆจึงเป็นการต่อต้านความโกรธได้คนที่มีความโกรธมักเป็นคนไม่มีเมตตาคนที่มีเมตตาก็คือเป็นคนที่มีความโกรธเป็นหลักเป็นหัวใจเรียกว่าถ้าโกรธแล้วก็เรียกว่าทำให้โลกนี้พินาศได้อย่างที่คำว่าโลโกอุปปัฏฐเมตตาโลโกอุปเมตตาโลโกปัฏฐพิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกเราโสภีเพราะมีเมตตาโลกเราโสภาเพราะเมตตาคุ้มครองถ้าแผ่เมตตาบ่อยๆท่านบอกว่าจะมีอานิสงส์ดังนี้ก็เรียกว่าผู้ที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผ่องผุดแย้มและแจ่มใสจะนั่งนอนลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจสุดของมนุษย์อมนุษย์และพูดผีเทวฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์ก็จะมีเมตตามาคุ้มครองไฟศาสตรายาพิษมีฤทธิ์กล้าไม่บีทาปรงปิดชีวิตของผู้เจริญเมตตามาช่ำชองและกิจของผู้นั้นตั้งมั่นไว
ผู้เจริญเมตตาเป็นอากินสิ้นชีวินตายลงไม่หลงไหลถ้าไม่รู้อรหันต์ก็พลันไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นโชคดีนี่อานิสงส์ของเมตตาถ้าเราแผ่บ่อยๆสามารถดับความโกรธละความโกรธได้หากว่ายังไม่หายลองใช้วิธีต่อไปนอกจากนึกถึงเมตตาและอานิสงส์แล้วข้อสุดท้ายก็คือนึกถึงอย่างลงโดยความเป็นธาตุหมายความว่าถ้าเราโกรธบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งลองนึกถึงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราประกอบกันเป็นสองอย่างก็คือนามกับรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือส่วนจิตใจรูปก็คือกายสังขารที่จับต้องได้ก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสมมติว่าเราโกรธนายแมวเราจะบอกว่านายแมวคืออะไรธาตุดินคือนายแมวธาตุน้ำคือนายแมวธาตุไฟคือนายแมวใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่มีอะไรเป็นนายแมวเลยตัวเราก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหากว่าเราก่อความโกรธขึ้นก็เสมือนว่าก่อความเกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่านึกดังนี้เราอาจจะสามารถดับความโกรธได้ทั้งหมดทั้งเจ็ดวิธีนับตั้งแต่นึกถึงโทษที่มีนึกถึงความดีที่ทำนึกถึงกรรมอันเป็นของตนนึกถึงความเป็นคนเกี่ยวข้องกันนึกถึงพุทธจริยานึกถึงเมตตาและอานิสงส์และสุดท้ายนึกถึงอย่างลงแยกลงโดยความเป็นธาตุถ้าทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสามารถดับความโกรธได้สามารถที่ตัดวงจรของกิเลสคือความโกรธไม่ให้ความโกรธนั้นมาบังคับให้เราทำความชั่วอย่างอื่นๆต่อไปได้ก็เรียกว่าตัดวงจรของความโกรธเพราะเรานี้ถือว่าเป็นคนอุดช่องว่างตัดวงจรของกิเลสไม่ให้แผ่เข้ามาสู่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายเพราะเรานี้เกิดมาต้องมี3อก็คืออที่1ก็คืออดทนก็เรียกว่าอดทนอดกลั้นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางวาจาความทุกข์ทางใจความลำบากทางกายความลำบากทางใจอดทนเอาไว้อที่สองก็คืออัดก็คืออัดความดีบารมีธรรมเอาไว้อย่าเป็นคนสันโดษด้วยความดีอุปมาเหมือนกับท้องทะเลมหาสมุทรที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำฉันใดก็ฉันนั้นอที่สามก็คืออุดความชั่วไหลมาทางกายก็อุดเอาไว้ความชั่วไหลมาทางวาจาก็อุดเอาไว้ความชั่วไหลมาทางใจก็อุดเอาไว้การดับความโกรธตามวิธีข้างต้นที่กล่าวมาเกตอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเสมือนการอุดไม่ให้ความชั่วไหลเข้ามาทางกายไหลเข้ามาทางวาจาไหลเข้ามาทางใจหากทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสุขเรียกว่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรภาพใครจากไปแล้วก็อยากกลับมาหาคนมาหาก็อยากเข้าใกล้จะเป็นคนสุขกายสบายใจก็เรียกว่าจะนั่งจะนอนก็หลับสบายก็เรียกว่าไปไหนก็ไม่มีศัตรูเป็นคนที่เรียกว่ามีพระดรภาพมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความเป็นพี่เป็นน้องรู้จักพี่รู้จักน้องและที่สุดก็คือมีสันติภาพคือความสุขกายสบายใจดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกทังคัตตวาสุขขังเสติแปลความว่าผู้ฆ่าความโกรธ

พุทธานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาเวนะด้วยธรรมานุภาพสังฆานุภาเวนะด้วยสังฆานุภาพเทวตานุภาเวนะด้วยเทวตานุภาพปุญญานุภาเวนะด้วยปุญญานุภาพจงได้มาเป็นตบะเดชะภวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้จงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดแม้นความปรารถนาของท่านทั้งหลายเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นจง

0: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
1: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
2: มึงเป็นอะไร
3: ตั้งแต่กลับจากระยองมึงคอยหลบหน้ากู
4: มึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเลือกต้องเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำไม่อยู่นี่ไง
5: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
6: ้ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง TMM 25
7: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
8: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
10: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
9: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเหร
10: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
11: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นน่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
10: เราไปนะ
9: รออะไร
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
12: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
13: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
14: ้แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
15: มาถ้าผมว่าได้ผมจะตัดสิน
13: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
14: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
16: ไ
17: รนี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
16: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
18: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
17: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
6: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
19: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
20: ธรรมนำชีวิต
21: เจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพก็คือพระธรรมกิตติเมธีตำแหน่งก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเมื่อพบพระพบธรรมก็หมายความว่าพบพระก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองคำว่าตรัสรู้นั้นหมายถึงการค้นพบสัจธรรมพระพุทธเจ้าทำงานวิจัยค้นหาความรู้นะพระธรรมก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นความจริงอันประเสริฐสุดยอดแห่งความจริงก็คืออริยสัจ4ประการส่วนพระสงฆ์นั้นมีสองลักษณะหรือสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าพระอริยสงฆ์ระดับหนึ่งก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์คือยังไม่เป็นอริยะที่ว่ายังไม่เป็นอริยะก็เพราะว่า

ยังปฏิบัติธรรมอยู่จิตใจมุ่งไปสู่ความเป็นอริยะแต่ยังไม่ถึงนั้นก็เรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์สงฆ์ทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็รับรองทีนี้ธรรมะที่จะพบวันนี้จะพบอะไรดีก็อยากจะนำเสนอว่าพบธรรมะที่เป็นศาสตร์พระราชาดีกว่าตั้งชื่อว่าธรรมะที่เป็นศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาที่เน้นคือพระพุทธเจ้าให้ไว้แนะนำไว้ว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัตตวังตปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันติจะอวิโรธนัง10ข้อเราเรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมแต่วันนี้ไม่ว่าหมดหรอก10ข้อนั้นทานังก็คือการให้1การให้เรียกว่าทาน2ศีลังเรียกว่าระเบียบวินัยปฏิบัติให้เคร่งครัดเข้มแข็งดีงาม3ปริจจาคะคือความเสียสละ4ก็คืออาชวะความซื่อตรงความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริต5ก็คือมัถวะความอ่อนโยนความสุภาพความเรียบร้อยความน่ารักตปะก็คือความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจที่เข้มแข็งที่จะเอาชนะกิเลสได้อโกทังก็คือความไม่โกรธเก็บความโกรธได้ข่มความโกรธได้ระงับความโกรธได้อวิหิงสังก็คือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งหลายทั้งปวงขันติก็คือความอดทนอดทนอดกลั้นอดออมทนต่อความเหนื่อยยากลำบากทนต่อความเจ็บใจทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดกลั้นต่อคำกล่าวล่วงเกินของคนอื่นเขาอาจจะนินทาว่าร้ายเขาอาจจะพูดลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามช่างเขาประไรทนได้ข้อที่10สุดท้ายก็คือข้อที่ไม่ทำไม่ประพฤติให้ผิดให้ออกนอกแถวนอกแนวนอกระเบียบนอกจารีตนี่10ข้อเรียกว่าเป็นธรรมของพระราชาหรือว่าเป็นศาสตร์พระราชา

ทีนี้จะพูดเฉพาะข้อ1ก็ได้ข้อ1ก็คือทานังคือทานทานการให้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปให้วัตถุอย่างเดียวแต่ให้วัตถุนั้นก็เป็นหนึ่งในการให้เราต้องหัดให้หัดที่ดีก็คือหัดทำบุญตักบาตรแล้วก็หัดให้แก่คนอื่นหัดให้อาหารแก่ปลาหัดให้อาหารแก่นกอะไรได้ทั้งนั้นแหละเป็นการให้ทั้งนั้นให้แก่คนอนาถาคนยากจนเข็นใจให้แก่คนที่เราควรให้ให้เพื่อนบ้านรักษาน้ำใจกันคนโบราณเขาถือการให้นี่เป็นสำคัญจึงมีคำพังเพยคล้องจองว่าหมูไปไก่มาอะไรทำนองเนี้ยคือถ้าเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันเรามีอาหารที่ดีๆอะไรต่างๆไม่กินคนเดียวเอาไปฝากเพื่อนถ้ามันมีแกงอร่อยก็เอาไปสักถ้วยหนึ่งให้วันต่อไปเขาก็เอามาให้เราก็เรียกว่าหมูไปไก่มาไอ้หมูไปไก่มานั่นเป็นวัตถุแต่ว่าน้ำใจนั้นมันสำคัญทำให้เกิดความรักความซาบซึ้งรึง

ให้ที่ทำมันยิ่งใหญ่เช่นการให้ทรัพย์สินของเราเพื่อผู้อื่นช่วงนี้หรือว่าก่อนจากนี้หน่อยหนึ่งก็มีการให้ที่สำคัญอย่างหนึ่งให้สำคัญก็คือนักร้องท่านหนึ่งที่ต้องชื่นชมท่านมีน้ำใจจะให้นั่นก็คนนักร้องที่ชื่อว่าอะไรตูนบอดี้สแลมนะเขาตั้งใจจะให้ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแล้วเขาทำงานทุ่มเทชีวิตจิตใจวิ่งตั้งใจวิ่งจากยะลาไปถึงเชียงรายตั้งเป้าหมายว่าจะได้เงินสัก700 ล้านเพื่อจะบริจาคให้แก่โรงพยาบาลช่วยเหลือโรงพยาบาลปรากฏว่ามาแค่ครึ่งทางอ่ะขึ้นไป500-600 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจบรายการก็หมายความว่าเขาต้องได้เงินมากกว่า700 ล้านตามที่คาดหวังให้อย่างนี้มองมุมหนึ่งก็เป็นจิตอาสาเป็นพับลิกมายมองอีกมุมหนึ่งก็เป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางมีธรรมะในใจแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นโมเดลเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ที่จะออกมาตั้งจิตตั้งใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พราะฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่กำจัดความโลภในจิตใจความโลภเกิดขึ้นแล้วมันทำให้จิตใจขุ่นข้องหมองมัวเป็นโคตรเง่าของกิเลสตัวหนึ่งคนที่มีความโลภจัดเรียกว่าอติโลโภเนี่ยเป็นชาวบ้านก็อยู่กับเพื่อนลำบากเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้ชอบที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันเพราะไม่มีจิตที่จะให้มีจิตที่จะเอาแม้เป็นข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่ก็จะคิดแต่จะเอาเปรียบรัฐเป็นความลำบากนะดีไม่ดีอาจจะทำไปแล้วก็ถูกตรวจสอบพบว่าทุจริตคอร์รัปชันก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็นนักการเมืองยิ่งล่อแหลมอันตรายเป็นนักบริหารชั้นสูงถ้ามีแต่ความโลภพอครอบงำจิตไม่มีจิตคิดจะให้เลยเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ระดับชาติบ้านเมืองคิดว่าทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็จะไม่มีความโลภไม่มีการคดโกงช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันกันการให้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วถ้าทำได้การให้นี้จะสร้างบารมีพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีด้วยการให้ทานทานบารมีทานบารมีก็คือการให้ทานทานอุปบารมีให้ทานอย่างเข้มข้นอย่างสมัยพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอย่างเนี้ยให้ทุกอย่างให้ราชสมบัติก็เอานะคือเขาถูกเนรเทศไปชาวบ้านไล่พระองค์ก็ยอมเสียสละเพื่อบำเพ็ญทานไปอยู่ในป่าแล้วชูชกไปขอพระชาลีกันหาเอาให้ไปหนักมากนะแต่พระองค์ต้องตัดสินพระทัยเพื่อทานบารมีเต็มมีเท้าสักกะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่ไปขอพระนางมัตสีก็ให้อีกแต่เท้าสักกะก็ให้คืนแล้วก็บอกว่าฝากไว้ด้วยนะห้ามให้ใครอีกเพื่อให้พระนางมัตสีนั้นได้อยู่ปรนิบัติฤาษีเวสสันดรแต่ในที่สุดผลสุดท้ายความจริงปรากฏก็ไม่ได้ที่พระองค์บริจาคช้างก็ไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองพระองค์ก็ได้กลับมาครองราชจะบำเพ็ญบารมีต่อไปสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ

เจ้าชายสิทธัตถะก็บำเพ็ญบารมีต่อจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งบางทีบางพบบางชาติพระองค์ให้ถึงขนาดว่าควักดวงตาตัวเองให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้นพระองค์ให้ทานให้เยอะให้

0: รมนำชีวิต
1: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
2: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
3: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
4: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
7: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
8: เรารู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
9: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
10: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
11: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
12: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
13: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
14: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
15: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
16: หมึกย่างหอมจัง
15: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
13: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
17: ดาราล็อกเล่น
13: อะไรครับเนี่ย
18: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: Give me more. Give me more.

0: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพิคันย่ามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
1: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
2: ซาบิ
0: จัดแต่กินแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
3: เตียนโขเตียนนะครับที่นี่
4: ใช่ครับ
3: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
7: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ทำนำชีวิต
3: วันนี้ก็จะได้นำเอาธรรมะในส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งที่วัดที่ชัยญาติของเราเนี่ยได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งท่านทั้งหลายบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เล็กๆก็จะได้ยินเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่การฟังธรรมแต่ว่าเราชาวพุทธทั้งหลาย

ารให้ทานแล้วก็รักษาศีลการที่จะสดับตรับฟังธรรมหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายก็มองว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาไม่มีเวลาทำได้ยากหาเวลาว่างไม่มีก็จะเห็นว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยไปที่ไหนก็จะให้ทานให้ทานรักษาศีลก็ศีล5อยู่กับครอบครัวอันนี้ก็เป็นบุญที่ถูกต้องแต่ว่าบุญในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้วางหลักว่า1การเตรียมความพร้อมพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีการให้ทานเพราะว่าการให้ทานเป็นการสละทรัพย์ภายนอกคือข้าวปลาเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เป็นสมบัติภายนอกเพื่อที่จะไปเชื่อมยึดถือเอาสมบัติภายในการให้ทานก็เป็นบุญกุศลที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความสุขในปัจจุบันมีความสุขในขณะที่ให้ทานเพราะว่าให้แล้วนี่ใจมันได้สลายความตระหนี ออกจากจิตใจผู้รับก็ได้รับความสุขอย่างเช่นเราให้ข้าวปลาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรการให้ข้าวปลาอาหารแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดถึงสัตว์เลี้ยงของเราท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับประทานอาหารก็จะมีความเบากายเบาใจมีความสุขมีพละกำลังในการทำงานเราเองก็ได้ความสุขคุณเชื่อได้ให้อายุให้กำลังทำให้ผู้ให้เกิดความสุขในปัจจุบันหรือแม้นว่าล้มหายตายจากไปแล้วก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพพระเทวดาตามบุญตามกุศลที่เราทำแต่ก็นั่นแหละท่านทั้งหลายเมื่อหมดบุญหมดกุศลอานิสงส์ทานบุญบารมีของทานแล้วเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้มันก็

ั้นบุญที่มีสูงกว่าการให้ทานพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เราท่านทั้งหลายได้เลื่อนระดับจากการให้ทานก็นำไปสู่การรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ง่ายกว่าการให้ทานการให้ทานท่านทั้งหลายต้องหาบุคคลเตรียมของหาพระหาผู้ที่จะรับก่อนให้ก็มีใจยินดีขณะให้ก็มีใจยินดีให้แล้วก็มีใจยินดีอาจจะยุ่งยากแต่ว่าบุญที่มันสูงกว่าการให้ทานคือการรักษาศีลเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายเพียงแค่เราระวังกายเราระวังคำพูดเราระวังจิตใจเราการสำรวมระวังบางทีชาวพุทธก็อาจจะมองว่าการรักษาศีลคือการแปรราธนามายังพันเตยชุงมีชุงรักษณัฏฐายะเพื่อสมาทานศีลห้าศีลแปดแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าศีลแปลว่าปกติกายเราเป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปลักขโมยไม่ไปล่วงของรักของยึดถือของใครใครก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีศีลคำพูดเราปากเราเนี่ยไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จไม่พูดยุยงแต่แทงรั้วไม่พูดสิ่งที่มันไม่เป็นจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าได้รักษาศีลส่วนจิตใจของเราก็ระวังไม่ให้คิดชั่วคิดร้ายกับใครๆไม่ให้คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่อยากได้ของของใครอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลคำว่าศีลแปลว่าเป็นปกติปกติกายปกติวาจาคือคำพูดแล้วก็ปกติทางด้านจิตใจรักษาศีลง่ายกว่าการให้ทานไม่ต้องไปหาใครอาศัยระวังมือระวังเท้าระวังปากระวังดวงตาของเราแล้วก็ระวังจิตใจก็จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติได้ง่ายกว่าการให้ทานแต่บางทีบางครั้งเราท่านทั้งหลายชาวพุทธก็มองว่าโอ้การรักษาศีลลำบากเหลือเกินเป็นตมาเนี่ยจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ไปพุทธปฏิบัติเห็นแล้วว่าการรักษาศีลทำได้ง่ายกว่าการให้ทานเพราะว่าไม่ต้องแสวงหาวัตถุภายนอกอาศัยระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูระวังปากเราแล้วก็ระวังจิตใจเราก็เป็นการมีศีลอานิสงส์ของคนที่มีศีลเนี่ยทำให้มีความสุขในปัจจุบันไม่มีศัตรูแล้วก็เมื่อล้มหายตายจากไปแล้วก็ได้เกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างแต่ว่าที่สำคัญคนที่มีศีลเนี่ยจะเป็นคนที่มีผิวพรรณบรรณะผ่องใสเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นผู้มีอายุยืนแต่ว่าการรักษาศีลถึงจะมีบุญมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานทำให้ผู้รักษาได้รับความสุขในปัจจุบันล้มหายตายจากไปแล้วก็ได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่ก็นั่นเดี๋ยวท่านทั้งหลายวันหนึ่งเมื่อบุญของการรักษาศีลมันหมดบารมีมันหมดก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นคนบ้างล้มหายตายจากก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้อีกก็ยังไม่พ้นอันตรายในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็สอนให้รักษาสิ่งที่มันมีบุญมากมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาสิ่งก็คือการเจริญสมาธิจิตตภาวนาคือการเจริญสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนาคือการทำจิตให้มีความสะอาดให้มีกำลังให้มีพลังมีอานิสงส์อนุภาพมากซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้สอนอุบายวิธีในการที่จะพัฒนาจิตอยู่สองลักษณะหนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานหรือสมถะวิธีวิธีการฝึกจิตบังคับจิตคมจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นส่วนในวิธีการในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานคือการทำจิตให้แจ้งให้สว่างคืออุบายเครื่องเจริญปัญญาซึ่งที่วัดที่สายญาติของเราเนี่ยอาการให้ทานเราก็ได้พายมให้ทานการรักษาศีลเราก็ได้นำญาติโยมให้รักษาศีลแล้วก็การเจริญจิตภาวนาคือทั้งสมถวิธีแล้วก็วิปัสสนาวิธีคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่าอุบายทำใจให้สงบฝึกจิตให้สงบแล้วก็อุบายฝึกจิตให้มีปัญญาพัฒนาจิตให้มีปัญญาในส่วนที่เป็นสมาธิเนี่ยอานิสงส์ทำให้เราได้มีความสุขในปัจจุบัน
ลมหายตายจากไปแล้วมีมนุษย์สมบัติเป็นที่ไปสวรรค์สมบัติสูงสุดคือพรหมสมบัติคือไปเกิดเป็นพรหมแต่เมื่อหมดบุญกุศลเหล่านี้มันก็ออกจากความทุกข์ไปไม่ได้อีกก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีธรรมะที่สูงกว่านี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอุบายเครื่องเจริญปัญญาการทำจิตให้แจ้งทำจิตใจให้สว่างซึ่งในธรรมะขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาเรียกว่าฝึกวิปัสสนากรรมฐานคือฝึกใจให้ตื่นฝึกใจให้สว่างฝึกใจให้สะอาดฝึกใจให้สงบชำระล้างจิตนั้นให้สะอาดอุปมาท่านทั้งหลายเสื้อผ้าเราสกปรกเราไปซักเสื้อผ้าเราก็สะอาดบ้านหรือห้องนอนของเรามันสกปรกไม่สะอาดเราไปกวาดเสร็จเราก็ถูพื้นให้สะอาดเราเอาขยะออกจากห้องนอนจากบ้านเราให้หมดหรือว่าในถังขยะมีขยะอยู่เช้ามาเราเอาขยะไปเททิ้งอุปมาบ้านก็ดีถังขยะก็ดีเสื้อผ้าของเราก็ดีคือจิตใจของเราหากว่าจิตใจเราไม่สะอาดเราเคยกวาดล้างใจไหมเราเคยทำความสะอาดเช็ดถูจิตใจไหมคำตอบที่ได้คือเราไม่เคยเช็ดถูจิตใจไม่เคยกวาดล้างซักจิตใจเราเลยมีแต่เรากวาดบ้านถูบ้านเอาขยะในถังไปทิ้งเอาขยะที่มันติดเสื้อผ้าไปซักออกแต่ว่าจิตใจของเราไม่เคย

0: ท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกตลอดถึงอานิสงส์บุญบารมีของหลวงพ่อสมปรารถนาที่เป็นพระประธานประดิษฐานในพระโบสถ์วัดวิชัยญาติตลอดถึงอานิสงส์บุญบารมีของสมเด็จหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าวาดวัดวิชัยญาติจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชเดชคุ้มครองอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจหากแม้นว่าได้มีโอกาสปฏิบัติในธรรมท่านสัมมาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: การทำหน้าที่ของชาวพุทธคือการให้ทานหมายถึงรู้แบ่งปันรู้จักให้การรักษาศีลหมายถึงสำรวมกายวาจาจิตหากรักษาศีลยังลำบากก็ให้รักษาใจคือให้สงบคือทำสมาธิและเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำใจของตนให้สว่างจะทำให้ได้รับประโยชน์และความสุข

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ากไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงใน

0: นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ1,400ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 จาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: แยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: นึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: ฮะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสําหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะ

0: คุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไม
1: เน
0: า
1: ะ
0: บางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่น
1: หรือบาง
0: ท
1: ีอาจจะมี
0: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
1: ใช่
0: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
1: เนี่ยดูสิค
0: ุ
1: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
0: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
1: ัน
0: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ได้กี่ดวงคะ
0: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
1: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
0: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
4: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนมั้ยล่ะ
3: วันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
4: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
3: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
4: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
3: ฮะ
4: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
3: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
4: แถมให้ครับ
3: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
4: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
3: มากพี
4: ่ดูสิ
3: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
4: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
3: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
4: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได
3: ้
4: มี18เซนมี16เซนนะครับ
3: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
4: ้มาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
4: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
3: โอ้มีหน้าละสายเข้าแน่นมากตอนน
4: ี้
3: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
4: ี้
3: อะไรอ่ะพ
4: ี่นี่
3: พร้อมมาก
4: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
3: า
4: ะ
3: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
4: ดูดิ
3: อุ้ยเสียงเล็กเสียงน้อยเลยอะอยากทาน
4: อ
3: ะ
4: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
3: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
4: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
3: อุ้ยมีของคาวแล้วก็ต้อง

0: ของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: ไหนมีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี่
1: น่ากินจังเลย
0: อู้มันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นเล่นตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทั้ง90สายแรกส่งให้ฟรี

0: พราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เ
1: วลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน

0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วแล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบไหน

0: เนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่แบบเนี้ยเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้สุดทึ่งพระนอนองค์ใหญ่เข้าไปปิดทองได้ถึงหัวใจพระ
1: มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลก
0: ประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยถูกรวบรวมไว้ที่นี่มีแต่ของสำคัญสวนรวมพันไม้แปลกมะนาวฟักทองส้มรูปมือมะนาวหวานและอีกเพียบถ้ำแก้วอลังการผลงานมนุษย์สร้างเหมือนธรรมชาติอย่างน่าทึ่งสุดเจ๋งฝีมือคนไทยเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นหุ่นยนต
2: ์ใหญ่มาก
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดสมุทรปราการครับผมและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการเลยก็คือที่นี่ครับวัดบางพลีใหญ่กลางนั่นเองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการมาอย่างยาวนานถึงร้อยกว่าปีครับคุณผู้ชมแต่ความน่าทึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติที่มีขนาดองค์ใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปข้างในได้ครับเพื่อไปปิดทองที่หัวใจขององค์พระครับคุณผู้ชมจากข้างในเลยนะครับซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นครับคุณผู้ชม
1: วัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการเดิมชื่อว่าวัดราชศรัทธาธรรมสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2367ซึ่งช่วงแรกชาวบ้านในละแวกบางพลีเรียกกันว่าวัดกลางเนื่องด้วยในบริเวณนี้เดิมมีวัดทั้งหมด3แห่งคือวัดบางพลีใหญ่ในวัดบางพลีใหญ่กลางและวัดบางพลีใหญ่นอกหรือว่าวัดคงคารามซึ่งปัจจุบันกลายเป็นวัดร้างไปแล้ววัดบางพลีใหญ่กลางเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระสากยมุนีศรีสุเมธบพิตรพระพุทธรูปปางไสยญาติที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยมีความยาว53เมตรซึ่งเอกลักษณ์ของพระพุทธไสยญาติองค์นี้ที่แตกต่างจากวัดอื่นๆก็คือเราสามารถเข้าไปชมความน่าทึ่งภายในองค์พระนอนองค์นี้ได้นั่นเองครับ
0: วันนี้ครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาเสน่ห์นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราต่างๆภายในวัดบางพลีใหญ่กลางแห่งนี้ครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพร
0: ช่วยเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของพระนอนองค์นี้หน่อยครับว่าเหตุใดถึงต้องมีการสร้างให้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้จนคนสามารถเข้าไปบริเวณด้านในได้ครับ
2: หลวงพ่อท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันท่านพระครูพิสารพุทธิกิจครั้งนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ท่านปรารภที่จะสร้างศาสนสถานที่จะเป็นที่ได้ใช้ประโยชน์อเนกประสงค์หลายประการนี้การที่มาอยู่ในวัดนั้นต้องมีสถานที่ที่เรียกว่าจะเป็นสัปปายะต่อการเจริญวิปัสสนา
0: ครับ
2: ก็เลยดำริว่าต้องเป็นที่ที่สงัดแล้วก็ที่ที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นในใจเอาเป็นองค์พระภายในองค์พระเลย
0: ภายในองค์พระ
2: ใช่โยมองค์พระมีขนาด53เมตร75เซนติเมตรภายนอกเป็นองค์พระที่ยิ่งใหญ่อลังการลงรักปิดทองสวยงามแต่ภายในนั้นท่านให้ช่างปั้นอวัยวะภายในของพระพุทธเจ้าตรงตำแหน่งพระอุระเบื้องซ้ายพอดีอยู่ที่ชั้นที่4ตำแหน่งตรงพระอุระเบื้องซ้ายขององค์พระพุทธรูป
0: อยู่ชั้น4เลย
2: จะเป็นหัวใจ
0: ครับ
2: เปิดให้ญาติโยมเข้ามาได้ปิดทองบูชาโดยที่คติความเข้าใจแบบชาวบ้านก็ว่าปิดทองหัวใจพระนอนจะบำรุงหัวใจของผู้ปิดผู้สักการะบูชานั้นให้มีหัวใจอันดีอันผ่องใสแล้วก็แข็งแรงไม่เป็นโรคหัวใจ

ั้นที่2นี่ตามผนังก็จะมีภาพวาดของพระเกจิอาจารย์ที่เป็นหลักๆของประเทศไทยเราทุกองค์เท่าที่เคยมีมาเพื่อให้ญาติโยมผ่านมาแล้วก็ได้นมัสการกราบไหว้ตามเสาก็จะมีภาพเขียนพุทธประวัติก็มีเป็นคติธรรมก็มีเรื่องของสวรรค์นรกบาปบุญคุณโทษ

0: ชั้น3ตรงนี้เนี่ยยังมีจิตรกรรมฝาผนังสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: เริ่มมีพระพุทธรูปปางต่างๆที่เป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอตทัคคะคือความเป็นเลิศในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: เนี่ยผู้ที่เข้ามาชมภายในชั้น3ขึ้นมาแล้วก็จะได้ทั้งความรู
0: ้ครับ
1: แล้วก็ความเลื่อมใสศรัทธาด้วย
0: ใจของพระนนท์เป็นหัวใจจริงๆด้วยนะฮะลักษณะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็น
1: จำลองอวัยวะภายในนี่เป็นปอดน
0: ี่
1: เป็นตับนี่เป็นลำไส้ให้ดูคล้ายคลึงเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นปุคคลาธิษฐานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจคือพระหฤทัยของพระพุทธเจ้ามนุษย์เราเนี่ยมีหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองเรียกอวัยวะต่างๆเซลล์ต่างๆของร่างกายหัวใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทำหน้าที่เช่นนั้นหัวใจพระพุทธเจ้าหัวใจพระนอนในสถานที่แห่งนี้จึงมีความหมายมีอัตลักษณ์เพื่อจะยึดโยงเชื่อมโยงบุคคลเข้าสู่ศาสนธรรม
0: ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ไปวัดนะครับเราจะได้ไหว้พระและปิดทองบริเวณด้านหน้าใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนานะครับต้องมาที่วัดบางพลีใหญ่กลางแห่งนี้ครับขึ้นมาบริเวณชั้น4และมาปิดทองบริเวณหัวใจขององค์พระกันครับซึ่งมีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวความน่าทึ่งภายในวัดบางพลีใหญ่กลางแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้สายพันธุ์แปลกๆครับที่ผมเชื่อว่าบางพันธุ์บางต้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับจะแปลกจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปดูกันครับที่สวนพันธุ์ไม้แปลกจังหวัดลพบุรีครับ
2: เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสวนที่หายากวันไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพี่เมื่อกี้มะพร้าวตกใส่หลังฮะหนูพูดไทยได้ไหมลูก
3: ไม่หน่อย
2: พูดไทยโอ้สำเนียงโอ้โหใช้ได้นะเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษ
3: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: แ
4: ม่แม่แม่แม่แม่นายแชมป์ของเราเจอฝรั่งพันธุ์แปลกซะแล้วครับพูดไทยชัดๆยังไงก็ให้หนุ่มน้อย2คนพาไปเจอเจ้าของสวนที่เป็นถึงระดับนายทหารของศูนย์การบินทหารบกเลยดีกว่าครับโดยสวนนี้มีชื่อว่าสวนผู้พันรัฐลพบุรีความน่าทึ่งก็คือเป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้แปลกหายากหลายชนิดมากกว่า100สายพันธุ์ปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้มาดูกันว่าจะมีพันธุ์ไม้อะไรแปลกๆให้เราได้ทึ่งกันบ้างครับ
2: ผู้พันสวัสดีครับผม
5: โอ้สวัสดีครับ
2: โอ้สวัสดีครับผู้พัน
5: ในส่วนนี้ได้หาพันธุ์ไม้แปลกๆมาปลูกไว้ประมาณกว่า100สายพันธ
2: ุ์โอ้โห100สายพันธ
5: ุ์100กว่าสายพันธ
2: ุ์แล้วบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ครับมีอะไรบ้างฮะ
5: มีมะละกอปกติเราจะกินลูกใช่ไหมฮะแต่ที่สวนของผมเนี่ยนี
2: ่
5: จะกินใบกินต้น
2: กินใบกินต้น
5: ครับ
2: มะละกอ
5: มะละกอกินใบหรือผักชะยาคะน้าเม็กซิโกเอาไปทานไปผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงหรือคะน้าไฟแดงนะฮะตัวนี้มันจะไม่มีผลเวลาเราทานเราหักบริเวณสีเขียวแล้วปอกเปลือกออกมา
2: ครับผม
5: ปอกเปลือกออกมาม
2: ียางด้วย
5: เราจะมียางนะคร
2: ับ
5: ปอกเปลือกตัวนี้เหมือนคะน้าเราเลยไปทำคะน้าไฟแดงนะทานได้
4: ผักชะยาครับคะน้าเม็กซิโกหรือต้นมะละกอกินใบมีลักษณะใบแฉกๆคล้ายมะละกอพืชชนิดนี้เชื่อว่าเป็นทั้งอาหารและยาเพราะว่าสรรพคุณและก็ประโยชน์นี้ดีต่อร่างกายสูงมากครับมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินและก็มีแคลเซียมสูงกว่าผักขมเกือบ10เท่านำไปผัดหรือต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยมากแต่ห้ามรับประทานดิบๆเด็ดขาดครับเพราะว่าจะมีสารพิษที่ต้องทำให้สุกก่อนนะครับสวนแห่งนี้ผู้พันรัฐเพิ่งเริ่มปลูกได้ไม่กี่ปีครับแต่บางชนิดนี่ก็ออกดอกออกผลให้ได้เห็นกันนะครับอย่างเช่นสารพัดพันธุ์กล้วยแปลกที่หาชมได้ยากครับแต่ที่นี่มีเพียบเลยล่ะครับ
5: ที่สวนมีกล้วยประมาณสัก50สายพันธ
2: ุ์ครับ
5: เนี่ยมีกล้วยเทพพนม
2: เทพพนมไหมล่ะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ละลูกเนี่ยก็จะมีติดกันเลย
5: ถูกต้อง
2: ทานได้ไหมฮะ
5: ทานได้ทานกล้วยเทพนมจะได้ทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าในตัวเดียวกัน
2: นี่พอแบบว่าเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องแหวกออกมา
4: สวนพันธุ์ไม้แปลกของพันธุ์รัฐจะเน้นปลูกมะนาวเป็นหลักครับซึ่งก็จะมีมะนาวพันธุ์แปลกๆหายากที่เราแทบจะไม่เคยเห็นเลยล่ะครับ
2: นี่ก็คือเป็นมะนาว
5: ฟักทอง
2: มะนาวฟักทอง
5: ครับ
2: เฮ้ยนี่
5: นะครับมะนาวฟักทองที่สวนออกมาจะ
2: ครับ
5: เป็นรูป
2: ลักษณะแบบนี้เลย
5: ออกมาเป็นรูปเหมือนฟักทองเลยนะครับเป็นร่องออกมาน
2: ี่ครับคุณผู้ชม
4: แหมแปลกจริงๆครับปลูกมะนาวได้ฟักทองมะนาวฟักทองครับเป็นพืชอยู่ในตระกูลเลมอนจากประเทศฟิลิปปินส์ที่เรียกว่ามะนาวฟักทองก็เพราะว่าลักษณะผลจะกลมแป้นมีขนาดใหญ่มากกว่ามะนาวทั่วไปเมื่อโตเต็มที่เปลือกจะมีสีเหลืองส่วนรสชาติจะออกเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่วไปครับ
5: ฟินมันได้ใจ
2: ได้ใจมากเลยครับผู้ฟังครับสุดยอดนี่สิมันต้องเรียกว่ามะนาวมะนาวมันต้องเปรี้ยวแบบนี้นี่คือมะนาวฟักทองมันไม่ได้เปรี้ยวมากแต่ว่ากำลังดีเนื้อเยอะน้ำไม่เยอะเท่าไหร
5: ่ครับแต่เดี๋ยวเรามีมะนาวหวานให้ชิม
2: เฮ้ย
5: อันนี้เป็นต้นมะนาวหวานจะให้ทางรายการได้พิสูจน์ว่ามันหวานจริง
2: ๆเฮ้ยโอ้พระเจ้าเฮ้ยรสชาติมันดีมากนึกถึงส้มเช้งอารมณ์ส้มเช้งออกใช่ปะแต่กลิ่นครับคุณผู้ชมเป็นมะนาวเฮ้ยมันมีความหวานฮะมันไม่มีความเปรี้ยวอยู่เลย
4: ผมเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมมะนาวของสวนนี้จริงๆครับรับรองต้องทึ่งเหมือนนายแชมป์แน่นอนครับมะนาวทั่วไปนี่ต้องเปรี้ยวครับแต่มะนาวส่วนนี้กลับมีรสชาติหวานลักษณะผิวหรือเปลือกสีด้านในนี่เมื่อผ่ามาแล้วจะคล้ายกับส้มครับแปลกจริงๆแต่นอกจากนั้นยังมีพันไม้ที่หายากอย่างส้มมือหรือส้มโอมือ
2: นี่ครับนี่คือส้มมือแล้วเป็นมือจริงๆนะครับผมอันนี้นะครับคือยังโตไม่เต็มวัยนี่ครับเหมือนมือขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูสิครับกลิ่นเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าขนาดสดๆจากต้นเนี่ยยังมีกลิ่นอย่างเงี้ยแค่เราถูอ่ะคุณผู้ชมครับกลิ่นมันออกมาเลยนะฮะหอมจริง
4: ๆส้มมือหรือส้มโอมือครับมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่านิ้วมือพระพุทธเจ้าเป็นผลไม้จำพวกส้มผลรูปร่างแปลกเป็นแฉกๆคล้ายกับนิ้วมือคนเมื่อสุกผลจะมีสีเหลืองเปลือกหนาคล้ายฟองน้ำผิวของส้มมือนะครับมีน้ำมันหอมระเหยใช้ทำยาดมส้มโอมือแก้เป็นลมวิงเวียนศีรษะนั่นเองครับและขอทิ้งท้ายกันด้วยความแปลกของมะขามที่ปกติจะมีสีเขียวครับแต่มะขามที่นี่จะมีสีแดงหรือเรียกกันว่ามะขามสีเลือด
2: เฮ้ยคุณผู้ชมนี่คือมะขามแดงครับคุณผู้ชมครับคือเนื้อของมันครับเป็นสีแดงเลยซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือของผมเนี่ยนี่ก็คือมะขามยักษ์สีเขียวก็มะขามที่ทั่วไปพบเห็นได้ทั่วไปแต่อันนี้คือมะขามแดงคือมันจะมีความแดงและแดงแบบแดงแจ๋
5: คุณสมบัติของมะขามแดงเนี่ย
2: ครับ
5: ก็ใช้เป็นยาระบาย
2: ครับผม
5: ไปแกงส้มก็ได้ทำกับข้าวได้ตามปกติเดี๋ยวทั้งสวนเนี่ยจะจัดทำมะขามแดงปั่นให้น้องแชมป์ลองทานดู
2: อ๋ออันนี้ถามผมยังฮะ
5: ต้องบังคับ ต้องบังคับให้ทานเลย

0: ้อยแม่มันช่างเข้ากันจริงๆครับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ได้เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้แล้วก็เป็นมะขามแดงซึ่งมีคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณเนี่ยที่ดีด้วยนะครับผมโอ้โหเหมาะมาก
1: ท่านใดสนใจนะครับมาเที่ยวหาเที่ยวชมมาดูพันไม้แปลกๆเปิดบริการนะครับทุกวันนะครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับผู้พันครับ
1: ครับผม
2: เริ่มทึ่งช่วงหน้าสุดเจ๋งฝีมือคนไทยเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นหุ่นยนต์ใหญ่มากไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตากเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100ตัวให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไ
1: หมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่ง
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อ
2: ได้เลยทาเสร็จแล้วทาก กันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
1: ชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณแสบตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกใช่ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงนี้
0: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3 ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เอาเ
2: ลยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเนาะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
0: ให
1: ้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
1: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลัสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจกแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: และตอนนี้ครับเราเข้ามาบริเวณภายในของพระอุโบสถหลังใหม่วัดบางพลีใหญ่กลางแล้วนะครับโอ้โหผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าสวยงามมากสวยงามจริงๆครับทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับภายนอกเป็นงานประติมากรรมปูนปั้นนะครับสีทองอารามสวยงามและละเอียดมากนะครับแต่ความน่าทึ่งของพระอุโบสถหลังใหม่แห่งนี้นะครับก็คือเราจะได้ขึ้นไปปิดทองครับที่องค์พระประธานแบบใกล้ๆเลยครับคุณผู้ชมนิมนต์ถามพระอาจารย์ครับว่าทำไมที่วัดบางพลีใหญ่กลางแห่งนี้ถึงได้มีการอนุญาตให้กับญาติโยมสามารถขึ้นไปปิดทองบริเวณพระประธานได้ใกล้ขนาดนั้นครับ
1: ประการแรกก็คือเป็นการฉลองศรัทธาความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่เห็นพระพุทธรูปที่กราบไหว้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างเดียวเนี่ยอยากจะสัมผัสเลยอยากจะบูชาเดี๋ยวอานิสงส์การบูชาพระพุทธรูปด้วยการปิดทองนั้นชาวพุทธตั้งแต่โบราณมาท่านเชื่อศรัทธาว่าเกิดในอัตภาพหรือชาติหน้าเนี่ยรูปกายจะมีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งดังทอง

0: ศาสนสถานที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังของเราทั้งสองก็คือพระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิตนี่เป็นศาสนสถานที่สำคัญวัตถุประสงค์ในการสร้างของหลวงพ่อท่านพระครูพิสารวุฒิกิจท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันนั้นก็หวังจะให้ครบองค์ประกอบของความเป็นเจดีย์4อย่างอย่างแรกเรียกว่าพระธาตุเจดีย
1: ์ครับ
0: พระธาตุเจดีย์นี้คือเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันตสาวกก็ดีหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกชั้น9
1: ชั้น9เหรอฮะ
0: ชั้น9ขององค์พระบาทเจดีย์นะคือส่วนที่มองเห็นเป็นซุ้มจารณัมมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือเป็นพระธาตุเจดีย์2เป็นธรรมะเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมคำสอนก็คือพระไตรปิฎกแล้วก็การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีการปฏิบัติกันอยู่แล้วที่3ก็คือเป็นปริโภคะเจดีย์มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ชั้นล่างนี้แสดงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่4เขาเรียกอุทเทศิกะเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับให้พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้บูชาสักการะ
1: ครับ
0: องค์ประกอบของเจดีย์4ประการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นและพระมหาเจดีย์นั้นถ้าจะสร้างทั้งทีก็ต้องสร้างให้คุ้มค่ากับพื้นที
1: ่ครับ
0: 1ไร่5ตารางวาแล้วก็สูงขึ้นไปนี่ถึงยอดฉัตรทองคำนั้น98เมตรเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นฐานไพรทีโดยสร้างเป็นอาคารเนี่ย4ชั้น
1: ครับ
0: ก็ตัวไปในองค์พระสถูปเนี่ยเป็นทางวนขึ้นไปอีก5ชั้น
1: อีก5ชั้นกลายเป็น9ชั้นคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมมาเนี่ยเดินดูเพลินเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มหาเสน่ห์มากนะครับที่มามอบข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับ
0: เจริญพร
2: สาธุ

0: ราวนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์แล้วนะครับก็คือชั้น9นั่นเองครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวน่าทึ่งมากมายที่ผมเองเนี่ยวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูได้ไม่หมดหรอกครับเมื่อกี้นี้ที่เดินดูมาเนี่ยก็อยากจะผมมีความรู้สึกนะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเห็นในสิ่งที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับที่ผมได้นำเสนอออกไปคุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสมุทรปราการอย่าลืมแวะมานะครับที่วัดบางพลีใหญ่กลางครับตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวน่าทึ่งที่เกี่ยวกับไอเดียสุดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกครับชายคนนี้เขาได้เปลี่ยนจากเศษเหล็กธรรมดาไร้ค่าให้กลายเป็นงานประติมากรรมสุดอลังการครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้กายจะพาเราไปชมกันที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองครับ
1: มองไปทางไหนก็เห็นแต่เหล็กครับเพราะนี่คือบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองสถานที่รวบรวมบรรดาหุ่นยนต์ที่ทำมาจากเหล็กหรือของเหลือใช้บางอย่างนี่จะเรียกว่าเศษขยะก็ได้ซึ่งในการทำหุ่นเหล็กนี่ครับก็ต้องอาศัยฝีมือความชำนาญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตัวนี้ครับหุ่นยนต์ที่มีความสูงกว่า6เมตรต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่า2เดือน
2: สวัสดีครับพี่ไพโรจน์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหที่ผมเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยพี่ไพโรจน์คิดเองทำเองทุกตัวเลยไหมครับ
4: ส่วนใหญ่จะผ่านถ้าเป็นตัวแรกๆจะผ่านมือกันหมดนะครับ
2: ตอ
4: นน
2: ี้
4: จะตัวใหญ่ประมาณ6เมตรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของเสียมาอย่างโชคอัพในที่เห็นนี่คือของเสีย
2: ของเสีย
4: คือเราไปเหมาพวกร้านอะไหล่รถยนต์แล้วก็มันจะได้พวกนี้มาแต่ว่ามันสองข้างอาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นเสน่ห์ของมันงานตรงน
2: ี้ครับ
1: ชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็มาจากอะไหล่รถยนต์และก็เศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานแล้วน้ำหนักรวมๆนี่ราวๆ 3-4 ตันเลยทีเดียวส่วนเรื่องราคานี่ผมแอบถามมาหลักแสนนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเศษเหล็กที่เราไม่เห็นคุณค่าจะนำมาสร้างมูลค่าได้มหาศาลขนาดนี้ครับ
4: อันนี้โดยกำลังทำเป็นตัวเหมือนพวกนักรบโบราณนะครับ
2: ครับ
4: นั้นตัวนี้ก็คือการขึ้นโครงเริ่มต้นขึ้นโครงเสร็จก็คือมีการเอาเหล็กมาแปะแล้วอย่างพวกนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้คร
2: ับ อย่างกระดองเต่านี้ใช้อะไรทำครับ
4: ตัวนี้ครับคือเขาเอาไปปิดหัวท่อเราแค่เอามาประยุกต์ว่าจะใช้ทำอะไรซึ่งอย่างอันนี้ต้องใช้เบอร์ใหญ่แล้วก็เอามาเรียงเป็นกระดองเต่าให้มันดูใหญ่เพราะนั้นในหุ่นแต่ละตัวชิ้นส่วนอะไรก็จะไม่ฟิตครับ
2: โอ้คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเศษเหล็กที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยสามารถประกอบมาเป็นแบบหุ่นได้แบบสวยงามแล้วก็ใหญ่โตเหมือนตัวข้างหลังนี้นะครับ
4: คือหุ่นมันก็มีหลายขนาดนะครับแล้วก็ถ้าคนเข้ามาในแต่ละช่วงแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันหุ่นบางตัวอาจจะโดนขายไปบางตัวอาจจะขายได้เลยบางตัวอาจจะต้องสั่งทำอะไร
2: ใช้เวลานานไหมครับต่อตัวเนี่ย
4: อย่างตรงนี้แล้วกันครับ
2: ตัวนี้
4: ก็คือถ้าทำก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เดือนแล้วกันแต่หุ่นแต่ละตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่เหมือนกันครับใช้เวลาไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ครับสังเกตดูว่าจะไม่ใช่หุ่นมันจะเป็นรถคืออย่างตัวนี้มาจากการเหลืออะไรบอกตรงๆนะเพราะว่าหัวเอเลี่ยนตัวนี้คือเราทำใส่อีกตัวนึงแล้วมันไม่พอดีเราก็เลยเอามาใส่ไอ้ตัวนี้แต่กลายเป็นลูกค้าชอบก็เลยเอาไว้ให้เขาถ่ายรูป
5: สวยดีครับ
4: อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สูบน้ำที่มันพังๆนะ
5: อ๋อเครื่องสูบน้ำนะครับ
4: ครับตัวนี้ถ้าคนดูภาพยนตร์ก็น่าจะรู้จักมันเนาะก็คือมอเตอร์ไซค์โกลด์ไรเดอร์อันนี้คือเครื่องสูบน้ำที่เสียแล้วที่เราไปหาซื้อมาตัวนี้หมดในรอบหน้าคือต้องใช้อย่างอื่นทำนะงั้นงานพวกนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเดียวที่แบบอะไรเราหมดแล้วมันหาไม่ได
2: ้จุดเริ่มต้นของการมาทำหุ่นพวกนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ผมทำเพราะผมชอบทำของเล่นเองอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำหุ่นยนต์อยากมีหุ่นยนต์ในบ้านก็เริ่มทำเวลาผมได้อะไรใหม่ๆมาผมก็จะให้ช่างทำแบบที่ผมอยากได
5: ้ครับ
4: แล้วก็พอมันเป็น10ปีมันก็เยอะเหมือนที่เห็นเนี่ย
1: และไม่ใช่แค่หุ่นจะยืนนิ่งๆเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถยอดเหรียญแล้วก็บังคับให้เคลื่อนไหวได้อีกด้วยที่เราเห็นมาทั้งหมดนี้ครับพี่ไพโรจน์บอกว่าเป็นแค่หุ่นเหล็กธรรมดาธรรมดายังมีของที่น่าทึ่งกว่านั้น และนั่นก็คือเศษเหล็กที่นำมาทำเป็นองค์พระพิฆเนศและพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องนี้แล้วครับ
4: องค์พระพิฆเนศเราทำประกวดเมื่อปี49นั้นองค์นี้จะเป็นเหล็กทั้งองค์นะครับ
1: ซึ่งในองค์พระพิฆเนศและองค์พระพุทธรูปที่เห็นอยู่นี้ครับทำมาจากเศษเหล็กล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นผสมซึ่งความยากในการทำนี่ก็ไม่แพ้หุ่นตัวใหญ่ๆต้องหาชิ้นส่วนที่มีความพอดีในแต่ละ

0: อร่อยมากครับ
1: แต่อร่อยนะครับซื้อไปเป็นของฝากนี่รับรองคนรับถูกใจคนให้ก็เก็บตังค์ครับแหมจะบ้าแล้วแม่ซื้อไปฝากไม่ใช่เขาฝากซื้อเออเออก็จะเก็บตังค์ท่าเดียวเลย
0: พี่ไพโรจน์ครับนี่ผมมองดูรอบๆนี่ผมยังดูไม่หมดเลยนะครับ
2: ใช่ครับคือพื้นที่เราประมาณ6ไร่ครับก็คือถ้าเดินก็เดินได้เป็นชั่วโมงครับ
0: เป็นชั่วโมงถ้าอยากดูผลงานดีๆแล้วก็อยากได้แบบไปติดที่บ้านเนี่ยสามารถมาดูได้ที่นี่นะครับบ้านหุ่นเหล็กนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไพโรจน์มากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: เรื่องถึงช่วงหน้าประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ตรงนี้ก็คือ
3: หัวรบตอร์ปิโดส่วนที่ไปชนเรือแล้วก็จะระเบิดตู้
1: ไทยถึงว้าวไทยแลนด
4: ์ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
5: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
6: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
7: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
6: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
4: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
8: ดาราล็อกเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
10: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
2: กูขอจีบลินแล้วนะกูจะพยายามทำดีเพื่อลินที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
3: มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองมึงก็คอยหลบหน้ากู
4: มึงจะอะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฟนปลอมเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
5: ขอฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
6: ้ติดตามโชว์จุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: Dex ทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับก็คือที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยผ่านแต่ก็คงไม่เคยเข้ามาใช่ไหมล่ะครับซึ่งภายในนี้ครับมีเรื่องราวความสำคัญทางประวัติศาสตร์ราชนาวีไทยอยู่มากมายที่มีความน่าทึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
1: พิพิธภัณฑ์ทหารเรือเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพเรือไทยและอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับโดยอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกพิพิธภัณฑ์กองประวัติศาสตร์กองทัพเรือจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมไว้ให้ชมเป็นครั้งแรกณอาคารราชนาวิกสภาเมื่อปีพุทธศักราช2498แล้วจึงย้ายไปตั้งที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าก่อนจะย้ายมาที่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันภายในมีของสำคัญอันน่าทึ่งเกี่ยวกับกองทัพเรือที่หลายๆคนต้องไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเรือตรีหญิงเบญจรัตน์นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณมิเตอร์
0: คุณเบญครับเมื่อกี้พอผมได้เข้ามาบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือเนี่ยผมเห็นหัวจอดเต็มเลยเครื่องบินรถถัง

0: ของจริงเปล่าครับอันนั้น
1: ของจริงค่ะอัน
0: นั้นเป็นเครื่องบินที่จอดลงจอดบนน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่เคยใช้จริงๆไหม
1: เคยใช้จริงค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องบิน HU-16B นะคะคอยช่วยเหลือทางทะเลอันนี้จะเป็นท่อยิงตอร์ปิโดบนเรือผิวน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นลูกตอร์ปิโดค่ะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่เข้าไปด้านหลังเนี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: ใส่เข้าไปด้านหลังนี้แล้วก็จะส่งยิงลูกตอร์ปิโดออกมาค่ะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าตรงนี้จะมีหัวลบอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวลบตอร์ปิโด
0: อ๋อหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ตรงนี้ก็คือบริเวณส่วนที่เป็นหัวรบตอร์ปิโด
1: ถู
0: กไหมครับก็คือส่วนที่ไปชนเรือแล้วก็จะระเบิดตู้มนั่นแหละคือส่วนนี้แหละที่เราใส่ดินระเบิดเข้าไปแล้วมาทางฝั่งตรงนี้กันบ้างครับเห็นเป็นลูกกลมๆตรงนี้คืออะไรครับอันน
1: ี้อันนี้เป็นทุ่นระเบิดค่ะทุ่นระเบิดน้ำลึก
0: ก็คือ
1: เราจะ
0: ยังไงฮะทุ่นระเบิด
1: เราจะเอาทุ่นระเบิดนะคะไปไว้ที่ใต้ทะเลแล้วก็รอให้เรือนะคะมาขับชน
0: เหมือนกับก็เหมือนกับระเบิด
1: ค่ะเหมือนกับระเบิดเฉย
0: ๆอ๋อเหมือนเป็นกับระเบิดของเรือที่เหมือนกับตั้งให้เขาลอยอยู่ในน้ำ
1: ลอยอยู่ในทะเลค่ะ
0: แล้วก็ให้เรือเนี่ยแล่นผ่านมาชนแล้วก็ระเบิด
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองและนี่ก็คือปืนเที่ยงนั่นเองครับต้องอธิบายก่อนว่าสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาใช้กัน
1: เพราะว่ามันราคาแพงมากเลยค่ะในรัชกาลที่5นะคะมีการค้าขายกับฝรั่งเศสแล้วก็ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นเขาเลยเปลี่ยนมาใช้ปืนเที่ยงนะคะในการบอกเวลาจะยิงทุกๆวันเสาร์ตอนเที่ยงเท่านั้น
0: ใช้ลบไหมฮะกระบอกนี
1: ้อันนี้ไม่ใช้ลบค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ใช้ลบแต่ใช้บอกเวลา
1: บอกเวลาเลยค่ะ
0: แต่สุภาษิต ที่คนโบราณเขาพูดกันว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยมาจากอันนี้ด้วยหรือเปล่าฮะสาเหต
1: ุใช่ค่ะมาจากนี้ด้วยค่ะก็คือยิงไปปุ๊บคนนอกเมืองค่ะจะไม่ได้ยินว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเที่ยงก็จะเป็นสุภาษิตที่มาของไกลปืนเที่ยงเหมือนประมาณว่าไม่รู้ข่าวสาร
0: คือเลยจากเขตเนี่ยเขตพระนครเนี่ยก็คือจะไม่ได้ยินเสียงปืนบอกเวลาแล้วแล้วก็จะไม่รู้แล้วว่ากี่โมงก็คืออยู่ไกลนั่นแหละก็คือคนสมัยก่อนก็จะเรียกว่าไกลปืนเที่ยงก็มาจากกระบอกนี้แหละครับคุณผู้ชมห้องนี้คืออะไรครับผม
1: ตอนนี้เราก็มาถึงชั้น2อาคาร2นะคะจะจัดแสดงเกี่ยวกับโมเดลเรือคูดหัวเรือแล้วก็โขนเรืออ
0: ย่างข้างๆของผมนี่นะฮะพญาครุฑอันนี้เป็นหัวเรืออะไรครับ
1: อันนี้เป็นคุดหัวเรือของเรือพระที่นั่งมหาจักรีลำที่2ค่ะ
0: โอ้สวยงามมากงานละเอียดมากครับคุณผู้ชม
1: อันนี้ทำจากไม้สักแท้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม้สัก
1: ช่างก็จะเอาไม้สักอะค่ะ2ท่อนมาประกบกันแล้วค่อยๆแกะสลักแล้วก็ออกมาเป็นคุดเนี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นของจริงด้วยใช่ไหม
1: ของจริงค่ะ
0: ใช้บนพระที่เรือพระที่นั่งจริงๆส่วนตรงนู้นล่ะครับ
1: อันนี้จะเป็นโขนหัวเรือนะคะก็คือเขาจะทำเป็นแบบสัตว์โบราณต่างๆค่ะ
0: ครับ
1: ให้สมกับฐานะของเรือแล้วก็เหมือนกับช่วยส่งเสริมเวลาออกเรือค่ะให้ไปปลอดภัยไม่มีสิ่งอันตรายใดๆเกิดขึ้นนะคะ

0: อนนี้ก็ถึงบริเวณชั้น3ของอาคาร2แล้วนะคะชั้นนี้นะคะจะเล่าเรื่องราวของยุทธนาวีต่างๆที่สำคัญของกองทัพเรือไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเรานะครับมีเรือดำน้ำของประเทศเราเองนะฮะมีมานานมากแล้วนะครับเกือบ100ปีก็คือประมาณ81ปีได้แล้วนะครับก็คือเรือลำนี้แหละครับมีชื่อว่าอะไรครับคุณเบนครับ
0: เรือลำนี้เป็นมัจฉานุค่ะ
1: มีชื่อว่ามัจฉานุนะครับมัจฉานุเป็นชื่อของตัวละครในเรื่องรามเกียรตินะฮะเป
0: ็
1: นลูกของหนุมานกับนางเงือกนะครับ
0: ทั้ง4ลำก็จะเป็นชื่อตามตัวละครวรรณคดีไทยทั้งหมดเลยค่ะจะมีมัจฉานุพายชุมพลวิรุณสินสมุทรค่ะ
1: สินสมุทรอ๋อเป็น
0: ทุกคนจะสามารถมีความสามารถในการดำน้ำค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ลำใช
0: ่
1: มั้ยฮะแล้วอย่างโครงการเรือดำน้ำมัจฉานุอย่างเงี้ยครับมีใครเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาครับ
0: พระบรมราชนกเลยค่ะจะเป็นผู้ที่เริ่มในการเขาเรียกว่าเรือสอค่ะจะมาจากซับมารีนค่ะก็คือจะเห็นท่านจะเห็นความสำคัญของการมีเรือดำน้ำค่ะในการป้องกันประเทศป้องกันชายฝั่งค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็มาถึงโซนยุทธนาวีที่เก่าช้านะคะยุทธนาวีที่เก่าช้านะคะมีความสำคัญมากของกองทัพเรือไทยในอดีตค่ะเพราะว่ามีเรือ3ลำที่จมลงแล้วก็มีผู้บังคับการเรือหลวงพร้อมวิรพันธ์ที่เป็นผู้บังคับการเรืออยู่ตอนนั้นในการสู้รบกับฝรั่งเศสค่ะตอนนั้นที่ฝรั่งเศสกำลังช่วงล่าอาณานิคมแล้วก็ช่วงที่ต้องการดินแดนของประเทศไทยอะค่ะเรือเราอะค่ะเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงชลบุรีแล้วก็เรือหลวงสงขลาทั้งที่มีแค่3ลำแต่ว่าเราสู้จนแบบไม่ยอมถอยค่ะ
1: สู้สุดใจขาดที่เลย3ลำที่จมลงไปนะครับ
0: โดนระเบิดจากอากาศยานของฝรั่งเศสอะค่ะก็จะทิ้งระเบิดมาก็ยังมีร่องรอยให้เห็นอย่างนี
1: ้เดี๋ยวแหกๆนี่ก็
0: ค
1: ือเรือหลวงชลบุรีเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ของจริงเหรอฮะเนี่ย
0: ของจริงค่ะ
1: ก็คือ
0: ตัดมาจากเรือเลยค่ะ
1: โซนที่เสียหายใช่ไหมครับแล้วก็มาจัดแสดงโชว์

0: ของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวและความสำคัญอันน่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้ครับติดตามต่อช่วงหน้าครับ
1: เริ่มทึ่งช่วงหน้า
2: เอาปืนไปติดอยู่บนหลังช้างเฮ้ยผมที่คิดมาเยอะมากเลย
1: ถ้ำแก้วอลังการผลงานมนุษย์สร้างเหมือนธรรมชาติอย่างน่าทึ่งไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
2: าใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
10: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
11: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
3: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้ อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สด
0: ไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็นะ
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดบอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช็อป

0: เท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงวันแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับ
1: ห้องสัมภาวุธหรือว่า
0: คลังแสงแหละครับผมมีปืนที่เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นของจริงครับคุณผู้ชมอันไหนที่มีความสำคัญบ้างครับคุณเบนครับอัน
2: นี้นะคะ
0: อันนี้
2: จะเป็นปืนกลแคทริงค่ะอันนี้นะคะจะมีแบบ5ลำกล้องแล้วก็10ลำกล้องค่ะปืนอันนี้นะคะจะบรรทุกบนหลังช้างค่ะไปสู้ร่วมกับกองทัพบกค่ะ
0: เท่กว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยมีปืนแล้วแต่เอาปืนไปติดอยู่บนหลังช้าง
2: ใช่ค่ะ
0: ยิงอะไรผมถามจริงรูใหญ่ขนาดนี้ ยิงคนหรือยิงอะไร
2: อันนี้สามารถยิงได้400นัดต่อนาทีเลยค่ะ
0: ที่บอกว่ามีการใช้จริงใช้อยู่บนหลังช้างเนี่ยตอนนั้นใช้อยู่ในช่วงประมาณยุคไหนครับ
2: อันนี้ใช้อยู่ประมาณช่วงรัชกาลที่5ค่ะ
0: ตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นปราบกบฏจีนฮอก็จะใช้ปืนกลแคทริงแต่ว่าตอนนี้ได้ปลดระวางไปหมดแล้วก็จะพบเห็นได้แค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
0: ครับผมมาถึงกระบอกนี้ครับโหใหญ่มากเลยอ่ะปากกระบอกอยู่นี่เลยอันนี้คือปืนอะไรครับอ
2: ันนี้เป็นปืนแมสเซนค่ะอันนี้จะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานค่ะก็จะติดตั้งอยู่บนเรือผิวน้ำอะค่ะแล้วก็จะมีคนเข้าไปยิงอยู่แค่คนเดียวแล้วก็จะมีคน
0: ที่เป็นทำเลยก็คือเอาตัวสอดเข้าไป
2: แล้วก็
0: ถือยิงนี้เลยใช่ไหม
2: คะแล้วก็จะยิงได้แค่ทีละนัดไม่ค่อยทันสมัยเท่ากับสมัยนี้ค่ะ
0: ก็คือเมื่อกี้คือติดตั้งบนหลังช้าง
2: ค่ะ
0: อันนี้คืออยู่บนเรือใช่ไหมครับ
2: เอา
0: ไว้อันนั้นยิงคนอันนี้ยิงเครื่องบิน
2: ใช่ค่ะ
0: วิธีการก็คืออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้สูงเล็ก
2: ยกขึ้นเอาจากไหน
0: เอ้ยก็ไม่ได้หนักนะไม่หนักเท่าไหร่นะนี่ศูนย์เล็งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะจับตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่นะฮะอ๋อนี่คือวิธีการยิงนั่นเองประมาณปีไหนได้ครับมันช่วงไหนอย่างกระบอกนี
2: ้2484
0: 2484ดูนานก็เกือบร้อยปีมาแล้วนะฮะปืนกระบอกนี้คุณผู้ชมครับปืนทุกกระบอกในห้องนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะปลดระวางแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็แอบแง้มไหมผมฟังว่าถ้าเกิดนำไปทำความสะอาดแล้วก็เช็คอุปกรณ์ให้ดีๆเนี่ยก็สามารถนำกลับมาใช้ยิงได้จริงๆอีกครั้งนะครับคุณผู้ชม

0: บิดาแห่งกองทัพเรือไทยนายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในทวีปยุโรปทรงเลือกศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษและทรงเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารเรือสมัยใหม่พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยพระเมตตาต่อผู้คนทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและประทานความเป็นกันเองโดยทรงโปรดเรียกขานพระองค์เองว่าพ่อหรือเตี่ยทำให้ประชาชนเคารพรักและเป็นที่มาของชื่อเรียกพระองค์ว่าเสด็จเตี่ยนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดเราไปสถานที่ราชการที่เกี่ยวกับกองทัพเรือเราจะเห็นได้ว่ามีอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยตั้งอยู่ทุกที่เลยนะครับผมเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความผูกพันกับกองทัพเรือเป็นอย่างมาก
2: อันนี้ก็จะเป็นเรือหลวงพะลั่วนะคะเป็นเรือที่เสด็จเตี่ยนะคะซึ่งเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่เป็นผู้บังคับการเรือแล้วนำเรือรบกลับมาประเทศไทยค่ะจากยุโรปเลยค่ะ
1: แถมทหารเรือในเรือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะ
1: คือต้องคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีเรือรบเหมือนกันแต่ว่าผู้บัญชาการก็จะเป็น
2: ชาวต่างชาติ
1: ต่างชาติ
2: ใช่
1: ประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งทหารเรือในเรือรบเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทั้งทหารไทยปะปนไปกับทหารต่างชาติแต่ว่าเรือรบพระร่วงเนี่ยลำนี้ทหารเรือทั้งหมดเป็นคนไทยครับคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับนี่คือแบบจำลองเรือรบพระร่วงแล้วระฆังสีทองๆตรงนั้นนี่คือระฆังของเรืออะไรครับ
2: อันนั้นเป็นระฆังบนเรือของเรือหลวงพระร่วงนี่แหละค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยชื่อเรือลำนี้ว่าเรเดียน
1: อ๋อนี่คือชื่อเก่าชื่อเรเดียน1917ของจริงนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นพระร่วง
2: ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับของทุกชิ้นของทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวและความสำคัญเกี่ยวกับราชนาวีไทยจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมมาดูเองเลยนะครับว่าของแต่ละชิ้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเองพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งนี้เปิดปิดยังไงกี่โมงบ้างครับ
1: พิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะคะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเบนมากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชนาวีไทยกับเรานะครับขอบคุณมากครับและตอนนี้ครับผมมีหนึ่งเรื่องทึ่งเกี่ยวกับวัดแห่งหนึ่งสวยงามมากๆครับวัดแห่งนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าวิจิตรการตาเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้ครับพี่แชมป์จะพาเราไปดูกันที่วัดไกลกังวลจังหวัดชัยนาทครับ
2: เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิว360องศานะครับของอำเภอหันคาครับจังหวัดชัยนาทครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับฉันจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งเกี่ยวกับถ้ำแล้วก็สวนสัตว์เปิดนะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับผมอยู่ในวัดนะครับ
3: บนยอดเขาที่นายแชมป์พาขึ้นไปชมวิว360องศาแห่งนี้ครับเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแต่ด้านล่างนี่ยังมีความน่าทึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนที่นี่มีถ้ำที่งดงามซ่อนอยู่ถ้ำแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับแต่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้งดงามจนเกือบจะเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นของจริงล่ะครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับพอเข้ามาเนี่ยมาสัมผัสกับ